0: สิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกาลเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก120%เป็น30% พื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์ นินทร์ประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเดือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการ ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่ออนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาวบรีนาโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21ต่อ13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนโอชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3ต่อ2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสปีอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวราวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ธรรมวรินทร์นิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นจำได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบรรสิงห์สโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขการค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9 ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
13: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักแล้วปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษ

0: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: วะมาอฎัลลนาอิลลัลมุจริมูน
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องนะครับที่พยายามสนใจพยายามเรียนรู้ในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์แน่นอนครับว่าเราหนีไม่พ้นเรื่องราวของอิสลามไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นหรือเราจะไปอยู่ตรงไหนของดุนยาใบนี้ก็ตามตามใดก็ตามที่เรายังมีอัลลอฮฺสุบานุวะตาลาเป็นผู้สร้างและเรายังยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺสุบานุวะตาลาเราก็ต้องเดินหรือดำเนินชีวิตให้ได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺหรือผู้สร้างให้ได้มากที่สุดแน่นอนครับว่าการสร้างความเข้าใจหรือการสร้างความพอใจที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาโปรดปรานนั่นก็คือการได้เรียนรู้สิ่งที่หรือผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลารักมากที่สุดบนดุนยาก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ารอซูลุลลอฮ์หรืออัลลอฮ์รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รักเนื่องจากว่าพระองค์สร้างท่านนบีมาในรูปแบบของมนุษย์นะครับแต่อัลลอฮ์รักท่านนบีในรูปแบบของการปฏิบัติของการดำเนินชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าท่านจะผ่านเรื่องราวในชีวิตของท่านมากมายนะครับจากการถูกทดสอบในเรื่องของเด็กกำพร้าในเรื่องของการขาดผู้ที่อุปการะในช่วงวัยที่ท่านเยาว์วัยอยู่แต่ท่านก็ยังยืนหยัดอยู่กับหลักการที่เป็นอิสลามท่านก็ยังยืนหยัดอยู่กับคำสอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางรูปแบบได้ให้เป็นสรณะในการดำเนินชีวิตก็คือคำสอนก็คืออัลกุรอานแน่นอนครับว่าการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาให้กับพวกเราในยุคนี้นะครับก็ถูกส่งมาเพื่อเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาฉะนั้นการที่เราจะให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารักแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้มากที่สุดก็คือให้ได้ทำสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเรานั่นก็คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคหนึ่งซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกลั่นแกล้งจากผู้คนที่กิจฉาอิสลามจนทำให้ซุนนะห์ของท่านนบีมีการต่อเติมเสริมแต่งเพื่อให้ผู้คนไม่ได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการแก้ไขให้มีการเสริมแต่งจนทำให้ผู้คนพยายามไม่เข้าไม่ถึงตัวบทหลักฐานที่มันเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลที่ถูกต้องจากใครครับจากผู้ที่ไม่หวังดีต่ออิสลามฉะนั้นนี่แหละจึงเป็นช่องทางของสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเกิดขึ้นมาใหม่นอกจากโรคอุบัติใหม่ก็ยังมีซุนนะหรือแบบฉบับที่มันถูกอุบัติใหม่ที่รอซูลุลลอฮ์ไม่เคยทำเอาไว้แต่มีผู้ไม่หวังดีในสังคมนะครับหรือผู้ที่จงเกลียดจงชังอิสลามในเมื่อไม่สามารถที่จะยับยั้งการประชากรหรือการเติบโตของอิสลามได้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังจะพยายามยัดเยียดอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นแก่นแท้ของอิสลามเข้าไปหน้าที่ของเราคืออะไรครับคือการเรียนรู้คือการใส่ใจคือการศึกษาคือการพยายามประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าข้อมูลที่เราได้รับ ในเรื่องราวที่เป็นวิชาการขอให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลใดก็ตามที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องนะครับเราก็ขอให้อัลลอฮ์ได้เปิดทางให้กับเราให้เราได้สู่หนทางที่มันถูกต้องถึงแม้ข้อมูลนั้นอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ผู้คนอยากจะให้เราได้รับรู้หรืออาจจะถูกหยิบยกออกมาเป็นข้อมูลที่บางกลุ่มอาจจะบอกว่าเป็นลัทธิเป็นแนวทางของผู้ที่ปลูกฝังให้ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่มุสลิมทุกคนนะครับที่หวังความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้รับฮิดายะแนวทางที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆและเป็นแนวทางที่ถูกยอมรับนะอัลลอฮ์ในวันที่อัลลอฮ์พิพากษาเราในวันกิยามะเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามใส่ใจไม่ให้ตัวเองได้กลายเป็นบุคคลที่อุปโลกศาสนาของอัลลอฮ์โดยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำเอาไว้นี่คือความตระหนักรู้ของบรรดาซอฮาบะห์ตลอดเวลาว่าฉันจะไม่เป็นบุคคลที่เสริมเติมแต่งคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมันมีบทลงโทษที่รุนแรงและเป็นบทลงโทษที่ผู้คนไม่อยากจะเข้าไปได้รับบทลงโทษนั้นนะครับไม่ใช่ติดคุกไม่ใช่ถูกตีหรือถูกเฆี่ยนถูกประจานแต่บทลงโทษที่ท่านนบีที่อัลลอฮ์บอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบทลงโทษที่เขาจะต้องไปอยู่ในนรกยะฮันนัมมักอะดะฮูมินันนาสก็คือการที่เขาจะต้องมีพำนักในวันกิยามะห์ซึ่งเป็นที่พำนักที่เลวที่สุดที่ชั่วช้าที่สุดนั่นก็คือนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงให้ความใส่ใจกับหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างมากและพยายามนะครับให้เราได้เห็นถึงความใส่ใจของบรรดาซอฮาบะห์โดยผ่านเรื่องราวใครของใครครับของคนที่อยู่กับซอฮาบะห์คนเหล่านั้นก็คือตาบีอีนที่อยู่ในยุคที่คุกคีอยู่กับซอฮาบะห์นะครับในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตนะครับดังเช่นที่มีหะดีษได้รายงานนะครับว่าท่านอบูฮุไรเราะห์อีกท่านหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ที่เป็นนักรายงานหะดีษคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแนวหน้าของผู้ที่รายงานหะดีษนะครับได้พูดถึงการที่ซอฮาบะห์ใส่ใจกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคไหนครับในยุคที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้อยู่กับพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็คือยุคของอุมัรนะครับบิอิจาบะติฮิอันซูอาลินนะครับถ้าท่านจะมีคำถามที่ตาบีอีนอยากถามหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวันที่รอซูลุลลอฮ์ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับและต้องการที่จะให้มีคำถามหรือคำถามเกิดขึ้นในระหว่างคำถามที่ว่าคือคำถามที่เป็นเรื่องราวศาสนาเนี่ยนะครับทุกคนจะให้ความใส่ใจและทุกคนก็จะไม่พยายามตอบเหตุที่ไม่พยายามตอบไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีความรู้แต่ทุกคนเกรงว่าการตอบของตัวเองจะเป็นการตอบที่อาจจะผิดพลาดหรือสวนทางกับความเข้าใจที่รอซูลุลลอฮ์นำมาทุกคนก็จะพยายามให้ไปหาซอฮาบะห์ท่านอื่นอย่างเช่นอบูฮุไรเราะห์ก็เหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะให้ไปหาคนนู้นคนนู้นเช่นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอบูซะลามะห์นะครับก็ซอฮาบะห์ก็ถามว่าถ้าท่านจะถามปัญหาศาสนาหรือเรื่องราวที่เป็นหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปหาท่านอบูซะลามะห์ดีกว่านะครับกอละละฮูอะกุนตะตุฮัดดิษุฟีซะมานิอุมัรฮากะดานะครับโดยที่ท่านก็จะถามว่าในยุคที่อุมัรอยู่เนี่ยเป็นคอลิฟะห์เนี่ยนะครับท่านกล่าวเรื่องราวที่เป็นศาสนาอิสลามเรื่องราวของศาสนาน่ะไว้แบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมนะครับฟะกอละลากุนตุวะฮัดดิตุฟีซะมานิอุมัรมิสลุมาอุฮัดดิตุกุมนะครับลาดอรบานีนะครับถ้าการที่ท่านถูกถามปัญหาและท่านตอบในยุคที่อยู่ในอุมัรเนี่ยในยุคของอุมัรเป็นคอลิฟะห์อยู่เนี่ยถ้าไปอยู่ในยุคอื่นเช่นยุคของอบูบักและท่านตอบคำถามแบบนี้มาครับแน่นอนครับว่าจะมีคนตำหนิท่าน ที่ตำหนิไม่ใช่ตำหนิเนื่องจากความไม่หวังความหวังที่ไม่ดีแต่ขั้นจะตำหนิเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเกรงว่าการตอบแต่ละครั้งแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะไม่ตรงตามสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นี่คือความใส่ใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่พยายามไม่ตอบปัญหาศาสนาหรือไม่เอ่ยหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าตัวเองไม่แน่ใจหรือถ้ามีคนที่รู้มากกว่าคนที่เข้าใจศาสนามากกว่าเข้าใจหะดีษท่านนบีมากกว่าเนี่ยทุกคนจะชี้นำให้ไปหาคนที่เขาเข้าใจมากกว่าเขาท่องจำดีกว่าเขาสันทัดกว่าเพื่อเกรงว่าจะผิดพลาดในการที่จะนำหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาไม่ตรงตามสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับฉะนั้นท่านอุมัรจึงเป็นคอลีฟะแล้วก็เป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เรียกว่าตะชัดดุดมากก็คือใส่ใจมากนะครับหรือเคร่งครัดมากนะครับในการที่จะให้ซอฮาบะห์ทุกคนได้ท่องจำหะดีษได้ทบทวนหะดีษนะครับท่านในยุคของท่านเนี่ยท่านจะใส่ใจกับบรรดาซอฮาบะห์หรือให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญกับการที่จะทบทวนหะดีษว่าท่านนบีพูดแบบไหนท่านนบีพูดโดยใครเป็นผู้รายงานนะครับเพราะอะไรครับเพราะคอชียะอายยัสตะกิลุนนาสบิริวายะอันกุรอานเพราะสิ่งหนึ่งที่ซอฮาบะห์ทำควบคู่กันนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำควบคู่กันก็อย่างที่เราบอกว่าภาพของบรรดาซอฮาบะห์ยังไม่ได้บันทึกหะดีษยังไม่ได้บันทึกอันกุรอานฉะนั้นทุกคนใช้การท่องจำทั้งหมดเมื่อรอซูลุลลอฮ์ไม่อยู่ซอฮาบะห์กลัวอะไรมากที่สุดนะครับกลัวว่าทุกคนจะเอาเวลาไปท่องจำอัลกุรอานไปทวนอัลกุรอานนะครับมากจนกระทั่งอาจจะหลงลืมการทบทวนหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในยุคของอุมัรเนี่ยนะครับอุมัรเห็นแล้วว่าผู้คนในยุคของท่านเนี่ยจะใส่ใจกับการทวนอัลกุรอานจนท่านเกรงว่าจะหลงลืมคำสอนอีกคำสอนหนึ่งก็คือคำสอนที่มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าหะดีษเนี่ยฉะนั้นท่านอุมัรจึงพยายามที่จะเน้นย้ำคนในยุคของท่านว่าอย่าสนใจอัลกุรอานแต่เพียงอย่างเดียวในการที่จะท่องจำว่ารายงานการอ่านแบบเนี้ยมาจากซอฮาบะห์คนไหนมาจากรีวายะห์ไหนแต่ท่านจะต้องสนใจควบคู่กันไปก็คือการท่องจำหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมไปถึงสายรายงานที่บอกถึงที่มาที่ไปของผู้รายงานนะครับว่าดุสตูรุนอิสลามซึ่งกุรอานเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นกะลามุลลอฮ์นะครับฟะอารอดะอัยยะฟะดอลมุสลิมูนัลกุรอานนะญะดีดันฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนในยุคนั้นต้องการก็คือการที่จะต้องท่องจำอัลกุรอานให้ได้ถูกต้องมากที่สุดให้ได้แม่นยำมากที่สุดนะครับซุมมาหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็จะต้องใส่ใจกับเรื่องราวของหะดีษเช่นเดียวกันนี่คือคำสั่งของอุมัรในยุคที่ท่านเป็นคอลิฟะห์ว่าท่านอย่าสนใจเฉพาะอัลกุรอานเพียงเดียวแต่ท่านจะต้องสนใจกับการท่องจำหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุที่อย่างที่บอกว่าทำไมจะต้องท่องจำกุรอานท่องจำหะดีษเพราะมันยังไม่มีการรวบรวมเป็นตำรับตำราทั้งหมดยังอยู่ในการท่องจำของบรรดาซอฮาบะห์ยังไม่ได้ถูกรวบรวมตั้งแต่ยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นทุกคนจะต้องใส่ใจนะครับทั้งตัวบทของหะดีษและตัวบทของอัลกุรอานไปควบคู่กันนี่คือยุคของบรรดาซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอุมัรอิบนุอานะครับที่พยายามให้ทุกคนได้เข้าใจได้ใส่ใจกับเรื่องราวของอัลกุรอานเช่นเดียวกันนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเองก็พยายามที่จะหาวิธีการนั่นเป็นภาพที่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุหนึ่งที่กำลังจะเป็นที่มาที่ไปของการรวบรวมอัลกุรอานให้เป็นเล่มกับการบันทึกกับการรวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะครับให้เป็นรูปเป็นร่างให้เป็นเล่มเช่นเดียวกันเพื่ออะไรครับเพราะผู้คนเมื่อผ่านยุคผ่านการเวลา จากเคยหนุ่มสาวจากการท่องจำหรือความจำที่แม่นยำเมื่ออายุมากขึ้นบรรดาซอฮาบะห์เมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนครับความสับสนการหลงลืมมันเกิดขึ้นจึงเป็นจุดประกายของอุมะของท่านอุมัรในการที่จะบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะใส่ใจกับการท่องจำอย่างเดียวคิดว่ามันไม่น่าจะเพียงพอแต่มันน่าจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้กุรอานไม่ได้หายไปจากดุนยาหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้หายไปจากโลกใบนี้ด้วยกับการที่จะเล็งเห็นถึงการที่จะเริ่มในการที่จะรวบรวมให้เป็นเล่มให้เป็นหนังสือให้เป็นตำราอย่างที่เราพบกันณยุคปัจจุบันนี่คือความตั้งใจของอุมัรอิบนุคอตอบนะครับในยุคแรกๆแต่ถามก่อนว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมันแค่เปลี่ยนเป็นการเล็งเห็นของอุมัรนะครับว่าเมื่อการเวลามันผ่านไปเราจะมานั่งท่องจำหะดีษเราจะมานั่งท่องจำอัลกุรอานคนยุคหลังจากเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ของการบ้านการเมืองเหตุการณ์ของการพิชิตเหตุการณ์ของเศรษฐกิจเหตุการณ์ของบุคคลที่ต้องแสวงหาริสกีเนี่ยมันยิ่งเจริญมากขึ้นมันยิ่งกระจายมากขึ้นแน่นอนการที่จะให้ทุกคนได้ท่องจำกุรอานเป็นเรื่องที่ยากการที่จะมานั่งท่องจำหะดีษเหมือนกับยุคพวกเรานะครับที่จะมานั่งท่องจำหะดีษกันหลังมักริบหลังอิชามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วเพราะยุคเราเองขณะนี้ก็เป็นยุคที่เห็นว่าผู้คนก็ไม่ได้ให้การเอาใจใส่หรือถ้าจะมานั่งท่องจำกันทั้งหมดแน่นอนครับว่าผู้คนก็ไม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมอื่นได้เลยนะครับทุกคนก็ต้องใส่ใจกับการท่องจำแล้วชีวิตการดำเนินชีวิตของคนเหล่านั้นมันจะอยู่ยังไงกับการที่จะต้องประกอบสัมมาอาชีพกับการที่จะต้องไปพิชิตเมืองต่างๆที่มันอยู่ไกลนอกเมืองมะดีนะห์ไกลนอกจากหมู่เกาะอาหรับจึงทำให้ซอฮาบะห์เริ่มคิดในการที่จะรวบรวมหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมไปถึงการรวบรวมอัลกุรอานในขณะเดียวกันให้มันเป็นที่แหล่งข้อมูลสำคัญในการที่จะนำมาใช้กับคนที่เข้าสู่โลกใหม่ที่เป็นโลกที่ศรีวิไลมากขึ้นที่ล้ำสมัยมากขึ้นนะครับนี่แหละคือบรรดาซอฮาบะห์แต่ถ้าเป็นยุคก่อนที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นยุคของตาบีอีนนะครับหรือซอฮาบะห์หรือยุคตาบีอีนเนี่ยก็ยังท่องจำยังใส่ใจกับการท่องจำเพราะถือว่าสิ่งที่เป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขนะครับและทุกคนก็ยังรักในตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับภาพของการท่องจำในยุคที่อยู่กับท่านนบีกับภาพของการอ่านกุรอานต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในขณะที่ทวนอัลกุรอานมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่พอยุคหลังๆนะครับผู้คนเหล่านั้นไม่ได้มีเวลามากพอด้วยกับอาชีพการงานด้วยกับหน้าที่ด้วยกับการที่ต้องเอาอิสลามไปบอกกับคนที่อยู่ไกลๆแน่นอนครับผู้คนเริ่มกระจัดกระจายออกตามหัวเมืองต่างๆผู้คนเริ่มล้มหายตายจากกับบรรดาซอฮาบะห์ผู้คนบ้างก็ไม่มีโอกาสได้นั่งสอนศาสนานะครับตามมัสยิดตามอะไรฉะนั้นเกรงว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะทำให้อิสลามค่อยๆใครหายไปจึงมีแนวคิดเฉยๆนะครับยังไม่ได้ถูกวางเป็นรากฐานเอาไว้เป็นแค่เพียงแนวคิดของท่านอุมัรว่าวันนี้เราเองจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ซุนนะห์ของท่านนบีนั้นมันได้ถูกจดจำไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลกุรอานมันได้ถูกอ่านตามที่ตัวเองได้ยินจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณวันนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากยุคไหนครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบในการที่จะตัดวีนแปลว่ารวบรวมซุนนะให้มันกลายเป็นตำรับตำราอินชาอัลลอฮ์เราคงมาพูดคุยกันนะครับหลังจากนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์วะมาอะฎัลลานาอิลลัลมุจริมูน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนฮะดีอับดุลชะกูรถนอมรักฮะดีอับดุลชะกูรถนอมรัก ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรดคลองบางโพคูขวางและหลุมแก้วปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาซิยะห์หรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันคุณอาซิยะห์หรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮะยีกอเซมแชเซมซอฮาซันเป็นมารดาของคุณโซเฟียบุญมาเลิศจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีณมัสยิดนูรุสซุนนะห์คลอง19
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477967เลขบัญชี03411477967ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา8นาฬิกา

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงสื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับผู้ศรัทธาต่อยอดการเรียนรู้เคียงข้างในทุกวิกฤตก้าวไปข้างหน้ากับวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามออกอากาศตลอด24ชั่วโมงเราคือสถานีวิทยุที่มุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาดีๆสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเราเชื่อว่าความดีงามอยู่รอบตัวเราและเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความดีนั้นไปยังผู้อื่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกันสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะเพราะศรัทธาไม่ใช่เรื่องของเมื่อวานแต่คือพลังของวันนี้และเส้นทางของวันพรุ่งนี้เสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งการส่งเสียงจากใจสู่ใจที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านอาจารย์ประดิษฐ์รัตนโกมลประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านอิหม่ามมุฮัมมัดพันดุนตรีกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอิหม่ามอับดุลรอชิดสุดใจดีนะครับอิหม่ามมัสยิดนูรุลอิสลามท่านกำนันด็อกเตอร์ทวัชชัยนิมาประธานจัดงานตลอดจนอาจารย์ภักดีมะแอประธานพิธีท่านผู้กองฟารุกอิหม่ามมุฮัมมัดภาคล้อเลแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่รักที่อยู่ในบริเวณงานนะครับท่านที่รับชมนะครับรายการอยู่ทางยะตีมทีวีที่เคารพรักทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุหัวข้อบรรยายวันนี้อยากจะได้เรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าหัวข้อเรื่องมุสลิมกับสังคมปัจจุบันสักครู่นี้ผมได้ฟังท่านอาจารย์ภักดีมะแอ CEO ของบริษัทดาน่ากรุ๊ปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจารย์ภักดีเนี่ยอยู่กับผมที่อักษรเราไปที่อักษรกันเป็นการทำอุมเราะห์ที่ไปเยือนดินแดนอักซอก่อนแล้วก็นำบรรดาผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยไปด้วยกันท่านทราบไหมว่าสิ่งที่เป็นภาพปรากฏถ้าใครไปตรวจดูนะฮะชื่อในแผนที่โลกเนี่ยเราจะพบชื่ออิสราเอลขึ้นมาแต่พอเวลาเราจะไปดูว่าปาเลสไตน์อยู่ตรงไหนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่แทบจะไม่ได้ถูกเรียกขานและไม่รับรู้แล้วนั่นแปลว่าดินแดนอัลกุดส์ที่มีมัสยิดอักซออยู่ตอนนี้ก็ถูกควบคุมดูแลโดยอยู่คำถามคือเราในฐานะที่เป็นมุสลิมผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมบอกอาจารย์ภักดีว่าการไปเยือนดินแดนอักซอมิใช่เป็นการไปสนับสนุนอิสราเอลแต่มันคือการแสดงตัวตนของการเป็นมุสลิมว่ามัสยิดอัลอักซอเป็นของมุสลิมมุสลิมทั่วโลกมีสิทธิ์มีศักดิ์และสิทธิ์ในการที่จะใช้มัสยิดแห่งนี้เป็นที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้ามุสลิมไม่ไปบอกว่าไปแล้วก็บางคนบอกลำบากกว่าจะเข้าได้แล้วก็ไม่ให้ความสนใจมันแปลว่าเรายอมรับโดยดุษฎีว่าพื้นที่ตรงนี้เราไม่มีสิทธิ์แล้วท่านว่าจริงไหมนั้นการไปคือการแสดงสิทธิ์การบอกให้โลกได้รู้ว่ามัสยิดอักซอเป็นมัสยิดหลังที่สองของโลกใบนี้นะพี่น้องทราบไหมหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราได้บอกกับเราว่ามัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนโลกใบนี้คือมัสยิดอัลฮะรอมหลังจากนั้นคือมัสยิดอัลอักซอระยะเวลาของการที่ห่างกันระหว่างมัสยิดที่1ถึงมัสยิดที่2นั้น40ปีเป็นกิบลาแรกเมื่ออัลลอฮ์ประทานฤดูกาลละหมาดลงมาที่เป็นล่าแรกหันไปที่มัสยิดอัลอักซอหลังจากนั้น
มีบัญญัติให้เปลี่ยนหันมาที่มัสยิดอัลฮารอมนั่นแปลว่าสองมัสยิดนี้มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกันทั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอิบรอฮีมที่ถือว่าเป็นอบุลอัมบียะวันนี้มุสลิมทั่วโลกจะต้องแสดงสิทธิ์ฉะนั้นการที่เราเดินทางไปที่มัสยิดอัลอักซอมันคือการบอกให้โลกรู้ว่ามัสยิดอัลอักซอยังเป็นสิทธิ์ของพี่น้องมุสลิมและพี่น้องมุสลิมยังเป็นเจ้าของอยู่ฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านนะครับถ้าพูดถึงสังคมในปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะให้เรามองภาพใหญ่ๆกระบวนการในการที่จะเขาเรียกว่าโจมตีอิสลามในการที่จะบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงของอัลอิสลามมันมีมาตั้งแต่ในยุคอดีตแล้วยิ่งในปัจจุบันถ้าหากว่ามุสลิมยังไม่ฉายภาพของความเป็นมุสลิมที่แท้จริงออกไปเราจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของศัตรูอิสลามทันทีท่านว่าจริงไหมเขาไม่สามารถเอาศาสนาอิสลามออกไปจากชีวิตของมุสลิมได้เขาทำไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เขาพยายามทำคืออะไรท่านทราบไหมการเอาศาสนาการทำให้มุสลิมเหลือแต่ชื่อที่เรียกขานว่าเป็นมุสลิมหลักการอิสลามหลักความเชื่อหลักปฏิบัติบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าคนนี้เป็นมุสลิมเพียงออกชื่อมุสตอฟาอินยาชื่อเป็นมุสลิมแต่ถามว่าเวลาไปดูในวิถีชีวิตเรากลับไม่เห็นเลยนั้นศัตรูอิสลามไม่สามารถทำให้เราเปลี่ยนศาสนาได้เพราะเขาเชื่อว่าเราเหนียวแน่นแต่สิ่งที่เขาทำคือให้เหลือแต่ชื่อทำยังไงแล้วก็ได้ผลฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคสุดท้ายนะเราเรียกเป็นภาษาอาหรับว่าอาคิรุซามานอาคิรแปลว่าสุดท้ายซามานแปลว่าการเวลาเราเรียกติดปากว่าเรามันคือคนอาคิรุซามานอยู่ในยุคสุดท้ายของโลกยุคสุดท้ายของโลกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่นบีมูฮัมมัดเกิดแล้วเพราะนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตสุดท้ายการมาของนบีมูฮัมมัดคือเครื่องหมายว่าโลกได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพี่น้องทราบไหมถ้านับจากมนุษย์คนแรกของโลกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ส่งมายังโลกนี้บรรดาลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยยังเชื่อมั่นศรัทธาบนแนวทางหลักความเชื่อศาสนาของนบีอยู่แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจากนบีอาดัมจนถึงนบีนูห์กินระยะเวลาเท่าไหร่ครับ 1,000 ปีเกิดจุดเปลี่ยนเกิดหลักความเชื่อหลักศรัทธาที่เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้ส่งท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามมาเพื่อที่จะนำผู้คนไปสู่แนวทางเดิมที่นบีอาดัมได้อะไรครับได้เรียกร้องได้เชิญชวนไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยรอซูลท่านแรกของโลกใบนี้คือนบีนูฮ์นบีนูฮ์หลังจากนั้นมาจากนูฮ์ถึงอิบรอฮีมอีก 1,000 ปีอีกเกิดการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ถึงจุดต่ำสุดอัลลอฮ์ก็ส่งใครส่งศาสนทูตมาเพื่อฟื้นสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อที่ถูกต้องโดยส่งรอซูลมาในยุคสุดท้ายจนกระทั่งเหตุการณ์มันเดินมาถึงยุคสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตสุดท้ายมาคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยนึกไหมว่าหลังจากนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่มีศาสนทูตแล้วเนี่ย
เมื่อโลกถึงจุดต่ำสุดแปลว่าผู้คนตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมื่อไม่ส่งรอซูลมาเพื่อฟื้นฟูแล้วท่านทราบไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือการล้างโลกคือการล้างโลกแปลว่าบทบาทหน้าที่ของโลกได้จบลงแล้วเมื่อเราคือคนยุคสุดท้ายแต่ในการเป็นยุคสุดท้ายของเราเนี่ยถือว่าเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดนะกุรอานได้บอกกับเรากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินาสสู่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาติกุนตุมคอยรออุมมะคำว่าคอยรออุมมะที่ว่าเป็นประชาชาติที่ประเสริฐเนี่ยถ้านับในประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเทียบกับประชาชาติอื่นนั้นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดถือว่าเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดความประเสริฐของประชาชาติของนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านทราบไหมว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติในวันกิยามะห์เราจะเป็นคนกลุ่มแรกที่อัลลอฮ์เรียกไปสอบสวนก่อนทำไมอ่ะเพราะในช่วงเวลานั้นมันน่าสะพึงกลัวความน่าสะพึงกลัวของมันเพราะช่วงเวลาอันยาวนานในการรอคอยการอะไรฮะการไต่สวนเนี่ยมันอะไรฮะมันรุนแรงมากฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราเป็นอัลอาคิรุนอัลอาวาลูนเป็นประชาชาติสุดท้ายที่อยู่ก่อนแปลว่าในดุนยาเนี่ยอยู่สุดท้ายแต่ในโลกอาคิเราะห์เราอยู่ก่อนคำถามคือด้วยเกียรติเนี่ยด้วยเกียรติของเราในการเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราเนี่ยแน่นอนอายะห์นี้ได้ถูกอธิบายความได้ถูกตัฟซีรในหลายเขาเรียกว่าหลายความหมายหนึ่งในนั้นคือหมายถึงกลุ่มบรรดาสหาบะบรรดาบุคคลที่อพยพร่วมกับนบีหรือบรรดาบุคคลที่เจริญรอยตามบรรดาบุคคลเหล่านั้นหรืออายะห์นี้บอกกับเราว่าอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าบุคคลที่เป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดนั้นมีเงื่อนไขต่อไปนี้ที่บอกกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินาสตะอมูรูนบิลมาอรูฟวะตันฮาวนะอานินมุงกัรวะตุมีนูนบิลลาเห็นไหม3อย่างเจ้าเป็นประชาชาติที่ประเสริฐเจ้าอะไรครับกำชับกันในเรื่องความดีห้ามปามความชั่วและอีมานต่ออัลลอฮ์3อย่างวันนี้เราในฐานะที่เป็นประชาชาติของนบีเนี่ยผมว่าเราควรต้องตรวจสอบนะเราควรต้องตรวจสอบว่าในคุณสมบัติ3ข้อนี้ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราเนี่ยมีไหมอย่างแรกเลยเนี่ยเราดูก่อนถ้าในชุมชนที่เป็นระดับสังคมเล็กเนี่ยชุมชนตำบลหมู่บ้านตัวสะท้อนคุณภาพชีวิตของสัปบุรุษในชุมชนคือมัสยิดนะคือมัสยิดจะเป็นตัวสะท้อนที่ดีถึงคุณภาพชีวิตของมุสลิมที่อยู่ในชุมชนนั้นมุสลิมที่มีชีวิตอยู่รอบๆมัสยิดทุกคนรู้ดีนะว่าละหมาดใน1วัน1คืน24ชั่วโมงเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดฟัรดูละหมาดมากี่เวลา5เวลาเนาะเรารู้ดีแล้วก็รู้ว่ามัสยิดคืออะไรครับคือสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดถ้านับบรรดาสถานที่ทั้งหลายเป็นสถานที่ที่มีเกียรติเพราะเป็นสถานที่ที่ใช้ทำการอิบาดะห์สุญูดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นสถานที่ละหมาดสิ่งที่ผมบอกเป็นตัวสะท้อนคือเวลาได้เวลาละหมาดเนี่ยเราตรวจสอบได้ว่ามีมาละหมาดที่มัสยิดกี่คน
มัสยิดใช้เป็นที่ละหมาด5เวลามัสยิดอยู่ในชุมชนมุสลิมคำถามคือมีมุสลิมจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ของชุมชนที่ใช้มัสยิดเป็นสถานที่ของการละหมาดพี่น้องทราบไหมบางจังหวัดบางพื้นที่บางประเทศเขาไม่สามารถที่จะสร้างมัสยิดได้เพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างแล้วก็เรียกร้องอยากจะให้มีมัสยิดเพื่อที่จะให้มัสยิดเป็นแกนกลางเป็นสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องมุสลิมมาทำการอิบาดะห์ที่นี่เขาพยายามต่อสู้เรียกร้องเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งมัสยิดแต่เราเนี่ยได้รับโอกาสในการอนุมัติอนุญาตในการสร้างมัสยิดปัญหาคือเราได้ใช้ประโยชน์จากมัสยิดและได้ใช้มัสยิดคุ้มค่ากับอะไรครับกับการที่เราได้รับสิทธินี้หรือไม่ตรงนี้เป็นประการหนึ่งที่ผมอยากจะสะท้อนมัสยิดคือตัวสะท้อนคุณภาพชีวิตของมุสลิมฮะชีวิตของมุสลิมเนี่ยห่างมัสยิดไม่ได้หนึ่งในบุคคลที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮฺตะอาลาในวันกิยามะห์ซึ่งไม่มีร่มเงาใดที่จะได้รับได้เป็นร่มเงาให้กับเขาได้7ประเภทนี้1ใน7คืออะไรครับรอยุลกัลบุฮูมุอัลละกุนบิลมาซาจิดคนที่หัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดนี่คือหนึ่งในเจ็ดของคนที่จะได้รับสิทธิ์อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งอัลลอฮฺตะอาลาเยามาลาซิลลาอิลลาซิลลุวันซึ่งไม่มีร่มเงาใดรอกจากร่มเงาแห่งอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้เนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องมุสลิมใครที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์พิธีอุมเราะห์กับผมเนี่ยจะรู้ดีว่าเราจะเข้าไปละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมจะเดินทางไปที่นั่นต้องใช้ต้องเตรียมเวลาอย่างต่ำนะถ้าอยู่ไกลหน่อยก็1ชั่วโมงครับแปลว่าถ้าละหมาดเที่ยงกว่านี่11นาฬิกาต้องออกแล้วไม่งั้นเนี่ยได้สุญูดบนหินดำแน่รู้ไหมหินดำอยู่ตรงไหนยางมะตอยกลางทางแน่ครับได้สุญูดหินดำทุกเวลาแล้วกันเนี่ยพอเวลาไปช้าหน่อยเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะยิ่งวันศุกร์เนี่ย10นาฬิกาต้องเข้าอยู่ในตัวมัสยิดละเพราะอะไรครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาปิดแล้วมัสยิดเต็มผมก็เลยบอกกับผู้จัดกับบรรดามุฮัจญิรคนที่ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์กับผมว่าให้เอานิสัยที่เราโหยหาและผูกพันกับมัสยิดที่เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเราด้วยไอ้ที่เราผูกพันอยู่กับมัสยิดที่นี่สังเกตหลายคนบอกอาจารย์ทำไมมาฮารอมเวลามาทำฮัจญ์มาอุมเราะห์เนี่ยละหมาดชุกเหลือเกินละหมาดชุกมากเลยเดี๋ยวละหมาดผมก็ถามว่าแล้วที่บ้านเนี่ยตกลงก็ดูละหมาดเนี่ยมันมี5เวลาหรือมีกี่เวลาตอนอยู่ที่บ้านเราบอก5เวลาเหมือนกันเลยอาจารย์แล้วทำไมที่นี่ละหมาดชุกกว่าที่บ้านแป๊บๆเดี๋ยวละหมาดละมันเป็นสัญชาตญาณนะบางคนน่ะหลับอยู่บนเตียงนะกลับมาเพียหลับพอได้เวลาเนี่ยมันตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติเดี๋ยวไปละหมาดไม่ทันผู้พับไปละหมาดบางคนเนี่ยไปตั้งแต่อัสรีอยู่มักริบไอชากินยังไม่ห่วงเลยกลับมากินหลังอิชาบางคนเอาขนมปังใส่ถุงไปรอละหมาดภาพเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเห็นที่มัสยิดของเราผมว่าอิหม่ามชื่นใจมากเลยนะลูกมะมูมเนี่ยมารอเปิดประตูเมื่อไหร่ประตูมัสยิดจะเปิดไอ้นี่มันไม่ใช่บ้านเรานี่อาซานแล้วอิกอมะก็แล้วอิหม่ามหันมาเนี่ยใจหายวาบเลยยืนกันอยู่3คนที่เหลือไปไหนหมดนี่คือภาพที่ผมก็บอกว่าเราเอานิสัยผูกพันกับมัสยิดหลายคนบอกอาจารย์ก็มัสยิดฮารอมมันต้องแสนหนึ่งนะมัสยิดนบีเนี่ยมันต้องพันหนึ่งถ้าเกิดมัสยิดที่นี่แสนหนึ่งเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะ
ผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัสยิดใครก็ตามที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์จะให้สิทธิ์ได้รับร่มเงาในสูงสวรรค์ร่มเงาในวันกิยามะห์ที่ความแผดร้อนมันน่าสะพึงกลัวบ้างท่านอยากเป็นคนคนนั้นไหมถึงแม้ว่าผลบุญของการละหมาดที่มัสยิดอื่นทั่วโลกไม่เท่ามัสยิดฮารอมไม่เท่ามัสยิดนบีแต่มัสยิดก็เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในบรรดาสถานที่ทั้งหลายในโลกนี้ท่านว่าจริงไหมแต่เราใช้ชีวิตในตลาดมากกว่ามัสยิดทั้งนั้นที่ตลาดเนี่ยเป็นสถานที่ที่อันตรายมากนะหน้าที่คือไปซื้อของแล้วก็กลับบ้านไอ้นี่เราอยู่ในตลาด3ชั่วโมงไม่เบื่ออยู่ในมัสยิด15นาทีโอ้โหขั้นเนื้อขั้นตัวใครจะขึ้นนั้นอย่างแรกเลยผมอยากจะให้เราตะกี้อาจารย์พักดีฉายภาพใหญ่มากภาพใหญ่ภาพเนี้ยเราต้องเห็นเหมือนกันนะนบีมูฮัมมัดพูดไว้ 1,400 กว่าปีพี่น้องทราบไหมว่ามุสลิมเราในยุคสุดท้ายจะอยู่ในสภาพเหมือนท่านลองมองไปที่โต๊ะอาหารของอาจารย์พักดีกับผู้กองฟารุกนะสำหรับอาหารที่มันวางเยอะๆนบีบอกว่าพวกท่านเหมือนสำหรับอาหารเหมือนสิ่งที่อยู่ในสภาพที่ถูกรุมกินโต๊ะทั้งมาจ้วงเอาจากเราซอฮาบะห์ถามว่ารอซูลุลลอฮ์เราน้อยเหรอพวกเราเนี่ยพวกเราน้อยเหรอเราต้องอยู่ในสภาพที่ถูกรุมกินโต๊ะอย่างนั้นเราน้อยเหรอนบีบอกไม่นบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายมีจำนวนมากแต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่นั้นมันไม่มีอะไรครับไม่มีคุณภาพปริมาณมากของเจ้านั้นเป็นปริมาณที่ขาดคุณภาพกูซาอันกูซาอัซเซลใครอยู่ริมคลองจะรู้ว่ามันมีพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าผักตบชวานะแปลง่ายๆว่าน้ำขึ้นมันก็ลอยตามน้ำน้ำลงมันก็ลอยลงเป็นพืชที่เขาเก็บทิ้งกันมันไม่มีประโยชน์มันเหมือนฟองน้ำในทะเลมันเหมือนผักตบชวามันเหมือนสิ่งไร้ค่าที่มีแต่ปริมาณแล้วขาดคุณภาพนบีบอกว่ามุสลิมในยุคสุดท้ายจะอยู่ในสภาพอย่างนี้เราไม่ได้มีจำนวนน้อยครับฉะนั้นจำนวนไม่ใช่สาระสำคัญพี่น้องสาระสำคัญมันอยู่ที่คุณภาพชีวิตของเราคุณภาพชีวิตของเราในการที่เราจะเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพในสงครามบาดัดเนี่ย1-3นะศัตรูอิสลามเหนือเราเนี่ย1-3ในบาดัดพันกับ300ใครอ่านประวัติศาสตร์มาทราบดีว่าในบาดัดเราชนะใช่ไหมเราชนะบทเรียนในอูฮุดสมรภูมิได้เปรียบเพียงแต่ว่าละเลยหรือวินิจฉัยต่อคำสั่งของนบีผิดไปจากเจตนารมณ์เดิมของนบีเท่านั้นไปเลยสงครามเกือบแพ้นบีเจ็บปวดนบีบาดเจ็บที่สุดในสงครามอุฮุดทั้งนั้นที่ทั้งทางภูมิศาสตร์ได้เปรียบมหาศาลจุดสกัดอยู่บนภูเขายะบันรุมาตพลธนูทั้งหลายสกัดถ้าไม่ตัดสินใจหรือพิจารณาผิดไปจากเจตนารมณ์ที่นบีบอกถ้านบีบอกว่าอย่าทิ้งฐานที่มั่นอย่าทิ้งฐานที่มั่นเข้าใจว่าสงครามจบแล้วศัตรูพ่ายแล้วลงจากฐานที่มั่นมาเรียบร้อยเลยถูกตลบหลังนบีบาดเจ็บที่สุดซาบะห์ตายเป็นจำนวนมาก70คนฝังอยู่ที่นั่นเรียกว่าชูฮาดะอุฮุดนั่นแค่เข้าใจเจตนารมณ์ของคำสั่งผิดไปจากเดิมเนี่ยผลกระทบขนาดนี้วันนี้เรากี่ข้อพี่น้องครับกี่ข้อที่เป็นคำสั่งกี่ข้อที่เป็นคำเตือนแล้วมุสลิมไม่ให้ความสนใจต่อคำสั่งและคำเตือนเหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับ
วันนี้มุสลิมต้องอยู่อย่างองอาจนะเราต้องเป็นคนที่อยู่แถวหน้าของโลกให้ได้อาจารย์ฤกษ์ดีจะยกมหาเดมูฮัมหมัดเป็นคนที่ต้องการจะบอกให้โลกรู้ว่าความเป็นมุสลิมคืออะไรครับคือคนที่มีเกียรติและสามารถนำโลกได้อาจารย์ผมคนหนึ่งเชคอับดุลฮัสซันอาลีฮัสซันีอันนะดวีท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งตอนอายุ30กว่ากำลังเปลืองเป็นหนังสือที่ถือว่าสะท้อนความรู้สึกในการมีเกียรติของการเป็นมุสลิมและดัชนีชี้วัดสภาวะของโลกว่าจะสูงหรือต่ำจากหนังสือเล่มนี้เขียนว่ามาซาคอซิรัลอาลัมบิลฮิตาติลมุสลิมีนโลกสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำหนังสือเล่มประมาณนี้อาจารย์ผมมาซาคอซิรัลอาลัมบิลฮิตาติลมุสลิมีนโลกสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำท่านเขียนหนังสือเล่มนี้บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่ากลไกหลักที่จะยกระดับโลกให้สูงส่งบนคุณธรรมจริยธรรมและความเจริญในทุกๆด้านกลไกนั้นคืออัลอิสลามและมุสลิมแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณภาพชีวิตของมุสลิมต่ำไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นผลสะท้อนเกิดขึ้นกับโลกใบนี้คือความตกต่ำไปด้วยเพราะอะไรท่านทราบไหมเพราะกระบวนการใช้ในเรื่องความดีห้ามปรามความชั่วมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณสมบัติของประชาชาติตัวอย่างอัลลอฮ์บอกไว้ว่าตะมูรูนบิลมาอรูปะตันฮาวนาอานินมุงกันวันนี้แปลว่าคนในชุมชนเนี่ยต้องสร้างสองเครื่องมือนี้ขึ้นมาให้ได้ผู้ที่นำทัพคืออิหมัมคณะกรรมการมัสยิดฮะเตบิลันทำอย่างไรที่จะเอาเครื่องมือที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้คืออัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยูอานิลมุนกัรมาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของมุสลิมในชุมชนของเราทำไงทำยังไงจะให้มุสลิมที่อยู่ในชุมชนของเราเป็นมุสลิมที่อยู่บนพื้นฐานของการทำในสิ่งที่เป็นอัลมะอรูฟสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีทำยังไงที่จะช่วยกันป้องปรามในสิ่งที่เป็นมุงกัดสิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมของเราวันนี้ศัตรูอิสลามของเราเนี่ยมันไม่ใช่เข้ามาแค่จอใหญ่ๆในบ้านเรานะวันนี้ในเครื่องมือที่ลูกของท่านถืออยู่เนี่ยเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยเล็กๆเนี่ยนี่คือโลกหนึ่งใบฮะโลกใบนี้เป็นโลกที่ถ้าไม่รู้เท่าทันไม่รู้ว่าลูกเรากำลังคุยกับใครกำลังดูอะไรปัญหาเกิดนะเพราะนี่คือโลกใบหนึ่งที่ท่านจะเอาความดีจากโลกใบนี้ก็ได้ความไม่ดีก็ได้ความเสียหายก็ได้จากใบเนี้ยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันแล้วครับแล้วในสังคมปัจจุบันของเราในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าทำอย่างไรที่จะให้มุสลิมเนี่ยไม่เหลือแต่ชื่อของความเป็นมุสลิมอย่างแรกเลยครับมัสยิดเมื่อไรก็ตามที่มัสยิดสามารถที่จะทำให้ผู้คนเข้ามัสยิดมาละหมาดมาทำอิบาดะห์มัสยิดเนืองแน่นไปด้วยมุสลิมที่อยู่นะครับใช้ชีวิตอยู่รอบๆมัสยิดนี้เหมือนกับที่เราไปเห็นภาพของมัสยิดอัลฮารอมมักกะห์มะดีนะห์ท่านศ.ศ.อารีเพนครั้งนี้ท่านไปด้วยฮะผมก็บรรยายอยู่พูดถึงความประเสริฐพูดถึงโอกาสของคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสในการทำความดีแค่ไหนอย่างไรท่านถามคำถามดีมากท่านบอกว่าอาจารย์แล้วคนจนๆที่เขาอยู่ที่บ้านที่เขาไม่มีสิทธิ์จะมาเนี่ยเราจะอธิบายกับคนเหล่านี้ยังไงแปลว่าเขาเป็นคนที่ขาดสิทธิ์ในความดีของอะไรครับของการได้รับ
ประโยชน์ได้รับความดีจากอัลลอฮฺตะอาลาหรือผมก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากผมก็เลยบอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ให้สำหรับคนที่เดินทางไปฮัจญ์อุมเราะห์อย่างเดียวนะสวรรค์ของอัลลอฮฺเตรียมไว้สำหรับคนดีๆไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าคนที่มีโอกาสไปแล้วได้รับความดีที่นั่นก็ถือว่าเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาจริงไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสไปจะไม่มีโอกาสได้รับความดีผมก็เลยเอาหะดีษบทหนึ่งเอาหะดีษบทหนึ่งให้ท่านฟังพี่น้องฟังหะดีษบทนี้นะเอาถอดความหมายจะได้เข้าใจง่ายๆนบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปละหมาดญะมาอะห์ตอนเช้าละหมาดตอนเช้าละหมาดอะไรฮะละหมาดซุบฮีใช่ละหมาดซุบฮีที่มัสยิดเสร็จแล้วก็ซุมมากออาดะยัซกุรุลลอฮ์ละหมาดเสร็จก็นั่งซิกรุลลอฮ์คำว่าซิกรุลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงอ่านกุรอานนะนั่งทบทวนวิชาการพูดคุยในเรื่องศาสนาหรือแม้กระทั่งการซิกรุลลอฮ์ที่เป็นลัฟซ์ที่เป็นรูปคำฮัตตาตัตลูอัชชัมจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ละหมาดซุนนะห์2 รอกอะห์นบีบอกคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยเขาได้รับภาคผลเท่ากับได้ทำฮัจญ์และอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์หะดีษรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่นบีพูดเป็นวะฮีครับแปลว่านบีรับอะไรฮะรับวะฮีจากอัลลอฮ์ให้มาบอกเรื่องนี้แปลว่าเจ้าของผลบุญเนี่ยมอบเรื่องที่ยิ่งใหญ่ภาคผลที่ยิ่งใหญ่ด้วยกับการกระทำที่ดูแล้วเล็กมากนี่คือโอกาสฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมบอกว่าวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราการนำเอาอิสลามมาใช้ในชีวิตจริงๆแล้วอิสลามเป็นเรื่องที่ง่ายมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาเราน่ะเกิดมาในชุมชนที่รายล้อมไปด้วยคนที่เป็นมุสลิมไม่หนักมากในสมัยรอซูลน่ะส่งมาวันที่นบีได้รับการแต่งตั้งผู้คนเป็นอะไรครับเป็นมุชริกีนแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่อะไรครับคนที่มีตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานบีทำงาน13ปีที่มหานครมักกะเหนื่อยยากมากถูกต่อต้านคัดค้านกันแกล้งรอซูลุลลอฮ์หนึ่งเดียวนะฮะตอนแรกด้วยเหตุเนี้ยมีหะดีษในซอฮีหของท่านนบีเนี่ยที่บอกกับเราเพื่อเป็นกำลังใจและบอกถึงที่มาของศาสนาที่บอกบะดาอัลอิสลามุกอรีบันวะซะยออูดุกอรีบันกะมาบะดะฟะตูบาลิลกุรบานบีบอกอย่างนี้นะพี่น้องลองดูสิว่าเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับสิทธินี้ไหมนบีบอกบะดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างคนแปลกหน้าแปลกหน้าสิท่ามกลางของคนที่เขามีชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามูฮัมมัดถูกส่งมาให้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์องค์เดียวแปลกฮะก่อนที่นบีจะถูกส่งมาเนี่ยนบีได้รับการยอมรับได้รับว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไว้ใจได้ทุกคนเคารพนับถือในความเป็นนบีแต่เวลานบีประกาศศาสนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนเหล่านี้ประณามต่อว่ากล่าวหาใส่ร้ายนบีสารพัดกันแกล้งขั้นสุดท้ายถึงขั้นมีรางวัลนำจับรางวัลอะไรครับฆ่าใครสังหารนบีได้มีรางวัลนบีไม่ย่อท้อนบีมาอย่างคนแปลกหน้าครับบะดาอิสลามุกอรีบนบีบอกกับเราต่อว่าซะยะอูดูกอรีบะและจะกลับมาอย่างคนแปลกหน้าอีกวันนี้เราลองดูนะ
ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่พยายามที่จะเอาแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในชีวิตของเราสิ่งแรกที่ถูกมองคือเป็นคนแปลกของสังคมฮะอะไรล่ะเมื่อก่อนก็ไม่ละหมาดเหมือนฉันนั่นแหละวันนี้พอเข้าสุเรามาปุ๊บรู้สึกแปลกเลยคนที่เอาชีวิตจะไปเดือนรอมฎอนก็ถือศีลอดทั้งเดือนซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้สนใจแต่วันนี้ไม่เอาละชีวิตของฉันเหลือน้อยแล้วฉันจะใช้ช่วงเวลาที่น้อยนี้เป็นช่วงเวลาของการใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราไม่รู้นะเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีข่าวจะนาซาใครบ้างผมเนี่ยกับผู้ใหญ่ฟ้าเนี่ยรักกันมากท่านไปทำฮัจญ์กับผมเนี่ยล่าสุดไปเมื่อปีที่แล้วฮะไปกันมานอนมีนาเนี่ยเท้าชนกันอยู่ใกล้กันนั่งคุยกันตลอดสิ่งที่ท่านอยากจะบอกแล้วก็พยายามอยากจะทำคือช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของท่านทำยังไงที่จะให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นความดีให้เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมทำยังไงนี่คือสิ่งที่ท่านคิดคุยกันก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตวันเสาร์ผมมีงานบรรยายซึ่งท่านก็อยู่ในงานก็นั่งคุยกันหลังจากนั้น3วันอิหม่ามมูฮัมหมัดมาเลยโทรมาตอนเช้าผมมาตกใจโทรมาตอนเช้าไอ้เรื่องอะไรบอกชื่อว่าคนที่เสียชีวิตน่ะคือผู้ใหญ่ฟ้าน่ะผมไม่เชื่ออะไรล่ะวันเสาร์ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยตกใจเหมือนที่อาจารย์พักดีตกใจฮะจะไม่ดีได้ข่าวก่อนผมกลางคืนแล้วผมไม่ได้ข่าวตกใจคือมันกระทันหันแล้วก็สิ่งที่อยู่ในหัวสมองของท่านคือจะทำยังไงที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมุสลิมสังคมมุสลิมคุยกันแบบนี้ซึ่งก่อนจะถึงงานโรงเรียนผมเนี่ยท่านเป็นประธานพิธีแต่ว่าที่สุดก็ท่านรอฮิมะฮุลลอฮ์ขอเราได้ทรงเมตตาอภัยโทษแล้วก็ขอให้ท่านได้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเสียชีวิตก่อนมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าอาจารย์อายุไขของเราเนี่ยจะอะไรฮะมันจะจบลงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้บนความไม่รู้ในสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆหน้าที่ของเราคือการเตรียมพร้อมครับท่านว่าจริงไหมคือการเตรียมพร้อมและไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรที่ดีที่สุดนอกจากการเตรียมตัวเองในการกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาวันนี้ในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตที่เหลืออยู่สิ่งที่ท่านจะต้องช่วยกันพยายามเพราะเป็นประโยชน์ของตัวเราเองทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมด้วยเราต้องพยายามกลับมาสู่การเป็นคนแปลกหน้าเหมือนที่นบีบอกแล้วเปลี่ยนให้สังคมอยู่ในสภาพแบบนี้เหมือนกันเพราะนบีบอกกับเราว่าฟาตูบาลิลกุรบะเป็นดุอานะเป็นพรนะคำว่าตูบาในที่นี้เนี่ยหมายถึงอัลญันนะห์ก็ได้อัสซาดะห์ก็ได้หมายถึงความผาสุกและสวงสวรรค์จะได้ประสบแด่คนแปลกหน้าอัลลอฮ์ดูสิเป็นพรจากนบีสวรรค์และความผาสุกจะประสบแด่คนแปลกหน้าแกกูรบะคำว่ากอรีบฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของเราถึงแม้ว่าการลุกขึ้นมานำเอาอิสลามมาใช้มันจะเหมือนเป็นตัวแปลกของสังคมหน้าที่เราคือเราต้องทำเพราะนี่คือสิ่งที่นบีบอกไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีถ้าเราสามารถใช้มัสยิดเป็นที่ละหมาดได้เวลาละหมาดโอ้โหคนในมุเก็มมาละหมาดกันเต็มมัสยิดมาชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าเกิดแรงกระเพื่อมแน่นอนนะไม่ใช่ชุมชนนี้อย่างเดียวมัสยิดข้างๆก็ต้องถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อิหม่ามเขาแจกสตังค์เหรอทำไมมากันแน่นมัสยิดเลย
จริงๆแล้วนะสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมากกว่าซะอีกนะจริงไหมผมบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์บอกว่าใครมาละหมาดมัสยิดกลับไปเปิดลิ้นชักตัวเองมีแบงค์ร้อยตั้งอยู่ผมว่าสุเราล้นท่านว่าจริงไหมถ้าตอบแทนในดุนยาแบบนี้นะใครมาละหมาดกลับไปเปิดลิ้นชักมีแบงค์ร้อยตั้งอยู่มีแบงค์พันตั้งอยู่ไม่ต้องถึงแบงค์พันนะเอาแบงค์ร้อยเนี่ยโอ้โหอิหม่ามผมว่าต้องขยายสุเราอะไม่พออย่างเงี้ยจริงไหมไม่พอหรอกมากันเผลอๆเนี่ยซอฟล้นมาข้างหน้าเพราะมาแล้วกลับไปก็ได้วันละห้ามาเนี่ยห้าวักตูกลับไปเนี่ยถ้ายังต่ำ500นะถ้าเป็นพันก็5,000โอ้ถ้าเป็นหลักพันเนี่ยผมว่าสุเราแตกแต่ถามว่าที่อัลลอฮ์บอกจะให้กับเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าสตังที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าไหมใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าเพียงแต่อัลลอฮ์จะทดสอบว่าเชื่อไหมล่ะถ้าพระองค์สัญญาเนี่ยเชื่อไหมเท่านั้นเองพระองค์จะดูบ่าวของพระองค์ว่าไอ้ที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ว่ามาแล้วได้25 27เนี่ยละหมาดญะมาอะห์ได้25 27เนี่ยเชื่อไหมความดีที่จะได้เป็นทวีคูณขนาดนี้เชื่อไหมสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้เนี่ยเชื่อไหมวัดอีมานวัดอีมานเพราะจะเกิดให้ในดุนยาเนี่ยบางทีมันวัดอะไรไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นคนใจร้อนถ้าได้เลยรับเลยเนี่ยโอ้โหจริงไหมอัลลอฮ์เลยบอกว่าสอบอีมานหน่อยสิสัญญาว่าจะให้แต่ยังไม่ให้วันนี้ยังไม่ให้วันนี้แต่ให้แน่ถามว่าอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สัญญากับเราพระองค์ไม่บิดพริ้วสัญญาฮะวันนี้หัวใจของเราเชื่อแค่ไหนว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาไว้จะได้รับกับวันนี้เราเชื่อแค่ไหนเพราะถ้าเชื่อเนี่ยผมว่าสู้เราล้นเพราะมันมีค่ามากกว่าเวลาละ100ท่านว่าจริงไหมคนไม่มีอุซรกับคนที่มีอุซรมีอุปสรรคก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีเวลาที่จะมาอาจจะต้องมีภารกิจไม่ได้ว่าอะไรแต่คนที่มีโอกาสที่มีเวลาอย่าให้มัสยิดเหงาฮะอย่าให้มัสยิดเหงาเพราะมัสยิดคือตัวสะท้อนสถานที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของมุสลิมในชุมชนผมบอกให้หลายที่เรียกร้องว่าอยากมีมัสยิดมีชุมชนมุสลิมที่ไหนต้องมีมัสยิดที่นั่นมาชาอัลลอฮ์ผมไปบรรยายที่ชมรมมุสลิมของมหาลัยแห่งหนึ่งยกตัวอย่างนักศึกษาเขาเชิญผมไปบรรยายได้ขอห้องละหมาดเอาไว้ไปละหมาดเนี่ยห้องละหมาดเนี่ยใหญ่เมืองมุมเกาะไอ้ตะละกงที่แขวนสรงที่แขวนเนี่ยดูเหมือนกับจะไม่มีใครใช้เลยผมถามขอยากไหมห้องเนี้ยโอ้โหจานยากมากกว่าจะได้เอ้าแล้วทำไมวันนี้ปล่อยให้เหงาขนาดนี้ไอตอนกว่าจะขอให้ได้เนี่ยโอ้โหต่อสู้กันหน้าดูเพราะห้องหนึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ให้ไงเพราะโรงเรียนมหาลัยเขาเอาไปใช้ประโยชน์แต่เมื่อได้แล้วอย่าให้ห้องนี้มันถูกปิดด้วยเหตุผลเพราะไม่มีคนมาใช้นะมันจะอายเขาเอาท่านว่าจริงไหมไอตอนไม่มีเนี่ยโอ้โหอยากได้แต่เวลามีแล้วเนี่ยกลับทิ้งขว้างไม่ใช้ประโยชน์ที่สุดท่านทราบไหมว่าบางที่ถูกปิดเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาบอกเอาไปใช้ที่อื่นดีกว่าเอาไปใช้เรื่องอื่นดีกว่าถ้ามีมาตรการนะจริงๆน่ามีเหมือนกันนะมัสยิดไหนก็ตามที่สร้างมัสยิดแล้วคนมาละหมาดไม่ถึง 10% ของสมาชิกของมูเกมของอะไรสับบุรุษถูกปิดโอ้โหเพราะอะไรเพราะมันเหมือนมีเหมือนไม่มีวันนี้ทำยังไงที่จะให้เราช่วยกันนะให้มัสยิดมีชีวิตชีวา
ผมเอามัสยิดก่อนเลยเพราะมัสยิดเป็นตัวสะท้อนคุณภาพชีวิตของผมเนี่ยผมบอกกับพี่น้องมุสลิมว่าที่มัสยิดดารุลอิห์ซานอย่างน้อยดีสุดบางคนบอกอาจารย์ปลูกตรงนั้นเนี่ยสร้างซะใหญ่โตเนี่ยใครมาละหมาดผมบอกอย่างต่ำละหมาดที่มัสยิดดารุลอิห์ซานทุกวรรคตูไม่ต่ำกว่า50คนหรือถึง100คนทุกวรรคตูเพราะผมมีนักเรียนแล้วคนที่อยากจะบริจาคสร้างมัสยิดสิ่งที่เขาภูมิใจคือเป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้ละหมาดเพราะทุกการทำความดีที่เขามีส่วนร่วมเขาเก็บเกี่ยวไปด้วยใช่ไหมเขาเก็บเกี่ยวไปด้วยฉะนั้นวันนี้เราช่วยกันพี่น้องเราช่วยกันอย่างแรกตัวสะท้อนคุณภาพชีวิตของมุสลิมเอามัสยิดเป็นแกนกลางในสมัยรอซูลนะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งอาจารย์ผมเขียนไว้บทความหนึ่งอัลฮัยะฟีมาดีนะติรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองมะดีนะห์ของนบีนบีจะเอาตัวมัสยิดจะเป็นตัวชี้ถึงวิถีชีวิตของมุสลิมของซอฮาบะห์ที่อยู่ไหนที่อยู่รอบๆมัสยิดเอาเริ่มจากจุดเล็กก่อนอย่างแรกเลยผมอยากจะให้มุสลิมรู้สึกว่าเราเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสิ่งแรกก่อนอัลอิซซะในความเป็นมุสลิมเนี่ยบุคลิกภาพการแต่งกายของมุสลิมเนี่ยมันจะต้องชี้ว่านี่คือมุสลิมถ้าวันนี้เรายังเป็นมุสลิมแบบหลบๆซ่อนๆเป็นมุสลิมแบบไม่กล้าเปิดเผยตัวเองเราไม่มีทางจะบอกกับชาวโลกได้ว่าหลักการอิสลามดีแค่ไหนท่านว่าจริงไหมวันนี้สิ่งแรกเลยมุสลิมจะต้องมีความภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมวันนี้มีขบวนการในการที่จะใส่ร้ายโจมตีบิดเบือนหลักการอิสลามมากมายในประเทศไทยก็มีผมไม่ได้เรียกร้องให้ท่านไปต่อต้านอะไรทั้งสิ้นนะอย่างแรกที่ผมเรียกร้องคือท่านจะต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นอัลอิสลามให้เขาเห็นแล้วการต่อต้านและปริปักษ์จะจบไปวันนี้ตัวตนของเราต้องฉายภาพของความเป็นมุสลิมเขาจะว่าเราไม่ได้เพราะเขารู้ว่าอ๋อวิถีชีวิตมุสลิมข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้มัสยิดไม่ใช่สถานที่จะซ่องสุมผู้ก่อการร้ายหรือว่าบุคคลที่คิดไม่ดีต่อสังคมแต่มัสยิดคือสถานที่หล่อหลอมจริยธรรมคุณธรรมสร้างคนให้มีคุณภาพและสร้างให้สังคมมีคุณภาพต้องฉายให้สังคมเห็นอย่างนี้มัสยิดคือสถานที่หล่อหลอมและสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนมัสยิดอยู่ที่ไหนที่นั่นจะผู้คนที่นั่นจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องเป็นผู้คนที่เต็มไปด้วยคุณความดีที่สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมต้องสร้างภาพนี้ให้ได้เขาจะไม่มาบอกว่าไอ้มัสยิดมันมาสร้างแล้วมันมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนของเรามองตัวตนมุสลิมให้เห็นอิสลามมองตัวตนมุสลิมให้เห็นอิสลามอย่ามองอิสลามแล้วไม่เห็นความเป็นมุสลิมอย่าหลักการกับชีวิตแยกคนละส่วนอิสลามดีไม่ดีแต่ถามมุสลิมล่ะไม่จับต้องไม่ได้เลยเราต้องเป็นตัวสะท้อนตัวหลักการให้ได้เห็นมุสลิมแล้วเข้าใจเลยว่าอิสลามคืออะไรทำยังไงจะทำอย่างนี้ให้ได้คนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยคนในยุคซอฮาบะห์นะเขาเห็นวิถีชีวิตของซอฮาบะห์เขาถึงกับรับอิสลามเขาถึงกับรับอิสลามอัดดาสซึ่งเป็นนัสรอนีอยู่ที่ตออิบนบีขึ้นไปดะวะที่ตออิบเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เข้าใจอิสลามถูกต่อต้านถูกอะไรครับรังแกนบีถูกกระทำอย่างหนักมากด้วยกับ
จริยวัตรของท่านนบีสุนนะแค่นิดเดียวก่อนที่จะเอาผลองุ่นใส่ปากกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ทำให้เด็กคริสเตียนคนนี้รับอิสลามอัลลอฮ์ดูสิทำให้เด็กคนนี้รับอิสลามเขาเป็นคริสเตียนเป็นนัสรอนีได้เห็นชีวิตของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอิกะห์แห่งขุนเขามาลากุลญิบานลงมากับญิบรีลนบีถูกทำอย่างหนักครับเลือดอาบเท้าอาบไปด้วยเลือดรับบัญชาจากอัลลอฮ์มาว่าจะให้ภูเขาสองลูกประกบแล้วให้ไอ้คนที่ทำร้ายนบีเนี่ยมันตายให้หมดเลยเอาไหมนบีบอกอย่าเลยขอให้เขาเหล่านี้อีมานต่ออัลลอฮ์และลูกหลานของเขาไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ก็พอแล้วโอ้โหมันทำให้รู้ว่าชีวิตของนบีเนี่ยเป็นชีวิตที่เสียสละและเป็นชีวิตที่ทำให้คนรอบข้างได้เห็นความเป็นอัลอิสลามอย่างชัดเจนมากวันนี้เราประกาศใช่ไหมครับว่าเราเป็นอุมมะห์ของนบีใช่ไหมเรามีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทำอะไรให้กับประชากรโลกให้กับชาวโลกได้เห็นถึงความงดงามของอัลอิสลามที่อยู่ในชีวิตของเราบ้างไหมเราทำอะไรให้เขาเห็นบ้างไหมเห็นชีวิตของเราแล้วเห็นว่าหลักการคืออะไรเนี่ยเราทำช่วยกันทำสิ่งนี้ได้ไหมแล้วนี่คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมได้ครับเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดเหมือนที่กับบรรดาคุลาฟะรอชิดีนเหมือนกับบรรดาสหาบาริดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนได้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนโลกมาแล้วประโยคที่เปลี่ยนโลกได้คือประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เปลี่ยนจากสังคมที่มืดมาสู่สังคมแสงสว่าง

อิลาฮะอิลลัลลอฮ์มากี่พันกี่หมื่นครั้งเราอ่านซูเราะห์อะลักอิกเราะห์บิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักกี่ครั้งเราอ่านอายะกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยะลินนาสกี่ครั้งแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้ไหมมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหมทำไมความยิ่งใหญ่และความมีเกียรติของอิสลามวันนี้เนี่ยมันจึงไม่อยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับที่พูดเช่นนี้ไม่ได้ประณามต่อว่าอะไรแต่อยากจะสะท้อนชีวิตของเราให้รู้ว่าวันนี้เราต้องช่วยกันครับนะฝากอิหม่ามอับดุลรอชิดใช่ไหมฮะฝากคณะกรรมการฝากพี่น้องที่อยู่ที่งานที่ท่านยังนั่งฟังบรรยายพี่น้องที่รับชมนะครับอยู่ทางยะตีมทีวีแพร่ภาพไปทั่วประเทศแล้วยังมีไลฟ์สดที่ลิงก์ต่อด้วยความรู้สึกหวงแหนผมเชื่อว่าท่านกับผมมีหัวใจเดียวกันคือเราหวงแหนศาสนาอัลอิสลามเราหวงแหนจริงไหมเราต้องเอาความหวงแหนของเราฉายภาพให้สังคมเห็นความงดงามของอิสลามที่มุสลิมอยู่ที่ไหนจะเป็นกลุ่มคนที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมนั้นให้ได้ทำยังไงเราช่วยกันเอาอิสลามที่รอซูลุลลอฮ์นำมาอิสลามที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้จากรอซูลุลลอฮ์บุคคลต้นแบบที่นบีบอกว่าไครุนนาสกอตนีซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ในยุคของฉัน100ปีถัดมา100ปีและอีก100ปีถอดชีวิตของคนเหล่านั้นมาอยู่ในชีวิตของเราสิมัสยิดนี้เนี่ยคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรที่จะสืบสานเจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดและวิถีชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์ให้เห็นภาพเป็นประจักษ์ถึงความงดงามของอัลอิสลามอินชาอัลลอฮ์เราทำได้ครับผมเชื่อว่าเราทำได้อยากจะให้เราทุกคนร่วมมือกันและเมื่อเราเป็นมุสลิมที่แท้จริงเราจะเป็นคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมเยียวยารักษาโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่จะเป็นความหวังของสังคมคือมุสลิมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีฝากไว้หะดีษสุดท้ายครับก่อนจบนบีถูกถามว่ามุสลิมที่ดีเป็นยังไงตะกี้เราพูดมาถึงมุสลิมสังคมมุสลิมที่ดีเป็นยังไงไอยุลมุสลิมีนะอับดุลในสำนวนหะดีษบอกมานบีบอกว่าอัลมุสลิมมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะญะดีมุสลิมที่ดีนบีตอบคำถามซอฮาบะห์ว่ามุสลิมที่สมบูรณ์ที่แท้จริงคือมุสลิมที่พี่น้องมุสลิมของเขาปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาปลอดภัยจากคำพูดและการกระทำของเขาคนอื่นที่ได้รับความปลอดภัยจากเราอันเหตุของคำพูดและการกระทำแปลว่าเราคือตัวชี้วัดของคุณภาพชีวิตของการเป็นมุสลิมที่ดีครับก็คงฝากกับพี่น้องเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะ

0: วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอัมภัยหรือคุณรอบีอาหรือป้าภัยวังทองนางอัมภัยหรือนางรอบีอาหรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดจนาซะเวลา 15:40 นาทีหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเทศซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่089 450 1873 089 450 1873บุตรสาว
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาซียะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันคุณอาซียะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันอายุ71ปี

0: ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮะญีกอเซมแชเซมซอฮาซันเป็นมารดาของคุณโซเฟียบุญมาเลิศจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีณมัสยิดนูรุสซุนนะห์คลอง19อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะญีอับดุลชะกอรถนอมรักฮะญีอับดุลชะกอรถนอมรักได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์ราฮิมาฮุลลอจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรจน์คลองบางโพคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
1: วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอและซุนนะครับจะได้นำเรื่องเรื่องที่มีคำสั่งให้เราเนี่ยรักษาซุนนะและก็ปฏิบัติตามซุนนะนะครับคำว่าซุนนะตรงนี้เราหมายถึงซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะแปลซุนนะว่าแบบอย่างแบบฉบับอะไรก็แล้วแต่เราก็แปลได้แต่ข้อสำคัญมีอยู่ว่ามีคำสั่งให้เราปฏิบัติตามมีคำสั่งให้เรายึดมั่นถือมั่นอยู่กับซุนนะของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าوَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ก็แปลว่าสิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ได้นำมาอย่างพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยึดถือและก็ปฏิบัตินะครับและสิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ได้ห้ามพวกท่านพวกท่านก็จงหยุดยั้งเสียนะครับจากอายะอันกุรอานอายะนี้นะครับเราเข้าใจได้ชัดเจนว่าจะต้องยึดมั่นอยู่กับแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรที่รอซูลนำมาเราต้องปฏิบัติอะไรที่รอซูลห้ามเราต้องปลีกตัวออกห่างอย่าเป็นบุคคลที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามคืออะไรตรงกันข้ามก็คือว่ารอซูลนำมาเราก็ไม่เอารอซูลห้ามเราก็เอานะอันนี้ถือว่าตรงกันข้ามเราอย่าเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมดุนูบะกุมนะครับมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีสอนอย่างนั้นอัลลอฮ์ใช้ให้นบีกล่าวเช่นนี้นะถ้าพวกท่านทั้งหลายนะรักอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามนบีนะครับแล้วยุฮบิบกุมุลลอแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านนะวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและอภัยในความผิดให้กับพวกท่านเห็นไหมครับอายะอันกุรอานนี่อายะนี้เนี่ยบอกให้เราทราบชัดเจนว่าเราจะต้องดำเนินตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าเราปฏิบัติตามนบีเท่ากับเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะรักคนที่ปฏิบัติตามนบีทีนี้ตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามถ้าไม่ปฏิบัติตามนบีอัลลอฮ์ก็จะไม่รักเขาและก็ไม่อภัยโทษให้เขานะครับนะด้วยเหตุนี้แหละครับแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงเป็นแบบอย่างที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นนะเราไปศึกษาดูศึกษาซุนนะของท่านนบีว่านบีสอนอย่างไรในเรื่องนี้เราก็ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับเพราะว่านบีนี่อัลลอฮ์รับรองไว้ในอัลกุรอาน ว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะถูกต้องไหมครับแน่นอนในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอุสวะฮะซะนะยานี่มีแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีที่สุดนะครับแบบอย่างของนบีเนี่ยดีงามสำหรับใครลิมังกานะยะรุญุลลอฮวันยาวมิลอาคิรสำหรับผู้ที่หวังว่าจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์และก็ผู้ที่หวังว่าจะไปพบอัลลอฮ์ในวันโลกหน้านี่นะคนที่หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์หวังจะสุขสบายในวันโลกหน้าแล้วต้องเอาแบบอย่างของนบีมาปฏิบัตินะสำคัญไหมครับด้วยเหตุนี้เราจะละเลยในส่วนนี้ไม่ได้เลยนะครับสิ่งใดที่เราซูนนำมาเราต้องปฏิบัติทุกประการนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดของท่านนบีนะการยอมรับของท่านนบีคำสอนของท่านนบีการกระทำของท่านนบีทั้งหมดนี้เป็นวาฮีเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บทบัญญัติได้บัญญัติมาเพราะงั้นการกระทำนบีเป็นเรื่องที่มีที่เรื่องที่อิสลามสอนหมดเลยเพราะนบีพูดไม่ได้พูดตามอารมณ์ฝ่ายต่ำนบีทำไม่ได้ทำตามอำเภอใจนบีพูดไม่ได้พูดตามว่าอยากจะพูดแล้วก็พูดเหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยพวกเราเนี่ยนึกอยากจะพูดอะไรแล้วก็พูดบางทีก็ไม่ได้รับผิดชอบในคำพูดเท่าไหร่แต่สิ่งที่นบีพูดนะมันเป็นวาฮีเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันไว้ในอัลกุรอานว่ามายังติกูอานินฮาวาเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์ฝ่ายต่ำหมายถึงท่านนบีอินฮัวอิลลาวะยูยูฮานะสิ่งที่นบีพูดไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นวาฮีที่อัลลอฮ์ได้วาฮีมานะเพราะฉะนั้นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นวาฮีอย่างหนึ่งนะครับรองลงมาจากอัลกุรอานนะครับเพราะว่าบรรทัดฐานของอิสลามเราท่านคงจะทราบใช่ไหมนะเรามีอะไรครับเรามีอะไรเป็นบรรทัดฐานครับ1กิตาบุลลอฮ์ถูกต้องไหม2ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ3การลงมติของปวงปราชญ์นะครับลงมติของบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดและสี่ยังมีเรื่องของการเทียบเคียงการกิยาสนี่ตามหลักฟิกนะครับแต่ตามหลักที่นบีสอนในอัลกุรอานในหะดีษและก็คือกุรอานกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นนั่นคือมาตรฐานถือว่าเป็นมาตรฐานในอิสลามนะครับเราไปอ่านกุรอานอีกอายะห์นึงเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฟะลาวะร็อบวะร็อบบิกะลายุมินูนะนะลายุมินูนะฮักกะฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชะยะรอบัยนะฮุมเห็นไหมอัลลอฮ์กล่าวว่าขอสาบานต่อพระเจ้าของเจ้ามุฮัมมัดนะนี่อัลลอฮ์สาบานต่อตัวเองว่าขอสาบานต่อพระเจ้าของเจ้ามุฮัมมัดว่าลายุมินูเนี่ยว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะไม่เป็นผู้ศรัทธาครับฮัตตาอยู่ฮักกิมูกะจนกว่าพวกเขาจะให้เจ้าตัดสินจะให้นบีมุฮัมมัดนั้นตัดสินฟีมาชะยะรอบัยนะฮุมสิ่งที่พวกเขาเลยได้ขัดแย้งกันฉ ากจุดนี้แหละครับท่านครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าประเด็นใดเรื่องใดนะที่มนุษย์ขัดแย้งกันหาข้อยุติไม่ได้เนี่ยจะต้องให้นบีตัดสินอัลลอฮ์บอกว่าให้นบีมุฮัมมัดเป็นผู้ตัดสินนะตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่นบีก็ทำหน้าที่ตัดสินนะแล้วก็ตอนที่นบีถึงแก่วาฟาดไปแล้วถึงแก่กรรมไปแล้วซุนนะของนบีก็ตัดสินนะด้วยเหตุนี้เราจึงจะต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่กับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอนบีตัดสินแล้วใช่ไหมครับซุมมาลายายิดูฟีอัมฟูซิกฟีอัมฟูซิฮิมฮารอจันมิมมากอดอยตาแล้วพวกเขาไม่พบภายในใจของเขาว่ามีมันตะกิดตะขวงใจไม่พบความตะกิดตะขวงใจในสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไปแล้วนะครับวายุสันลีมูตัสลีมาแล้วเขาก็จะยอมรับโดยดุษฎียอมรับคำตัดสินของนบีโดยสิ้นเชิงนั่นคือคนที่เป็นมุมินนะครับนั่นคือคนที่เป็นมุมินนะครับถ้าเขาเป็นมุมินต้องเป็นอย่างนั้นให้ซุนนะห์นบีมาตัดสินปัญหาพอไปพบซุนนะห์ของท่านนบีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับโดยดุษฎีไม่มีข้อโต้เถียงใดๆนะผมจะยกตัวอย่างนะครับคนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคืออันได้แก่บรรดาซอฮาบะห์ถูกต้องไหมครับนะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขายึดมั่นถือมั่นอยู่กับแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างตรงไหนครับยกตัวอย่างวันที่นบีวะฟาตวันที่นบีถึงแก่กรรมนะพอนบีถึงแก่กรรมเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์มีความเห็นไม่ตรงกันหลายฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกันไม่ตรงกันเรื่องอะไรครับไม่ตรงกันในเรื่องของการจัดกับเรื่องไมยิตหรือศพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบางคนเสนอว่าต้องเอาศพเอาไมยิตของนบีเนี่ยกลับไปฝังที่มักกะนะเพราะมีเหตุผลว่านบีเกิดที่มักกะนบีเล็กโตที่มักกะนบีได้รับวาฮีที่มักกะคือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีที่นครมักกะนบีจะตายที่ไหนก็แล้วแต่ให้เอาศพนบีไปฝังที่มักกะนี่คนซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็มีความคิดเห็นอย่างนั้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ต้องเอาไมยิตนบีเนี่ยเอาศพนบีเนี่ยไปฝังที่ไบตุลมักดิสในกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะอะไรล่ะครับอันเนื่องจากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเคยอิสรอและมิอรอดนะเดินทางในยามค่ำคืนจากมัสยิดฮารอมไปที่มัสยิดอัลอักซอในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ขึ้นไปรับบัญญัติละหมาด5เวลาบนฟากฟ้าณที่ตรงนั้นนั่นเหตุผลที่1เหตุผลที่2บรรดานาบีหลายต่อหลายท่านถูกฝังที่ไบตุลมักดิสด้วยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถึงแก่กรรมก็ต้องเอาศพนบีนี่ไปฝังที่ไบตุลมักดิสนี่คนกลุ่มนี้ก็มีความเห็นอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ได้ศพของนบีต้องฝังที่มะดีนะห์เนี่ย ศพนบีฝังที่มะดีนะห์จริงอยู่นบีเกิดที่มักกะห์นบีเล็กโตที่มักกะห์นบีได้รับวะฮีที่มักกะห์แต่บัดนี้นบีได้ย้ายจากมักกะห์มาอยู่มะดีนะห์แล้วมาตั้งถิ่นฐานที่มะดีนะห์แล้วนะครับแล้วก็มะดีนะห์ถือเป็นเมืองนบีนะครับเมื่อนบีตายที่มะดีนะห์ก็ต้องฝังที่มะดีนะห์จะเอาศพนบีไปฝังที่อื่นไม่ได้เอาแล้วก็เกิดว่ามีความเห็นไม่ตรงกันเป็น3ฝ่ายด้วยกันอ้าวแล้วก็จะทำอย่างไรท่านครับจะทำอย่างไรครับเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะก็ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็บอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมไปดูคำสั่งนบีสิว่าในเรื่องตัวท่านเนี่ยท่านมีคำสั่งว่าอย่างไรนะครับนะพอไปดูคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้สั่งไว้กับท่านอบูบักอัสซิดดีกนะครับได้สั่งกับอบูบักว่าบรรดานบีนั้นตายตรงไหนให้ฝังตรงนั้นอัลลอฮ์นี่นะพอไปตรวจสอบคำสั่งของท่านนบีแล้วนบีบอกให้นบีตายที่มะดีนะห์ก็ต้องฝังมะดีนะห์นะครับพอได้รับคำสั่งเช่นนั้นใช่ไหมครับพอทุกคนรู้คำสั่งว่านบีสั่งไว้อย่างนี้ว่านบีตายที่ไหนให้ฝังตรงนั้นแล้วการขัดแย้งหมดทันทีเลยไม่มีใครแย้งเลยไม่มีใครไอ้กลุ่มที่บอกว่าเอาศพนบีไปมักกะเอาศพนบีไปที่ไบตุลมักดิสนะก็ไม่มีใครแย้งเลยเห็นไหมครับแล้วปรากฏว่ายังไงครับปรากฏว่าท่านนบีนั้นได้ตายที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์นะเพราะนบีสั่งว่าบรรดานบีตายที่ไหนให้ฝังตรงนั้นก็ทุกคนปฏิบัติตามนั่นคือรื้อบ้านของอาอิชะห์ทำกูโบนี่เขาต่ออัดต่อนบีอย่างนี้นี่คือซอฮาบะห์ครับอัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ศพของนบีนั้นถูกฝังที่บ้านของอาอิชะห์เดิมนั่นเป็นบ้านอาอิชะห์หรือบ้านอาอิชะห์ทำกูโบนบีอัลลอฮฺอักบัรนะเพราะฉะนั้นนี่คือบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเชื่อฟังคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาต่ออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังคำสั่งนบีขนาดนี้แล้วเราล่ะครับเราเชื่อฟังคำสั่งนบีไหมหรือเราจะขัดขืนกับคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านครับถ้าใครก็ตามที่ขัดขืนคำสั่งของนบีนะครับเขาเตรียมไว้เถิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเขาอัลลอฮ์จะให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามแก่เขานะครับท่านครับผมจะนำเรื่องนี้มาคุยต่อกับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเอาเท่านี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวตอนต่อไปจะได้นำเรื่องว่านี้มาคุยต่อว่าเราจะต้องจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอัมไพหรือคุณรอบีอาหรือป้าภัยวังทองนางอัมไพหรือนางรอบีอาหรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภา จะละหมาดจนาซะเวลา 15:40 น.หลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเทศซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่0894501873 0894501873บุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลชะกอรถนอมรักฮัจญีอับดุลชะกอรถนอมรักได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 15:00 น.หรือบ่าย 3:00 น.ณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรจน์คลองบางโพคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาซิยะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันคุณอาซิยะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮะยีกอเซมแชเซมซอฮาซันเป็นมารดาของคุณโซเฟียบุญมาเลิศจะละหมาดจะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีณมัสยิดนูรุสซุนนะห์คลอง19
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับวิชาอันหะดีษอีกครั้งนะครับพี่น้องที่เคารพครับเราอยู่ในหน้าที่27นะครับหะดีษบทที่6นะครับซึ่งเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะมานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันกับเรื่องที่หัวข้อเรื่องในหะดีษบทที่6นะครับว่าด้วยเรื่องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต่อเนื่องนะครับจากหน้า26หรือหะดีษบทที่6เนี่ยนะครับเราได้บทที่5นะครับขอมาอัฟด้วยหะดีษบทที่5เนี่ยเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามและจุดยืนนะครับของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อเขาได้ยินได้ฟังนะครับจากคำพูดของท่านนบีและก็ความแตกต่างที่มีมากมายเนี่ยเขาจะมีแล้วเวลาเขาขัดแย้งกันเขาจะมีจุดยืนแล้วก็จะกลับไปหาอะไรท่านนบีก็ในพูดในทิ้งท้ายหะดีษนะครับได้พูดถึงสาระที่สำคัญบนจุดยืนในการดำรงชีวิตว่าเมื่อเขามีชีวิตอยู่ต่อไปเขาจะได้พบถึงความขัดแย้งในทุกเรื่องที่มีมากมายมหาศาลนะครับฟะอะลัยกุมบิสุนนะตีให้ยึดมั่นในสุนนะในแบบฉบับของฉันวะสุนนะตินคุลฟะอิรอชิดินันมะฮดียีนและแบบฉบับแนวทางของเหล่าบรรดาผู้นำผู้ที่ได้รับทางนำและปฏิบัติบนทางนำที่ถูกต้องด้วยอัดดุอะลัยฮาบินนาวาจิสบนทางนำดังกล่าวนั้นให้ยึดมั่นด้วยกับฟันกรามของท่านอันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าให้เรานั้นหนักแน่นยึดมั่นนะครับแล้วก็ไม่สั่นคลอนนะครับบนการยืนหยัดของเราบินนาวาจิสก็คือฟันกรามนะครับในส่วนที่เป็นส่วนของฟันที่แข็งที่สุดนะครับในปากของเราวะอียะกุมวะมุฮดะซาตินอุมูรและท่านนบีก็บอกว่าเมื่อสอนให้รู้จักสุนนะแล้วเนี่ยก็รู้จักสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้มันหมดไปนั่นก็คือมุฮดะซาตินอุมูรในเรื่องราวของอิสลามในเรื่องของอุตริกรรมในกิจกรรมของศาสนาฟะอินนะกุลลบิดอะตินดอลาละท่านนบีบอกทิ้งท้ายหะดีษบอกว่าเพราะทุกบิดอะทุกการอุตริกรรมคือสิ่งที่หลงผิดทั้งสิ้นนี่คือความใจความคร่าวๆที่เราได้เรียนในหะดีษบทที่5แล้วเรามาเรียนเข้าถึงหะดีษบทที่6เพื่อให้ปรับความรู้สึกอารมณ์ของเราได้เข้าสู่การปฏิบัติตามแล้วก็ซีโรราบกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สั่งสอนเราว่าความสำคัญในการปฏิบัติตามท่านนบีว่าเขานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้อีมานของเขานั้นสมบูรณ์อีมานที่เราถือว่าเป็นอีมานวาญิบอีมานที่จำเป็นกับทุกๆคนที่จำเป็นจะต้องมีถ้าหากไม่มีส่วนนี้แน่นอนเหลือเกินอีมานของเขานั้นจะบกพร่องและไม่มีทางสมบูรณ์เป็นอันขาดนะครับเรามาดูในเนื้อหาหะดีษนะครับในหน้า27จากหะดีษบทที่6นะครับหัวข้อเรื่องของเราก็คือปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภาษาอาหรับเขาบอกว่าอิตติบาอุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินได้ฟังหะดีษเยอะอาจจะได้ยินได้ฟังหะดีษมากแต่หะดีษบทใดก็แล้วแต่ที่อาจจะส่งคุณค่าแล้วก็นำพาตัวเราสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับไม่ต้องมากไม่ต้องยาวนะครับแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการกระทำของเราโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาได้ก็จึงเป็นหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันเป็นเรียกว่าตั้งธงกันเลยนะครับว่าเราอยากจะให้พี่น้องท่านผู้ชมนักเรียนทุกคนนักศึกษาทุกคนนะครับได้ยึดมั่นในหลักการและยึดมั่นในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้เป็นที่ตั้งก่อนนะครับส่วนความเข้าใจของใครจะเป็นอย่างไรผู้รู้นักวิชาการจะอธิบายอย่างไรให้เรานั้นเข้าใจว่าผู้รู้นักวิชาการทุกคนตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาเหล่านั้นคือผู้ที่รับใช้อธิบายสร้างความง่ายดายในการที่เรานั้นจะเข้าถึงสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเรามาดูหะดีษนะครับอันอบีมุฮัมมัดินอับดุลลาห์อิบนุอัมรอิบนุอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอล
กอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮุตะบะอันลิมาจิตุบิฮิหะดีษุนฮะซะนุนซอฮีหุนรูวีนาฮุฟีกิตาบิลฮุจญะติบิอิสนาดินซอฮีหินรายงานจากอบีมุฮัมมัดก็คือพ่อของมุฮัมมัดท่านก็คือชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสก็คือบุตรของอัมรบุตรของอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพอพระทัยท่านทั้งสองหมายถึงได้ทรงพอพระทัยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสซึ่งถือว่าเป็นซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและพ่อของอับดุลลอฮ์ที่มารับอิสลามตอนหลังและเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคือท่านอัมรนะครับมาเป็นอิสลามเช่นเดียวกันให้พอพระทัยท่านทั้งสองด้วยเถิดก็ล่ะได้กล่าวว่าท่านอับดุลลอฮ์ได้รายงานว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮุตะบะอัลลิมาจิตุบิฮิคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาเป็นอันขาดจนกว่าอารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาจะคล้อยตามจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ฉันคือท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้นำมานี่คือสาระที่ถือว่าสำคัญมากๆนะครับในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะโดยเฉพาะในเรื่องของอิบาดะห์ซึ่งเราถือว่าไม่สามารถที่จะมองใครได้เลยที่มีความถูกต้องที่สุดนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามนาวีที่เป็นเจ้าของหนังสือที่ผมไปคัดไปนำหะดีษ40หะดีษของอิหม่ามนาวีเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามนาวีนั้นก็บอกว่าหะดีษบทนี้นะครับหะดีษซุนฮะซะนุนซอฮีฮุนเป็นหะดีษฮะซันก็คือเป็นหะดีษที่ดีและก็ใช้ได้ถูกต้องนะครับตามเงื่อนไขของท่านอิหม่ามนาวีท่านอิมามนาวีบอกว่าพวกเรานั้นได้รายงานบันทึกหะดีษบทนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าอันฮุจญะห์ในสายรายงานที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านอิมามนาวีนั้นได้ให้ความเขาเรียกว่าได้ให้ทัศนะและก็ให้น้ำหนักและก็ให้สถานะของหะดีษบทนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเล็กน้อยนะครับกับเรื่องของสถานะของหะดีษบทนี้ซึ่งก็มีนักวิชาการบางท่านโดยเฉพาะท่านเชคคุณอันบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็มองเห็นต่างนะครับกับท่านอิหม่ามนะววีมองว่าเป็นหะดีษดออีฟแต่เดี๋ยวเรามานั่งมาพูดคุยกันบ้างนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รู้ถึงความละเอียดละออของบรรดาผู้รู้นักวิชาการโดยเฉพาะนักมุฮัดดิซีนซึ่งถือว่าได้ลงลึกในศาสตร์ของสายรายงานในศาสตร์ของตัวบุคคลผู้รายงานและก็ทำให้การกรองสิ่งที่ถูกต้องมาให้กับพวกเราได้รับรู้ได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจว่าให้เรานั้นได้มั่นใจว่าด้วยความพยายามด้วยความอุตสาหะด้วยความตักวาด้วยความวะเราะด้วยความระมัดระวังด้วยความเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เกิดหะดีษที่ถือว่าเป็นคำพูดคำการปฏิบัติของท่านนบีการจริยธรรมมารยาทของท่านนบีเนี่ยได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องมาถึงมือเราพวกเราก็สามารถที่จะเอาไปประกอบและปฏิบัติและหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หะดีษบทใดก็แล้วแต่ที่เป็นหะดีษดออีฟที่เป็นหะดีษสื่อสารรายงานอ่อนเนี่ยอาจจะมีนักวิชาการมุฮัดดิซีนบางท่านหรือนักวิชาการหะดีษเนี่ยอาจจะมองเห็นต่างเหมือนเช่นในหะดีษบทนี้ที่เชคอัลบานีท่านมองต่างหรือนักวิชาการในอดีตไม่ว่าจะเป็นท่านอิบนุมุอัยท่านอิบนุมาอีนหรือว่าท่านอื่นๆก็แล้วแต่ที่เห็นต่างว่าหะดีษบทดังกล่าวเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานะที่เป็นสถานะที่เราเรียกว่าอาจจะอยู่ในสถานะที่ดออีฟนะครับและไม่นำมาสู่เป็นการยึดมั่นในการเป็นฮุจญะห์แล้วเรามาดูว่าอิหม่ามนะววีท่านมองแง่เดียวหรือมุมเดียวเอ๊ะที่ให้ท่านให้ทัศนะว่าเป็นสายรายงานที่ฮะซันเนี่ยมีอายะอันกุรอานอายะใดไหมที่พูดในลักษณะแบบนี้ทำแบบนี้ทำให้ท่านมองว่าจากสายรายงานที่ท่านได้รวบรวมและสิ่งที่ท่านได้บันทึกในหนังสืออันฮุจญะห์เนี่ยท่านมองว่าน่าจะเป็นสายรายงานด้วยความรู้ของท่านความเข้าใจของท่านเนี่ยท
่านมองว่าเป็นหะดีษที่เราเรียกว่าหะดีษฮัสซันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเล็กน้อยพี่น้องที่เคารพครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับคงจะพูดคุยกันหลายส่วนพูดถึงนะครับผู้รายงานหะดีษเหมือนดังเช่นเราปฏิบัติกันเป็นวัฒนธรรมของเรานะครับในการเรียนรู้หะดีษก็ต้องพูดถึงผู้รายงานหะดีษซึ่งถือว่าสำคัญมากนะครับความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นความรู้ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหะดีษของท่านนบีถ้าหากว่าเราจะพูดเฉพาะเนื้อหาสาระของหะดีษนบีแล้วผู้รายงานล่ะที่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้นั่งฟังท่านนบีท่องจำหะดีษจากปากของท่านนบีแล้วมาถึงมือเราจะไม่กล่าวถึงท่านเลยเหล่านั้นเลยการนั้นหรือเราจะปล่อยให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในมุมมืดหรือว่าไม่มีใครพูดถึงเราจะพูดถึงท่านนบีอย่างเดียวกันนั้นหรือก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยเราพูดถึงท่านเราก็จะได้ช่วยขอดุอาให้กับท่านอย่างน้อยที่เราได้อ่านหะดีษแต่ละบทแต่ละบทเราก็ได้กล่าวว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยท่านด้วยเถิดขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยท่านทั้งสองด้วยเถิดเหมือนดังเช่นคนคนนี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุอาสเรากล่าวว่าในหะดีษบอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พอพระทัยอับดุลลอฮ์ได้พอพระทัยอัมรที่เป็นพ่อของอับดุลลอฮ์เห็นไหมครับการปฏิบัติของลูกที่ดีลูกที่ซอละแล้วเวลาพ่อแม้จะไม่ปฏิบัติก็ได้รับผลบุญและได้รับดุอาดังกล่าวไปด้วยนี่คือสิ่งที่ถือว่าทรงคุณค่านะครับที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องทุกๆครั้งถึงประวัติย่อๆของเหล่าบรรดาซอฮาบะได้รู้ว่าท่านเกิดขึ้นเกิดมาเมื่อไรตายเมื่อไรเพื่อให้เราทุกคนได้มีความรู้สึกว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับเรานะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสเป็นซอฮาบะที่เรียกว่าได้รับสมญานามหรือว่าเรียกว่าเป็นซอฮาบะแถวหน้านะครับในหมู่เหล่าบรรดาซอฮาบะเยาวชนวัยรุ่นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับไปตั้งแต่อนัสบินมาลิกนับไปตั้งแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนับไปตั้งแต่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนับไปตั้งแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรและอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุอัสก็เช่นเดียวกันถือเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นซอฮาบะเยาวชนวัยรุ่นที่ได้ท่องจำติดตามท่านนบีแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็มีความเคร่งครัดในการรักษาไว้ซึ่งสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับเขาได้บอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุอาสเนี่ยครับได้รับอิสลามชื่อของท่านนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุอาสเป็นบุตรของอาสนะครับปู่ของท่านชื่ออาสซึ่งเดิมๆชื่อของท่านในรีวายะบางรีวายะนะครับได้บอกว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยตอนมารับอิสลามเนี่ยชื่อว่าอัลอาสอัลอาสเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับที่เราจะแปลกันแบบคร่าวๆนะครับนั่นก็คือหมายถึงคนที่แข็งกระด้างคนที่ฝ่าฝืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามถึงชื่อของคนคนนี้บอกว่าชื่ออะไรบอกว่าผมชื่ออาสท่านนบีบอกว่าเปลี่ยนชื่อท่านใหม่แล้วกันเป็นอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ให้มันสอดคล้องกันในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาอับดุลลอฮ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นอัลอาสเนี่ยไม่ใช่ชื่อที่เหมาะสมในฐานะบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาจะใช้ชื่อดังกล่าวเห็นไหมครับท่านนบีก็มีความละเอียดละออในส่วนต่างๆนานาเหล่านี้เราเนี่ยก็ต้องมีความเขาเรียกว่ามีความสันทัดและก็พยายามนะครับที่จะละเอียดในเรื่องของการตั้งชื่อลูกหลานของเราตั้งชื่อบุคคลที่เรารู้จักหรือใครก็แล้วแต่ที่ชื่ออาจจะไม่เหมาะสมอาจจะต้องตักเตือนและก็เปลี่ยนชื่อสมัยให้มันเหมาะสมในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชื่อเขาเรียกว่าให้มีมงคลกับชีวิตของเรานะครับหมายความว่ามงคลกับชีวิตเนี่ยนะครับพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าใครจะมาให้มงคลกับเรานะครับเพียงแต่ว่าชื่อมันบอกถึงสถานะและก็ตัวตนของบุคคลนั้นนั้นมีผลนะครับคนที่ชื่อที่อย่างเช่นบุคคลที่ชื่ออุมัรเขาก็จะมีไอดอลมีคนที่เป็นแบบต้นแบบของเขาคือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาก็พยายามที่จะปฏิบัติตนเองให้มีสักด้านหนึ่งของชีวิตของเขาให้เหมือนกับท่านอุมัรและคนก็เรียกอยู่เรื่อยอุมัรอุมัรอุมัรเหมือนกับเป็นการขอดุอาให้คนเนี้ยไปเหมือนกับอุมัรในอดีตอุมัรในอดีตคืออุมัรที่เป็นซอฮาบะของท่านนบีเห็นไหมครับคนที่ชื่ออบูบักนะครับคนเรียกอยู่เรื่อยอบูบักอบูบักอบูบักก็มีความสอดคล้องว่าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายมีความหวังมีหิมมะมีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องไปถึงซอฮาบะดังกล่าวที่มีความ
ขาเรียกว่าได้รับกล่าวเรียกว่านามอุโคตนะครับเป็นบุคคลที่นามยิ่งใหญ่ในอดีตเนี่ยเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยมันคือสิ่งที่บ่งบอกหลายคนจึงอาจจะเห็นสาระที่สำคัญหลายคนอาจจะเห็นสาระที่ไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญไม่งั้นนะครับในหะดีษของท่านนบีเนี่ยได้บอกมากมายบอกว่าชื่อที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาชื่อที่เป็นที่รักยิ่งนะครับณที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาไม่ได้หมายความว่าการันตีว่าเป็นคนดีนะครับไอ้คนดีนะอยู่ที่ตัวเองปฏิบัติแต่ว่าชื่อที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาทรงรักหากว่าบุคคลที่มีชื่อนี้และรู้ถึงหะดีษบทนี้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินเขาก็มีความหวังที่จะเป็นคนดีต่อไปเป็นคนที่อัลลอฮฺทรงรักชื่ออย่างไรล่ะครับอับดุลลอฮฺแล้วก็อับดุลรหมานเห็นไหมครับแล้วก็ชื่อบรรดานบีทั้งหลายให้เราเอาชื่อเหล่านี้มาตั้งเรียกชื่อลูกหลานเราให้มันเป็นบารักัตมันเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเขาเวลาเรียกมันก็จะมีความรู้สึกเวลาเขาไปเรียนรู้ว่าเออชื่อในอดีตเนี่ยพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตั้งอย่างมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ที่ดีว่าจะให้เหมือนคนนั้นให้เหมือนคนนี้ไม่ใช่ว่าชื่ออุมมุกันซอมนะครับชื่อนาดีแต่ว่าอยากจะให้เหมือนนักร้องโตมาก็ร้องเพลงเก่งเห็นไหมครับพี่น้องหลายคนก็เห็นแต่นักร้องอุมมูกันโซมอุมมูกันโซมที่เป็นนักร้องอยู่ในประเทศอาหรับนะครับซึ่งผิดต่อหลักการศาสนาแต่เราเรียกอุมมูกันโซมเนี่ยให้เหมือนกับลูกของท่านนบีนะครับลูกของท่านนบีก็มีชื่อเหล่านี้ซอฮาบะของท่านนบีก็มีชื่อเหล่านี้มันต้องไปให้ถึงให้ได้นะครับในการเรียนรู้ชีวประวัติต่างๆของเราบรรดาซอฮาบะเหมือนดังเช่นเราจะเรียนรู้ว่าต้องเรียนนะครับว่าบุคคลในอดีตเนี่ยเขาได้ทิ้งมรดกอันสำคัญไว้ให้กับเราอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุมนุนอาสเนี่ยครับพี่น้องคือนักวิชาการเขาบอกว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะเขาชื่นชมว่าเป็นมีนันอุลามะอันอาบิดเป็นผู้รู้นักวิชาการที่มีความเคร่งครัดเป็นนักอิบาดะที่ขมักขม้นที่ผูกตัวเองอยู่กับเรื่องของอิบาดะอยู่ตลอดเวลาซอฮาบะเนี่ยเขาเป็นนักอิบาดะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าซอฮาบะคนใดได้รับขนานนามว่าคนนี้อิบาดะเก่งคนนี้อิบาดะสวยคนนี้อิบาดะงามเนี่ยมันจะต้องเป็นสุดยอดจริงๆนะครับถึงได้รับคำชมเหล่านี้ออกมาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอัสนะครับเป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ที่รายงานหะดีษขอมาอัพนะครับเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่รายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดคนหนึ่งเป็นผู้ที่บันทึกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเขาเรียกว่าในสถานที่ต่างๆที่เขาเรียกว่าซุฮุฟก็คือที่ดีเขาเอามารวมกันนะครับก็ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุมนัสก็จะบันทึกไว้ซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยนบีก็ห้ามแต่หลังๆเนี่ยท่านนบีก็เห็นว่าเมื่อผู้คนเนี่ยพอที่จะเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออัลกุรอานและอะไรคือหะดีษเนี่ยท่านนบีก็อนุญาตให้บางท่านซอฮาบะห์บางคนเนี่ยนะครับได้บันทึกหะดีษได้หนึ่งในนั้นก็จะมีอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุมนุอัสนะครับซึ่งท่านอบีฮุรอยเราะห์รายงานนะครับรายงานมาว่าพวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยที่ซอฮาบะห์และตัวฉันเองเนี่ยฉันไม่ได้บันทึกซอฮาบะห์คือท่านอบีฮุรอยเราะห์เนี่ยบันทึกแต่ว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุมนุอัสเนี่ยฟังด้วยแล้วก็บันทึกด้วยจดด้วยนะครับก็คือเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้นะครับมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอัสเนี่ยนะครับก็ได้รับคำชื่นชมมากมายนะครับในหมู่บรรดาซอฮาบะห์เหมือนกับที่ผมบอกว่าเป็นนักอามันอิบาดะห์เป็นคนที่มีความเคร่งครัดนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอัสเนี่ยนะครับในหะดีษบทหนึ่งโดยนักอิบาดะห์เนี่ยนะครับพอมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยแม้กระทั่งการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับท่านก็จะเป็นคนที่ อ่านอัลกุรอานมากนะครับโดยที่ในทุกๆคืนเนี่ยท่านจะขอตามกุรอานทุกคืนคำว่าขอตามกุรอานเนี่ยไม่ได้อ่านเฉพาะต้นเดียวแล้วขอตามนะครับก็คืออ่านตั้งแต่บะเกาะเราะห์จนกระทั่งถึงอันนาสเนี่ยเรียกว่าขอตามกุรอานทั้งหมดเลยทั้ง30ยุสเนี่ยเพียงแค่ในคืนเดียวคือด้วยความคล่องด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความคล่องด้วยความชัดเจนด้วย
ความจดจำที่ดีงามเนี่ยนะครับทำให้ท่านสามารถได้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอ่านเหมือนฟาติฮะที่เราอ่านแหละครับหลายคนอ่านฟาติฮะเนี่ยรวดเร็วใช้ลมหายใจเดียวก็อ่านได้เหมือนดังเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขามีความมุ่งมั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ข้อตำกุรอานเนี่ยใช้เวลา1เดือนเพื่อที่จะคิดพิจารณาตะดับบุตรด้วยอับดุลลาห์อิบนุอัมรุนอัสบอนนบีฉันมีความสามารถมากกว่านั้นท่านนบีก็บอกว่าเอา20คืนดีกว่ามั้ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เอา7คืนได้มั้ยท่านนบีก็ต่อรองเพื่อที่จะให้ยาวยืดยาวไปอีกนิดนึงอับดุลลาห์อิบนุอัมรุนอัสบอกว่าขอให้ฉันนั้นได้เป็นบุคคลที่เรียกว่าสนุกสนานหรือเป็นคนที่มีความเพลิดเพลินหรือมีความสุขในการที่ฉันนั้นได้อ่านกุรอานเพราะทำให้ฉันนั้นน้ำตาของฉันไหลอันเนื่องมาจากความเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งดีกว่าฉันจะบริจาคไม่ว่าจะเป็นอันฟุดีนาร์พันดิรฮัมที่มาจากเงินของฉันเนี่ยดีคือฉันเนี่ยสนุกเรื่องนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกกล่าวแล้วก็ได้บอกกับท่านอับดุลลาห์อิบนุอัมรุนอัสและอับดุลลาห์อิบนุอัมรุนอัสก็เป็นซอฮาบะห์ที่มีความเคร่งครัดนะครับอีกท่านหนึ่งทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังต่อนะครับกับประวัติของท่านอับดุลลาห์อิบนุอัมรุนอัสนะครับกับเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์ของท่านในเรื่องของการถือศีลอดนะครับว่าท่านก็เป็นคนที่ถือศีลอดมากนะครับเป็นซาวามนะครับเป็นคนที่ถือศีลอดเก่งเป็นคนที่กอวามเป็นคนที่ยืนละหมาดกิยามุลเลนเยอะนะครับในช่วงเวลาดึกๆนี่นะครับและท่านก็เป็นกุรอะห์เป็นนักอ่านอันกุรอานข้อตามอันกุรอานในทุกๆคืนทีเดียวนี่คือความพิเศษของซอฮาบะห์ท่านนี้ที่เราจะมาพูดคุยในคัปหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์อะกูลูกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลิดัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาอิไลฮิรอดีอูนางอัมภัยหรือคุณรอบีอาหรือป้าภัยวังทองนางอัมภัยหรือนางรอบีอาหรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดจนาซะเวลา 15:40 นาทีหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเคสซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่0894501873 0894501873บุตรสาว
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาซิยะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันคุณอาซิยะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮะยีกอเซมแชเซมซอฮาซันเป็นมารดาของคุณโซเฟียบุญมาเลิศจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีณมัสยิดนูรุสซุนนะห์คลอง19อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะยีอับดุลชะกอรถนอมรักฮะยีอับดุลชะกอรถนอมรักได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์ราฮิมาฮุลลอจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรดคลองบางโพคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
5: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยเรื่องราวของชัยฏอนไว้นะครับไม่ใช่เรื่องใดแต่เป็นเรื่องเรากับชัยฏอนที่มันพยายามจะกดเราไว้จะพยายามที่จะไม่ให้เราเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเวลานมาที่สำคัญเนี่ยเวลาซุพีนะครับท่านนบียังได้บอกไว้นะครับว่าการนมาซุนนะก่อนซุพีเนี่ยดีกว่าอะไรทั้งหมดในโลกดุนยาเนี่ยไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เราเนี่ยต้องลุกขึ้นมารีบนมาเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีๆนะครับในโลกดุนยานี้นะเยอะแยะมากมายนะครับคนที่ตื่นมาซุพีนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้เป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับเพราะเขายอมสละตัวเองสลัดชัยฏอนสลัดความขี้เกียจสลัดความง่วงเหงาเหานอนต่างๆนะฮะและอีกหลายอย่างทั้งอารมณ์ตัวเองด้วยเนี่ยออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็มาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราได้บอกไว้แล้วว่าชัยฏอนพยายามให้เราหลับตาอย่าลืมตานะครับแล้วก็ปิดหูด้วยนะปิดหูอย่าได้ยินนะครับหรือว่าใส่อะไรต่ออะไรไว้นะไม่ให้ลุกขึ้นมาความอะไรต่ออร่อยของการนอนความสนุกสนานความเพลิดเพลินความฝันที่มีความสุ

0: ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับขอบคุณอัลลอฮ์การขอดุอาเนี่ยตื่นขึ้นมาคือขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราฟื้นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะการตายไอ้การนอนคือการตายชนิดหนึ่งนะซึ่งแน่นอนเราไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรในตัวเรานะครับเป็นประเด็นอันที่สองนี่คือการที่เราต้องไปอ่านละหมาดตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องอ่านละหมาดเพราะอ่านละหมาดมันสดชื่นอ่านละหมาดถ้าไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำอะไรแล้วนะครับก็แน่นอนอ่านละหมาดก็ไปละหมาดไปอ่านละหมาดแล้วมานอนนะก็ไปละหมาดนะครับประเด็นที่สามก็คือการละหมาดที่เราทั้งหลายที่เข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานี่ชัยฏอนก็จะห่างไกลออกไปจากตัวเราไม่กล้าเข้าที่เข้ามาก็ไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่ได้คนที่มีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮฺด้วยการละหมาดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะฝีไม่ดีนะมันจะค่อยๆหายไปจากตัวเราแล้วก็มีสิ่งดีๆที่ไหลเข้ามาแทนนั้นเราก็ต้องคิดว่าทำยังไงนะครับให้ตัวเราเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากการผูกปมของชัยฏอนเอาไว้นะครับผูกเงื่อนเอาไว้บางคนนี่ก็แก้ได้เป็นบางวันนะบางวันก็แก้ได้บางวันก็แก้ไม่ได้นะครับมันเป็นอะไรที่ทำให้เราทั้งหลายต้องคิดอย่างมากเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรนะฮะให้เราเนี่ยต้องเข้าใจนะครับกับการที่เรามีชีวิตอยู่เพราะศัตรูของเรานี่มันอันตรายมากนะครับเพราะศัตรูของเรานี่พยายามเข้าทุกทิศทุกทางข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังนะครับมาหมดเลยเนี่ยมันก็หวังว่าจะจัดการกับรอยแต่โดยเฉพาะยิ่งผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับในเวลาซุปพี่เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสของมันนะถ้าเราเอาชนะไม่ได้ครับมันก็จะพ่ายแพ้ในสุดแต่ถ้าเราชนะได้มันจะหาทางอื่นนะครับว่าซุปพี่เอาไม่ได้แล้วมันก็จะไปหาวิธีทางที่จะทำให้คนเหล่านี้ออกจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เป็นมุมมองที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าชัยฏอนนั้นมันทำวิธีการแบบไหนที่เราก็เน้นแล้วเวลาซุปพี่เนี่ยเป็นเวลาที่ชัยฏอนจะใช้โอกาสเราเนี่ยนะครับที่จะดึงเราไว้ให้เราละทิ้งการนมาดให้เราไม่สนใจการนมาดให้เราติดอยู่กับเงื่อนต่างๆเงื่อนงำนี่ครับปมที่ผูกเอาไว้กับมนุษย์นะครับถ้าเราสังเกตนะเวลากลางคืนเนี่ยเราไม่ค่อยนอนเนี่ยนะมันก็จะใส่ให้เราทั้งหลายให้เราสนุกสนานกับเหตุการณ์ก่อนนอนพอเรานอนไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ใส่สนุกสนานให้เราตื่นนะเพราะว่าถ้าว่าง่วงเมื่อคืนนอนดึกบ้างอะไรบ้างนะอย่างที่เป็นกันเนี่ยก็จะลุกขึ้นไม่ได้บางคนลุกขึ้นมาแล้วก็จริงนะแต่นั่งง่วงนี่แหละครับอาบน้ำนมาดมาแล้วก็จริงก็ยังง่วงอีกนมาดเสร็จแล้วก็ยังง่วงอีกครับเนี่ยความง่วงเหล่านี้มันเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปมหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าทำไงไอเราจะอ่านกุรอานหลังนมาดมันก็ง่วงจริงยิ่งเห็นกุรอานในตาก็จะลายนะครับแล้วก็ปวดหัวก็อยากจะไปนอนนะทีนี้นะครับก็เป็นเหตุที่เราทั้งหลายต้องรู้เลยนะว่านี่แหละคือหนึ่งของชัยฏอนแผนของมันในการที่จะผูกมัดตัวเราเองให้อยู่กับที่นอนอยู่กับการนอนอยู่กับการง่วงเหงาเหานอนต่างๆนะครับหรือความลำบากในการที่จะมาทำความดีความลำบากที่จะมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามันจะทำให้เส้นทางนี้เกิดความยากลำบากแต่จะปูเส้นทางอีกทางหนึ่งให้ง่ายนะครับการนอนการไม่ต้องอ่านกุรอานนมาดแบบผ่านไปทีนะครับนมาดแบบเรื่อยๆเอาจบๆไปเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าผลของเราที่ทำตรงนี้นั้นไม่ประสบความสำเร็จเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราก็ละหมาดแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเรื่องการละหมาดปรับปรุงเรื่องของการเอาชนะชัยฏอนและขจัดปมต่างๆที่ชัยฏอนได้ผูกเอาไว้กับเราให้ได้มากที่สุดแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่ฟื้นขึ้นมาอย่างคนที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ความแข็งแรงที่จะได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ทำให้เราได้พบกับสิ่งดีแต่ละวันในแต่ละวันที่เกิดขึ้นครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราต้องจากกันก่อนแล้วครับพบกันในครั้งหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาค

0: เราโทษพระเจ้าไม่ได้เราต้องโทษตัวเองที่เราไม่แสวงหาพระเจ้าดังนั้นนี่คือโลกแรกที่ทุกคนนะครับได้ยืนยันว่ามีพระเจ้าอยู่จริงแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าให้เราลืมไปเนี่ยพระเจ้าก็ส่งบททดสอบอื่นๆมาให้เราพินิจพิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างสิ่งถูกสร้างมากมายที่ยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวในที่นี้ที่บอกว่าเชื่อว่าอยู่ดีๆน้ำมันก็เข้าไปอยู่ในแก้วนี้เองมีใครเชื่อบ้างครับยกมือเลยครับว่าอยู่ดีๆน้ำก็เข้าไปอยู่ในแก้วนี้เองแล้วมันก็นะครับแพ็คเรียบร้อยเลยนะครับปิดฝาอย่างดีนะครับมีคนมีตัวหนังสือขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครทำใครเชื่ออย่างนั้นบ้างครับยกมือหน่อยไม่มีอยู่ดีๆไมโครโฟนตัวนี้มันประกอบกันขึ้นมาเองอยู่ดีๆปากกามันขึ้นมาเป็นปากกาด้วยกับตัวของมันเองเป็นไปไม่ได้ขนาดของเล็กๆแค่นี้เรายังเชื่อว่ามันเป็นด้วยกับตัวของมันไม่ได้นับภาษาอะไรกับจักรวาลที่มันยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์การหมุนเวียนการโคจรของระบบสุริยะกับจักรวาลที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่มีผู้ดูแลมันเป็นไปไม่ได้นั่นหมายความว่ามีพระเจ้าที่แท้จริงให้เรานั้นได้รู้จักได้พิสูจน์ตรงนี้แหละพระเจ้าจึงให้สติปัญญามานะครับให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีพระเจ้าที่แท้จริงดังนั้นนะครับหัวใจของมนุษย์เนี่ยจึงผูกพันอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกครั้งที่เขาเจออุบัติเหตุประสบภัยเขาจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือหัวใจที่ผูกพันอยู่กับพระเจ้าถ้าคนคนหนึ่งจมน้ำอยู่กลางทะเลเขาจะต้องมองขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วก็บอกว่าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหากพระเจ้ามีจริงโปรดช่วยฉันด้วยเถิดนี่คือหัวใจที่ผูกพันอยู่กับความเป็นหัวใจที่ผูกพันอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเพราะครั้งหนึ่งมนุษย์เคยสัญญากับพระเจ้าเอาไว้ว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับหัวใจของเราทุกคนจะผูกพันอยู่กับพระเจ้าจนกระทั่งว่าคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงเขาจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นนะครับเขาเรียกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเมื่อมีติดตัวแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่จะมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายใจอุ่นใจเมื่อมีมันอยู่ใกล้ตัวอะไรนะผมไม่ได้เรียกว่าภาคีไม่ใช่ผมยังไม่เรียกว่าภาคีเพราะภาคีเราใช้ในศัพท์ของมุสลิมนะครับไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีไว้เพื่อให้อุ่นใจสำหรับคนต่างศาสนิกเนี่ยใช่ไหมครับเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไว้ติดตัวเพื่อให้เขาเนี่ยสบายใจให้เขาอุ่นใจให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึกสบายใจเขาจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ผมเคยใช้ศัพท์คำหนึ่งผมลืมไปแล้วว่าผมใช้ศัพท์คำไหนดังนั้นตรงนี้นะครับผมกำลังจะย้อนกลับไปว่าเราเนี่ยทุกคนเคยสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าหัวใจของเราจึงมีพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเรายังจะไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงเราก็จะไปแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะครับมาอยู่กับเรามาติดตัวเราเพราะมนุษย์นั้นเคยสัญญาและผูกพันอยู่กับความเป็นมีพระเจ้าอยู่นี่คือโลกแรกและหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเป็นมนุษย์ได้ยังไงเรารู้จักพระเจ้าแล้วเรามาเป็นมนุษย์ได้ยังไงพระเจ้าบอกว่าใครบ้างล่ะที่จะมาปฏิบัติตามพระเจ้าได้สั่งใช้ในโลกนี้และหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ให้ลูกหลานอาดัมทั้งหมดเนี่ยออกมายืนให้ทุกคนสัญญาถึงการมีอยู่ของพระเจ้า2อัลลอฮ์ให้เราเลือกพระเจ้าให้เราเลือกเราไม่ได้อยู่ดีอัลลอฮ์พระเจ้าก็สร้างเรามาในโลกนี้นะครับถ้าการสร้างของพระเจ้าโดยที่บังคับให้เรามาอยู่ในโลกนี้แล้วเราต้องโดนลงโทษเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าอาธรรมเราพระเจ้าไม่ได้อาธรรมเรานะครับพระเจ้าสร้างเรามาในโลกนี้พระเจ้าไม่ได้อาธรรมเราพระเจ้าให้เราเลือกก่อนในคัมภีร์อัลกุรอานบอกไว้อย่างนี้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้มนุษย์เนี่ยนะครับเลือกว่าจะมาปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระเจ้าหรือไม่ในโลกนี้ในภาษาอาหรับเรียกว่าอามานะอามานะแปลว่าหน้าที่รับผิดชอบตกลงว่าใครจะเอาบ้างพระเจ้าถามอย่างนี้ในกุรอานในคัมภีร์อัลกุรอานพระเจ้าถามว่าตกลงใครจะรับหน้าที่มาอยู่ในโลกนี้บ้างแล้วพระเจ้าก็แจกแจงหน้าที่ว่าต้องมาทำอะไรบ้าง1ให้มาเคารพภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียว สองไม่ให้ตั้งภาคีเอาพระเจ้าอื่นมาเทียบกับพระเจ้าที่แท้จริงไม่ให้ไปบูชาสารกล่าวไม่ให้ไปเคารพเจเวตไม่ให้ไปเคารพภักดีต่อพระเจ้าอื่นนอกจากพระเจ้าที่แท้จริงแต่องค์เดียวแต่เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์เสนอพระเจ้าเสนอให้กับต้นไม้ต้นไม้ไม่รับเพราะกลัวรับไม่ได้เห็นสวรรค์แล้วเห็นนรกแล้วการลงโทษในนรกมันน่ากลัวต้นไม้ทั้งหลายภูเขาไม่กล้ารับไม่มีใครกล้ารับแต่มีสิ่งถูกสร้างอยู่จำพวกหนึ่งบอกว่ากล้ารับนั่นก็คือมนุษย์แล้วมนุษย์คนไหนในวันนั้นที่รับว่าจะมาปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้วันนี้เขาก็ได้มาเกิดดังนั้นวันนั้นเนี่ยพวกเราที่มาเกิดในโลกนี้ก็คือคนที่บอกกับพระเจ้าว่าเราจะรับหน้าที่นั้นพระเจ้าจึงให้เรามาเกิดแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้บังคับเราเป็นคนเลือกที่จะมาอยู่ในโลกนี้เองเราเป็นคนเลือกที่จะมาอยู่ในโลกนี้เองดังนั้นวันนี้โลกนี้เป็นโลกแห่งการทำภารกิจที่เราได้เคยสัญญากับพระเจ้าเอาไว้นี่คืออัลกุรอานได้บอกเอาไว้นี่คือคัมภีร์ที่พระผู้เจ้าได้บอกเอาไว้นี่คือดำรัสของพระเจ้าได้บอกเอาไว้ว่าวันนี้การเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บังคับไม่ได้สร้างเรามาแล้วบังคับให้เราทำความดีให้เราทำความผิดถ้างั้นเราก็จะกลับไปอ้างกับพระเจ้าได้ว่าเราไม่ได้อยากมาอยู่เราไม่ได้อยากโดนลงโทษพระเจ้าสร้างเรามาทำไมตรงนี้จึงเป็นคำตอบว่าเราไม่ได้ถูกบังคับเราเลือกที่จะมาปฏิบัติเองถ้าเราเลือกที่จะมาปฏิบัติเองแล้วเราละเลยกับหน้าที่ของเราเหมาะสมไหมครับที่เราจะโดนลงโทษสมควรไหมครับที่เราจะโดนลงโทษเพราะเราขอรับหน้าที่เองถ้าวันนี้ผมบอกว่ามีใครไหมที่จะรับหน้าที่ไปช่วยประชาสัมพันธ์ผมให้เวลา1อาทิตย์กับสถาบันเนี่ยให้คนรู้จักแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครมาเลยคุณไม่ได้ทำหน้าที่ของคุณเลยเนี่ยผมขอลงโทษคุณนะเหมาะสมไหมครับเพราะคุณเลือกเองเพราะคุณขอเข้ามาทำงานเองพระเจ้าก็บอกเหมือนกันว่าจะรับหน้าที่ไหมถ้ารับหน้าที่ถ้าทำดีสวรรค์ถ้าไม่ทำในสิ่งที่ได้รับหน้าที่ไปจะโดนลงโทษมนุษย์เหมาะสมไหมครับที่จะได้กับสิ่งดังกล่าวเพราะมนุษย์เลือกที่จะมาเองดังนั้นตรงนี้นะครับเมื่อเราอยู่ในโลกวิญญาณก่อนที่เราจะมาเป็นมนุษย์ข้อนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าเรามาอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้ถูกบังคับให้มาเราถูกเสนอก่อนว่าจะมาไหมจะรับหน้าที่ไหมถ้ารับหน้าที่พระเจ้าก็จะสร้างเราขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่รับหน้าที่เราก็ไม่ได้มาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ดังนั้นนะครับที่มาของความเป็นมนุษย์ในวันนี้เนี่ยก็คือวันที่เราได้รับหน้าที่ว่าเราจะปฏิบัติตามพระเจ้าดังนั้นวันนี้ขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีว่าเรานั้นมาในโลกนี้เรามาทำอะไรตรงนี้เรารู้ละเป็นข้อแรกละที่เราพอจะรู้แล้วว่ามนุษย์มาจากไหนมนุษย์มาจากพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์มาจากวันที่เขานั้นได้รับคำมั่นสัญญาพระเจ้าถึงสร้างเขาขึ้นมาต่อมามนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเป็นคอลีฟตันฟินอาร์ดีในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับแปลว่าตัวแทนคอลีฟ่าแปลว่าตัวแทนหมายความว่าวันนี้มนุษย์จะมาอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะมาเป็นบ่าวของพระเจ้ายืนยันว่ามีพระเจ้าอยู่จริงมาเป็นพยานยืนยันว่ามีพระเจ้าอยู่จริงมุสลิมทั้งหมดจะเป็นพยานยืนยันว่ามีพระเจ้าอยู่จริงและมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นพยานว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริงมาเป็นตัวแทนของพระเจ้ามนุษย์เป็นตัวแทนตรงในที่นี้มีสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนที่จะมายืนยันว่ามีพระเจ้าอยู่จริงสองมนุษย์เป็นตัวแทนซึ่งกันและกันพอคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวแทนพออีกคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นตัวแทนก็มีลูกหลานสืบกันไปในภาษาอาหรับใช้คำว่าคอลีฟะนะครับคือเป็นตัวแทนสืบซึ่งกันและกันคนหนึ่งนะครับมีชีวิตอยู่แต่งงานมีลูกลูกเป็นตัวแทนของพ่อแม่หลานเป็นตัวแทนของนะครับเป็นลูกสืบกันไปเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันดังนั้นมนุษย์มีหน้าที่ที่จะเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันในโลกนี้สืบกันไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้นะครับโลกที่หนึ่งเรารู้ละโลกวิญญาณนะครับต่อมาพอเรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับ อัลลอฮ์ให้เป็นโลกวิญญาณมันหมดไปคือมนุษย์ยังไม่ได้เกิดตอนนั้นมนุษย์รู้แล้วว่าใครคือพระเจ้าแต่พอมนุษย์จะเกิดเนี่ยมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีพวกเรามนุษย์คนแรกคืออาดัมศาสนามากมายยอมรับการมีอยู่ของอาดัมอาดัมกับเอวาหรืออีฟใช่ไหมครับในศาสนาอื่นแต่อิสลามเรียกว่าอาดัมกับฮาวานะครับอาดัมกับฮาวาเป็นมนุษย์คู่แรกอัลลอฮ์ได้สร้างนบีอาดัมขึ้นมาวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้คุยกับมาลาอิกะมาลาอิกะถ้าเปรียบไปนะครับจริงๆแล้วมันมีความหมายเฉพาะมาลาอิกะเนี่ยถ้าเราไปเรียนคาบที่3เราจะได้เรียนเกี่ยวกับมาลาอิกะผมขอพูดง่ายๆว่ามาลาอิกะคือบ่าวกลุ่มหนึ่งของอัลลอฮ์แล้วกันนะครับผมไม่ขอเปรียบเป็นเทวดานะเพราะมันไม่เหมือนกันมาลาอิกะไม่เหมือนกับเทวดาแต่เป็นมาลาอิกะคือสิ่งถูกสร้างหนึ่งที่เป็นบริวารของอัลลอฮ์เป็นพระบริวารของผู้เป็นเจ้าซึ่งถูกสร้างมาจากรัศมีวันที่พระเจ้าจะสร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าได้สนทนากับมวลมาลาอิกะเนี่ยก็คือสิ่งถูกสร้างกลุ่มนี้บอกว่าฉันเนี่ยจะสร้างมนุษย์ขึ้นมานะบรรดามวลมาลาอิกะที่เป็นบริวารทาสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเป็นบริวารของอัลลอฮ์ที่ไม่เคยฝ่าฝืนพระเจ้าเลยนะครับถ้าผมพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยผมกำลังพูดถึงพระเจ้าในความเชื่อของอิสลามนะครับสำหรับต่างศาสนาที่ฟังอยู่นะครับผมพูดอัลลอฮ์เนี่ยหมายความว่าชื่อของพระเจ้าที่เป็นนะครับพระเจ้าในความเชื่อของอิสลามผมจะขอใช้ทับศัพท์เลยนะครับอัลลอฮ์นะครับเพราะอัลลอฮ์คือพระเจ้าของทุกคนอัลลอฮ์คือพระเจ้าของทุกคนผมขอใช้ทับศัพท์เลยนะครับต่อไปนี้นะครับผมขอใช้คำว่าอัลลอฮ์ให้เรารู้เลยนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าเราได้ยินคำว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าชื่อพระเจ้านะครับที่ศาสนาอิสลามมุสลิมทุกคนเรียกพระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยก็บอกว่าข้าจะสร้างฉันจะสร้างมนุษย์นะบรรดามาลาอิกะห์ก็บอกว่าพระเจ้าโอ้อัลลอฮ์พระองค์จะสร้างให้มนุษย์นั้นมาสร้างความเสื่อมเสียบนโลกนี้อีกหรือเป็นคำถามที่ย้อนกลับไปถามพระเจ้าไม่ได้เป็นคำถามแย้งนะครับแต่เป็นคำถามที่บ่งบอกถึงความรู้ของสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ของพระเจ้าที่มันมีจำกัดอยู่คือเขาไม่รู้ในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขารู้เพียงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยแสดงว่าพระเจ้าเคยสร้างสิ่งถูกสร้างหนึ่งขึ้นมาละครั้งหนึ่งในบางรายงานบอกว่านั่นคือมนุษย์บางรายงานบอกว่าไม่ใช่มนุษย์แต่อันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญแต่คือเคยมีสิ่งถูกสร้างหนึ่งสร้างขึ้นมาอยู่บนโลกนี้แล้วเขาก็สร้างความเสื่อมเสียบนโลกนี้แล้วพระเจ้าก็นะครับล้างทำความสะอาดความเสื่อมเสียนั้นทั้งหมดแล้วก็นะครับให้มนุษย์สิ่งถูกสร้างทั้งหมดได้หายไปนะครับจบสิ้นไปแล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งถูกสร้างจะสร้างขึ้นมาใหม่บริวารของอัลลอฮ์ที่ชื่อว่ามาลาอิกะห์เนี่ยก็ถามกับพระเจ้าอีกว่าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกทำไมเมื่อก่อนก็เคยมีสิ่งถูกสร้างหนึ่งที่เคยสร้างความเสื่อมเสียในโลกนี้แล้วพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าไม่รู้ในสิ่งที่ข้ารู้เจ้าไม่รู้ในสิ่งที่ฉันรู้นี่คือความรู้ของพระผู้เป็นเจ้านะครับก็บอกกับมวลมาลาอิกะห์ไปว่าเจ้าไม่รู้ในสิ่งที่ฉันรู้แล้วหลังจากนั้นพระอัลลอฮ์ก็ได้สร้างนบีอาดัมขึ้นมานะครับขั้นตอนของการสร้างนบีอาดัมคือมนุษย์คนแรกเนี่ยตอนวันนี้เรามาเรียนเรื่องมนุษย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนให้กับพวกเราฟังว่ามนุษย์ไม่ได้มาจากลิงมนุษย์มาจากการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งและสวยงามมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงนะครับถ้าเราเรียนเรื่องมนุษย์เนี่ยเราต้องเข้าใจและยอมรับว่ามนุษย์ไม่ได้มาจากลิงคำว่ามนุษย์มาจากลิงเป็นทฤษฎีของชาร์ดาวินคำว่าทฤษฎีไม่ใช่บทสรุปทฤษฎีแปลว่าการคาดเดาโดยมีเหตุและมีผลในหนังสือของชาร์ดาวินนะครับนักวิชาการบอกนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีของ evolution เนี่ยวิวัฒนาการมนุษย์มาจากลิงเนี่ย เป็นทฤษฎีที่ล้มเหลวมีคนเคยถามเขาว่าตกลงมนุษย์มาจากไหนมนุษย์มาจากลิงเขาตอบว่ามนุษย์มาจากลิงแล้วมีคนถามเขาอีกว่าแล้วลิงตัวแรกมาจากไหนเขาตอบว่าลิงตัวแรกมาจากเซลล์แล้วเซลล์ตัวแรกมาจากไหนเขาตอบว่าเซลล์ตัวแรกมาจากพ่อของเซลล์เซลล์อ่ะมาจากไหนเซลล์มาจากพ่อของเซลล์แล้วเซลล์ตัวแรกมาจากไหนเซลล์ตัวแรกชาลส์ดาร์วินตอบว่ายังไงรู้ไหมครับชาลส์ดาร์วินเป็นเจ้าของทฤษฎีอีโวลูชันเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการแต่ในหนังสือของชาลส์ดาร์วินตอบว่าเซลล์มาจากพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นชาลส์ดาร์วินเจ้าของทฤษฎีมนุษย์มาจากลิงเขาก็ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเซลล์ก็มาจากพระผู้เป็นเจ้าเขาก็บอกว่าทฤษฎีของเขาล้มเหลวเพราะทฤษฎีของเขาถูกหักล้างเกลี้ยงแล้วครับถูกหักล้างเคยเห็นรูปซี่โครงนะครับมนุษย์โบราณที่มีกะโหลกเป็นคนกรามเป็นลิงไหมครับถ้าไปเสิร์ชดูจะพบ50ปีที่แล้วมีการเอามาพิสูจน์แล้วเขาใช้น้ำยาที่สามารถที่จะรู้ว่ากระดูกเนี่ยเป็น DNA ของสัตว์หรือว่าของมนุษย์ตกลงแล้วนะครับเราเจอหลอกมาเป็นร้อยๆปีกรามของซี่โครงนั้นเนี่ยกะโหลกนั้นเนี่ยกรามของมันมาจากลิงแต่กระดูกกะโหลกซี่โครงกะโหลกส่วนหัวมาจากมนุษย์แสดงว่าเอามาสวมกันเพราะเขาเอาไปทดลองในน้ำยาเคมีชนิดหนึ่งซึ่งแยกเซลล์ออกมาว่านี่คือเซลล์ของลิงนี่คือเซลล์ของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์โดนหลอกมาเป็นร้อยปีว่าเราถูกสร้างมาจากลิงเรามาจากลิงผมคนหนึ่งแล้วไม่ยอมแน่ว่าผมเป็นลูกลิงนะครับใครบอกว่าตัวเองมาจากลิงยอมรับทฤษฎีนี้นะครับเราต้องใช้นะครับปัญญาของเราในการที่จะศึกษาแสวงหาความจริงว่าเราเป็นมนุษย์ที่สวยงามเรามาจากบรรพบุรุษและบรรพบุรุษคนแรกของเราคืออาดัมพระผู้เป็นเจ้าสร้างเขาขึ้นมาและอาดัมมาจากดินอาดัมมาจากดินนะครับศาสนามากมายนะครับที่ยอมรับการมีอยู่ของอาดัมและยอมรับว่าอาดัมมาจากผู้เป็นเจ้าดังนั้นอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งนะครับที่ยืนยันอย่างชัดเจนในพระมหาคัมภีร์กุรอานและในพระวจนะของท่านศาสดาว่ามนุษย์นั้นมาจากผู้เป็นเจ้าไม่ได้มาจากลิงแม้แต่เจ้าของทฤษฎีเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าทฤษฎีของเขาล้มเหลวและโดนหักล้างจนแบบไม่เหลือนะครับทฤษฎีนี้ไม่เหลือความเป็นจริงอยู่เลยเพราะคำว่าทฤษฎีมันก็ไม่มีความเป็นจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันคือการคาดเดาที่มีเหตุและมีผลของชาลส์ดาร์วินเท่านั้นเองนะครับดังนั้นมนุษย์มาจากดินและนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินหลายขั้นตอนดินไม่ได้ดินอย่างเดียวดินหลายขั้นตอนและดินหลายสถานที่ด้วยทำไมพระเจ้าจึงสร้างอาดัมมาจากดินหลายสถานที่ทำไมพระเจ้าจึงสร้างอาดัมมาจากดินหลายขั้นตอน 1. การสร้างของพระเจ้าสร้างดินหลายขั้นตอนเพราะพระเจ้าต้องการสอนมนุษย์ว่าจะทำอะไรก็ตามอย่าเร่งรีบทำให้มันประณีตทำให้มันดีทั้งที่พระเจ้าเนี่ยมีความสามารถที่บอกว่าเพียงพระเจ้า เพียงพระเจ้ากล่าวขึ้นมาว่าจงเป็นมันก็เป็นนี่คือความสามารถของพระเจ้าแต่พระเจ้ายังสร้างอาดัมมาจากดินหลายขั้นตอนและยังเอาดินมาหลายที่ขั้นตอนแรกพระเจ้าสร้างดินอาดัมมาจากดินธรรมดาก่อนนำดินมาจากหลายพื้นที่ดินธรรมดานะครับดินที่ไม่ใช่ดินแห้งธรรมดานะครับไม่ใช่ดินเหนียวไม่ใช่ดินโคลนเป็นดินแห้งๆธรรมดาจากหลายสถานที่และหลังจากนั้นนะครับก็มีเอามาผสมน้ำให้กลายเป็นดินโคลนและขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ผมพูดเองพระเจ้าได้ตัดเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานพระเจ้าได้พูดเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานต่อมากลายเป็นดินเหนียวพอมันเป็นดินที่มันเปียกใช่ไหมครับมันแห้งมันก็เริ่มเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็เป็นดินเหนียวที่แห้งนะครับเป็นดินเหนียวที่แห้ง ลักษณะที่ดินแห้งแล้วนะครับเอามาปั้นเป็นรูปนบีอาดัมแล้วเนี่ยเอามาปั้นเป็นรูปร่างของมนุษย์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีลักษณะแห้งเหมือนกับเครื่องปั้นดินเผานะครับมาจากดินธรรมดาเอามาผสมน้ำนะครับแล้วก็กลายเป็นดินเหนียวแล้วเอามาปั้นรอจนแห้งนะครับเหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาและหลังจากนั้นถึงใส่วิญญาณเข้าไปในนบีอาดัมหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ใส่วิญญาณเข้าไปพระเจ้าก็ใส่วิญญาณเข้าไปในนบีอาดัมนะครับตอนที่ใส่วิญญาณเข้าไปให้กับนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ใส่ให้ไปทางศีรษะวิญญาณเข้ามาทางศีรษะนบีอาดัมก็จามปุ๊บอัลลอฮ์ก็สอนกับนบีอาดัมให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมทุกคนจะได้ยินคำนี้บ่อยอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าคำนี้มุสลิมจะใช้อยู่เป็นประจำเมื่อเขาได้อะไรก็ตามเขาก็จะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อเขาได้รับความดีงามใดๆอะไรก็ตามเขาจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นคำพูดนี้เป็นคำที่พระเจ้าได้สอนนบีอาดัมคำพูดนี้เป็นคำพูดของชาวสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนะครับดังนั้นนบีอาดัมถูกสร้างมาจากมนุษย์คนแรกถูกสร้างมาจากดินนะครับมนุษย์คนแรกถูกสร้างมาจากดินเอ๋หลายคนก็บอกว่าแล้วจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาจากดินได้ยังไงทั้งๆที่ว่าแค่มนุษย์คนแรกเรามาจากดินเราพูดอย่างนี้ได้ไหมนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนะครับเขาได้มีทำการค้นพบแล้วนะครับว่าในร่างกายของมนุษย์มีเซลล์ที่มาจากดินอยู่มีเซลล์ที่มาจากดินถึงแม้ว่ามนุษย์ที่หลังจากนบีอาดัมนั้นจะถูกสร้างมาจากเชื้ออสุจิก็ตามแต่ในร่างกายของมนุษย์นะครับมีเซลล์ที่มาจากดินอยู่และเป่าวิญญาณนะครับและหลังจากนั้นนบีอาดัมมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะผมกำลังจะเล่าถึงบรรพบุรุษคนแรกนะครับแล้วถ้าฟังจากผมแล้วเนี่ยมันจะไม่มีช่องตรงไหนเลยที่มนุษย์มาจากลิงนะนบีอาดัมมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็สอนความรู้ทั้งหมดให้กับนบีอาดัมสอนทั้งหมดเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่าทุกสรรพสิ่งณตอนนั้นจะมีมาลาอิกะมาลาอิกะผมขอทับศัพท์เลยนะครับคือสิ่งถูกสร้างหนึ่งที่ถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับเป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่เคยฝ่าฝืนพระเจ้าเป็นบริวารของอัลลอฮ์นะครับแล้วตอนนั้นน่ะมันมีจะมีหัวหน้าชัยฏอนหัวหน้าซาตานอยู่ด้วยณตอนนั้นเขายังไม่ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ทุกคนจะเคยได้ยินคำว่าซาตานแต่ในภาษาอาหรับมุสลิมเรียกว่าชัยฏอนก็คือมารร้ายณตอนนั้นมันยังอยู่ในชั้นฟ้านะครับมันยังอยู่ในชั้นฟ้ามันยังเป็นบ่าวที่มีเกียรติยังไม่ถูกขับไล่พระเจ้าให้ทุกสรรพสิ่งได้ก้มกราบกับอาดัมณตอนนั้นนะครับได้ก้มกราบกับอาดัมแต่มีอยู่สิ่งถูกสร้างหนึ่งก็คือหัวหน้าชัยฏอนนี่แหละซาตานตัวเนี้ยชื่อว่าอิบลิสนะครับคริสเตียนยอมรับซาตานอิบลิสนะครับมาลาอิกะห์ทูตสวรรค์ศาสนาคริสต์ศาสนายิวยอมรับหมดซาตานตัวเนี้ยไม่ยอมก้มกราบฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นมันก็จึงถูกขับไล่ออกจากสวงสวรรค์และมันก็ขอจากพระเจ้าว่าขอประวิงเวลาให้กับมันก่อนมันยังไม่ขอลงนรกตอนนี้แต่มันจะล่อลวงลูกหลานของอาดัมเนี่ยให้ไปอยู่กับมันมากที่สุดในนรกพระเจ้าก็เลยสร้างให้มันเป็นบททดสอบหนึ่งของมนุษย์วันนี้เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าเราหัวใจของเราที่มันจะคอยตามความผิดความไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีชัยฏอนหรือว่าซาตานเนี่ยมากระซิบกระซาบเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยออกจากความเชื่อที่ถูกต้องออกจากพระเจ้าที่แท้จริงให้มนุษย์ไปทำความผิดทุกวันนี้เราเห็นว่ามีความผิดมากมายมีการฆ่ากันมีการทำความการฝ่าฝืนหนึ่งในนั้นสาเหตุก็คือซาตานนี่เองที่มาล่อลวงนะครับแต่จะโทษซาตานอย่างเดียวไม่ได้นะครับหัวใจของเราก็พอๆกันถ้าเราไม่แข็งไม่สู้มันนะครับ มันก็จะคล้อยตามความผิดเหล่านี้ไปได้ดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นซาตานตัวเนี้ยมันก็ล่อลวงลูกหลานอาดัมมาตลอดเลยนะครับมาตลอดจนกระทั่งว่ามันสามารถที่จะล่อลวงอาดัมให้ออกมาจากสวรรค์ได้ให้ไปกินต้นไม้ที่พระเจ้าว่าห้ามมากินตรงนี้นะห้ามไปกินผลไม้ของต้นนี้นะถ้ากินแล้วเจ้าจะโดนลงโทษมันก็ล่อลวงจนกระทั่งว่าอาดัมเนี่ยบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยไปกินปุ๊บก็โดนพระเจ้านั้นนะครับให้ออกมาจากสูงสวรรค์และให้มาอยู่ในโลกมนุษย์และหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้สร้างนะครับฮาวาซึ่งเป็นภรรยาของท่านนะครับขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงของท่านนั่นเองพระเจ้าสร้างภรรยาของนบีอาดัมเนี่ยขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงของนบีอาดัมนะครับแล้วก็มาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นภรรยาของท่านแล้วก็มีลูกหลานสืบกันมานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ต่อมาคือลูกของนบีอาดัมก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากดินแต่ถูกสร้างมาจากเชื้ออสุจิเหมือนกับมนุษย์ทั้งหมดนะครับที่เหลือหลังจากนั้นจนถึงวันแห่งการตอบแทนแล้วเราเนี่ยนะครับอันนี้คือโลกมนุษย์ละเรามาอยู่ในโลกมนุษย์นี่คือโลกที่สองเมื่อกี้ผมบอกว่าโลกแรกเราคือโลกวิญญาณได้เล่าถึงมนุษย์คนแรกแล้วเราก็มาอยู่ในโลกมนุษย์ตอนนี้เราจะอยู่ในโลกคันมารดาโลกคันมารดาคือโลกที่สองที่ทุกคนจะต้องได้ผ่านได้เจอได้พบทุกคนอยู่ในคันมารดาหมดแล้วคันมารดาเนี่ยนะครับท่านนบีของเราศาสดามุฮัมมัดก็ได้รับคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้มาบอกได้รับคำสอนจากผู้มีเจ้าได้มาเล่าให้ฟังตั้งแต่1,400กว่าปีในวันที่ยังไม่มีวิทยาการใดๆมารู้ว่าในคันมารดานั้นมีอะไรบ้างแต่ศาสดามาพูดไว้1,400กว่าปีถึงระบบกระบวนการนะครับของทารกในครรภ์มารดาว่า40วันแรก40วันที่2 40วันที่3จะเป็นอะไรพูดไว้ตั้งแต่1,400กว่าปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มีกล้องไม่มีวิทยาการใดๆรู้นะครับถึงศาสตร์ตรงนี้เนี่ยว่าตัวอ่อนของครรภ์มารดาเนี่ยจะมีชีวิตยังไงเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วเนี่ยชีวิตในครรภ์มารดาจะมีกระบวนการยังไงบ้างมีกระบวนการอะไรบ้างไม่มีใครรู้แต่1,400กว่าปีศาสดามาพูดไว้ในกุรอานแล้วแสดงว่าสิ่งที่ศาสดาพูดนบีเราพูดเนี่ยไม่ได้มาจากความรู้ของท่านเพราะท่านไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แต่มาจากคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้ามาบอกว่าในครรภ์มารดามีอะไรบ้างดูคำพูดของนบีเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วนะครับพูดว่าแท้จริงคนคนหนึ่งจากพวกท่านก็คือพวกเรานี่แหละการก่อกำเนิดของเขาจะรวมตัวในครรภ์มารดาจะใช้เวลา40วันนับจากวันที่มีการปฏิสนธิ40วันจะเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดจะเป็นก้อนเลือดแล้วก้อนเลือดจะเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพแล้วหลังจากนั้นอีก40วันจะเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเลือดพัฒนา40วันเป็นก้อนเนื้อนะครับใช้เวลาเท่ากันแล้วหลังจากนั้นอีก40วันก็มีหนังหุ้มกระดูกมีกระดูกและมีหนังหุ้มกระดูก1,400กว่าปีพูดสิ่งเหล่านี้ไว้จนกระทั่งว่าวงการแพทย์ณปัจจุบันยอมรับเพราะว่าวิทยาการของการเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์มารดาเนี่ยเพิ่งมารู้กันได้ไม่ถึง100ปีนี่เองแต่ศาสดาของเราพูดมา1,400กว่าปีแล้วในเรื่องพวกนี้แล้วเรามาดูนะครับในกุรอานใช้คำว่าตัวอ่อนเลยนะหรือว่าก้อนเลือดเนี่ยใช้คำว่าอาลาโกในกุรอานนะครับภาษาอาหรับใช้คำว่าอาลาโกวงการแพทย์เนี่ยเขายอมรับกับความหมายของศัพท์คำนี้เพราะศัพท์คำนี้คำเดียวแปลได้3ความหมายอาลาโกแปลว่า1แปลว่าก้อนเลือด40วันหลังจากปฏิสนธิจะกลายเป็นก้อนเลือดจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับจะเป็นถุงแดงๆเหมือนก้อนเลือดซึ่งมาจากความหมายของว่าคำว่าอาลาโกในกุรอานคำเดียวเนี่ยนะอันแรกแปลว่าก้อนเลือด2แปลว่าปริงก็ได้อาลาโกแปลว่าปริงก็ได้เพราะก้อนเลือดที่มันปฏิสนธิจนกลายเป็นก้อนเลือดมันจะเป็นถุงก้อนเลือดที่เกาะอยู่เก เกาะอยู่ลักษณะเหมือนปิงเป็นถุงก้อนเลือดที่เกาะอยู่ผนังมดลูกลักษณะเหมือนปิงและ3ความหมายนี้นะครับมาจากคำภาษาหลับคำเดียวว่าอะละก็และอะละก็นี้นบีได้พูดเอาไว้อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ในกุรอานอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ในกุรอานดังนั้นนะครับมันถูกยืนยันนะครับทางการแพทย์ณปัจจุบันแล้วว่าอะละก็ที่พระเจ้าพูดไว้ตัดเอาไว้ให้กับท่านนบีเมื่อ 1,400 กว่าปีนั้นนะครับทุกอย่างมันตรงกับความเป็นจริงในกระบวนการการปฏิสนธิตัวอ่อนในครรภ์มารดาทั้งหมดเลยก้อนเลือดแปลว่าก้อนเลือดเพราะมันมีลักษณะเหมือนก้อนเลือดแปลว่าปิงมันมีรูปร่างคล้ายปิงแปลว่าเกาะเพราะมันเกาะอยู่บนผนังมดลูกอะไรก็ใช่ไหมครับคุณหมอ ข้อมูลผิดพลาดบอกผมได้นะครับ แล้วกุรอานก็บอกอีกนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นอีก40วันมันเป็นมุดดะฆะในกุรอานบอกนะครับหรือว่าในหะดีษบอกเป็นมุดดะฆะในภาษาหลับแปลว่ามุดดะฆะแปลว่าลอยกัดลอยกัดเหมือนถ้าเราเอาหมากฝรั่งมากัดเนี่ยเราดูสิครับมันมีลักษณะคล้ายเหมือนการกัดไหมอีก40วันมันจะเป็นลักษณะของสิ่งที่โดนกัดภาพด้านไหนด้านในนู้นเป็นภาพจริงนะครับด้านสีชมพูเนี่ยเป็นภาพหมากฝรั่งที่โดนกัดในภาษาอาหรับใช้คำว่าอีก40วันมันจะเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งที่โดนกัดดูภาพสิครับเหมือนกับลักษณะของรอยฟันกัดใช่ไหมในคุรานใช้คำว่ามุดะฆะแปลว่าสิ่งที่โดนกัดไม่มีใครรู้ว่าในครรภ์มารดาเป็นยังไงในสมัยนั้นไม่ต้องพูดถึงครับจะคลอดลูกจะคลอดยังไงกันยังไม่รู้เนี่ยนะครับนะครับคงจะเหมือนกับหมอตำแยมั้งนะครับ1,400กว่าปีที่แล้วเนี่ยเนาะเคยดูแม่นาคบ้างน่าจะประมาณนั้นนะครับใช้น้ำร้อนอะไรแล้วไปต้มน้ำอะไรกันไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะรู้ได้ยังไงขนาดนี้ไม่รู้แน่นอนแต่กุรอานพูดไว้1,400กว่าปีแล้วถึงลักษณะดังกล่าวและถูกยืนยันไม่ถึง100ปีนี้เองนะครับนี่คือโลกที่สองของมนุษย์ที่เราจะต้องอยู่ทุกคนผ่านทั้งหมดนะครับผ่านโลกวิญญาณผ่านโลกคันมารดาวันนี้ที่ผมเอามายืนเนี่ยนะครับเอามายืนยันตรงเนี้ยผมเอาสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานมายืนยันสิ่งที่ท่านนบีได้มายืนยันจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเป็นก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อที่ลักษณะเหมือนโดนกัดเนี่ยแล้วก็มีหนังหุ้มกระดูกก็จะมีกระดูกเกิดขึ้นอีก40วันแล้วก็มีหนังหุ้มกระดูกและเมื่อมีหนังหุ้มกระดูกเรียบร้อยกลายเป็นนะครับ120วันเนี่ยกี่เดือน120วันกี่เดือน4เดือนวิญญาณถูกเป่าตรงนั้นเป็นมนุษย์ละเป็นมนุษย์แบบสมบูรณ์แบบละวิญญาณจะถูกเป่าตอนที่4เดือนลูกดินละลูกดินนะครับแล้วตอนเมื่อวิญญาณมาถูกเป่าเนี่ยมนุษย์จะถูกบันทึกไว้4ประการที่จะมาอยู่ในโลกแห่งนี้เขาจะถูกบันทึกไว้4ข้อ1มนุษย์เกิดมาเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่ไม่เกิดอัลเลาะห์ก็บอกแล้วว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ถามว่ามีใครรู้สักคนมั้ยว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่กําหนดเวลาความตายทุกคนมีหมดตอนนี้กําหนดเวลาของความตายของทุกคนมีหมดครับแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ทำไมอัลลอฮ์จึงไม่ให้เรารู้ใครตอบคำถามให้ผมชื่นใจได้ไหมว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่บอกว่าท่านจะตายเมื่อไหร่ศิษย์เก่าครับขอศิษย์เก่าก็ได้ครับ
1: รีบ
0: ลบเลยเสื้อก่อนทำไมพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยเกิดมาแล้วบอกว่าเราจะตายเลยแล้วแต่ทำไมไม่บอกให้เราเตรียมตัวสักหน่อยผมเฉลยนิดนึงแล้วนะทำไมไม่ให้เราเตรียมตัวสักหน่อยถ้ามนุษย์รู้วันตายนะครับมนุษย์ไม่ทำความผิดหรอกมนุษย์ไม่ลืมหรอกนะครับมนุษย์จะไม่ลืมมนุษย์จะระวังแต่พระเจ้าทดสอบมนุษย์นั่นเองว่าเราจะอยู่ในความเชื่อฟังของพระเจ้าแค่ไหนเราจะเตรียมตัวเราแค่ไหนเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แล้วเราจะเตรียมตัวของเราดีแค่ไหน สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเราจะได้เตรียมตัวอยู่ตลอดวิทุกวินาทีตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าคนที่รู้เนี่ยนะครับเขาจะเศร้านะครับจะเสียใจจะกลัวใช่ไหมครับกลัวบางทีมันไม่ใช่ว่ากลัวแล้วจะทำนะครับบางทีกลัวจนทำอะไรไม่ได้จนไม่อยากจะทำอะไรบางคนกลัวเครียดจนไม่อยากจะทำอะไรก็มีกันมากแล้วบางคนกลัวจนบ้าแต่พระเจ้ายังไม่ให้เรารู้เนี่ยพระเจ้าอยากจะให้เราเตรียมตัวตรงนี้แหละจึงเป็นฮิกมะหรือว่าวิทยาปัญญาเป็นเหตุผลว่าพระเจ้าจึงไม่บอกว่าพวกท่านจะตายเมื่อไหร่อยากให้เราเตรียมตัวตลอดเวลาเพราะไม่มีใครมั่นใจหรอกอาทิตย์หน้าผมจะได้มานั่งสอนตรงนี้ไหมอาจจะไปสอนที่อื่นนะครับไม่ใช่ตายนะยังอาจจะยังไม่ตายวันเราอาลัมนะ แต่อาจจะตายก็ได้อาจจะกลับไปวันนี้อาจจะไม่ได้กลับเข้าบ้านก็ได้ไม่มีใครรู้จริงๆตรงนี้แหละครับพระเจ้าจึงอยากให้เราเตรียมตัวแล้วหลังจากนั้นนะครับเพิ่งถึงโลกที่สองเองจะหมดเวลาแล้วพระเจ้าก็เป่าวิญญาณให้เราก็มาอยู่ในโลกนี้นะครับเราก็มาอยู่ในโลกนี้เราต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ะไปดูตารางกันอีก5นาทีน่าจะพอตารางชีวิตของมนุษย์ที่เราจะต้องเจอตั้งแต่โลกแรกจนไปเข้าสวรรค์นรกเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้าง 1. มาเกิดในโลกเนี่ยนะครับเรารู้ว่าเราโลกวิญญาณแล้วเราก็มาเกิดในโลกนี้เกิดในโลกนี้เนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับทุกคนมีการกำหนดแล้วเมื่อกี้4อย่างเนี่ยผมพูดไปอย่างเดียวเอง 1. ตายเมื่อไหร่อัลเลาะห์กำหนดพระเจ้ากำหนดแล้ว 2. ปัจจัยยังชีพที่จะได้รับเนี่ยนะครับโดนกำหนดไว้หมดแล้วนี่ก็หนึ่งในปัจจัยยังชีพนะครับยังไม่ได้กินนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กินจะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้ผมจะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะครับมีคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศอาหรับนะครับคนเนี่ยเขาตกลงไปในบ่อนะครับตกลงไปในบ่อตอนที่เขาตกลงไปในบ่อเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตนะครับรอดอยู่ก็เรียกเสียงดังเลยจนกระทั่งว่ามีคนมาเห็นเขาช่วยเขาขึ้นมาพอช่วยเขาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาคอแห้งมากก็มีคนเอานมมาให้เขาดื่มแก้วหนึ่งดื่มแก้วหนึ่งตอนนั้นนะครับกำลังดื่มนมเนี่ยอาจจะไม่ได้ระวังตัวก็พัดตกลงไปในบ่ออีกเสียชีวิตผมกำลังจะบอกว่าปัจจัยยังชีพของคนคนนั้นสุดท้ายของเขาก็คือนมแก้วนั่นเองเขายังมีโอกาสได้ขึ้นมารับปัจจัยยังชีพเขาคือนมแก้วนั้นแล้วเขาก็ตกลงไปเสียชีวิตนั่นหมายความว่าพระเจ้าได้กำหนดทุกอย่างแล้วแม้แต่ปัจจัยยังชีพว่าเราจะได้รับอะไรบ้างดังนั้นวันนี้เราอย่าไปอิจฉาใครเลยครับพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้เราอย่าไปอิจฉาใครเลยถ้าพระเจ้ากำหนดอะไรให้กับใครแล้วไม่ได้กำหนดให้เราต่อให้เราร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นดังนั้นเราไม่ต้องไปอิจฉาใครถ้าพระเจ้าให้เขาเรายินดีด้วยถ้าพระเจ้าให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราไปอิจฉาเขาวันเราต่อให้เราร้องไห้นั่งเสียใจจนกระทั่งว่าเขาตายไปความดีของเขาก็ไม่มาหาเราเพราะพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้กับเราดังนั้นอย่าไปอิจฉาใครนะครับแล้ว3ความสุขกับความทุกข์3กับ4ความสุขกับความทุกข์พระเจ้ากำหนดให้หมดแล้วอ่ะเราเกิดนะดูตารางนะครับเราเกิดเรามาใช้ชีวิตบนโลกนี้พอมาใช้ชีวิตบนโลกนี้คือโลกที่หลังจากครรภ์มารดาใช่ไหมครับก็มาโลกที่3ก็มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็จะมีบททดสอบในรูปต่างบททดสอบในรูปแบบต่างๆมากมายบางคนเจอบททดสอบไม่หนักบางคนเจอบททดสอบหนักทุกคนไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดเป็นผลดีกับบุคคลคนนั้นเอ๊ะบางคนบอกว่าโรคภัยรุมเร้าแล้วจะดีได้ยังไงทำไมไม่เหมือนกับคนนั้นบ้างแล้วคนนั้นเขายังรวยเลยให้เรารู้อย่างนี้ครับว่าถ้าเรารวยเราอาจจะไม่ดีเหมือนเขาก็ได้เราอาจจะไปดูถูกข่มเหงคนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นอะไรที่พระเจ้าให้กับเราขอบคุณพระเจ้าเถอะเพราะพระเจ้ารู้ว่าเหมาะสมกับเราอะไรที่พระเจ้าให้กับเรามันเหมาะสมกับเราแล้วเราบางทีเราอยากจะได้แล้วเราก็ไปตำหนิพระเจ้าทำไมเราไม่มีเหมือนคนนั้นล่ะถ้าเรามีเราอาจจะลืมตัวเราไม่เหมือนเขาก็ได้คนที่เขามีเขาบริจาคแต่ถ้าเรามีเราอาจจะไม่ใช่คนบริจาคก็ได้ดังนั้นอะไรก็ตามที่พระเจ้า ให้กับเราเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้ทุกคนเหมือนกันหมดวันนี้ถ้าพระเจ้าให้ทุกคนรวยเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันหมดใครจะสร้างตึกให้มีแต่ตังค์อ่ะใครจะสร้างตึกให้ใครจะเป็นกรรมกรมาสร้างตึกให้ใครจะปลูกข้าวให้กินพระเจ้าจึงให้ไม่เหมือนกันไงครับแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะทุกคนจะได้มาเป็นนะครับส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันมีคนจนมีคนรวยมีหมอมีวิศวกรใช่ไหมครับถ้ามีหมอทั้งหมดอ้าวไม่มีวิศวกรอีกมันก็ต้องแตกต่างกันใช่ไหมครับชีวิตในโลกดุนยาก็เหมือนกันต้องมีคนรวยคนดีคนไม่ดีนะครับเพื่อให้เรารู้ว่านี่คือความไม่ดีมีความดีนะครับเพื่อให้แยกแยะได้ว่านี่คือความดีกับความไม่ดีมีคนป่วยเพื่อให้รู้ว่านี่สุขภาพดีมันมีความดีแค่ไหนมันเป็นความโปรดปรานแค่ไหนกับสุขภาพที่ดีให้เราไปดูที่คนป่วยเห็นไหมมันมีเหตุผลดีๆทั้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นทุกคนต้องตายครับไปดูที่ตารางต่อมาทุกคนตายมนุษย์ตายแล้วไปไหนมนุษย์เราเนี่ยตายแล้วไปไหนความเชื่อของอิสลามมีความเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ตายแล้วร่างของเราก็เป็นธุลีดินหลังจากนั้นเราจะไปสู่อีกมิติหนึ่งก็คือมิติวิญญาณความเชื่อของอิสลามไม่เชื่อว่ามีผีนะครับเอ๊ะทำไมผมพูดแบบนี้แล้วหนังผีล่ะแล้วริ้วจิตสัมผัสล่ะมาโกหกเหรอผมยืนยันตรงนี้เลยว่าอิสลามไม่เชื่อเรื่องผีที่มีคำนิยามว่าวิญญาณคนตายกลับมาหลอกหลอนไม่ใช่ความเชื่ออิสลามอิสลามเชื่อว่าวิญญาณจะไปสู่โลกมิติของวิญญาณโดยที่ไม่ออกมาอีกไม่กลับมาอีกไม่เชื่อเรื่องผีคือวิญญาณของคนตายกลับมาบ้านอีกมาหลอกหลอนอีกไม่ใช่แต่อิสลามเชื่อว่านะครับวิญญาณทั้งหมดจะไปอยู่โลกอาลัมบัรซักโลกแห่งวิญญาณโลกวิญญาณแล้วที่เราเห็นกันว่ามีเหมือนวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วกลับมาหลอกหลอนเนี่ยนั่นคือซาตานหรือชัยตอนนั่นคือซาตานหรือชัยตอนที่มันมาแปลงร่างนะครับมาแปลงกายให้มันเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วเพื่อมาหลอกหลอนให้เรามีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนนั้นอิสลามไม่เชื่อเรื่องผีนะครับกุรอานบอกหะดีษบอกกุรอานบอกว่าวะมินบะรออิฮิมบัซกุลลายุบอาซูลหลังจากนั้นเขาจะไปอยู่อีกมิติหนึ่งที่เขากลับมาไม่ได้อีกเมื่อมนุษย์ไปตายไปปุ๊บวิญญาณไปถูกสู่โลกแห่งวิญญาณแล้วเนี่ยนะครับไปสู่สุสานเรียกว่าโลกแห่งวิญญาณตรงนั้นเนี่ยมนุษย์จะถูกสอบสวนอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเขาจะถูกถาม3คำถามมนุษย์จะถูกถาม3คำถามดูเหมือนจะง่ายแต่อาจจะไม่ง่าย1ใครคือพระเจ้าของเจ้าใครคือพระเจ้าของท่านตอบได้แล้วมาเรียนกับครูดาวูดแล้วตอบได้แล้วอัลลอฮ์ครูดาวูดสอนแล้วอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระองค์เราไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระองค์ใช้ไม่ได้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ห้ามเราไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับพระองค์เลยไม่ได้เชื่อฟังพระองค์คำตอบที่จะหลุดออกจากปากเรามามันไม่ได้ง่ายเพราะมันจะมาจากการดำรงชีวิตของเราการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามพระองค์แค่ไหนรู้จักพระองค์แค่ไหนเชื่อฟังพระองค์แค่ไหนจะตอบได้ก็อันเนื่องมาจากว่าเราเชื่อฟังพระองค์อัลลอฮ์ถึงจะให้เราตอบได้แต่ถ้าเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาตลอดคำตอบง่ายๆที่มันอยู่ที่ปลายลิ้นมันก็ไม่ออกมาไม่ได้ง่ายนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อ2อะไรใครคือนบีของท่านใครคือนบีคนสุดท้ายของท่านใครคือนบีของประชาชาติของท่านนบีคืออะไรนบีคือศาสดานบีคือศาสดาผู้นำสารจากพระเจ้ามาสอนเราเนี่ยเราปฏิบัติตามท่านแค่ไหนเราจะได้เรียนเรื่องนี้อยู่นะครับในสัปดาห์ที่5ที่4สัปดาห์ที่4เรื่องของนบีถ้าเราปฏิบัติตามท่านเชื่อฟังท่านศึกษาแนวทางท่านเราจะตอบได้แต่ถ้าเราไม่เคยศึกษาแนวทางท่านเลยเนี่ยปฏิบัติศาสนกิจเราก็ไม่เคยเรียนแบบท่านเลยตามแบบอย่างท่านเลยเราตอบไม่ได้ อะไรข้อที่3อะไรคือศาสนาของท่านศาสนาของท่านคืออะไรเราเป็นมุสลิมเราตอบด้วยอิสลามไม่ได้ตอบง่ายทุกคนนะครับถ้าการดำเนินชีวิตของเขาไม่ได้เอาอิสลามมาเป็นคันลองของการดำเนินชีวิตเนี่ยตอบไม่ได้เรียนแบบศาสนาอื่นทั้งหมดเลยการแต่งกายตั้งแต่นะครับตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเรียนแบบศาสนาอื่นหมดเลยไม่เคยเอาอิสลามมาปฏิบัติเลยเนี่ยเขาตอบไม่ได้เขาจะตอบไม่ได้ดังนั้นโลกนี้เป็นโลกที่สำคัญที่เราจะต้องผ่านคือโลกของสุสานโลกของวิญญาณและหลังจากนั้นนะครับโดนสอบสวนปุ๊บทุกคนก็จะโดนสอบสวนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็รอวันสิ้นโลกรอวันสิ้นโลกก็คือวันที่มนุษย์ทั้งหมดจะต้องเสียชีวิตทั้งหมดอัลลอฮ์จะให้โลกนี้สลายเรียกว่าวันสิ้นโลกและก่อนหน้านั้นจะมีสัญญาณต่างๆมากมายนะครับมีวันสิ้นโลกก่อนที่โลกจะสลายจะมีสัญญาณบ่งบอกก่อนว่าโลกจะสลายจะมีสัญญาณอะไรบ้างสัญญาณเล็กมาเกือบครบแล้วผมบอกให้ก็ได้สัญญาณเล็กที่บ่งบอกว่าโลกนี้มีอายุไขว่าโลกนี้จะแตกสลายเนี่ยนะครับสัญญาณเล็กมาเกือบครบแล้วแข่งขันกันสร้างตึกสูงผู้หญิงจะเป็นผู้ชายผู้ชายจะเป็นผู้หญิงซีนาการผิดประเวณีจะเกื่อนกาดของฮารอมจะถูกทำให้เป็นของฮาลาลของที่พระเจ้าไม่อนุมัติจะถูกทำให้อนุมัติเหล้านะครับเหล้าจะขายกันทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้จุดเทียนขายก็มีคนไปนั่งกินกันเต็มไอ้ร้านที่ของขายของฮาลาลน่ะเปิดไฟสว่างไม่มีใครไปนะมีอะไรอีกครับวันเวลาจะรวดเร็วจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยหลงลืมโอ้วันนี้เอาวันอาทิตย์อีกแล้วยังไม่ได้เตรียมสอนเลยเมื่อคืน วันอาทิตย์อีกแล้วอัลลอฮ์เดี๋ยวก็อาทิตย์เดี๋ยวก็อาทิตย์เวลาผ่านไปรวดเร็วใช่ไหมครับสัญญาณเล็กๆมันมาเยอะแล้วอะเหลือแค่สัญญาณใหญ่ก่อนที่วันสิ้นโลกจะเกิดสัญญาณใหญ่ก็มีอะไรครับดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกคือดวงอาทิตย์ปกติขึ้นทางทิศตะวันออกถ้าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นดวงอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกดัจจานสัปหลาจะออกมานะครับแล้วก็จะมีควันมีลมเย็นมีการเขาเรียกว่ามีดินธรณีสูบ3ที่ใหญ่ที่สุด3ที่ในโลกนี้โอ้แล้วมีหลายอย่างประมาณ10อย่างนะครับน่าจะมีหัวข้อพิเศษในเรื่องของสัญญาณเมื่อกี้มาอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้นะครับขอสรุปก่อนว่าก่อนวันสิ้นโลกจะมีสัญญาณเล็กและสัญญาณใหญ่วันสิ้นโลกเนี่ยวันนั้นทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ทั้งหมดจะถูกฟื้นคืนชีพเพราะมนุษย์จะเสียชีวิตทั้งหมดอัลลอฮ์จะให้มนุษย์ตายทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะเสียชีวิตทั้งหมดยกเว้นอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพให้ทุกคนขึ้นมานะครับมนุษย์จะฟื้นคืนชีพและมารวมอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดและตอบคำถามกับพระเจ้าในสิ่งที่เขาได้ประกอบไปในชีวิตนี้เขาได้ทำอะไรไปบ้างเขาได้ทำอะไรไปบ้างชีวิตไขของเขาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนตายเขาใช้ชีวิตไขของเขาเนี่ยไปในทางไหนทรัพย์สินเงินทองที่พระเจ้าให้มามากมายได้มาจากไหนใช้ไปในทางไหนอะไรทั้งหมดที่เขาได้อะไรครับปฏิบัติอยู่จะโดนสอบสวนทั้งหมดและถูกพิพากษาหลังจากนั้นพิพากษาพระเจ้าก็จะพิพากษาตอนพิพากษาเนี่ยพระเจ้าจะเอาการงานของเรามาชั่งนะครับใส่ตาช่างพระเจ้า

0: จบที่สวรรค์และนรกนั่นหมายความว่าถ้าสรุปง่ายๆคือชีวิตตอนเนี้ยจะสะท้อนจะส่งผลจะว่าจะให้เราไปสวรรค์หรือนรกนั่นเองเราจะเลือกทางไหนวันนี้นะครับเสียดายคนตายไม่ได้ฟังตายไปแล้วไม่ได้มานั่งฟังตายไปแล้วไม่ได้กลับตัวคนตายถ้าเขากลับตัวมาได้เขาจะขอจากอัลลอฮ์ว่าขอมาละหมาดสักสองรอกาตก็ยังดีเพราะตอนมีชีวิตเขาไม่ได้เคยปฏิบัติตามอัลลอฮ์สั่งเลยวันนี้นะผมก็เลยบอกว่าคนตายไม่ได้ฟังนะเสียดายเสียดายเพราะอะไรครับเขาตายไปแล้วผมกำลังจะบอกว่าพี่น้องยังไม่ตายเนี่ยพี่น้องยังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยมีเวลากลับตัวไหมครับมีเวลาเตรียมตัวไหมครับมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมครับดังนั้นอินชาอัลลอฮ์หลังจากนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเรามาจากไหนแล้วเรามาทำอะไรในโลกนี้อัลลอฮ์ให้มาทำอะไรให้มาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ให้มาปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าให้มาแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าให้เจอให้พบแล้วยอมรับยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปได้รับการสอบสวนและบั้นปลายสุดท้ายของเราก็คือสวรรค์และนรกนั่นเองนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางอัมไพหรือคุณรอบีอาหรือป้าภัยวังทองนางอัมไพหรือนางรอบีอาหรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดจนาซะเวลา 15:40 นาทีหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเทศซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่089-450-1873 089-450-1873บุตรสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณอาซิยะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันคุณอาซิยะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮะยีกอเซมแชเซมซอฮาซันเป็นมารดาของคุณโซเฟียบุญมาเลิศจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดนูรุสซุนนะห์คลอง19อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีอับดุลชะกอร์ถนอมรักฮะจีอับดุลชะกอร์ถนอมรักได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรจน์คลองบางโพคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามแหล่งรวมความรู้ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะที่ครบถ้วนสำหรับทุกคนฟังทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลก
5: บิส

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริซุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาคุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา14นาฬิกาถึง23นาฬิกาณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช้อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อวิกฤตดุนยาโดยอาจารย์อบิดีนฮัสซันในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาณบ้านคุณเสน่ห์หอมสุวรรณเอียซานของ22สอบถามได้ที่0863081940 0863081940คุณซอและขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อการแสวงหาความรู้คือหนทางไปสู่สวรรค์โดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีเป็นต้นไปณมัสยิดคอยรียะตุนอิสลามิยะบางปลา75ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0614039909 0614039909คุณอุมัรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในวันอาทิตย์ที่6กันยายนในหัวข้อชวนคุยชวนคิดคู่มือชีวิตผู้ศรัทธาโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอและณบ้านประเสริฐกันปากซอยแบนชโดคูซ้ายชมรมผู้ใฝ่เรียนรู้อิสลามเปล่งลาดน้ำขาวขอเชิญพี่น้องร่วมเรียนรู้อิสลามในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา9นาฬิกาเรียนอัลกุรอานกับอาจารย์รอชิดีนมัดละ10นาฬิกา45นาทีหัวข้อโอ้ลูกเอ๋ยโดยอาจารย์สมิธมาดาริสณอาคารอิสลามศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวคลองเปงฉะเชิงเซาสอบถามโทร0894032922 0894032922คุณมูรอกลุ่มมุสลิมบ้านท่าตูมขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนกันยายนในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณมัสยิดนูรุ่นอิสลามบ้านท่าตูมจังหวัดปราจีนบุรีให้ความรู้โดยอาจารย์อามีนมูซานัดดวีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0890963602 0890963602ครูซอลิฮีนสกุลวารีขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ26ทับ1หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ดีที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ชมรายการตูตูท่านครับก่อนอื่นพี่น้องต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดกับท่านพี่น้องนะครับก็คือบาปหรือความผิดที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงภาค2ในศาสนาอิสลามมีอะไรบ้างครับพี่น้องก่อนที่ผมจะนำเอาบาปใหญ่ๆมาคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยอยากจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะครับด้วยความภูมิใจด้วยความเต็มใจนะบอกลูกบอกหลานด้วยนะครับว่าอิสลามเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อิสลามนี่เป็นความรู้เป็นมรดกของท่านนบีนะครับนบีที่มาในโลกนี้ทั้งหมดนี่นะครับไม่ได้มอบมรดกที่เป็นทรัพย์สินแต่นบีจะมอบมรดกที่เป็นความรู้ผ่านอุลามะพี่น้องการให้เกียรติกับอุลามะเนี่ยเป็นเรื่องดีพี่น้องการให้เกียรติกับอุลามะเนี่ยเป็นเรื่องดีเช่นทำอาหารเลี้ยงผู้รู้โต๊ะครูเนี่ยพี่น้องแต่เป้าหมายที่เลี้ยงอาหารโต๊ะครูเชิญโต๊ะครูมาทานอาหารที่บ้านเนี่ยพี่น้องต้องมีความตั้งใจอย่างหนึ่งก็คือให้ลูกหลานของท่านได้มีโอกาสมานั่งทานอาหารกับผู้รู้ด้วยลูกหลานจะได้เห็นวิธีการทานอาหารตามสุนนะของท่านนบีต้องการจะให้ลูกหลานเรียนรู้สุนนะของท่านนบีพี่น้องครับในอัลกุรอานได้อธิบายอย่างนี้อธิบายบอกว่าโลกดุนยาใบนี้เนี่ยพี่น้องครับมีตะล่างอีบุญวะละหุนเป็นการละเล่นและเป็นความเพลิดเพลินหมดเลยและส่วนใหญ่คนที่ไม่มีศาสนาคนที่ไม่สนใจศาสนาคนที่ไม่ให้เวลากับศาสนาเนี่ยถูกโลกดุนยาเนี่ยหลอกก็ไม่รู้สึกตัวยังอร่อยอยู่เลยครับพี่น้องยังมองเป็นของอร่อยอยู่เพราะไม่เข้าใจศาสนานะพี่น้องขอฝากท่านพี่น้องนะครับพี่น้องต้องมี6ประการเอาไว้ในใจเลยนะครับพี่น้องบอกลูกบอกหลานนะต้องมี6ประการ6ประการนี้พี่น้องมีประกาศบันทึกไว้เลยเขียนไว้เลยข้อที่1ครับต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ต้องซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์มี2อย่างนะครับ1ชมอัลลอฮ์เช่นกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะลาله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ไอ้ดุอาอย่างนี้เนี่ยพี่น้องต้องว่าวันนึงเป็นร้อยๆ200 300ครั้งเช้ากับเย็นพี่น้องรำลึกถึงอัลเลาะห์เช่นบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอิสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุลอาลีมต้องบอกให้ลูกท่องให้จำอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะฮดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินชัรริมาศนะตุดูอาอย่างนี้พี่น้องต้องท่องให้จำต้องอ่านทุกวันเรียกว่าซายิดุลอิสติกฟารเป็นการขออภัยโทษที่ดีที่สุดเป็นดูอาที่ดีที่สุดพี่น้องทั้งหลายรำลึกถึงอัลลอฮ์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำอะไรก็ตามนึกถึงสุนนะของท่านนบีพอมีคนตายต้องนึกถึงสุนนะนบีอาบน้ำคนตายอาบตามสุนนะอาบยังไงนะครับ ห่อศพตามสุนนะนบีห่อยังไงเอามายิดออกจากบ้านตามสุนนะนบีออกยังไงพี่น้องต้องเอาวาง 3-4 เที่ยวไหมพี่น้องต้องศึกษาต้องเรียนนะพี่น้องเอาจะทานอาหารตามสุนนะนบีต้องล้างมือก่อนนะพี่น้องจะอาบน้ำตามสุนนะนบีก็ต้องอาบน้ำนมาศก่อนอาบน้ำล้างอวัยวะเพศก่อนอาบน้ำนมาศพี่น้องตามสุนนะท่านนบีก่อนจะนอนตามสุนนะท่านนบีทำไงครับพี่น้องต้องแปรงฟันก่อนอาบน้ำนมาศก่อนตะปัดที่นอนก่อนแล้วก็อ่านสามกุลพี่น้องแล้วก็ลูบไปทั้งตัวนี่สุนนะของท่านนบีทั้งหมดเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ข้อที่หนึ่งนะครับพี่น้องข้อที่สองพี่น้องจะต้องทำความดีสม่ำเสมอพี่น้องอะไรบ้างครับพี่น้องต้องอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอพี่น้องต้องนมาศอย่าให้ขาดวันหนึ่งห้าเวลาอย่าให้ขาดมุสลิมได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดให้รีบนมาศเลยให้อาบน้ำนมาศแล้วแปรงฟันแล้วก็มานมาศสำหรับผู้ชายก็ต้องเดินไปนมาศที่มัสยิดเข้าออกจากบ้านอ่านดุอาเข้ามัสยิดอ่านดุอาก่อนจะนั่งมัสยิดให้นมาศก่อนสองรากาศต้องทำความดีไปน้องอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอทำความดีกับพี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่ต้องไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันไปน้องประการที่สามนะครับพี่น้องต้องหาต้องให้เวลากับการศึกษาอัลอิสลามอย่างพี่น้องที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยพี่น้องบางครอบครัวก็เอาลูกหลานมานั่งนะครับพี่น้องดีมากครับขอให้รักษาอย่างนี้แหละบางครอบครัวเรียกลูกหลานมานั่งฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องต้องให้เวลากับการฟังศาสนาเรียนศาสนาจากอะไรก็จากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีจากหะดีษนะพี่น้องข้อที่3เมื่อมีความรู้ด้านศาสนาที่เพิ่มพูนอยู่ทั่วอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่นะครับพี่น้องต้องทำอะไรอีกครับต้องสอนต่อมีก็ต้องสอนต่อครับนบีบอกว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานให้คนอื่นครับอย่าอยู่เฉยๆพี่น้องไม่เป็นคนเรียนก็ต้องเป็นคนสอนไม่เรียนไม่สอนอยู่ยังไงล่ะครับพี่น้องต้องเรียนนะครับแล้วก็สอนด้วยครับถามว่าลูกจบปริญญาตรีแล้วเรียนต่ออีกไหมต้องเรียนอีกครับต้องอ่านหนังสือต้องฟังอ่ะข้อที่4ข้อที่5นะครับพี่น้องทั้งหลายเชิญชวนกันให้ทำความดีต้องเชิญชวนกันนะอย่างรายการศาสนานะครับบอกว่าเนี่ยเปิดรายการศาสนาสิเขามีการอบรมกันมีการสอนกันบอกให้กันให้คนแถวๆบ้านเราเนี่ยแหละพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยบอกกันเชิญชวนให้เขาทำความดีให้เขาคุมฮิญาบให้เขาอ่านอัลกุรอานให้เขาถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสพูดคุยกับเขาข้อที่6ห้ามปรามกันไม่ให้คนทำความชั่วพี่น้องความดีเหล่านี้6ข้อนะครับถ้าทุกคนทำอินชาอัลลอฮ์นะครับครอบครัวใครครอบครัวมันจะมีบรารักมีความจำเริญผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะครับหลายตัวหลายครั้งว่าทำไมต้องเรียนกุรอานทำไมต้องเรียนสุนนะท่านนาบีเพราะการเรียนกุรอานเรียนสุนนะของท่านนาบีเนี่ยได้4อย่างนะพี่น้องอย่างที่1ก็คือกุรอานนั่นคนที่เรียนกุรอานฟังกุรอานเนี่ยกุรอานจะให้เมาอิซอข้อเตือนใจเตือนใจเรื่องอะไรครับเตือนใจให้เลิกทำความชั่วทุกชนิดเป็นความชั่วแบบเปิดเผยหรือลับๆก็ได้เอาทำซินากินเหล้าเล่นการพนันทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านด่ากันอิจฉาริษยากันมุสลิมแต่งกายไม่ปิดมิดชิดออกจากบ้านพี่น้องกุรอานข้อที่2ก็คือชีฟาอุลลิมาฟิสซูดูรกุรอานนั่นเป็นยาบำบัดโรคข้างในใจถามว่าโรคในใจเรามีอยู่กี่โรคอ่ะเยอะพี่น้องโรคอิจฉามีโรคริษยา โรคผูกพยาบาทโรคโกรธโรคไม่ให้อภัยคนพี่น้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดถ้าหากว่ามี2รายการแล้วโอ้โหกุรอานจะนำมาข้อที่3ฮูดากุรอานจะเป็นทางนำที่ดีที่สุดคนละเลิกทำความชั่วและใจสะอาดแล้วเนี่ยพี่น้องครับอ่านกุรอานมีเป็นฮูดาเป็นทางนำสำหรับชีวิตอยากจะทำนั้นอยากจะทำนี้อยากจะเป็นพี่เลี้ยงอยากจะทำความดีเพิ่มพูนขึ้นอยากจะดูแลคนยากคนจนอยากจะดูแลมัสยิดอยากจะเข้าไปทาสีมัสยิดอยากจะไปซื้อผมในมัสยิดอยากจะเอาของไปบริจาคให้มัสยิดอยากจะทำบุญอยากจะทำความดีเพิ่มพูนอยากจะไปนมาที่มัสยิดอยากจะให้อภัยคนพี่น้องเพราะเข้าใจศาสนาแล้วประการสุดท้ายนะเมื่อทำความดีสม่ำเสมอสิ่งที่ตามมาก็คือเราะห์มะห์ความเมตตาบารอกัตจากฟากฟ้าก็จะถูกประทานลงมากับคนนั้นครอบครัวนั้นบ้านนั้นพี่น้องทั้งหลายครับผมส่งเสริมนะครับตัวผู้เองก็ต้องอ่านหนังสือทุกวันผมต้องอ่านกุรอานทุกวันต้องอ่านหะดีษทุกวันเพื่ออะไรครับสอนตัวเองอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสมาสอนท่านพี่น้องให้ความรู้กับท่านพี่น้องนะครับวันนี้ผมจะนำเอาความผิด10ประการพี่น้องเป็นบาปอันมหันต์เป็นบาปอันใหญ่หลวงข้อที่1อยากจะบอกท่านพี่น้องก็คือว่าห้ามทรยศต่อบิดามารดาเขาเรียกว่าองกู้กลวาลิดัยน์องกู้ทรยศต่อพ่อแม่ตัวเองอัลลอฮ์สั่งในคัมภีร์กุรอานนะครับวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาฮูอิยาฮูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของท่านได้ทรงสั่งท่านทั้งหลายอย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์การชิริกนี่นะครับเป็นบาปอันมหันต์มากนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้คนที่ทำชิริกผมอธิบายท่านพี่น้องหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าชิริกนั้นมีอยู่หลายอย่างเช่นไปที่รั้วกูโบนะพี่น้องของโต๊ะตะเกียโต๊ะยอโต๊ะวาลีหรือกูโบนบีหรือกูโบคนซอลีฮีนที่ประเทศไหนก็ตามเอามือไปลูบไปคำแล้วเอามาลูบหน้าตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชิริกพี่น้องคือท่านพี่น้องไปมีแหวนมาวงนึงไม่รู้ว่าหินมาจากไหนก็ตามพี่น้องเข้าใจว่าหินอันนี้ถ้าอยู่กับตัวเราโรคภัยไข้เจ็บไม่มาชิริกต่ออัลลอฮ์พี่น้องไปเชื่อได้ยังไงว่าหินก้อนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลมีอิทธิฤทธิ์พี่น้องครับไปหากูโบโต๊ะแซคนซอลีฮีนคนซอลีฮีนก็ยังเป็นลูกน้องท่านนบีอยู่นบีดีที่สุดอัลลอฮ์สั่งไม่ให้นบีนะครับว่านบีเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแนะนำให้คนทำความดีหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปขอที่กุโบนบีไม่ให้นะครับพี่น้องถือว่าเป็นชิริกให้ขอจากอัลลอฮ์ตรงๆพี่น้องครับฉะนั้นเชือกหรือได้อะไรก็ตามพี่น้องที่เราคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์พี่น้องนี่แหละเป็นชิริกทั้งหมดถ้าจะขอก็ขอต่อรอดตรงๆพี่น้องไม่ต้องไปขอผ่านสิ่งอื่นใดสง่างามกว่ากันไหมพี่น้องสง่างามกว่ากันตั้งเยอะนั่นเรื่องชิริกนะครับที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือว่าทรยาทรยศต่อบิดามารดาพี่น้องหน้าที่ของลูกเนี่ย1อัลเลาะห์สั่งยังไงรู้มั้ยวะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าพูดกับแม่คําว่าเฮ้ยพี่น้องอย่าพูดคํานี้กับพ่อแม่นะลูกๆทั้งหลายวะลาตันฮัรฮูมาอย่าตะวาดท่านพี่น้องอย่าตะวาดท่านนะพี่น้องนะวักฟุตละหูมาจานาฮัซุลลิมินารหมานต้องนอบน้อมถ่อมตนเอาปีกที่ท่านที่ลูกๆมีอยู่เนี่ย ปีกหมายถึงตำแหน่งที่ลูกมีอยู่จะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามจะสูงแค่ไหนก็ตามต่อหน้าพ่อแม่ต้องเล็กครับพี่น้องข้อที่สามข้อที่สี่วะกุลละฮูมาเกาลังกะดีมะพูดกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่ดีๆพี่น้องอย่าตะคอกอย่าพูดเสียงดังพี่น้องพูดค่อยๆพูดด้วยมารยาทคุณพ่อครับคุณแม่ครับข้อที่ห้านะครับพี่น้องให้ขอดุอาให้กับพ่อแม่ทุกวี่ทุกวันขอดุอาว่าไงครับรับบิกฟิลีวาลิวาลิดายะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอรีรอโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดรับบิกฟิลีวาลิวาลิดายะแล้วก็โปรดอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันทั้งสองวะรฮัมฮูมาประทานความเมตตาให้กับท่านทั้งสองกะมารับบายานีซอรีรอเหมือนกับที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาตอนเล็กๆนะพี่น้องเลี้ยงดูยังไงท่านพี่น้องที่อุ้มลูกอยู่ขณะนี้นะอุ้มลูกด้วยความเมตตาสงสารใช่ไหมท่านเป็นพ่อแล้วก็ลูกท่านเนี่ยท่านดูแลอย่างดีเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้ดูแลพ่อแม่เหมือนกับท่านดูแลลูกของท่านวันนี้กำลังอุ้มอยู่เนี่ยลูกกำลังเป็นไข้ลูกกำลังเป็นหวัดในพี่น้องดูแลยังไงอุ้มทนุถนอมน่าดูเลยครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องอย่าทรยศต่อพ่อแม่ครับคนที่ดื้อดึงกับพ่อแม่นั้นเป็นบาปอันมหันต์พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วทำยังไงครับหนึ่งให้ขออภัยโทษให้กับพ่อแม่ครับขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ให้กับพ่อแม่พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะขอดุอาให้ขออภัยโทษให้แล้วก็ขอดุอาให้นะครับพี่น้องแล้วข้อที่สามนะพี่น้องให้ทำดีกับเพื่อนเพื่อนของพ่อและเพื่อนเพื่อนของแม่นะท่านนบีได้ทำเป็นแบบไว้นะครับท่านหญิงคอดียะเนี่ยพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนี่ภรรยานะพี่น้องนบีทำไงรู้ไหมนบีก็เชือดแพะแล้วก็เอาเนื้อแพะเนี่ยไปแจกให้กับเพื่อนๆของท่านหญิงคอดียะเพื่อนของภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าเป็นพ่อแม่เราแล้วก็เป็นน้องพ่อของเพื่อนของพ่อมีอยู่ที่ไหนก็เชือดแพะสักตัวหนึ่งแบ่งกิโลกิโลแล้วได้สัก60กิโลก็บาทละกิโลกิโลกิโลไปน้องอยู่ไกลหน่อยขับรถไปไปแจกครับไปน้องเพื่อนของพ่อคือเพื่อนของแม่เนี่ยพี่น้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วขอแนะนำนะครับคนที่ต้องการจะลดความผิดของตัวเองบาปใหญ่ๆที่ท่านพี่น้องทำนะครับพี่น้องวิธีที่จะลดบาปใหญ่ก็มีอยู่หนึ่งให้ตะบ้าตนต่ออัลลอฮ์เมื่อตบะฮ์แล้วต้องถอนตัวออกจากความผิดแล้วก็ไม่หันกลับไปทำความผิดเหมือนเดิมสิ่งที่จะต้องสร้างกันใหม่ๆอะไรบ้างครับมีซอฮาบะฮ์นบีคนหนึ่งไปหาท่านนบีให้ทำดีกับญาติพี่น้องชายคนนี้ไปหาท่านนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนีอัศอบตุซัมบันอะซีมันฉันเนี่ยทำบาปใหญ่ไว้ฟะฮัลลีมินตอบะฮ์ฉันเนี่ยสามารถที่จะตบะฮ์ได้ไหมนบีบอกก็ได้นบีถามว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่เปล่านบีเน้นไปที่แม่นะพี่น้องนะแม่มีชีวิตอยู่ไหมชายคนนี้บอกว่าไม่มีแม่เสียชีวิตไปแล้วนบีถามว่าฮัลละกะคอละน้ายังอยู่ไหมบอกยังอยู่ฟะบิรฮาไปทำความดีกับนางจ้ะวิธีลดความผิดวิธีลดบาปใหญ่ไม่มีอะไรดีเท่ากับทำความดีให้กับพี่ป้าน้าอาของเราเองพี่น้องทั้งหลายพ่อของเนี่ยฝ่ายแม่ทั้งหมดในพี่น้องพี่ของแม่น้องของแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมเราเป็นคนบาปหนาพี่น้องนมาดแล้วอย่าคิดว่าพอนะพี่น้องนะอย่าคิดว่าจ่ายซะกาตแล้วพอนะอย่าคิดว่าซะดะเกาะห์แล้วพอนะเรื่องงานเงินเรื่องทองพี่น้องอาจจะจ่ายซะกาตจ่ายฟิตรอห์จ่ายอะไรนะจ่ายฮะดียะห์จ่ายวะกัฟ ทำบุญบริจาคให้กับมัสยิดแล้วอย่าคิดว่าพอได้พี่น้องให้ทำความดีส่วนอื่นอีกพี่น้องอะไรบ้างครับเข้าตลาดก็ต้องอ่านดูอ่ะพี่น้องหลายคนคิดว่าฉันก็ทำตั้งเยอะเนี่ยน่าจะเข้าสวรรค์ได้พี่น้องครับพี่น้องไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์รับความดีของท่านส่วนไหนส่วนไหนบ้างที่อัลลอฮ์รับความดีของท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์รับเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไปสวรรค์หมดแต่เราไม่รู้ไงพี่น้องทั้งหลายจึงได้ทำความดีทุกอย่างนะความชั่วต้องไม่ทำหนึ่งนมาดให้เวลาไม่ขาดสองซะกาตต้องจ่ายสี่ต้องถือศีลสามต้องถือศีลอดห้าต้องไปทำฮัจญีพี่น้องต้องกล่าวปฏิญาณชะฮาดะทุกวันแล้วเข้ามัสยิดอ่านดุอาเข้าห้องน้ำอ่านดุอาติดต่อกับญาติพี่น้องไปเยี่ยมพ่อแม่ให้กำลังใจพ่อแม่ทำไมต้องทำเยอะๆถึงขนาดนี้ล่ะเพราะเราไม่รู้ว่าความดีที่เราทำส่วนไหนบ้างที่อัลลอฮ์รับและส่วนไหนที่อัลลอฮ์ยังไม่รับพี่น้องต้องทำความดีทุกรายการพี่น้องฉะนั้นอย่าทรยศต่อพ่อแม่พี่น้องคนที่ทรยศต่อพ่อแม่นะครับพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ลงโทษยังไงครับลงโทษบนดุนยานี้ก่อนที่เขาจะตายรีบลงโทษบนดุนยานี้ก่อนที่เขาจะตายพี่น้องโทษมหันต์มากครับพี่น้องทรยศต่อพ่อแม่กับการชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่จะเอามาตะกงตะกุดมาห้อยคอแล้วครับพี่น้องไม่ต้องเอาหินมาผูกคอแล้วครับพี่น้องเรามอบความไว้วางใจไว้กับอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวข้อที่3นะครับพี่น้องไดยูสก็คือคนที่ปล่อยให้ภรรยาไปไหนมาไหนกับผู้ชายคนอื่นผู้ชายคนนี้น่ะโทษหนักนะพี่น้องนะภรรยาก็ต้องรู้ผู้ชายชวนจะไปทำไมล่ะครับอย่าไปครับพี่น้องเพราะไปแล้วมันบาปไปถึงสามีตัวเองด้วยจะไปทำไมพี่น้องไดยูสพี่น้องหรือให้ผู้ชายเข้าออกนอกบ้านเนี่ยเข้าออกเข้านายออกนายแบบอิสระไม่ได้นะครับพี่น้องไม่อนุญาตให้ในอิสลามเป็นบาปอันมหันต์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ทำตัวแบบนี้นะครับพี่น้องรวมไปถึงผู้หญิงกับผู้ชายที่จับมือกันพี่น้องจับมือกันนบีบอกว่าลาอุซอฟิฮุนนิซาทั้งชีวิตของฉันไม่เคยจับมือไม่เคยสัมผัสมือกับผู้หญิงครับแต่ท่านคนที่ดีๆทั้งหลายคนที่ซอแล้วทั้งหลายคนที่ซอแล้วกับท่านคือนบีมุฮัมมัดครับคนที่ดีกว่าท่านคือนบีมุฮัมมัดนะพี่น้องแล้วก็คนที่ซอแล้วรุ่นหลังๆนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นคนดียังสับจับมือกับผู้หญิงอยู่ในทั้งหลายนะครับท่านจะเป็นคนดีได้ยังไงเพราะนบีบอกว่าฉันไม่เคยสัมผัสมือกับผู้หญิงผู้หญิงจะมาทำสัตยาบันทำสัตยาบันด้วยคำพูดไม่เคยจับมือกับผู้หญิงครับแต่นบีก็เตือนอีกนะครับถ้าจะจับมือกับผู้หญิงนี่เอาเข็มมาแทงศีรษะตัวเองอ่ะยังดีกว่าที่จะไปสัมผัสมือกับผู้หญิงรู้จักเข็มไหมพี่น้องเอาแทงหัวตัวเองไหนพี่น้องจึกขนาดนี้นะมันเจ็บไหมเจ็บพี่น้องแต่ไปสัมผัสมือกับผู้หญิงนั้นมันไม่ได้เจ็บตรงไหนแต่ผลร้ายมันมากกว่าตรงนั้นครับพี่น้องเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เรียนศาสนาเราไม่เรียนกุรอานไม่เรียนหะดีษเราจะรู้ไหมถ้านบีมุฮัมมัดไม่มาเนี่ยเราจะรู้ไหมครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์สาปแช่งคนสามประเภทนะครับพี่น้องหนึ่งมุดิมินุคอมคนที่ติดยาติดเหล้างอมแงมไม่ยอมเลิกพี่น้องคนที่ติดของมึนเมาทุกชนิดพี่น้องที่ละเคลื่อนหายน่าจะเกิดขึ้นกับคนประเภทนี้บาปอันมหันต์บาปอันใหญ่หลวงนะครับคนที่ทรยศต่อพ่อแม่และผู้ชายที่ปล่อยให้ภรรยาไปไหนมาไหนกับผู้ชายคนอื่นผู้หญิงต้องรู้ด้วยไปได้ยังไงแหละพี่น้องถึงสามีเขาก็ไม่หึงแต่สาภรรยาก็ต้องรู้ไปกับผู้ชายอื่นได้ยังไงฉะนั้นต้องไม่ไปนะครับพี่น้องพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะอัลเลาะห์ละนัดหญิงประเภทนี้นะครับพี่น้องอิหม่ามอะห์มัด นะครับข้อที่4นะครับพี่น้องเป็นความชั่วอันมหันต์เป็นบาปอันมหันต์เป็นภัยอันตรายอันยิ่งใหญ่เหลือเกินปลายทางถูกลงโทษก็คือคนที่รอชีวัลมุตตชีคนที่กินสินบนรับสินบนจ่ายสินบนแล้วก็คนที่เป็นตัวกลางให้คนเขาจ่ายสินบนกันพี่น้องสินบนมาได้หลายๆทางนะครับวันนี้ถ้าอันจากหะดีษแล้วนะครับสินบนเนี่ยโทษหนักมากครับละอานาแปลว่างดความเมตตากับคนที่จ่ายสินบนรับสินบนและคนที่จัดการให้คนจ่ายสินบนซึ่งกันและกันสินบนที่มากันมากมายวันนี้ก็คือนักการเมืองเนี่ยนำเอาสินบนมาจ่ายกันก่อนแต่มุสลิมที่เป็นหัวคะแนนพรรคการเมืองทั้งหลายนะครับพี่น้องต้องนึกตรงนี้ด้วยทำไมเอาบาปใส่ตัวเอาละนัดใส่ตัวเรียกความหายนะมาสู่ตัวเองวันนี้อัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษหรอกครับพี่น้องแต่ว่าบ้านปลายของชีวิตนารุจฮันนัมคือไฟนรกนะครับพี่น้องทั้งหลายตำแหน่งต่างๆนะครับที่ท่านพี่น้องเอาเงินให้กันแล้วได้ตำแหน่งสูงๆนี่ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายนะครับอยากได้ตำแหน่งสูงๆพี่น้องแล้วก็เอาเงินยัดกันเอาเงินให้กันพี่น้องซื้อตำแหน่งเนี่ยนะครับเป็นความหายนะอันยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องต้องออกห่างถ้าพี่น้องจะเป็นบ่าวของลอที่ดีพี่น้องทำความดีตรงไหนก็ได้มันจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งสูงหรอครับแผ่นดินของอัลลอฮ์ตรงไหนก็ได้พี่ท่านพี่น้องทำความดีอัลลอฮ์เห็นนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้รางวัลตลอดเวลาพี่น้องข้อที่5นะครับพี่น้องทั้งหลายนินทาการนินทานี่เป็นบาปเป็นหายนะเป็นความอัปยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสลามสังคมมุสลิมเนี่ยที่รวมตัวกันไม่ได้วันนี้มันมาจากการนินทากันเองพี่น้องคนที่นินทาก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดนินทาอธิบายยังไงครับนบีสอนอย่างนี้อัตดรูนะมัลกีบะพวกคนรู้ไหมการนินทานั่นคืออะไรคำตอบก็คือวิกรุกะอะคอกะบิมายะคราการนินทาก็คือการพูดถึงพี่น้องของท่านคนหนึ่งที่เจ้าของเขาฟังแล้วเขาไม่พอใจเจ้าของเขาฟังเนี่ยเขาไม่พอใจพูดเรื่องของเขาเจ้าของเขาฟังเขาไม่พอใจแสดงว่าเราพูดไม่เป็นคุณพูดไม่เป็นพูดยังไงล่ะพอเขาได้ยินแล้วเขาไม่พอใจในคำพูดที่เราพูดเลยนี่แหละนินทาในอิสลามห้ามนะครับพี่น้องมีซอฮาบะห์นบีถามท่านนบีด้วยความสงสัยว่าอิงกานฟีฮิมาตะกูลแต่หากสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงล่ะมันเป็นเรื่องจริงๆที่เขาทำน่ะโอ้ละสุดของอัลลอฮ์อย่างนี้บาปไหมนบีว่าฟากอดีกตะบตาฮูนี่แหละเรียกว่านินทาล่ะพูดเรื่องจริงของเขาน่ะพี่น้องถ้าส่วนใหญ่นะครับเราจะพูดเรื่องจริงของเขาในทางที่ไม่ดีเสียเป็นส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ใช่พี่น้องมันอร่อยนะพูดเรื่องเขาอร่อยจริงๆพี่น้องปรากฏดีกตับตะฮูท่านพูดเรื่องของจริงของเขานั่นแหละเป็นนินทาวะอิลลัมยะกุนฟีฮิฟะกอดบะฮัตตะฮูถ้าหากว่าท่านเล่าเรื่องของเขาแต่มันไม่จริงพี่น้องนั่นแหละท่านกำลังใส่ความเขาใส่ร้ายเขาอิสลามห้ามนะครับพี่น้องอิหม่ามอิสลามห้ามนะครับไม่ให้ทำอย่างนี้พี่น้องศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่จะไปสวรรค์พี่น้องครับขอเสริมหะดีษนะครับคนที่จะไปสวรรค์ก็คืออัลฮุจีฮุจีบะตินนารุบิชชะฮาวาตนรกเนี่ยถูกห้อมล้อมไปด้วยบุคคลที่ใช้อารมณ์คนที่ปฏิบัติตามอารมณ์นะครับพี่น้องตกนรกหมดส่วนใหญ่ตกนรกทั้งนั้นหรือว่าความหายนะเนี่ยจะถูกห้อมล้อมไปด้วยบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองพี่น้องไม่ได้ฝืนอารมณ์เลยวะฮูจีบะติลญันนะตุบิลมากาลิส่วนคนที่จะไปสวรรค์ หรือว่าสวรรค์นั้นถูกห้อมล้อไปด้วยบุคคลที่ทำความดีฝืนอารมณ์ไปน้องมักการีหมายถึงฝืนอารมณ์ฝืนอารมณ์ท่านบางอย่างครับพี่น้องในอุลามะแนะนำนะผมก็เอามาถ่ายทอดต่อฝืนอารมณ์ทำงี้ครับพยายามความดีครั้งแรกเนี่ยสม่ำเสมอติดต่อกันสักระยะหนึ่งทำความดีสม่ำเสมอติดต่อกันสักระยะหนึ่งเช่นไปนมาซที่มัสยิดสม่ำเสมอทุกวันสักระยะหนึ่งเป็นความดีนะพี่น้องนะต้องฝืนอารมณ์นะพี่น้องนะพอทำไประยะหนึ่งนะครับความเคยชินมันก็จะตามมาเรียกว่าอาดัตอาดะเนี่ยความเคยชินก็จะตามมาพอทำความเคยชินจะตามมาก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความอร่อยอร่อยอร่อยก็จะตามมาเป็นข้อที่สามครับนั่นความดีนี่สูตรของความดีพี่น้องมีอยู่สี่สูตรนะหนึ่งทำความดีสม่ำเสมอในตอนแรกๆฝืนใจอันที่สองทำความดีสม่ำเสมอฝืนใจแล้วนะครับความเคยชินก็จะตามมาข้อที่สองนี่สูตรข้อที่สองข้อที่สามนะครับทำความดีสม่ำเสมอแบบฝืนใจนะครับข้อที่สามก็ความอร่อยอร่อยเลซซะก็จะตามมาครับข้อสุดท้ายข้อที่สี่ทำความดีสม่ำเสมอผ่านข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามรางวัลผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็จะตามมาครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องครับทำความดีนะครับเรากับมลาอิกะห์ไม่เหมือนกันครับเรากับมลาอิกะห์ทำความดีไม่เหมือนครับเราทำความดีต้องฝืนอารมณ์แต่สำหรับคนที่ดีอยู่แล้วที่ชมรายการนี้ดีทั้งหมดอย่างคนที่ทำความดีสี่ขั้นตอนผ่านมาแล้ววันนี้เขาทำความดีแล้วไม่ต้องฝืนทำความดีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อย่างเดียวนั่นคือคนที่ผ่านมาแล้วชีวิตของเขาขั้นสุดท้ายก็ทำความดีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่สำหรับคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆพวกหนุ่มๆสาวๆต้องการจะทำความดีในช่วงแรกต้องมีสี่ขั้นตอนนะครับพี่น้องมลาอิกะห์กับเราทำความดีไม่เหมือนกันครับมลาอิกะห์ทำความดีไม่ต้องฝืนอารมณ์เลยพี่น้องไม่ต้องฝืนเพราะมลาอิกะห์ไม่กินไม่นอนไม่แต่งงานไม่เข้าห้องน้ำไม่มีบ้านไปหรอกไม่ต้องรับผิดชอบมลาอิกะห์ทำความดีพี่น้องโดยไม่ต้องมีห่วงหน้าหลังไม่ต้องห่วงบ้านห่วงภรรยาห่วงลูกไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องมีโรงครัวกินอาหารไม่ต้องนอนพี่น้องแต่มนุษย์เนี่ยมีลูกมีภรรยามีบ้านต้องหาสตังค์พี่น้องต้องเข้าห้องน้ำต้องกินอาหารแล้วก็ไปทำความดีพี่น้องทำความดีต้องฝืนอารมณ์ตรงนี้แหละที่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากส่วนมลาอิกะห์ทำความดีรางวัลสู้พวกเราผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำความดีไม่ได้เพราะเราต้องฝืนอารมณ์หลายอย่างครับจะบริจาคเงินสักก้อนหนึ่งให้กับคนจนหรือเด็กผักฤดูร้อนหรือคนยากคนจนเด็กกำพร้าแม่ไม่ก็อะไรก็ตามคิดนั่งคิดหลังนะครับพี่น้องข้อหนึ่งห่วงลูกห่วงเมียห่วงค่าน้ำค่าไฟห่วงนั่นห่วงนี่กว่าจะจ่ายได้ต้องคิดพี่น้องแล้วก็ต้องฝืนอารมณ์แล้วก็มอบเงินนั้นเพื่อบริจาคไปในนามของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาเพราะมีครอบครัวเพราะมีบ้านเพราะต้องใช้จ่ายอย่างมากมายแต่มลาอิกะห์ไม่ต้องไปนอนตรงไหนข้อที่6ขอฝากท่านพี่น้องนะครับบาปอันมหันต์บาปอันยิ่งใหญ่ก็คือคนที่ดื่มเหล้าพี่น้องเล่นการพนันเนี่ยภาษาอูดูบอกว่าชะรอบปีน่ะคนที่ดื่มของมึนเมาพี่น้องบาปทั้งหมดมุดบินุคอมรินคนที่ใดนะดื่มของมึนเมาพี่น้องตั้งแต่เฮโรอีนกัญชาบุหรี่ด้วยนะพี่น้องนะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามมุสลิมต้องไม่แตะต้องพี่น้องคนที่แตะต้องมาแล้วที่เคยบริโภคดื่มมาแล้ววันนี้ต้องเตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์เมื่อเตาบ้าแล้วต้องทำความดีเสริมเช่นทำความดีกับใครนะกับพ่อแม่ตัวเองกับญาติพี่น้องตัวเองถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีก็ไปทำความดีกับพี่ป้าน้า อาซะพี่น้องทั้งหลายเป็นการลดความผิดของตัวเองหะดีษนบีสอนอย่างนี้นะครับคนที่ดื่มเหล้าอัลลอฮ์จะให้เขาได้ดื่มในวันกิยามะห์รู้ไหมดื่มอะไรครับตีนตุลคิบาลตีนตุลคิบาลอธิบายยังไงครับนำเลือดนำหนองของคนชาวนรกเป็นเมนูอาหารใหม่สำหรับคนที่ดื่มเหล้าบนโลกดุนยาใบนี้แล้วตายในสภาพที่ยังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเตาบะเป็นคนดีตีนตุลคิบาลอธิบายไงครับน้ำเหลืองน้ำหนองของคนชาวนรกที่ตกนรกพี่น้องพอถูกไฟไหม้มากๆครับมันก็มีน้ำเหลืองออกมามีน้ำหนองออกมามีเลือดออกมานั่นแหละเป็นเมนูอาหารสำหรับคนที่ดื่มเหล้าบนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องอยากได้ไหมครับเราไม่อยากได้แม้จะกลิ่นยังเหม็นเลยครับพี่น้องและน้ำหนองครับแล้วเลือดครับพี่น้องเป็นอาหารเมนูใหม่สำหรับคนชาวนรกที่อะไรครับที่บริโภคเหล้าที่ดื่มเหล้านะครับบนโลกดุนยาใบนี้แล้วตายในสภาพที่ยังไม่ได้เตาบะตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องครับนบีสอนอย่างนี้นะครับกุลลุมุสกิรินคัมรุนวะกุลลุมุสกิรินฮารามุนของมึนเมาทุกชนิดเป็นฮารอมหมดถ้าหากของส่วนมากมันเมาของน้อยก็ฮารอมด้วยพี่น้องฮารอมหมดเลยเป็นที่ต้องห้ามพี่น้องถามว่ามุสลิมรู้ไหมมุสลิมบางคนยังไม่รู้ที่ด้านรายการศาสนาที่เรามีรายการอบรมเนี่ยทางทีวีครับมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ตั้งใจฟังพี่น้องข้อที่6อยากจะฝากท่านพี่น้องนะครับเท่าที่เวลาจำกัดภาชนะเนี่ยที่ทำมาจากเงินกับทองอัซาบวลฟิลบอพี่น้องผู้ชายไม่อนุญาตให้ใส่ทองพี่น้องนี่เป็นบาปอันมหันต์ผู้ชายไม่อนุญาตให้ใช้ทองพี่น้องนาฬิกาทองไม่อนุญาตครับปากกาทองไม่อนุญาตให้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะที่ทำมาจากทองทั้งหมดนั่นเป็นที่ฮารอมไม่อนุญาตให้สำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นบีสอนยังไงรู้ไหมอินนัลละซียะกูลูเอายัชรบูฟีนาอิยติซะฮับวัลฟิดดะอินนามายุจัรจิรุฟีบัตุนิฮีนารจะฮันนัมมุสลิมแท้จริงบุคคลใดที่กินนะครับในภาชนะที่ทำมาจากเงินจากทองหรือใช้แก้วทองหรือช้อนทองบางคนไม่แน่นะครับเวลามีเงินเยอะๆเนี่ยพูดดักไว้ก่อนห้องน้ำก๊อกน้ำเนี่ยทองพี่น้องใช้ในบ้านตัวเองไอ้ฟันทองเนี่ยถ้าจำเป็นหมอว่าต้องใช้ฟันทองอันนี้อนุญาตให้นะครับสมัยนบีมีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งนะครับพี่น้องใส่ทองแหวนทองนบีเห็นนบีบอกว่าเอาทองมาถอดมานบีถอดเองออกมาจากทองถอดเองก็นบีถอดเองนะพอถอดเสร็จแล้วนบีก็ตอรอฮาฮูนบีโยนทิ้งพอนบีโยนทิ้งนบีก็เดินนบีก็ไปไล่คนที่นั่งอยู่สองสามคนนี่บอกว่าคุณนี่นบีไปแล้วและทองที่นบีถอดแล้วโยนทิ้งไปเก็บมาสิไม่ใช่ก็เอาไปขายเนี่ยเอาทำประโยชน์สิชายคนนี้ตอบไงร้อยพี่น้องสิ่งที่ท่านนบีโยนทิ้งไปแล้วฉันไม่ขอเก็บมาใช้อีกต่อไปเห็นไหมพี่น้องเป็นภาษาที่น่ารักมากครับฉันจะไม่ขอไปเก็บสิ่งที่ท่านนบีโยนทิ้งไปพี่น้องครับลูกหลานของท่านมีคนใส่ทองไหมต้องบอกกันครับพี่น้องคุณพ่อก็ต้องบอกลูกชายถ้าจะอวดความรวยไม่ใช่อวดกันที่คอไม่ใช่อวดกันที่แขนพี่น้องถ้าจะอวดความรวยนะจะให้คนรู้ว่าต้องการจะบอกว่าฉันเนี่ยรวยจริงๆเดินตามซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องซุนนะห์นบีสอนอย่างนี้ครับพี่น้องในซอฮาบะห์นบีเนี่ยใครที่รวยที่สุดในวันนั้นเนี่ยเขา บริจาคครับเขาบริจาคคนที่บริจาคมากที่สุดวันนั้นเขาเป็นคนรวยคนที่บริจาคน้อยเขาเป็นคนจนแต่วันนี้สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่อีมานมันอยู่ในใจเนี่ยน้อยมากมันถูกถอดออกไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยวันนี้แสดงความรวยออกมาที่ไหนรู้ไหมไม่ได้ออกมาด้วยการบริจาคแต่ออกมาที่บ้านหลังใหญ่ๆรถคันโตๆงามๆใส่นาฬิกาเป็นทองแหวนเป็นทองพี่น้องแล้วบริจาคน้อยแต่หากท่านพี่น้องที่บริจาคเยอะๆก็ไม่มีปัญหาเพราะนบีบอกว่ามหาเมื่อท่านมีริซกีที่อัลลอฮ์ให้มาให้แสดงออกอาซารอนเนี่ยมัตหูร่องรอยที่เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนั้นก็ให้แสดงออกนะครับโดยการบริจาคโดยการสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนซื้อที่ดินวากับดูแลเด็กกับพระแสดงเนี่ยอมัดออกมาไม่ใช่แสดงหรือความรวยปลูกบ้านใหญ่ๆอย่างเดียวไม่พอและเมื่อปลูกบ้านใหญ่ก็ต้องสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนดูแลคนยากคนจนเด็กกับพระต้องแสดงออกในรูปนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายถ้าหากเอาทองกับเงินที่ท่านมีอยู่นะครับเอามาเป็นภาชนะอินนามาอยู่ยัดยิรูมันจะวิ่งที่ไหนรู้ไหมฟรีปัตตุนีฮีในทองของท่านฟรีนาริจหันน้ำในไฟนรกครับท่านผู้ชมมุสลิมใช้ทองได้พี่น้องแต่อย่าลืมต้องจ่ายซะกาตคนที่ไม่จ่ายซะกาตโอ้โหเป็นความหายนะอันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับพี่น้องข้อสุดท้ายอยากจะฝากท่านพี่น้องนะครับพี่น้องเอ้ยเรื่องมรดกพี่น้องคนที่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วโกงมรดกเป็นบาปอันมหันต์เป็นความหายนะอันยิ่งใหญ่พี่น้องนบีสอนยังไงครับมัมบอรอะบอรอลลอฮูบิฮีใครที่ทำความเดือดร้อนในเรื่องของมรดกเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเล่นงานคนคนนั้นแหละว่ามันชักก็ใครที่ทรยศต่อคำสั่งอัลลอฮ์ชักกับอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ก็จะเล่นงานเขาเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องบางคนชอบทำพินัยกรรมเอาไว้ให้กับลูกๆตัวเองทั้งๆที่ลูกนั้นมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากคัมภีร์อัลกุรอานอยู่แล้วก็ไปเขียนอะไรนะเขียนพินัยกรรมวะซิยัตเรื่องพินัยกรรมเอาไว้ถ้าจะทำพินัยกรรมต้องเป็นพินัยกรรมให้กับคนอื่นให้กับมัสยิดให้กับโรงเรียนเด็กกำพร้าไม่ใช่เขียนเป็นนายกรรมให้กับลูกซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกอยู่แล้วอันนี้ผิดพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นลูกๆต้องมาแก้ถ้าพ่อทำผิดลูกมาแก้ได้แต่จะมีลูกอีกคนครับที่จะแก้คำวาสยัดของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ทำอะไรผิดๆแก้เถอะครับไอ้แก้นี่แหละเป็นความดีถ้าไม่แก้จะครับพี่น้องเป็นความผิดอันมหันต์อย่าโกงมรดกครับพี่น้องถ้าโกงมรดกนึกว่าจะรวยกับจนมาช่วยคนจนนึกว่ารวยโกงมรดกพี่น้องนึกว่ารวยไม่เคยบริจาคให้คนจนนึกว่ารวยที่ไหนได้นะครับอัลเลาะห์เล่นงานจนหมดพี่น้องไม่เคยจ่ายให้ใครเลยแต่สุดท้ายเงินที่มีอยู่นั้นหมดพี่น้องทั้งหลายเพราะข้างบนไม่พอใจครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับมหันตภัยหรือว่าบาปอันยิ่งใหญ่ที่ผมนำเสนอท่านพี่น้องเรื่องหนึ่งเรื่องชีริกต่ออัลลอฮ์เรื่องใหญ่สองเรื่องตัดขาดกับญาติพี่น้องอย่าตัดขาดกับท่านพี่น้องเรื่องทรยศต่อพ่อแม่นะครับพี่น้องเรื่องนินทานะครับพี่น้องเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเข้าไปอยู่บ้านผู้หญิงอยู่ได้ยังไงล่ะครับพี่น้องผู้หญิงเขาอยู่คนเดียวเนี่ยแม่ไม่อยู่คนเดียวหรือแม่ไม่ที่สามีไม่อยู่และผู้ชายคนนี้เข้าไปนอนในบ้านเขาไปอยู่ในบ้านเขาอยู่ได้ยังไงครับพี่น้องมันผิดทั้งหมดนะครับพี่น้องแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการนินทาใส่ร้ายนะครับแล้วก็เรื่องการใช้ภาชนะที่ทำมาจากเงินจากทองนะพี่น้องแล้วเรื่องการโกงมรดกพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นหายนะอันยิ่งใหญ่ขอดูอาต่ออัลเลาะห์นะครับที่รายการศาสนาคงจะเป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องไม่มากก็น้อยอะไรที่พี่น้อง จำก็นำเอาไปใช้อะไรที่ไม่ดีพี่น้องก็ตะบะตนต่ออัลลอฮ์แล้วก็ให้อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนสภาพของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าเขาจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนพี่น้องครับจะให้อัลลอฮ์เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์เช่นขอดุอาไงครับยามุกอลิบัลกุลูบซับบิต

0: เรานั้นมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบานาหรือกัลบีอัลาดีนิกะนะครับซับบิตกัลบีอัลาดีนิกอีกวรรคหนึ่งก็คืออัลลอฮุมะตอฮีรกัลบีวะฮัสซินฟารยีวะวัฆฟิรซัมบีโออัลลอฮ์โปรดซักฟอกหัวใจของฉันให้สะอาดอภัยโทษในความผิดของฉันและดูแลรักษาอวัยวะเพศของฉันไม่ให้ทำซินาสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอัมภัยหรือคุณรอบีอะห์หรือป้าภัยวังทองนางอัมภัยหรือนางรอบีอะห์หรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดจนาซะเวลา 15:40 นาทีหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเทศซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่0894501873 0894501873บุตรสาวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาซิยะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันคุณอาซิยะหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮะยีกอเซมแชเซมซอฮาซันเป็นมารดาของคุณโซเฟียบุญมาเลิศจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซุรีณมัสยิดนูรุสซุนนะห์คลอง19อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะยีอับดุลชะกอรถนอมรักฮะยีอับดุลชะกอรถนอมรักได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรจน์คลองบางโพคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ความดีนำพาสู่สวรรค์รายงานจากท่านซะอีดอันคูดรีขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยท่านด้วยเถิดท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่เขามีบุตรสาวหรือพี่น้องสาว3คนแล้วเขาปฏิบัติดูแลพวกนางเป็นอย่างดีเว้นแต่เขาจะได้เข้าสวรรค์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรี

0: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
0: วัลอัสรขอสาบานด้วยการเวลา
1: ขอสาบานด้วยการเวลา
2: อินนัลอินซานะลฟีคุส
1: อินนัลอินซานะลฟีคุส
0: แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน
1: แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน

0: ซาบิซอบ
1: นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน
0: นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันทุกเช้านะครับกับช่วงของตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหาวันนี้นะครับมีคำถามฝากเอาไว้เยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่คำถามเดียวเวลาเรามีน้อยนะครับพี่น้องสอบถามว่าอยากทราบว่าพิธีอักดูนิกะห์จะต้องจัดในมัสยิดใช่หรือไม่นะครับพิธีอักดูนิกะห์จะต้องจัดในมัสยิดใช่หรือไม่พิธีอักดูนิกะห์นะครับก็คือพิธีสัญญาสมรสนะครับที่เราเรียกว่าหรือแต่ไม่ใช่คนละงานกับวาลีมานะครับเพราะวาลีมาเนี่ยคือการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการฉลองนะครับหรือร่วมแสดงความยินดีกันนะครับให้กับแขกเรือที่มาร่วมนะครับมาร่วมให้เขามารับรู้มาชื่นชมแสดงความยินดีขอดุอาให้เราในวาลีมาแต่อักดูนิกะห์ก็คือเป็นพิธีการนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เป็นเจ้าบ่าวนะครับกับผู้เป็นผู้ปกครองวาลีจะโดยวาลีโดยสายเลือดหรือวาลีโดยแต่งตั้งนะครับเป็นวาลีตาเกมอะไรก็แล้วแต่โดยที่ผู้เป็นวาลีนะครับบอกยกเจ้าสาวนะครับซึ่งอาจจะเป็นลูกเป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นผู้ที่กำลังมอบอำนาจแต่งตั้งให้เป็นภรรยาโดยถูกต้องโดยความยินยอมนะครับตามหลักการของศาสนาและมีผู้รู้เห็นนะครับที่ทรงคุณธรรมนะครับอย่างน้อย2คนที่เรียกว่าวาลีพยานนะครับชาฮิดเนี่ย2คนพอบอกก็ถือว่าอะไรเสร็จเรียบร้อยพอบอกเสร็จแล้วก็เจ้าบ่าวนะครับก็บอกว่าข้าพเจ้ารับนิกะห์นางสาวคนนั้นก็จบเนี่ยเค้าเรียกพิธีอักดูนิกะห์ส่วนไอ้ที่หุงข้าวมกแกงมัสมั่นกะรูมาต้องหยอดไฝทองอะไรพวกนั้นอันนี้เขาเรียกวาลีมาเป็นงานที่จัดขึ้นหลังจากเสร็จอักดูนิกะห์แล้วเพื่อเฉลิมฉลองร่วมแสดงความยินดีใครที่มาร่วมก็ได้เฮฮากันได้สนุกสนานได้ร่วมแสดงความยินดีขอดุอาให้กันนี่เขาเรียกวาลีมาตอนนี้วาลีมาเนี่ยจะจัดที่ไหนก็ได้นะครับจะจัดที่บ้านจัดที่สโมสรจัดที่ร้านค้าจัดที่โรงแรมเอาที่สะดวกนะครับเอาที่สะดวกแล้วก็เรียบร้อยไม่ฟุ้งเฟ้อไม่สุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่ปะปนไม่มีสิ่งที่ฮารอมปนไปจัดครับแต่ตรงไหนก็ได้จะไปจัดกลางนานะครับจะไปจัดที่ไหนจะที่มัสยิดนอกมัสยิดที่ลานสนามฟุตบอลเอาที่สะดวกนะครับที่รองรับคนแล้วก็อำนวยความสะดวกได้นะครับแต่อย่าไปจัดในที่ที่มันฮารอมกันแล้วกันนะครับมีเหล้ายาปลาปิ้งตามร้านอาหารนะครับตามร้านเบียร์ตามอะไรแบบที่เขาทำกันงั้นนะครับเราอย่าไปหรือโรงแรมที่เขามีไอ้บริการไอ้ของพวกนี้เราต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับอย่าไปปะปนตอนนี้ส่วนพิธีอักดูนิกะห์ที่พี่น้องสอบถามเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดพิธีอักดูนิกะห์ที่มัสยิดหรือเปล่าโดยปกติและการนิกะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ทำแล้วก็เป็นอิบาดะห์ด้วยเป็นเงื่อนไขและก็อะไรไอ้ส่วนเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะมีในรายละเอียดของเชิงฟิกเขาตอนนี้การจัดนิกะห์ที่มัสยิดนะครับอุลามะเขาแบ่งทัศนะออกเป็น2ทัศนะด้วยกันคือฝ่ายหนึ่งคือทัศนะแรกส่งเสริมให้ทำที่มัสยิดฝ่ายที่2บอกว่าอนุญาตให้ทำเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องมาทำก็คือฝ่ายแรกเนี่ยทำที่มัสยิดเถอะชวนทำลุ้นให้ทำแนะนำให้ทำอีกฝ่ายหนึ่งจะจัดหรือไม่จะที่มัสยิดหรือไม่ที่มัสยิดไม่ใช่มัสยิดมีค่าเท่ากันนะครับเพราะเขาไม่ได้คือว่าไม่ได้มองถึงตัวบทหลักฐานว่าถูกต้องหรืออะไรซึ่งจะมีรายละเอียดอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับสรุปก็คือทั้ง2ฝ่ายแหละทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ฝ่ายหนึ่งบอกทำดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าจะทำหรือไม่ทำค่าเท่ากันเราดูหลักฐานฝ่ายที่เห็นว่านะครับทำหรือไม่ทำเนี่ยคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาขัดแย้งกันในหะดีษบทหนึ่งหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอะลีนูฮาซันนิกะห์พวกท่านทั้งหลายพึงต้องประกาศนิกะห์ให้เป็นที่รับรู้รับทราบเปิดเผยออกไปนะครับวะจะอาลูฮูฟิลมัสยิดและจงจัดนิกะห์นั้นในอะไรทำในมัสยิดเถิดวัตริบูอะลัยฮิบิดูฟุและพวกหลายจงอะไรจงประโคมพิธีนิกะห์ตัวเนี้ยให้มันหึมไปคฤหึมไปเลยด้วยกับดุฟดูก็คือกลองนะครับกลองที่เขาตีกันอาหรับตีกลองหน้าเดียวแบบนี้ตีบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มไปนะให้ในคนเขารู้ว่าตอนนี้เกิดพิธีนิกะห์ขึ้นแล้วคนจะได้รับรู้รับทราบไม่ใช่แอบกันแต่งกันงุบงิบงุบงิบใครก็ไม่รู้แอบทำอย่างนี้ไม่ใช่ซุนนะนะครับไอแอบทำนี่เขาเรียกลักลอบนิกะห์ลักลอบไม่ได้ถ้านิกะห์แบบลักลอบมันจะกลายเป็นซิฟะห์นะครับใครละพยานก็ไม่อยากจะให้รู้ พ่อยิ่งบางคนหนีพ่อหนีแม่ไปแต่งด้วยอย่างนี้ไม่ใครก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้แล้วไปเอาใครที่ไหนมาเป็นพยานก็ไม่รู้บางทีพอรู้ว่าแต่งแล้วตามไปสืบสวนนะครับว่าแต่งจริงหรือเปล่าใครเป็นพยานปิดไม่ยอมบอกเลยนะครับแล้วแบบนี้เราจะสอดคล้องกับหะดีษของรอซูลอาลีนูฮาซันนิกะไปประกาศให้รับรู้รับทราบกันทั่วไปยะลานไปว่าอิซฮะทำให้มันเปิดเผยไปใช่ไหมครับนี่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราซุนวะจาลูฟินมัสยิดจงทำมันในมัสยิดฉะนั้นอุลามะก็มีส่วนหนึ่งที่มองว่าหะดีษบทนี้อยู่ในระดับฮัสซันนะครับเพราะเข้าใจจากคำนิยามของท่านอิหม่ามอัตติมีดีนะครับที่บอกว่าหะดีษุนฮัสซันุนกอรีบหะดีษนี้เป็นฮัสซันกอรีบนะครับเขาก็เลยยึดถือมาตรฐานตัวนี้ก็อิหม่ามอัตติมีดีบอกเป็นฮะดีษฮัสซันฮะดีษฮัสซันก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่อุลามะอีกกลุ่มนึงนะครับบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษดออีฟไม่อนุญาตให้เอามาทำเป็นอัดขาดเลยส่วนฝ่ายที่ก็บอกว่าหะดีษเนี่ยเอาละถึงแม้ว่าระดับมันอาจจะดูฮะซันเล็กๆน้อยๆฮะซันลิกอยรีฮีหรือมันอาจจะยังไม่แข็งแรงซะเนี่ยแต่พอไปดูหะดีษบทอื่นประกอบเนี่ยนะครับเราซุนบอกว่าอินนะฮับบัลบิกออิลลอฮ์มัสยิดะแท้จริงพื้นที่หรืออาณาบริเวณที่เป็นที่ประเสริฐที่สุดบนแผ่นดินของอัลลอฮ์คือไหนครับคือมัสยิดไงฉะนั้นเราจะจัดพิธีนิกะห์เราทำไมเราไม่ไปจัดในสถานที่ที่มันดีที่สุดเลยล่ะใช่ไหมครับก็คือมัสยิดของอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าถามว่าจะจัดน่ะจัดได้ไหมแต่งได้ไหมนะครับในมัสยิดแต่งได้นะครับแต่ถามว่าจำเป็นต้องแต่งทุกคู่เลยไหมไม่จำเป็นรู้ยังไงว่าแต่งได้ก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแต่งผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเสนอตัวยกตัวให้เป็นภรรยาของรอซูลแต่รอซูลยังไม่ประสงค์ที่จะแต่งขณะนั้นก็มีซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งอาสาขอรับแต่งงานแทนรอซูลก็แต่งให้เขานะครับซาวาจุตุกะบิมามากะมินัลกุรอานเอาหน้าฉันแต่งคุณกับผู้หญิงคนนี้เท่าด้วยกับจำนวนกุรอานที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับคือเอาไปสอนเอาไปท่องเอาไปให้เขาทำความเข้าใจให้กับเขาเนี่ยเราซุนแต่งผู้หญิงคนนี้ที่มัสยิดฉะนั้นแต่งได้ไม่แต่งได้แต่ถามว่าจะดีหรือไม่ดีวัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่พื้นที่ตรงมัสยิดเป็นพื้นที่ที่ดีแต่ว่ารูปแบบของรอซูลุลลอฮ์สั่งให้ทำทุกคู่ทุกคนเลยมั้ยไม่ได้สั่งไว้แบบนี้ก็ให้พี่น้องเข้าใจตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ตอบทุกไลน์ใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: อินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนนางอัมภัยหรือคุณรอบีอาหรือป้าภัยวังทองนางอัมภัยหรือนางรอบีอาหรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดจนาซะเวลา 15:40 นหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเคสซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่0894501873 0894501873บุตรสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีอับดุลชะกอรถนอมรักฮะจีอับดุลชะกอรถนอมรักได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 15:00 นหรือบ่าย 3:00 นณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรจน์คลองบางโพคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอาซิยาหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันคุณอาซิยาหรือโต๊ะสมจิตซอฮาซันอายุ71ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรสาวของฮะจีกอเซมแชเซมซอฮาซันเป็นมารดาของคุณโซเฟียบุญมาเลิศจะละหมาดจะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดนูรุสซุนนะห์คลอง19
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
2: ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2ซอยมิตรไมตรี10ทับ1เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ID Line on air 786
1: นาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายกิตติทัตเตชาชีพนายกิตติทัตเตชาชีพอายุ26ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นหลานของฮะจีสลามเดชาชีพจะละหมาดจะนาซะในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดฮิดายะตุนอิสลามบ้าน3อินอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายฮาซันหรือคุณสกลเขียวสะอาดนายฮาซันหรือคุณสกลเขียวสะอาดอายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณจันทนาหวังงามลูกเขยโตดาหวังงามจะละหมาดจะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดรอมะตุนอิสลามสวนหลวงร.9สอบถามโทร0946468460 0946468460คุณรอกียะ
2: กว่าจะเป็นคนดีได้จะต้องต่อสู้กับนัฟซูชัยฏอนเรื่องวุ่นวุ่นในดุนยาและบททดสอบหนักๆซึ่งต้องอดทนและดูอาเสมอวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

0: إن علم
1: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจญะฮ์ คอดียะฮ์ มุฮัมมัด ฮัจญะฮ์ คอดียะฮ์ มุฮัมมัดได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมุฮัมมัดคอยรีและฮัจญะฮ์ฮามิดามอแอสะอาดรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของครูรอชิดะฮ์ มุฮัมมัดครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจะละหมาดจะนาซะฮ์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา17นาฬิกาณมัสยิดฟัดดุลลอฮิตอาลาลาดหลุมแก้วปทุมธานีสอบถามโทร0865347826 0865347826ครูรอชิดะฮ์ มุฮัมมัด
2: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
3: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
7: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5.โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8.โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางอัมไพหรือคุณรอบีอะหรือป้าภัยวังทองนางอัมไพหรือนางรอบีอะหรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดจนาซะเวลา 15:40 นาทีหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเทศซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่ 089-450-1873 บุตรสาวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายกิตติทัศน์เตชชีพนายกิตติทัศน์เตชชีพอายุ26ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นหลานของฮะจีสลามเดชชีพจะละหมาดจนาซะในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดฮิดายะตุลอิสลามบ้าน3อินอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮาซันหรือคุณสกลเขียวสะอาดนายฮาซันหรือคุณสกลเขียวสะอาดอายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณจันทนาหวังงามลูกเขยโตดาหวังงามจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 น.ณมัสยิดรอมะตุนอิสลามส่วนหลวงร9สอบถามโทร 0946468460 0946468460 คุณรอกียะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์คอดิยอมะฮัมมัดฮัจญะฮ์คอดิยอมะฮัมมัด
10: ได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมูฮัมหมัดคอยรีและฮัจญะฮามิดะมอแอร์สะอาดรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของครูรอชิดะมะฮัมหมัดครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 17:00 นณมัสยิดฟัดดุลลอฮิตะอาลาลาดหลุมแก้วปทุมธานีสอบถามโทร0865347826 0865347826ครูรอชิดะมะฮัมหมัด

0: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดะAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นเกราะหรือโล่ที่จะปกป้องตัวของเราให้ปลอดภัยจากอันตรายจากยินและก็ชัยฏอนนะครับเป็นประการสองประการสุดท้ายซึ่งเชคได้กล่าวในประการก่อนสุดท้ายบอกว่านั่นคือฮิฟซุลเอาลาดิฟีเอากอตินติชาริชยาตีนนั่นก็คือการที่เราจะต้องระวังและก็ดูแลรักษาลูกหลานของเราให้อยู่แต่ในบ้านในช่วงเวลาที่ชัยตอนเริ่มออกอาละวาดหรือชัยตอนเริ่มออกที่จะออกมาทำร้ายผู้คนนะครับดังหะดีษบทหนึ่งที่ท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซากานะญุนฮุลไลลิเอาอัมไซตุมในหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนประชาชาติของท่านให้ปกป้องตัวของพวกเราเนี่ยให้ปลอดภัยจากอันตรายหรือการทำลายของชัยฏอนซึ่งท่านรอซูลสอนบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาหัวค่ำนั่นหมายถึงเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมครับเมื่อเข้าสู่เวลามักริบแล้วเนี่ยฟากุฟฟูซิบียานะกุมพวกท่านทั้งหลายจงให้ลูกหลานของพวกท่านอยู่แต่ในบ้านแปลว่าอย่าได้ให้ลูกหลานเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยอย่าได้ให้ออกเพ่นพ่านไปนอกบ้านเพราะอะไรพี่น้องฟะอินนัชชัยฏีนตันตัชรุฮีนอิซินนั่นก็เพราะว่าช่วงเวลานั้นคือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินเริ่มพบค่ำเมื่อไรเนี่ยชัยฏอนมันจะออกมาจากที่อยู่ของมันมันจะออกอาละวาดในช่วงเวลานั้นออกมามากในช่วงเวลามักริบฟะอิซาซะฮะบัตซาอะตุลไลลในบางรายงานบอกฟะอิซาซะฮะบัตซาอะตุมินัลไลลฟะคอลูฮุมท่านรอซูลบอกว่าแต่เมื่อมันผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคำว่าซาอะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผ่านไป1ชั่วโมงไม่ใช่แต่หมายถึงผ่านไปสักชั่วเวลาหนึ่งใช่ไหมครับก็ปล่อยพวกเขาออกมานอกบ้านได้ใช่ไหมครับฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเพราะอะไรพี่น้องเพราะเด็กลูกหลานของเราตัวเล็กๆเนี่ยเขายังไม่มีเกราะเขายังไม่มีโล่ที่จะปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายของยินและชัยฏอนฉะนั้นการที่ท่านรอซูลสอนให้ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเนี่ยบอกให้ลูกอยู่แต่ในบ้านในช่วงเวลาพบค่ำหรือช่วงเวลามักริบเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันลูกๆของเราให้พ้นจากอันตรายของยินและชัยฏอนเพราะอะไรหนึ่งชัยฏอนครอบงำชัยฏอนทำร้ายด้วยการสิงเข้าสิงเด็กเพราะเด็กไม่มีโล่ฉะนั้นท่านรอซูลเตือนแล้วก็สอนให้เราปก

ปกป้องตัวของเราและลูกหลานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานั้นทำไมพี่น้องทำไมท่านรอซูลถึงเตือนว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องปกป้องดูแลด้วยหรือของเราเพราะยินและชัยตอนเนี่ยก็เขาชอบความมืดอัลลอฮ์ให้ความสามารถแก่พวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขาอยู่ในความมืดฉะนั้นท่านรอซูลจึงเตือนให้พวกเราระวังโดยการปกป้องให้ลูกหลานอยู่แต่ในบ้านนั่นเองท่านรอซูลพูดต่อพี่น้องว่าอัลกุลอับวาบะวัซกุรุสมัลลอฮ์และเมื่อเราอยู่ในจะเข้าบ้านเนี่ยให้ปิดประตูบ้านและมาปิดประตูบ้านให้กล่าวว่าบิสมิลลาห์แปลว่าด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ฉันปิดประตูบ้านเนี่ยด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ฉะนั้นท่านรอซูลบอกเมื่อไรก็ตามที่เราปิดประตูบ้านของเราและกล่าวบิสมิลลาห์ทุกครั้งเนี่ยฟาอินนัชชัยฏอนลายัฟตะฮุบาบัลมุกละกอพึงรู้เถิดว่าชัยฏอนมันเปิดไม่ได้สำหรับบ้านใดก็ตามที่ปิดแล้วกล่าวบิสมิลลาห์แปลว่าหากว่าชัยฏอนเปิดไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันจะไปเข้าทางหลังคาได้ไหมไม่ได้เพราะนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่มันอัลลอฮ์ให้ความสามารถในมันในการที่จะล่อลวงผู้คนในการที่จะเข้าสิงผู้คนที่ไม่มีเกราะป้องกันแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ความสามารถมันที่จะเข้าบ้านที่ปิดบิสโดยการกล่าวบิสมิลลาห์ความสามารถตรงนี้มันมีไม่ได้พี่น้องมันทำไม่ได้เมื่อไรที่เรากล่าวบิสมิลลาห์ตอนเข้าบ้านเนี่ยชัยฏอนเปิดไม่ได้เมื่อเปิดไม่ได้ก็เข้าไม่ได้ท่านซูจึงสอนบอกว่าเวลาที่เราจะนอนเนี่ยภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยใช่ไหมภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยกับข้าวเนี่ยให้เราหาฝาปิดแล้วกล่าวบิสมิลลาห์เพราะเมื่อไรที่กล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับพอชัยฏอนเปิดไม่ได้โรคระบาด ที่มันลงมาจากฟากฟ้าในค่ำคืนหนึ่งท่านซูบอกว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่คืนหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้โรคร้ายจะประทานโรคร้ายลงมาและในค่ำคืนนั้นบ้านเรือนใดที่ภาชนะอาหารเปิดอยู่โรคนั้นก็จะลงไปในภาชนะอาหารนั้นเมื่อตอนเช้าตื่นขึ้นมาเรากินเราก็รับเอาโรคร้ายเข้าไปในตัวของเราท่านรอซูลจึงสอนว่าก่อนนอนให้หาฝาอะไรก็ตามปิดภาชนะอาหารแม้กระทั่งถังน้ำหรือโถใส่น้ำใช่ไหมครับหรือในสมัยก่อนเนี่ยคนเขาเก็บน้ำที่ไหนพี่น้องถุงหนังใช่ไหมหนังสัตว์เนี่ยเขาเก็บน้ำเอาไว้ท่านรอซูลบอกให้มัดให้แน่นแล้วก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์ชัยฏอนเปิดไม่ได้หรือเพียงแค่เอากิ่งไม้เนี่ยไปวางไว้บนภาชนะแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็ทำอะไรไม่ได้หรือแม้กระทั่งตะเกียงไฟสมัยก่อนนะท่านรอซูลจึงสอนบอกว่าเวลาก่อนนอนเนี่ยบ้านไหนที่มีตะเกียงนะจุดเทียนไขจุดให้ดับแล้วก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์เพราะอะไรเพราะชัยฏอนกลางคืนเนี่ยมันจะไปหลอกใครไปล่อลวงใครหนูไปแย่หนูแย่ให้หนูไปเล่นกับตะเกียงพอหนูไปยุ่งกับตะเกียงคราวนี้พอตะเกียงที่มันมีน้ำมันล้มมันมีไฟใช่ไหมไฟก็ลุกไหม้ฉะนั้นท่านรอซูลจึงสอนแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากล่าวบิสมิลลาห์ในทุกๆการกระทำเหล่านี้ชัยฏอนจะไม่สามารถที่จะทำร้ายได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ท่านรอซูลสอนให้เราปกป้องลูกหลานเล็กๆของเราในช่วงเวลามักริบอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านไปข้างนอกแต่ทุกวันนี้เด็กสมัยนี้พอยิ่งใกล้มักริบออกนอกบ้านแล้วพี่น้องฉะนั้นนี่จึงเป็นอันตรายนะครับประการสุดท้ายเชคบอกว่าจะเจนูบูมายุบติลุตตะฮซีนเอายุดไอฟูฮูประการสุดท้ายก็คือเราจะต้องระวังจากการกระทำใดก็ตามที่ทำไปแล้วมันทำให้โล่หรือเกราะที่เราเคยรักษาด้วยกับดุอาหรืออัซกาหรือการกระทำเนี่ยหรือการงานรักษาอย่างดีแต่ปรากฏว่าเราไปทำในสิ่งที่ทำให้เกราะเหล่านี้ใช้การไม่ได้หรือทำให้โล่เหล่านี้อ่อนแอไม่สามารถที่จะมีกำลังในการที่จะปกป้องยินและกระชัยตอนและสัตว์มีพิษหรือความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเช่นอะไรกระชิดดาติลกอดอกเช่นอารมณ์โกรธมากๆเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาที่เราอ่านดูอาอัซกาเช้าเย็นหรือรักษาละหมาดญะมาอะห์หรือรักษาละหมาดซุบฮ์พร้อมญะมาอะห์หรือกล่าวอิสติกฟาร์หรือขอดูอาอะไรก็ตามที่เป็นโล่ที่จะปกป้องตัวของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะปกป้องตัวเราให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราอยู่ในภาวะที่เราโกรธจัดเนี่ยไอ้เกราะเหล่านี้เนี่ยมันจะเปราะบางแปลว่าเรากำลังละเมิดกระทำในสิ่งที่ทำให้โล่เนี่ยมันใช้การไม่ได้1โกรธจัด2ลฮุซ
ความเสียใจเสียใจ

0: มากร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมครับเป็นทุกข์มากๆเห็นไหมทุกวันนี้คนเป็นอะไรโรคซึมเศร้าเสียใจคิดมากคิดหนักใช่ไหมแล้วคนแบบนี้ชัยฏอนชอบชัยฏอนชอบเพราะเขาไม่มีเกราะพี่น้องเขาจะเอาเกาะจะเอาโล่อะไรมาป้องกันเพราะความคิดของเขาหัวใจของเขามีแต่ความคิดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสียใจคนแบบนี้ชัยฏอนจึงเข้าหาได้ง่ายเลยจะล่อลวงใช่ไหมครับจะยุแย่จะทำร้ายสบายเพราะเขาไม่มีเกราะป้องกันตัวของเขาเพราะความเสียใจสามอันฟารอดความดีใจดีใจจนกระทั่งว่าเลยเถิดเลยขอบเขตไม่มีลิมิตไม่มีขอบเขตที่ศาสนาได้อนุญาตเอาไว้เกินเลยการดีใจเกินเลยก็เป็นเหตุทำให้เกราะหรือโล่ที่จะปกป้องตัวเรานั้นใช้การไม่ได้อัลดอฮิกการหัวเราะหัวเราะโอ้โหหัวเราะอะไรก็หัวเราะหัวเราะตะบีตะบันทุกอย่างหัวเราะไปหมดเลยหัวเราะมากๆเกราะหากว่าภัยร้ายจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นชัยฏอนจะยุแย่ในช่วงเวลานั้นและเราอยู่ในสภาพการเหล่านี้แปลว่าเกราะจะไม่สามารถคุ้มกันตัวเราได้เอาวิลเข้าฟีเอาวิลกัฟละแล้วอยู่ในสภาพกลัวแบบโอ้โหกลัวจัดเลยพี่น้องไม่บรรยะบรรยังเลยกลัวทุกอย่างเลยนะครับหรือเผลอไผลหลงลืมใช่ไหมครับละเลยใช่ไหมครับไม่มีการล้ำลึกถึงอัลลอฮฺสุภาโนวาจาอะไรเลยเนี่ยนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เกราะหรือโล่ที่จะปกป้องตัวเราเนี่ยมันอ่อนแอไร้ประสิทธิภาพหรือใช้การไม่ได้นั่นเองเชฟบอกฟาอินนะฮะตัวไดฟุตตาซีนัลมาจูดะฟาตุสฮิลุตัลตะลับซะอัชชัยาตีนเชฟบอกว่าเวลาใดก็ตามที่เราอยู่ในสภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เกราะที่ป้องกันตัวของเราเนี่ยอ่อนลงอ่อนแอลงใช่ไหมครับพอเกาะอ่อนแอแล้วก็จะทำให้ชัยฏอนสามารถที่จะทำร้ายเราได้ง่ายขึ้นครอบงำเราได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับหรือถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยแล้วเกิดผลร้ายกับเราได้ง่ายขึ้นก็ฉันก็อ่านนี่ทำไมเป็นน่ะโดนแมลงป่องต่อยปวดแทบตายเลยก็อ่านดูอาใช่เกิดในช่วงเวลานั้นมีสภาพไหนล่ะอยู่ในสภาพไหนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นหรือถึงขั้นที่เลวร้ายคือชัยฏอนสามารถที่จะเข้าสิงสู่ร่างกายของคนคนนั้นได้เมื่อเขาอยู่ในสภาพการเหล่านี้ยะดุลลุอะลัยฮากอลูฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิมันยะฮ์มัรรวะญูฮูฆอฎอบาซึ่งเรื่องนี้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวแก่ชายคนหนึ่งที่ท่านรอซูลเห็นว่าใบหน้าของเขาเนี่ยแดงกล่ำด้วยความโกรธคนเราในเวลาโกรธจัดเนี่ยหน้าจะแดงใช่ไหมแดงกล่ำเลยตรัสรู้เห็นชายคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่โกรธจัดถึงขั้นที่ใบหน้าของเขาเนี่ยแดงกล่ำตรัสรู้พูดบอกว่าอินนีละอาละมุแกนิมะจันเลาก็ละฮาละซะฮบะอันฮุมายะจิดตรัสรู้บอกว่าฉันรู้ถึงถ้อยคำหนึ่งหากว่าเขาได้กล่าวถ้อยคำนี้ไอสิ่งที่เกิดขึ้นแกเขาเนี่ยมันจะหมดไปแปลว่าหากว่าเขากล่าวถ้อยคำนี้มาไรความโกรธจัดนะมันจะดับลงใช่ไหมครับเขาสุดบอกเราก็และหากว่าเขาได้กล่าวว่าอาอูดูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมกล่าวว่าอะไรฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้ปลอดภัยให้รอดพ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งนั่นเองดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เตือนตัวของพวกเราให้รู้ว่าเรารักษาการงานที่ดีอัลกัรดุอายามเช้ายามเย็นที่อัลลอฮ์และรอซูลได้สั่งใช้พวกเราแล้วหรือรักษาการงานที่ดีที่จะปกป้องตัวของพวกเราแล้วเป็นดังเกราะเป็นดังโล่ที่จะคุ้มกันตัวของเราครอบครัวของเราและลูกหลานของเราให้พ้นจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นทั้งยินและชัยฏอนและมนุษย์หรือสัตว์ร้ายหรือภัยบาลาต่างๆเนี่ยแต่เราจะต้องระวังสิ่งที่จะทำให้เกราะเหล่านี้เนี่ยมันใช้การไม่ได้หรือมันอ่อนแอไม่สามารถที่จะคุ้มกันเราได้อย่าง 100% ดังนั้นเราก็จะต้องทำแล้วก็จะต้องระวังด้วยและหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาพวกเราและปกป้องพวกเราและช่วยเหลือพวกเราให้พวกเรารอดพ้นและปลอดภัยจากความเลวร้ายทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีอับดุลชะกอร์ถนอมรักฮะจีอับดุลชะกอร์ถนอมรักได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรจน์คลองบางโพคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮ์คอดิยอมะฮัมมัดฮัจญะฮ์คอดิยอมะฮัมมัดได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจจีมุฮัมมัดคอยรีและฮัจญะฮ์ฮามีดามอแอสะอาดรอฮิมะฮุลลอและเป็นมารดาของครูรอชิดามะฮัมมัดครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา17นาฬิกาณมัสยิดฟัดดุลลอฮิตอาลาลาดหลุมแก้วปทุมธานีสอบถามโทร0865347826 0865347826ครูรอชิดะมะฮัมมัดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนนางอัมภัยหรือคุณรอบีอาหรือป้าภัยวังทองนางอัมภัยหรือนางรอบีอาหรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดจนาซะเวลา15นาฬิกา40นาทีหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเพชรซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่0894501873 0894501873บุตรสาว
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกิตติทัศน์เตชชีพนายกิตติทัศน์เตชชีพอายุ26ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นหลานของฮะจีสลามเดชชีพจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดฮิดายะตุลอิสลามบ้าน3อินอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮาซันหรือคุณสกลเขียวสะอาดนายฮาซันหรือคุณสกลเขียวสะอาดอายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณจันทนาหวังงามลูกเขยโตดาหวังงามจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดรอมะตุนอิสลามส่วนหลวงร9สอบถามโทร0946468460 0946468460คุณรอกียะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับผมจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายถึงบุคคลที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คำว่าได้รับร่มเงาจากพระองค์ก็คือได้เข้าสู่สวงสวรรค์นั่นเองอันนี้เราจะมีลักษณะอย่างไรตรงต่อหะดีษของท่านนบีกล่าวไว้หรือไม่ถ้าเราได้พิจารณาตัวเราตรงกับหะดีษของท่านนบีที่ได้บอกเอาไว้ถึงว่าผู้คน7ประเภทที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คำว่าร่มเงาของอัลลอฮ์ก็คือผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานี่ได้รอดพ้นจากขุมนรกก็คือเข้าสู่สวงสวรรค์นั่นเองก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมอยากจะได้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าคนเราอย่าลืมว่าเรื่องของวันกิยามะห์นั้นมันเป็นเรื่องของนัฟซีตัวใครตัวมันมันต่างกับที่เราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราจะใช้คำว่านัฟซีตัวใครตัวมันไม่ได้เพราะทุกคนจะต้องคอยชี้นำยับยั้งในเรื่องความชั่วแล้วก็ที่นำให้ไปสู่ความดีเหมือนกันทุกคนหมายว่าทุกคนต้องมีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันตลอดไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่หน้าที่ของพวกเราเหมือนกันประการหนึ่งเลยก็คืออัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรการกำชับกันเรื่องดีและห้ามปรามในเรื่องชั่วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายพ่อบ้านหรือแม่บ้านต่างก็มีหน้าที่เหมือนกันตรงนี้ฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในการที่เราอยู่ในดุนยานี้เพราะเราอยู่ในดุนยานี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเรากำลังเดินทางไปในวันกิยามะห์และการเดินทางไปในวันกิยามะห์นั้นมันไม่ต่างอะไรกับการเดินทางที่ท่านนบีได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์ท่านทราบไหมว่านบีก่อนจะที่จะอพยพนั้นนบีเตรียมการอะไรตรงเนี้ยสำคัญนะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้พิจารณาว่าเรากำลังเตรียมการเพื่อที่จะเดินทางไปสู่วันกิยามะห์และเปรียบเทียบกับการเดินทางของท่านนบีจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์ที่เราเรียกกันว่าฮิจเราะห์ของท่านนบีนั่นน่ะท่านนบีเตรียมอะไรประการที่1ท่านนบีได้เตรียมหาผู้ร่วมเดินทางตรงนี้สำคัญนะครับบางทีเรามองข้ามไปตัวอย่างตรงนี้ก่อนจากที่นบีจะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์นั้นนบีหาผู้ร่วมเดินทางก่อนผู้ที่ร่วมเดินทางกับท่านนบีคือใครอบูบักรฉะนั้นคนที่จะร่วมเดินทางกับเราไปในวันกิยามะห์นั้นคือครอบครัวของเราเป็นหลักแล้วคนที่อยู่ในสังคมของเราฉะนั้นในครอบครัวเนี่ยคนจะเดินทางไปสู่วันกิยามะห์ด้วยการเตรียมพร้อมด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เราจะต้องไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังไม่ใช่พ่อบ้านเข่งคัดศาสนาทำอามัลอิบาดะห์ดีเอาตัวรอดไปไม่ว่าจะเป็นภรรยาแล้วก็บรรดาลูกๆก็ปล่อยกระเรียกกระราดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกกันอย่างนั้นกระเรียกกระราดไปโดยไม่สนใจเขาเรียกว่าทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลังโดยที่ไม่ได้ล่าขึ้นไปในเรือลำเดียวกันนี่ก็คือเราจะต้องมาพิจารณาว่าท่านนบีเดินทางจากนครมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์ท่า
่านนบีเตรียมหาผู้ร่วมเดินทางประการแรกเลยฉะนั้นทุกคนจะทิ้งครอบครัวไม่ได้ทุกคนจะปล่อยให้คนในครอบครัวเอาไว้ข้างหลังไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอถ้าลูกของเราภรรยาของเราเปรียบเสมือนคนที่ยังหลับอยู่ไม่ยอมจะเดินทางเราก็ต้องปลุกให้ตื่นแล้วก็จูงมือกันไปให้ได้เหมือนอย่างเราตื่นละหมาดตัวอย่างที่ชัดเจนเราต้องพยายามเราเนี่ยคงจะไม่หลงทางอินชาอัลลอฮ์เพราะเรามีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เราในฐานะที่เป็นผู้ตามผู้ตามชนิดไหนที่จะอัลลอฮ์จะตัดสินตามการปฏิบัติของเราในโลกนี้ว่าโลกนี้เราทำอะไรไว้ดีอัลลอฮ์ก็ตอบแทนเรื่องดีแต่ทำไม่ดีอัลลอฮ์ก็ตอบแทนเรื่องไม่ดีอันนี้ในเจ็ดจำพวกด้วยกันที่จะได้รับร่มเงาในดังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวผมก็อธิบายจะทำความเข้าใจทั้งเจ็ดจำพวกนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะบาตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยะมะลาซิลลาอิลลาซิลลุมีอยู่เจ็ดจำพวกด้วยกันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาอยู่ในร่มเงาของพระองค์ซึ่งไม่มีร่มเงาอื่นใดแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้นมีเจ็ดจำพวกไปในวันกิยามะห์นี่มีคนเจ็ดจำพวกที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในร่มเงาของใครสรุปแล้ววันกิยามะห์นี้เราจะไปอาศัยในกอในขอจะอาศัยบรรพบุรุษของเราหรืออาศัยลูกของเราคือท่านอย่าได้ไปหวังและท่านอย่าได้ไปมีความประสงค์อย่างนั้นเรามีจุดอยู่อย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ใช้เราอยู่ในข่ายที่จะต้องทำได้ไหมทำได้อัลลอฮ์เรียกยาอิวลาดีนาอามานูมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยเราเป็นคนอีหม่านไหมเราเป็นคนอิบาดแสดงอัลลอฮ์เรียกเราทุกเราทุกคนพวกเราทุกคนเราอย่าไปเข้าใจง่ายๆว่าไปในวันกิยามะห์เราไม่ต้องเตรียมอะไรไปเราก็หมายความว่าไปอาศัยคนโน้นหน่อยอาศัยคนนี้หน่อยไม่ได้เพราะในวันกิยามะห์เรียกว่านัฟซีนัฟซีตัวใครตัวมันในโลกนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานตอนว่ากุลลุมริอิมบิมากัสบารอฮีนคนทุกคนนั้นถูกประกันด้วยการกระทำถ้าใครไม่ทำอะไรเลยไม่มีหลักคำประกันพี่น้องทั้งหลายในเมื่อเราพูดถึงเรื่องหน้าที่พูดถึงเรื่องศาสนาเราจะต้องมาดูโดยตัวของเราได้อย่างก่อนเลยว่าเรานี่อยู่ในข่ายที่อัลลอฮ์ให้ปฏิบัติงานไหมอัลลอฮ์ได้สั่งให้เราปฏิบัติอะไรเราเก็บมาทบทวนว่าเราทำมันครบไหมฉะนั้นในเจ็ดจำพวกนี้จำพวกที่หนึ่งที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ก็คืออิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความเป็นธรรมนี่คือคนประเภทที่หนึ่งคำว่าผู้นำตรงเนี้ยถ้าใครเป็นผู้นำครอบครัวก็ใช่ผู้นำในการนำละหมาดประจำวันห้าเวลาหรือว่าวันศุกร์ก็ใช่หรือว่าผู้นำในด้านการปกครองดูแลประชาชนก็ใช่ฉะนั้นความเป็นธรรมนี้นะเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการที่ว่าจะให้เรานี่ได้มีโอกาสอยู่ในวันกิยามะห์ใต้ร่มเงาของพระองค์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้หลายตอนมากเรื่องความเป็นธรรมเช่นอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอิอะดิลูฮุวะอักรอบูลิตตักวาพวกเจ้าจงให้ความเป็นธรรมเพราะมันใกล้ชิดกับการตักวาต่ออัลลอฮ์ใกล้ชิดกับความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นใครก็ตามที่ให้ความเป็นธรรมกับลูกให้ความเป็นธรรมกับผู้อยู่ใต้การปกครองให้ความเป็นธรรมในเรื่องการพูดให้ความเป็นธรรมในเรื่องการกระทําเราอย่าลืมนะครับท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่า
ในอดีตคนที่อ่อนแอคนที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงก็จะถูกปล่อยปะละเลยเรื่องการถูกลงโทษแต่ฉันขอสาบานต่อรอสุภานตลานบีบอกถ้าหากว่าฟาติมะลูกสาวของฉันเนี่ยได้ไปขโมยของใครมาลากอตะตุยาดาหานบีบอกฉันเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดมือนางด้วยตัวเองเลยก็สรุปว่านี่คือความเป็นธรรมในการปกครองความผิดอันนี้มีระดับของการอย่าตัดมือคนไปขโมยเข้ามาเนี่ยถ้าลูกสาวของฉันเนี่ยไปขโมยของใครมาฟาติมะลูกสาวท่านนบีเนี่ยนบีบอกแล้วถ้าไปขโมยของใครมาฉันจะตัดมือนางด้วยกับตัวฉันเองนั่นเห็นถึงความเป็นธรรมความโปร่งใสของท่านนบีไหมฉะนั้นเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรบางทีขาดความเป็นธรรมไงเวลาเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเวลาคนอื่นทำเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละเอาไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็หัวมุกเกมยันท้ายมุกเกม3วัน7วันไม่เลิกนี่ก็แสดงว่าเราไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องการที่จะพูดจาแล้วโดยเฉพาะกับลูกๆเราจะต้องให้ความเป็นธรรมเพราะความเป็นธรรมนี่ท่านทราบไหมครับว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผมจะเล่าให้ท่านได้ฟังนิดหนึ่งนะครับในสมัยสุดท้ายของอับบาซียาอาณาจักรอับบาซียาเนี่ยนะครับก็มีหลานของเจงกิสข่านเจงกิสข่านนี่เป็นที่รู้กันว่าเป็นนักรบบนหลังม้าที่เหี้ยมโหดที่สุดเขาก็หลานเจงกิสข่านก็ไปยึดเมืองแบกแดดประเทศอิรักทุกวันเนี่ยไปยึดได้พอโจมตีแล้วเดิมก็มุสลิมปกครองก็หลานเจงกิสข่านชื่อโฮลาโก้ข่านก็ไปยึดตอนที่เข้าไปยึดเนี่ยก็ไปเอาหนังสือในห้องสมุดของมุสลิมเขาเรียกไบตุลฮิกมาเอามาถมแม่น้ำเพื่อที่จะข้ามไปแม่น้ำฟูรอสเนี่ยนะแม่น้ำไซกิสเนี่ยก็เอามาทิ้งในน้ำแล้วก็เอามาเนี่ยข้ามไปน้ำในแม่น้ำน่ะเป็นสีดำเป็นสีหมึกหมดเลยแม่น้ำที่ตรงข้ามไปแสดงว่าหนังสือเนี่ยมากเหลือเกินของมุสลิมเราพอแล้วก็ขานนี่พอยึดได้ก็ทำลายอะไรไปหลายอย่างวันหนึ่งเขาก็เรียกประชุมตกลงอยู่ภายใต้การปกครองของคนไม่ใช่มุสลิมแล้วพอแล้วก็ขานก็เรียกอุลามะของมุสลิมที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ถูกฆ่าเนี่ยมาประชุมแล้วก็ถามว่าระหว่างผู้ปกครองที่มิใช่มุสลิมที่มีความเป็นธรรมกับผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมแต่เป็นคนที่ช่อฉนเป็นคนซอเลียมนั่นใครดีกว่ากันอันนี้เป็นคำถามเดียวพวกเราจะตอบยังไงหมายว่าผู้ปกครองที่มีความเป็นธรรมแต่ไม่ใช่มุสลิมกับผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมแต่ไม่มีความเป็นธรรมพลก็ขานเนี่ยก็ถามอุลามามุสลิมเนี่ยถามว่าใครดีกว่ากันปรากฏว่าในที่ประชุมพอถามเสร็จแล้วนักวิชาการศาสนาของเราเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ก็ขอว่ายังไม่ตอบขอว่าพรุ่งนี้จะมาตอบกลับไปปรึกษาและกลับไปหาข้อเท็จจริงก่อนพอหนสุดท้ายแล้วอุลามะของมุสลิมเราก็กลับมาปรึกษาหารือกันก็วิเคราะห์กันนานสมควรเพราะไอ้คนที่ไม่มีความเป็นธรรมน่ะมันเป็นมุสลิมอย่างน้อยเนี่ยมันมีอีหม่านแต่คนที่ไม่ยอมศรัทธาคือกาเฟตไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแต่ว่ามันมีความเป็นธรรมไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความสงบสุขอย่างไหนดีกว่าเช้ามาแล้วชื่ออิบนุตอวูสเป็นหัวหน้าอุลามะของมุสลิมเราตอบกับโฮลาโก้ขานรู้ไหมว่าเขาตอบยังไงเขาตอบมาว่าอัลฮากิมุลกาฟิรุลอาดิลอัฟฎอลมินัลฮากิมิลมุสลิมิลญาอิร
นักปกครองที่มิใช่มุสลิมที่มีความเป็นธรรมนั้นประเสริฐกว่านักปกครองที่เป็นมุสลิมแต่ขาดความเป็นธรรมแล้วก็ที่เขาตอบมาอย่างนี้เลยแล้วก็ใช่ไหมเราดูคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขาปกครองที่มีความเป็นธรรมแสดงว่าประชาชนจำนวนมากเขาได้รับความอุดมสมบูรณ์เขาได้รับความเป็นธรรมจากผู้ปกครองเขาไม่เดือดร้อนเขาสบายแต่ลำบากอยู่คนเดียวคือผู้ปกครองที่เขาไม่ใช่มุสลิมนั้นแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าตัวเฉพาะตัวท่านเองที่เสียหายแต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองนี่เป็นมุสลิมตัวเขาดีเป็นมุสลิมแต่เขาปกครองไม่มีความเป็นธรรมไอ้ความไม่เป็นธรรมนี่ไปถึงประชาชนทั้งหมดตกลงคนเดือดร้อนเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะขาดความเป็นธรรมของผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมตกลงไอ้นั่นดีคนเดียวแต่ปกครองคนเนี่ยกดขี่ข่มเหงฉะนั้นความเป็นธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วก็ในยุค ของอับบาซียะเช่นเดียวกันท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซท่านผู้นี้เป็นคนที่ปกครองที่มีความเป็นธรรมมากแล้วก็ในยุค ของท่านนี่เป็นคอลีฟะไม่ถึง2ปีหาคนรับสกาดไม่ได้นี่ดูความอาเดียนของเขาเนี่ยหมายความว่าแกปกครองคนที่ไม่ได้ปกครองธรรมดาทุกเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยจนกระทั่งหาคนรับสกาดไม่ได้แสดงว่าคนนี่สมบูรณ์ทั่วกันหมดให้ความเป็นธรรมแรงต่างท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซบอกว่าคนที่เคยขึ้นไปคุตบะห์วันศุกร์เนี่ยชอบโจมตีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทางด้านที่เขาตอบไม่ได้คนที่อยู่ข้างล่างก็จะโต้ตอบอะไรก็ไม่ได้ไอ้ข้างบนก็กล่าวโจมตีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อุมัรบินอับดุลอาซิซก็บอกว่าเอาอายะห์กุรอานอายะห์นี้ไปใส่เพื่อที่ทั้งคนที่คุตบะห์ทั้งคนที่ฟังคุตบะห์จะได้ไม่ไปโจมตีใครที่ขาดความเป็นธรรมอายะห์นั้นคืออะไรเราได้ยินในคุตบะห์วันศุกร์เป็นประจำแต่เรื่องจริงแล้วไม่ใช่ว่านบีใส่อยู่เป็นประจำมาที่ให้ใส่นั่นคืออุมัรบินอับดุลอาซิซอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอัดลิวัลอิห์ซานวะอีตาอิซิลกุรบะวะยันฮานิลฟะชาอ์วัลมุนกะริวัลบะยะอิซุกุมลัลละกุมตะซักกะรุนเนี่ยอายะห์นี้แปลว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำชับให้มีความเป็นธรรมและการกระทำความดีเห็นไหมครับอัลอุมัรบินอับดุลอาซิซให้เอาอายะห์นี้ใส่พอเอาอายะห์นี้ใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็เตือนได้ทั้งผู้คุตบะห์และเตือนได้ทั้งคนที่ฟังฉะนั้นจะกล่าวหาใครจะบอกใครแล้วก็บอกให้มีความเป็นธรรมนี่คนที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์คืออิหม่ามอาดิลผู้นำที่มีความเป็นธรรมนะครับฉะนั้นการที่เรามีผู้นำที่เป็นธรรมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจในเรื่องของศาสนาและอยู่กันอย่างสงบสุขได้คนกลุ่มที่สองที่จะได้ไปรับร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั้นก็คือวชาบุญนาชาฟีอิบาดะติลละคนหนุ่มสาวที่เจริญเติบโตมาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตรงนี้แหละสำคัญครับคนหนุ่มสาวที่โตมากับการทำอิบาดะห์ด้วยไม่ใช่โตแต่ตัวอย่างเดียวนะครับถ้าโตแต่ตัวอย่างเดียวความรู้ศาสนาก็ไม่มีอิบาดะห์ก็ไม่ได้ทำเขาเรียกโตแต่ตัวอย่างนี้เหมือนคนเลี้ยงไก่พอโตดีคือไม่มีอะไรความรู้ไม่มีอีหม่านไม่เพิ่มแล้วก็อิบาดะห์ไม่ได้ทำหายใจทิ้งไปวันๆแล้วก็หายใจกับลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอาหารการกินกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแต่เขาไม่เคยทำอิบาดะห์เลยอันนี้ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นนะครับสังคมของเราไม่อยากจะยกย่องเฉพาะกลุ่มเราหมายความว่าในเรื่องการทำอิบาดะห์ในมัสยิดนั้นเห็นไหมว่ามีของเรามีทุกรุ่นมีทุกเพศผู้หญิงผู้ชายนะครับไอ้ส่วนเพศที่สามไม่นับนะ
มีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีเด็กมีผู้ใหญ่ก็ไปทำอิบาดะห์เข้าไปในมัสยิดเหมือนกันนี่ก็แสดงว่าโตขึ้นมาในการทำอิบาดะห์ฉะนั้นจุดหนึ่งที่จะทำให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยเขามีคนถามผมว่าทำอย่างไรให้ลูกเป็นคนดีผมบอกไม่ใช่เรื่องยากการจะให้ลูกเป็นคนดีก็คือให้ลูกมีโอกาสทำอิบาดะห์ร่วมกับเราให้มากที่สุดหมายว่าแต่ละวันเนี่ยให้ลูกได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ไม่เฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวการทำความดีทุกๆเรื่องให้ลูกเนี่ยมีโอกาสร่วมทำกับเราท่านอย่ามองว่าเป็นเรื่องยากเลยครับเป็นเรื่องง่ายแต่เราเองไม่สนใจที่จะให้ลูกทำด้วยตกลงวันหนึ่งเขามาร่วมละหมาดกับเราเขาไปเรียนหนังสือก็จริงแต่ว่ามีบางเวลาที่ร่วมได้เช่นละหมาดมักริบอิชาซุบฮ์สามเวลานี่มีโอกาสบ่ายกับอัสรีเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยสำหรับเด็กที่ไปเรียนในโรงเรียนสามัญตอนนี้ทำอิบาดะห์กับเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดอย่างที่ว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคคนมาขอ

ในการที่เราจะให้เนี่ยให้ลูกได้รู้ได้เห็นหรือว่าเอาลูกเอาเงินนี่ไปให้เขาหน่อยเขาจะไปซื้อข้าวกินให้เขาเนี่ยได้คำมาคุกคีกับเรื่องของการทำอิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ต้องยุ่งเรื่องจะไปมัสยิดเด็กๆยังไม่ต้องยุ่งเราจะต้องเอามารวมกันเอามารวมกันได้มันจะได้เติบโตมาในการทำอิบาดะห์ฉะนั้นของเราเนี่ยในที่ของศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่คนที่สูงอายุอย่างเดียวเราไม่ได้ดูถูกคนสูงอายุนะครับบางกลุ่มคนที่เข้ามาทำอิบาดะห์ในบางกลุ่มนะครับคือคนเข้าวัดก็เหมือนคนที่ไปไหนไม่รอดแล้วไม่ใช่คนเข้ามัสยิดคนที่ไปไหนไม่รอดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นต้องรออายุมากเข่าเจ็บลุกไม่ไหวนั่นแหละเพิ่งจะหันหน้าเข้ามัสยิดไม่ใช่ก็มีคนหนึ่งบอกทำไมวันนี้ไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเล่นไฮโลอะไรที่การพนันที่เขาเล่นกันเนี่ยโอ้ยเลิกแล้วเข้าสุราแล้วถามว่าทำไมล่ะเลิกแล้วโอ้ไม่ไหวเจ็บเพราะเข่าไปไม่ไหวก็แสดงว่าไอ้ที่ไม่ไปน่ะเพราะว่ามันสุขภาพไม่ดีถ้าสุขภาพยังดีน่ะก็ยังไม่เลิกนี่นะครับตอนนี้เด็กๆของเราเนี่ยให้มันโตมาในการทำอิบาดะห์ท่านไปมัสยิดอ่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้ามีลูกไปด้วยเนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงความภูมิใจเราไปเห็นเด็กๆละหมาดบางทีเราอยากจะร้องไห้นะครับคือหมายความว่ามันเป็นบรรยากาศที่ว่าเด็กๆเหล่านี้มันโตมาเนี่ยมันต้องอยู่ในหลักการของศาสนามันไปก้มกราบสุญูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารักถ้าเด็กเราวิ่งกระโดดโลดเต้นโดยที่ว่าไม่คำนึงถึงเวลาไหนนั้นเราก็ลำบากใจฉะนั้นเด็กหนุ่มสาวนะครับให้เขาเจริญเติบโตมาในการทำอิบาดะห์นี่คือผู้ที่จะได้ไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับคนกลุ่มที่สามนะครับคนกลุ่มที่สามนี่ก็คือวะรอญุลุนมุอัลละกุนกัลบุฮูฟิลมัสยิดคนคนหนึ่งเนี่ยหัวใจของเขาผูกพันกับเรื่องของมัสยิดคำว่าผูกพันกับเรื่องของมัสยิดเนี่ยหมายความไงหัวใจเนี่ยพอสมมติว่าไปละหมาดเนี่ยเดี๋ยวหมาดบ่ายเดี๋ยวเวลาอัสรเนี่ยเวลาอัสรีเนี่ยก็จะต้องมาอีกหัวใจก็ผูกพันอยู่งั้นละหมาดอัสรีแล้วมักริบเนี่ยเราก็คงจะได้มาอีกมัสยิดคำว่าฟิลมาซายิดเนี่ยไม่ใช่มัสยิดเดียวนะท่านนบีได้บอกว่าส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันกิยามะห์ก็คือคนที่ผ่านมัสยิดแล้วก็ไม่แวะเข้าไปละหมาดนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาเราผ่านมัสยิดไหนได้เวลาแล้วก็แวะละหมาดฉะนั้นหัวใจเราดิ้นพัวพันอยู่กับมัสยิดตลอดนะครับนี่คือคนกลุ่มที่สามนะครับส่วนคนกลุ่มที่สี่ต่อไปนะครับวะรอญูลานิตะฮาบบาฟิลลาฮิจตะมาอะลัยวะตะฟัรรอกอะลัยคนสองคนรักกันก็เพื่ออัลลอฮ์นั่นก็หมายว่าเรารักกันเรื่องเนี้ยก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีความรู้ในการที่จะชี้นำให้เราได้ไปในหนทางที่ถูกต้องเขาเรียกคบกันไม่ได้หวังในเรื่องของการที่จะอะไรเลยเขาเรียกว่าเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนรักกันเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยมันก็ง่ายต่อให้สามีภรรยาพอรักกันเพื่ออัลลอฮฺนี่ก็ง่ายแต่นี้พอรักกันแล้วเนี่ยตะบีบอกว่าจะให้ไปอยู่ในวันกิยามะห์อีกนะครับตกลงว่าพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับผู้ชายบางทีเขาก็ร้องฮึหันหน้าเลยท่านนบีบอกอัลมัรอุมาอามันอะฮับบะคนเรานั้นจะไปอยู่ร่วมกันกับคนที่เขารักแสดงว่าเรารักกันสามีภรรยารักกับลูกๆรักพ่อรักแม่ไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะให้เราไปอยู่ร่วมกันอีกตอนนี้เราบอกว่าสามีต้องรักภรรยาให้มากภรรยารักสามีมากเพราะไปในวันกิยามะห์นั้นอัลลอฮ์จะอยู่ร่วมกัน
บางคนบอกจะไปอยู่ด้วยกันอีกเหรอมีการกระซิบดังๆว่าจะไปอยู่ด้วยกันอีกเหรอก็แสดงว่าจะไม่เอาดังนั้นก็เรื่องอย่างนี้หมายความว่าอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ในสวรรค์นี่อย่างชาวสวรรค์มาเจอคนเข้าสวรรค์เนี่ยอยู่ไปลากตะบันหมากไปตำหมากนี่ไม่ใช่คือหมายว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยเข้าสวรรค์นะครับนี่ก็คือรักกันสองคนรักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็จากกันก็เพื่ออัลลอฮ์สมมติว่าจากกันเพื่ออัลลอฮ์ยังไงเช่นเราคบค้าสมาคมเห็นเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็รักกันเพราะเขาเป็นคนดีในเพื่ออัลลอฮ์เพราะเขาละหมาดเราก็ละหมาดจะได้ทำสิ่งที่ดีงามเหมือนกันถ้าจากกันเพื่ออัลลอฮ์ก็คือในเมื่อว่าคุณต้องการเดินทางอย่างนั้นเราต้องการเดินทางตามหลักการศาสนางั้นเราก็ขอแยกกันกันแล้วกันขอแยกกันอีกคนหนึ่งวันๆก็เล่นการพนันดื่มเหล้าตอนแรกว่าดีพอเล่นการพนันดื่มเหล้านี่เราไม่ไหวทนละเราจะอยู่ด้วยกันยังไงบ้านเดียวกันยังไงงั้นเราคบกับเขามาแล้วก็คงจบแค่นี้เขาเรียกจากกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคนต่อไปกลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่มที่หลายแล้วเนี่ย1อิหม่าม2คนหนุ่มสาว3หัวใจผูกพันกับมัสยิด4รักกันหรือแยกกันเพื่ออัลลอฮ์5นะครับคนกลุ่มที่5ที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วารจุลุนดาอตุฮุมรออะตุนซาตุมันซิบินวะจะมาลินฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอฮ์คนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผู้หญิงที่สวยงามนะครับและเป็นคนที่พูดกันว่าเพียบพร้อมทุกอย่างได้เรียกร้องเขาให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะหญิงไปพบหญิงก็เรียกร้องให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วชายคนนั้นตอบว่ายังไงรู้ไหมอินนีอัลคอฟุลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ผู้ชายเรากล้าปฏิเสธอย่างนี้ไหมถ้าใครกล้าปฏิเสธอย่างนี้ได้ไปในวันเกียร์มาในอยู่ในร่มเงาของเราในวันเกียร์มาแต่ถ้าไม่กล้าเรากลัวจะไม่กล้าปฏิเสธนะสิบางทีเห็นไวๆเนี่ยตามแล้วอย่างเงี้ยยังไม่เห็นชัดเจนเลยยังไม่เห็นหน้ายังถูกอย่างชัดเจนเราสวยหรือไม่สวยพอไปดูอ้าวแล้วไปดูหน้าอ้าวหูอย่างกับตีนห่านงั้นไปก็สิ่งที่เรายับยั้งได้ก็คือการที่คนชวนไปในเรื่องไม่ดีหญิงงามที่ชวนไปในเรื่องไม่ดีนะครับอันนี้ก็เรายับยั้งได้คนคนนี้จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้มาออกปากชวนแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันแสดงออกถึงการชวนผมถึงบอกว่าทุกคนหลายคนนะคือไม่ใช่กลุ่มของเราก็แล้วกันเขาไม่มีการยับยั้งอะไรกันเลยแต่งตัวในแต่ละวันที่ออกไปเนี่ยเขาเรียกแต่งตัวพร้อมรบตลอดผู้ชายมันเห็นได้ที่ไหนผู้ชายพอเห็นก็ชักธงรบเลยผลสุดท้ายก็เรียบร้อยไปนี่ลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนแต่นี่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราต้องหันเลยหมายความว่าเรากลัวอัลลอฮ์อินนีอัลคอฟุลลอฮ์เพราะฉันนี่เป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่ทำใครที่ยับยั้งจิตใจได้อย่างทุกวันนี่นะครับผู้ชายนี่ได้ผลบุญมากเดินผ่านไปเห็นได้ของไม่ดีหลบเลี่ยงขึ้นรถเมย์เราก็ไม่มองเพราะเราไม่มองสาวขึ้นมาหรือเด็กๆขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเราก็นั่งไม่มองแล้วนั่งหลับเฉยเลยที่หลับเฉยเนี่ยมันจะกลัวจะถูกลุกขึ้นมาคนอื่นจะนั่งแทนนั่งหลับไปเลยคือบางคนก็บอกว่าเราไม่มองอะเพราะว่าให้ลดสายตาคำว่าลดสายตาเราไม่มองหน้าเราก็ลดลงมามองอ้าวพอดีเลยกับที่เรานั่งไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับมีเจตนาไม่ดีฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะต้องสังวรไว้ว่าใครจะมีสิ่งที่ยั่วยามีสิ่งดีๆจะมาโชว์ต่อหน้าเราต้องนึกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันไม่เอาถ้าไม่ทำนี่อย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ประการต่อไป
ประกาศคนกลุ่มที่7ที่6ครับขอโทษนะครับกลุ่มที่6นั้นก็คือวะรอญุลุนตะซอดดะกอบิซอดะกอตินฟาคฟาฮาฮัตตาลาตะละมาชิมาลูมาตุมฟิกุยามีนูนะกลุ่มที่6ก็คือคนหนึ่งได้บริจาคไปอย่างลับๆนะครับบริจาคอย่างลับๆนี่หมายถึงอะไรหมายความว่ามือซ้ายเนี่ยไม่รู้เลยว่ามือขวาบริจาคไปมือขวาบริจาคมือซ้ายไม่รู้เขาเรียกบริจาคเงียบขนาดนั้นถ้าหากว่าเป็นการที่บริจาคทั่วไปเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้ทำแบบเงียบๆแบบลับๆบางคนบริจาคหน่อยไปงานสุราอยู่ดึกเลยถามว่าทำไมไม่กลับบ้านเลยมันยังไม่ได้ประกาศชื่อกูบริจาคเจ้าอย่างนั้นมีบางคนก็หมายความว่าเนี่ยนบีบอกให้บริจาคอย่างลับๆได้แต่ถ้าเป็นซะกาตให้เปิดเผยมันต่างไงซะกาตที่เรามีซะกาตร้อยละ 2.5 เป็นเงินเนี่ยถ้าเวลาเราจะบริจาคเนี่ยให้มีคนได้รู้กันมันต่างกับไอ้บริจาคตัวทั่วไปต่างกันยังไงเพราะว่าบริจาคตัวทั่วไปเนี่ยอย่าให้มีการโอ้อวดอย่าให้มีการที่ว่าอย่างที่นบีบอกมือซ้ายไม่รู้เลยที่มือขวาบริจาคไปก็หมายว่าพูดเป็นในๆว่ามันเงียบมากบริจาคแบบเงียบแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของซะกาตเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างเพื่อที่คนอื่นได้เห็นว่ามีซะกาตเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายเดี๋ยวเราเปิดเผยได้เลยนะเอาขอไปเสร็จหน่อยถ้าเขาจะประกาศว่าที่มัสยิดของเราว่าได้รับเงินซะกาตจากนายนี้เพื่อที่จะมาแจกจ่ายคนยากจนต่อไปอันนี้ก็ให้มีการเปิดเผยหรือว่าเราจะให้กับคนยากจนโดยตรงเราก็ให้อย่างเปิดเผยให้คนได้เห็นนะครับนี่ก็คือมันต่างกันตรงนั้นนิดนึงเราได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้อที่กลุ่มที่7นะครับกลุ่มที่7ในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือใครวะรอญุลุนซะกอรัลลอฮคอลิยันฟะฟาดอไอนาวคนหนึ่งเขาได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามว่างคือในยามว่างนี่เขาจะนั่งแล้วเขาจะนึกถึงอัลลอฮ์จนกระทั่งยังไงฟะฟาดอไอนาวมีน้ำตาไหลออกมาด้วยความสำนึกเอาท่านเคยไหมครับท่านนั่งเฉยๆโดยที่ไม่มีใครมารบกวนเลยเนี่ยท่านก็นึกถึงเราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาประทานให้กับเรามากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่อยู่อาศัยเรามีอพาร์ตเมนต์มีนู่นมีนี่อะไรมากมายเนี่ยด้วยการที่เรามีบริโภคอย่างสมบูรณ์มีจ่ายอย่างสมบูรณ์เนี่ยด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์จริงๆน้ำตาไหลออกมาคนที่นึกนี่น้ำตาไหลออกมาคนนี้แหละจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เขาเรียกมีความสำนึกในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาแต่นี่ในเมื่ออัลลอฮ์ให้มาอย่างนี้เขามีความสำนึกอย่างนี้นะครับโดยการที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์ให้ในแต่ละส่วนของเราเนี่ยแสดงออกให้ชัดเจนในเรือนร่างของเราเนี่ยเราลองมาพิจารณาดูอัลลอฮ์ให้มานี่มันผมไม่อยากจะใช้คำว่าอัตโนมัติมันมากกว่าอัตโนมัติมือที่อัลลอฮ์ให้มา5นิ้วนิ้วไม่เท่ากันแต่ว่ามารวมกันเป็นพลังใช่มั้ยนิ้วสั้นนิ้วเล็กนิ้วใหญ่แต่พอรวมกันมันเป็นพลังอันนี้อัลลอฮ์ให้มาไม่มีใครทำได้เราเห็นได้ว่าเวลาเราดูเขาทำหุ่นยนต์มั้ยหุ่นยนต์นี่มือกว่าจะกระดิกกว่าจะอะไรต้องให้ข้อมูลนะทำดูรูปร่างทำอะไรไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้มานี่เป็นยังไงเรียบร้อยอัตโนมัติในรูปแบบที่หาใครที่ทำเหมือนไม่ได้เราก็มีการพิจารณาอัลลอฮ์หูของเราเนี่ยเราได้ยินเราขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับหูได้ยินเราทำยังไงเราก็เอาไปฟังในเรื่องดีนะครับเอาไปฟังเรื่องดีคนเราอัลลอฮ์ให้ของดีมาแล้วต้องใช้กับเรื่องดีกันหูนี่มีใครทำได้ยังไงเราไหมแล้วเหมาะสมในการอยู่กับที่จมูก
อัลลอฮ์ให้มาเหมาะสมกับที่ตาก็เหมาะสมกับที่ลองตาเนี่ยเอาไว้ที่เท้าเดินลุยน้ำไม่ได้น้ำเข้าตาเอาไว้ที่หัวเอาไว้ที่หัวเวลาฝนมาน้ำเข้าตาอีกมันก็ยุ่งไปหมดเลยละมันไม่เหมาะสมแต่ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันพอดีโดยการหูของเราเนี่ยเห็นไหมหูของเราเนี่ยไปข้างหน้าแสดงว่าเหมือนกับว่าจะต้องรับฟังแล้วก็ในเมื่อรับฟังแล้วเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการฟังสิ่งดีๆเราลองดูนะครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานวัลลอฮุอัคอรอญะกุมมินบุตูนิอุมมาฮาติกุมลาตะอ์ลามูนะชัยอะวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอับศอรอวัลอาฟิดะตะลัลละกุมลัลละกุมตะฟักกะรูนท่านลองดูนะครับอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเจ้าคลอดออกมาจากครรภ์มารดาของพวกเจ้าในสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยในสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วพระองค์ก็ได้มีวาจาละละกุบุสซัมคือหมายความว่าให้มีหูวัลอัฟซอรแล้วก็ให้ตามองเห็นวัลอัฟอิดะตะแล้วก็ให้หัวใจทำความเข้าใจได้ละละกุมตัชกุรูนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขอบคุณเราดูนะครับทำไมอัลลอฮ์บอกว่าสร้างหูพูดคำว่าหูก่อนเด็กเนี่ยมันจะได้ยินก่อนกับเห็นก่อนจากการเห็นนะมันจะต้องได้ยินก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่าเด็กเนี่ยมันได้ยินตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะอันก็ว่าไปเราเอากันชัดๆเลยว่าเด็กที่คลอดมาเอาที่คลอดก็แล้วกันที่คลอดมาเนี่ยเทียนล่อเลี้ยงอย่างนี้เห็นชัดเจนเลยวะยาละละกุมุสซัมอัลลอฮ์ให้ได้ยินก่อนเด็กใช่ไหมได้ยินแต่ตายังไม่ลืมนะเด็กเนี่ยมันจะลืมตาประมาณ7วันนะประมาณ7วัน7วันนี่แล้วพอตาพอหูได้ยินแล้วแล้วก็มาตาเพิ่งจะเห็นทีหลังแล้วก็หัวใจทำความเข้าใจตกลงว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันยังไม่เข้าใจอย่างนั้นมันก็ไปตามธรรมชาติของมันโดยที่มันไม่เข้าใจเห็นไหมเด็กที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยถึงมันจะไม่เข้าใจแต่อัลลอฮ์โปรดปรานกับมันให้มันมีเขาเรียกสัญชาตญาณของมันในการที่มันจะเคลื่อนไหวยังไงท่านมีลูกก็รู้นะเด็กทุกคนที่คลอดมาเนี่ยเวลามันหิวนมเนี่ยไม่ต้องใครไปบอกหรอกมันดูดมันไม่มีใครเป่านะเด็กเนี่ยไม่มีใครเป่าหรอกพอหิวนมมาเนี่ยมันจะเป่าพวดไปเมียมันก็จะดูดนี่เป็นธรรมชาติของมันที่อัลลอฮ์ให้มามันยังไม่เข้าใจก็จริงแต่พอโตมาเข้าใจคือหมายว่าเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์ฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ให้มามือเราขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงเราช่วยเหลือเขาเราชี้นำให้คนอื่นตาขอบคุณอัลลอฮ์ยังไงเราก็มองสิ่งที่ดีมองในเรื่องของในเรื่องของการที่ว่าไม่เป็นเรื่องของทุกวันเนี่ยมันก็เลี่ยงกันตลอดเวลานะครับใครที่ดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้ต้องจริงจังถ้าไม่จริงจังเราหนีไม่พ้นจากสิ่งที่เป็นมะซียะห์นะครับคือหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่อดทนมากที่สุดใน7ประการที่กล่าววันนี้นะครับ7จำพวกเนี่ยมาสรุปก็คือต้องอาศัยความอดทนอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานนี้ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูลัลละกุมตุฟลิฮูนวัตตะกุลลอฮะลัลละกุมตุฟลิฮูนหมายความว่าไงอัลลอฮ์บอกมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงอดทนพวกเรารู้แล้วมาบอกอดทนน่ะรู้เลย1อดทนทําอะไรอดทนในการทําอิบาดะห์อดทนในการละทิ้งความชั่วอดทนในภัยบาลาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาเราหลีกหนีไม่ได้เราต้องมีความสวัสดิ์แล้วก็วอซอวิรูตรงเนี้ยบางคนยังไม่เข้าใจชัดเจนก็คือนักตัฟซีรที่บอกว่าและพวกเจ้าต่างต้องอดทนกันและกันหมายความว่า
เราต้องยืนหยัดอดทนในการที่จะระมัดระวังหรือป้องกันในสิ่งที่ไม่ดีจะมาหาเรายกตัวอย่างให้ท่านยกตัวอย่างทหารเนี่ยทหารอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะโจมตีฝ่ายเราเราก็จะต้องตั้งคนวรอบิตูเนี่ยไปประจำชายแดนหรือเขตแดนที่ศัตรูจะเข้ามาและเราจะต้องต่างอดทนกันให้ได้หมายความว่าถ้าหากว่าศัตรูยังอดทนจะเข้ามาเราก็ต้องอดทนในการที่จะป้องกันมันเหมือนกับทุกวันเนี่ยในซอยเราเนี่ยเราเฝ้าเลยถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์มาดึกดึกเดินเดินเนี่ยแสดงว่ามาขายยาแน่เราก็ตั้งเวรยามเฝ้าพอเฝ้าเนี่ยเราต้องอดทนมันอดทนอย่างเดียวไม่ได้มันก็จ้องจะเข้ามันก็รอว่าพวกเราไปยังเราก็ไม่ยอมไปมันไม่ไปเราก็ไม่ไปเขาเรียกต้องอดทนสู้กับมันนี่ในอัลกุรอานที่บอกว่าอย่างนั้นตอนนี้ทุกวันนี่บางทีเราบอกคนบอกลูกที่เราไม่อดทนลูกเลิกซะนะเรื่องนี้บุหรี่เลิกซะนะพอบอกไปทุกคำไม่เลิกแล้วไม่เลิกกูเลิกบอกก็ได้คือหมายความว่าไม่อดทนสู้กับมันดังนั้นตรงนี้แหละสำคัญนะครับอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าเราต้องเป็นผู้ที่อดทนสู้กับผู้ที่มันอดทนจะทำลายล้างเราดังนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้ง7จำพวกที่ผมกล่าววันนี้ก็ขอให้พวกเราได้มีลักษณะอย่างนั้นเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเคียร์มาซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้นเราได้ไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ก็แสดงว่าเราได้รับการคุ้มครองจากพระองค์ในเรื่องของการที่เราจะได้มีโอกาสเข้าสู่สวงสวรรค์นะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ความอดทนนี้ให้ท่านได้อดทนยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่มันจะมาทำลายล้างเราให้ได้ไม่ว่ากับลูกเราไม่ว่าจะกับครอบครัวเราก็ต้องมีความอดทนเราไม่ใช่ว่าอดทนไม่แก้ไขเลยไม่ได้เวลาไหนควรนิ่งเวลาไหนควรพูดต้องแยกแยะให้ได้นะครับพวกเราเพราะว่าเขาบอกว่าจงนิ่งให้เป็นจงเย็นให้ได้ไม่ใช่ว่านิ่งอย่างเดียวตลอดก็ไม่ใช่อันไหนควรพูดเวลาไหนเวลาไหนควรนิ่งเหมือนเราขับรถนี่ถ้าเหยียบเบรกอย่างถ้าเหยียบเบรกอย่างเดียวก็ไปไหนไม่ได้เขาเรียกนิ่งอย่างเดียวแต่ถ้าหากเหยียบคันเร่งอย่างเดียวไม่มีเบรกเลยก็ไม่ได้ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังให้ได้เวลาไหนควรเบรกเวลาไหนควรเหยียบคันเร่งเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเลยครับฉะนั้นในวันนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้พบกันในโอกาสต่อไปวะบิลลาฮิตตอฟิกวะลิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮัจญะฮ์คอดียอมะฮัมมัดฮัจญะฮ์คอดียอมะฮัมมัดได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจจีมุฮัมมัดคอยรีและฮัจญะฮ์ฮามิดะมอแอร์สะอาดรอฮิมะฮุลลอและเป็นมารดาของครูรอชิดะมะฮัมมัดครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจะละหมาดญะนาซะฮ์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 17:00 นณมัสยิดฟัดดุลลอฮิตอาลาลาดหลุมแก้วปทุมธานีสอบถามโทร0865347826 0865347826ครูรอชิดะมะฮัมมัดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางอัมไพหรือคุณรอบีอะหรือป้าไพวังทองนางอัมไพหรือนางรอบีอะหรือป้าไพวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดญะนาซะฮ์เวลา 15:40 นาทีหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเพชรซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่0894501873 0894501873บุตรสาว
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนายกิตติทัศน์เตชชีพนายกิตติทัศน์เตชชีพอายุ26ปี

0: กิจฮิดายะตุนอิสลามบ้านสามอินอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายฮาซันหรือคุณสกลเขียวสะอาดนายฮาซันหรือคุณสกลเขียวสะอาดอายุ58ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณจันทนาหวังงามลูกเขยโตดาหวังงามจะละหมาดจะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดรอมะตุนอิสลามส่วนหลวงร.9สอบถามโทร0946468460 0946468460คุณรอกียะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีอับดุลชะกอร์ถนอมรักฮัจญีอับดุลชะกอร์ถนอมรักได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของดอมาแชร์รอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดนูรุนยากีนโรงเรียนธรรมโรจน์คลองบางโพคูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: อิสลามห้ามยุ่งเกี่ยวสายสินตะกรุดน้ำมนต์เครื่องรางของขลังเด็ดขาดทั้งหมดเป็นชิริกทั้งสิ้นและทำให้เขาผู้นั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوالنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفةتتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرةأَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةُهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكىوأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم ما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في بصري وعافني في سمعي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ไม่ใช่ความเก่งของเราแต่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺให้เราหายใจได้ในวันนี้ความรวยความจนใครกำหนดมั่นใจว่าใครแข็งแรงใครเจ็บใครใดป่วยใครกำหนดใครมีลูกน้อยมีลูกมากใครกำหนดใครมีสามีแล้วสามีตายใครกำหนดทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญมีผู้หญิงหลายคนโทรศัพท์มาหาสามีมานานแล้วยังหาสามีไม่ได้เลยมาพูดถึงเรื่องสามีเนี่ยนะคือนบีสั่งอย่างนี้เมื่อผู้ชายมาสู่ขอผู้หญิงคือพวกเราเนี่ยนะรอให้ผู้ชายมาสู่ขอก่อนถึงจะแต่งงานแต่ที่ท่านนบีพญานบีคนแรกทำเป็นแบบไว้เนี่ยใครขอใครท่านหญิงคอดียะห์ส่งคนไปทาบทามนบีก่อนตอนนี้เมืองไทยนี่มองว่าถ้าผู้หญิงไปทาบทามผู้ชายก่อนนี่มันเรื่องเลวร้ายนี่ประเพณีของไทยนะเดี๋ยวเมื่อเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องเดินตามประเพณีเมืองไทยหรือเดินตามนบีว่าไงนะมั่นนะมั่นใจนะพยายามเดินตามนบีอย่าเดินตามประเพณีฉะนั้นผู้หญิงถ้าเรามีความสามารถที่จะให้กำเนิดลูกได้เนี่ยไปสู่ขอผู้ชายก่อนได้หรือไม่ได้น่าอายไหมไม่น่าอายตรงไหนเลยฉะนี้ประเพณีปฏิบัติของเราเนี่ยรู้เปล่าผู้หญิงเลือกผู้ชายเนี่ยในสวรรค์ครับ นะไม่ใช่เปิดตัวนะเปิดใจนะโอเคเวลคัมเวลคัมเชิญเชิญเชิญผู้ชายไม่เล่นด้วยนะผู้ชายก็มีศาสนาเขาก็ไม่กล้ามองหน้าผู้หญิงก็มองข้างเดียวก็หลบผู้หญิงคนนั้นก็ตื้อจังเลยผู้ชายไม่เล่นด้วยก็หมดความสามารถก็มีคนแนะนำว่าไปทำอุมรอไปก็ซื้อตั๋วไปทำอุมรอมาเดินตะวาฟตะวาฟแต่ละครั้งเนี่ยยาอัลลอฮ์ฉันอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เออชื่อด้วยขอให้ได้แต่งเถอะยาอัลลอฮ์วันหนึ่งเดือนไม่รู้ว่ากี่สิบรอบตะวาบรอบยาอัลลอฮ์อยากได้ผู้ชายคนนี้เป็นสามีจังเลยอัลลอฮ์จะเปิดให้สาผู้ชายคนนี้ชอบหนูด้วยเธอพอกลับมาได้สี่เดือนสำเร็จก็แต่งงานกันแล้วก็โทรศัพท์มาเล่าบุญฟังบุญสาวเล่าสามีดีไหมไม่ใหม่น่าดีพออยู่ไปอยู่ไปอัลลอฮ์ไม่ได้เรื่องเลยแต่ทำไงหนูก็อดทนนี่แหละคำว่าอดทนเนี่ยผมชอบใจอดทนต่อไปเพราะว่าไปขอจากอัลลอฮ์ที่มักกะอัลลอฮ์ก็ให้ตามที่ประสงค์ถ้ามีเวลาไม่ถูกอกถูกใจให้ทำไงอดทนพวกเราอดทนเปล่าเวลาสามีบ่นบ้างอะไรบ้างอดทนนะทำไมได้ยินแต่สามีที่มีศาสนาเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วมีปัญหากันในครอบครัวใครนิ่งก่อนผู้ชายต้องนิ่งก่อนเนาะอิหม่ามอามานอยู่ไหนฟังทางนี้ด้วยมันจะมาเชียงใหม่นะเวลามีปัญหากันในครอบครัวเนี่ยขอโทษให้อิหม่ามนิ่งก่อนอยู่ข้างหลังด้วยเนาะอิหม่ามเชียงใหม่นะอิหม่ามเชียงใหม่ก็คนกรุงเทพนี่แหละไปดังอยู่ที่แถวเชียงใหม่วันนี้ผมจะพูดเรื่องศาสนาอิสลามวันนี้พูดเรื่องอะไรนะศาสนาอิสลามถามท่านพี่น้องว่าศาสนาอิสลามเนี่ยใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของครับกุรอานอายะห์ไหนครับซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่19ว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาฮินดูไม่ใช่ศาสนาของจือศาสนาของอัลลอฮ์มีชื่อว่าอัลอิสลามอิสลามแปลว่าอะไรอิสลามแปลว่าการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงและอิสลามแปลว่าสันติมีสองความหมายแต่ว่าการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอิสลามแปลว่าพีซแปลว่าสันติท่านคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องยอมอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์สั่งอะไรบอกอะไรเชื่อหมดเลยบางทีไอ้คำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติบางทีมันก็ฝืนใจเราอ่ะเช่นสั่งให้บริจาคนี่บริจาคอีกแล้วเนี่ยตายจริงอัลลอฮ์ว่าบริจาคสิฉันจะดูแลให้ฉันจะเอาของที่ท่านบริจาคเนี่ยของที่ดีกว่ามาทดแทนให้นี่อัลลอฮ์สั่งอ่ะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีในอดีตเนี่ยคนที่รวยๆเนี่ยเขาพูดอย่างนี้คนรวยๆในสมัยนบีเนี่ยเขาแสดงออกด้วยการบริจาคต้องจำให้ดีนะคนรวยในสมัยนบีเขาแสดงออกด้วยการบริจาคแต่คนรวยในสมัยนี้แสดงออกทางไหนทางมือมีแหวน15วงมีอะไรตัวอ่ะไม่ใช่พวกเราที่อื่นมีล็อกเก็ตอันตัวที่หน้าอก แล้วไปแสดงออกที่รถคันงามๆไปแสดงออกที่บ้านหลังใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็ไปแสดงออกที่ผมบ้างสายนู้นสายนี้อัลลอฮ์สายตั้งหูก้นโตโตโตในสมัยนบีเนี่ยเวลาเขามีสตังเนี่ยเขาแสดงออกด้วยการอิมฟากบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่ชนไม่เกี่ยวนะที่อื่นที่อื่นที่อื่นตกลงว่าฮะไม่ได้เดี๋ยวพยามาไม่เชิญมาสอนนี่ก็ให้ลดเหลือเดือนละครั้งแล้วตกลงว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใครเป็นเจ้าของนะอัลลอฮ์จะกล่าวอายะที่สองอัลลอฮ์กล่าวบอกว่ารูบามายาวัดดุลลาดีนะกาฟารูเลวกานูมุสลิมีนคนที่ตายในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เรานี่เวลาตายเรารู้จักอัลลอฮ์ใช่ไหมใครที่กล่าวกอลิมะก่อนตายได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีรับรองว่าเขาได้ไปสวรรค์คนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยถึงจะเป็นแขกก็เถอะถ้าสูบบุหรี่หนักๆแล้วไม่ยอมเลิกเนี่ยกล่าวกอลิมะก่อนตายไม่ได้นะและคนที่ทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองไม่ยอมพ่อแม่ตัวเองนี่กล่าวกะลีมา ก่อนตายก็ลำบากนะคนที่ทำอะไรผิดเอาไว้นี่พี่น้องครับกล่าวกะลีมาลำบากนะก่อนตายเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องฟังก็หลายรอบแล้วฉะนั้นอย่าทำบาปนะครับอัลลอฮ์สั่งอะไรปฏิบัติตามมาล้อมหมดเลยอายะที่ผมจะอ่านที่อ่านต่อไปนี้ก็คือบ่อยครั้งเหลือเกินยาวัดดุลลาดีนะกาฟารูคนที่ตายในสภาพที่เป็นคนกาเฟตไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเขามีความอยากลาวกานูมุสลิมินเขาบ่นด้วยอยากด้วยอัลลอฮ์จ๋าถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีในสุรอาลอิมรอนอายะที่19คนกาเฟรที่นอนอยู่ในกูโบหรือเผาไปแล้วก็ตามวิญญาณของเขาเนี่ยบ่นทุกวันอัลลอฮ์ถ้าฉันได้ตายก่อนเป็นมุสถ้าฉันได้ตายก่อนเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีเสียหนี้กะไรไปบ่นในกูโบตอนอยู่บนดุนยานี่ด่าอิสลามไม่เห็นอ่ะด่าอัลลอฮ์มีไหมด่ารอซูลมีไหมด่ากุรอานมีไหมคนที่ด่าทั้งหมดเหล่านี้แหละอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะฉันไม่รีบลงโทษคนที่ด่าอัลลอฮ์ที่ด่าอิสลามคนที่ด่านบีมุฮัมมัดด่าอัลกุรอานอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษอัลลอฮ์จะประวิงเวลาให้เขาอยู่อีก30ปีจะมาอยู่ทำไมเพื่อเขาจะได้หันมาเรียนศาสนาที่สันติชนเปิดโอกาสให้แล้วนะแต่ถ้าไม่เรียนด่าอีกตำหนิอีกว่าอีกอะไรอีกเท่ากับเป็นการสะสมความชั่วให้กับตัวเองตอนตายนะครับลำบากสุดๆมีอยู่คนหนึ่งคนยิวพี่น้องคนยะฮูดีเนี่ยเผาอัลกุรอานแล้วก็ตอนตายพี่น้องครับคนรวยสุดๆนะเอาหมอมาอยู่ที่บ้านตั้งหลายคนเอาหนอนออกจากร่างเนี่ยเอาออกไม่ได้อะเต็มร่างหมดเลยหนอนทั้งนั้นบนหัวศีรษะเนี่ยก็นอนไม่ตายอ่ะอัลลอฮ์ให้ทรมานอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปีหมอเนี่ย 3-4 คนเอาหนอนออกไม่ทันอ่ะเอาออกยิ่งเพิ่มเอาออกยิ่งเพิ่มเอาออกยิ่งเพิ่มเอาอย่างงี้มั้ยนี่ไงเป็นน้องครับคนที่ด่าอิสลามด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลฉะนั้นเราสุนนะนบีเนี่ยเป็นน้องต้องรักษากันไว้เนี่ยสุนนะนบีเนี่ยสอนบอกว่าให้อภัยคนกับคนที่ด่าเราทำได้ยังเริ่มทำยัง เขาด่าเรามาตำหนิเรามาเนี่ยญาติพี่น้องเราด่าเราเนี่ยนบีเนี่ยทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นบีไปสอนศาสนาที่เมืองตออิฟถ ูก3เรื่องถูกไล่ก่อนแล้วก็ถูกด่าแล้วก็ถูกขว้างด้วยหินนบีออกมาจากเมืองตออีฟมลาอิกะฮ์ลงมาถามนบีว่าเอาแก้แค้นไหมนบีถามว่าแก้แค้นทำไงอ่ะจะให้คนตรงนี้ตายหมดเลยอ่ะให้ภูเขาเนี่ยเดินชนกันให้ภูเขาร่วงลงมาก็ได้ตายหมดเลยอ่ะโยโอไม่เอาไม่เอาถ้าแก้แค้นแบบนี้ไม่เอาถ้าพ่อของเขาไม่เอาอิสลามวันนี้ไม่มีปัญหาก็ขอดุอาให้ลูกเขาได้เป็นมุสลิมด้วยเถอะประมาณ 7-8 ปีรับอิสลามกันหมดเลยท่านศาสนาอิสลามเป็นของอัลลอฮ์ท่านใครก็ตามมีลูกมีหลานมีเด็กอยู่ในครอบครัวต้องให้ลูกเรียนกุรอานก่อนแล้วก็นมาญะคาตแล้วก็พยายามพูดถึงอิสลามกินข้าวต้องล้างมือก่อนนะสมัยนี้นะเด็กกินข้าวด้วยมือไม่เป็นแล้วต้องกินข้าวด้วยอะไรด้วยช้อนแล้วก็นั่งกับพื้นเนี่ยก็นั่งไม่ค่อยเป็นแล้วไม่ถนัดต้องนั่งกับโต๊ะแต่อิสลามบอกว่านั่งกับพื้นแล้วก็การนั่งทานอาหารแบบไหนที่นบีนั่งต้องเรียนด้วยนะนบีนั่งอยู่2ท่านั่งยองๆกับนั่งยกเข่าขึ้นนั่นน่ะท่านบีกินข้าวถ้าท่านั่งแบบนี้นะพี่น้องครับกินข้าวเนี่ยมีพละกัดแล้วก็ถ้าทานด้วยมือเนี่ยนะไปล้างมือบ้างพี่น้องล้างให้สะอาดนะแล้วแทนทานข้าวแล้วก็น้ำแกงที่มันไหลออกมาจากเนี่ยเล็บเนี่ยทานข้าวเข้าไปผ่านเล็บทำให้อาหารนั้นไปทำให้น้ำตรงนี้ย่อยทำให้น้ำย่อยอาหารโอ้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยบางทีครอบครัวที่เป็นมุสลิมนี่แหละไม่ได้เคยสอนลูกเลยก็ขอดุอาอ์ต่อรอให้เราเอาซุนนะห์นบีมาใช้ซุนนะห์นบีไม่ใช่เรื่องกินข้าวอย่างเดียวนมาดอีกล่ะใช่ไหมเรื่องให้อภัยคนอีกล่ะเรื่องเข้าห้องน้ำอีกล่ะเรื่องนอนอีกล่ะเอาเรื่องนอนอธิบายให้ฟังหลายเที่ยวแล้วนะหนึ่งให้ทำไงให้แปรงฟันก่อนแล้วก็อาบน้ำนมาดก่อนแล้วก็ตะปัดที่นอนแล้วก็ยกมือขึ้นอ่านดุอาเป่าก่อนนะแล้วก็อ่านหมอดูเนี่ยเขาอ่านก่อนแล้วก็เป่าของเราเนี่ยเป่าก่อนแล้วก็อ่านเห็นไหมแล้วก็อ่านสามกุญแล้วก็ลูบศีรษะหน้าตาค่อยๆลูบไปยกมือขึ้นอ่านสามกุญไปเก้าต้นน่ะแล้วก็อ่านอายะกุรซีอ่านซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮ์อักบัรอีก33ครั้งก่อนจะนอนเอามือขวาจับแก้มขวาอ่านดุอาว่าไงบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาแล้วก็ค่อยๆนอนการนอนแบบแล้วก็ขอดุอาด้วยนะอัลลอฮ์จะให้ฉันฝันแต่เรื่องดีๆเรื่องจริงๆอย่าฝันเรื่องไม่ดีวันซืนมีคนโทรศัพท์มาฉันฝันเห็นคนตายครับฝันดีป่ะก็ฝันดีนั่นแหละคุณเห็นคนตายเขาเป็นแบบนั้นจริงๆอัลลอฮ์เมตตานะอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้คนนี้ฝันถึงคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นใครที่ฝันว่าเห็นนบีเขาเห็นนบีจริงๆครับการฝันมี3อย่างฝันมาจากอัลลอฮ์ถ้าตัวฝันดี 2. ฝันมาจากตัวเองกลางวันคิดอะไรเยอะคิดเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องงูเรื่องงูเห่าก็ฝันเรื่องงูอะไรพวกนี้นั่นฝันมาจากตัวเราแล้วก็ฝันดีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์หมดเลยเพราะฉะนั้นพอจะนอนพอนอนแล้วขอจากอัลลอฮ์จะให้ฉันฝันแต่เรื่องจริงๆเรื่องดีๆที่มาจากอัลลอฮ์เถอะอย่าฝันเรื่องไม่ดีขอภาษาไทยนี่แหละโอ้อัลลอฮ์จะให้ฉันฝันเรื่องจริงๆเรื่องดีๆนะครับพอตื่นขึ้นมาพอฝันดีอัลฮัมดุลิลลาห์ฝันเห็นหน้ามะเสียมาตั้ง40ปีแล้วนะไม่เคยฝันเลยโอ้โหมะแต่งตัวสวยอัลฮัมนั่นแหละเป็นเรื่องจริงแสดงว่ามะอยู่สบายแล้วก็อย่าเล่าให้คนฟังเยอะเล่าแค่คน2คนพอคนสนิท ถ้าฝันไม่ดีเนี่ยห้ามเล่าให้ใครฟังเลยนะถ้ากลัวมากลุกขึ้นมานมาดเลยแล้วก็สุญูดต่ออัลลอฮ์ขอดุอาอัลลอฮ์จะอย่าให้ฝันเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องจริงอย่าให้ฝันเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องจริงต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่พูดเรื่องการฝันอย่างเดียวอย่าไปเล่ามั่วเล่ากับคนที่เราคือคนที่ทำนายฝันเก่งๆมีอยู่คนเดียวในสมัยนบีอะไรยูซุฟทำนายฝันเก่งมากครับแต่พวกเราวันนี้คนทำนายฝันไม่ค่อยมีผมมีอัตังมาก่อนโอ้โหอักบัดผมมีหนังสืออยู่เล่มเรื่องทำนายฝันไม่รู้ว่าใครเอาไปหามาเจอมีคนโทรศัพท์มาหาผมเรื่อยฝันอย่างนี้ผมก็หนังสือผมหายไปแล้วเอาอายะห์กุรอานมาโอ้ดีมากครับเรื่องความฝันตัวลงว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดเรื่องที่สามครับอินนัสตอฟาอินนัลลอฮัสตอฟาละกุมุดดีนฟะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่132ซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้เลือกอัลลอฮ์เลือกนะอิสตอฟาเนี่ยแปลว่าเลือกมุสตอฟาถูกเลือกแล้วแสดงว่าควรตั้งชื่อลูกชั้นหนึ่งเลยครับแปลว่าคนที่ถูกเลือกแล้วนะครับอัลลอฮ์ทรงเลือกศาสนาให้กับพวกท่านทั้งหลายนี่พูดกับนบีนูห์พูดกับพวกเราด้วยอัลลอฮ์เนี่ยทรงเลือกศาสนาให้กับพวกท่านทั้งหลายฟะลาตะมูตุนนะอย่าเพิ่งตายนะแสดงว่าเลือกตายได้ไหมได้อิลลานอกจากท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้เป็นมุสลิมเสียก่อนแล้วค่อยตายตอนนี้พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยพร้อมตายแล้วใช่ไหมพร้อมไม่ยังพร้อมนะแสดงเราเป็นเรียนศาสนาแล้วเรียนกุรอานเรียนฮะดีษอัลฮัมดุลิลลาห์ตายกระทันหันกับตายกระทันหันเนี่ยดีหรือไม่ดีต่อคนละอย่างสองอย่างดีหรือไม่ดีตายกระทันหันตายกระทันหันนบีพูดเองเป็นการสำหรับมุมินเป็นการตายที่มีรางวัลเยอะเพราะมุมินเนี่ยเขาเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาใช่หรือไม่ใช่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์รับบิกฟิลีอัสตักฟิรุลลอฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เราขอดุอาวันหนึ่งเป็นร้อยใช่หรือไม่ใช่ขอดุอาเยอะๆพี่น้องนบีกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยนบีทั้งที่ไม่มีความผิดนะบาปไม่มีนะอัลลอฮ์ยกโทษให้นะแต่นบียังนั่งขอดุอาเวลาประชุมกันเนี่ยนบีจะกล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถ้านบีผิดอะไรไม่ผิดแต่นบีก็ขอเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับอุมมะห์ของท่านนบียุคอย่างยุคพวกเราเนี่ยเอารูปแบบนบีมาใช้อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์วันละเท่าไรดีพี่น้องวันละพันตั้งไว้วันละพันท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอิหม่ามของชาวซุนนะห์เรานี่แหละท่านตั้งไว้วันละพันบางทีก็พันสามบางทีก็800เราตั้งเกณฑ์เท่าไหร่10โอ้ย10น้อยไปไหมอัสตักฟิรุลลอฮ์หลังนมาเท่าไหร่3ใช่ไหมมัน5เวลาเท่าไหร่15เองอย่าเอาแค่หลังนมาดนอกเวลานมาดแล้วตอนอยู่ตอนขับรถตอนคุยกันเนี่ยพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์บ้างอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ผมนั่งกันมาแค่4คนอยู่ซุบขับรถอิหม่ามจากเชียงใหม่ก็คุยเรื่องสารพัดผมนั่งอัสตักฟิรุลลอฮ์อยู่คนเดียวผมในใจนะนี่เล่าให้ฟังอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์นานๆคุยทีนึงคุยเรื่องการเมืองบ้างคุยเรื่องผู้หญิงบ้างคุยเรื่องลูกบ้างคุยเรื่องการแต่งงานบ้างก็คุยกันไปเป็นตั้งแต่ในใจอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์มุสลิมเราต้องโยงกับอัลลอฮ์ทุกเวลาใช่หรือไม่ใช่ที่เราเตือนกันแบบนี้พอจะให้ชีวิตเรานั้นคือการมีศาสนาไม่ใช่คือภาระเนี่ยการมีศาสนาคือตัวช่วย การมีอิสลามเนี่ยเป็นตัวช่วยการมีซุนนะห์นบีตัวช่วยให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาตะมูตุนอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นมุสลิมผู้นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์เรียนรู้เรื่องอิสลามซะก่อนแล้วค่อยตายเรื่องที่3ผู้ใดที่แสวงหาว่าไมยะฟตะกีกอยรุลอิสลามมีดีนั้นไปแสวงหาลัทธิอื่นๆไปเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดที่ห่างจากอิสลามไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลฟะลายุกบัลมินฮูลงทุนไปเถอะอัลลอฮ์ไม่รับวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินแล้วก็ผลสุดท้ายกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับฉะนั้นเรียนศาสนาเยอะๆพี่น้องฟังศาสนาเยอะๆถ้าท่านพี่น้องดู Facebook เนี่ยนะวันนึงดูกี่ชั่วโมงรู้ไหมวันละกี่ชั่วโมง Facebook เนี่ยวันนึงก็ประมาณกับ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงใช่หรือไม่ใช่มันแจ้งเองมันขึ้นมาอาทิตย์นี้ท่านดูFacebook 4ชั่วโมง5ชั่วโมงจะมีอุลามะจากต่างประเทศผู้ฟังเป็นภาษาอาหรับเนี่ยถ้าเราเอาเวลาดูโทรศัพท์เอาเวลาไปอ่านอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์อันไหนจะดีกว่ากันดู Facebook อร่อยกว่าอ่านกุรอานไม่อร่อยตรงไหนเลยใช่หรือไม่ใช่พวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมที่อ่านกุรอานเอาแค่ผลบุญแต่คนที่ฉลาดไม่ใช่ฉลาดสิคนที่มีปัญญาเขาจะอ่านกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานอย่าอ่านกุรอานแค่เอาผลบุญนะพี่น้องคนฉลาดกับคนมีปัญญาพี่น้องเลือกเอาไหนพูดหมายสิอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องเลือกคนมีปัญญาคนฉลาดเนี่ยรู้ไหมเขาสรุปแล้วนะหาจะเงินชื่อเสียงชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะหาความรู้ผ่านวะฮีเขาจะไปเรียนความรู้ที่ผ่านวะฮีผ่านนบีผ่านอัลกุรอานที่ผ่านอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับเขาจะเอาความรู้เนี่ยมาไว้ในหัวใจของเขาอยู่ในสมองของเขาอยู่ในความคิดของเขาความรู้ที่ผ่านวะฮีทำให้เรามีสติปัญญาไม่ใช่ฉลาดเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ทำให้เราฉลาดแต่เรียนความรู้ที่ผ่านวะฮีทำให้เรามีสติปัญญาเอาเลือกเอาจะเอาอะไรแต่นักคัมภีร์กุรอานพูดเรื่องสติปัญญาไว้16ครั้งอูลุลอัลบาบอูลุลอัลบาบคนที่มีสติปัญญาอัลลอฮ์ให้เกียรติคนที่มีสติปัญญาฉะนั้นพี่น้องครับทะเลาะกันเยอะๆเนี่ยคนมีสติปัญญาหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับพี่น้องเถียงกันทุกเรื่องมีปัญญาเปล่าคนมีปัญญาเขาไม่เถียงกับคนยุนนบีเป็นแบบถูกด่าถูกไล่ถูกขว้างด้วยหินนบีโต้ตอบเปล่านี่ไงคนมีปัญญาฉะนั้นเราก็สามีภรรยาทะเลาะกันให้อภัยกันไปเถอะต่างคนต่างแข่งกันให้อภัยต่างคนต่างแข่งกันง้อดีไหมไม่ดีโอ้โหงานนี้ฉันง้อไม่ได้มันเสียฟอร์มว่ะแล้วก็นบีพูดว่าอย่าทะเลาะกันแล้วก็ไม่คุยกันเกินกี่วันพวกเรารู้กันหมดแล้วนะคนจริงมาต้องสอนก็ได้ใช่ไหมนะแต่สอนน่ะดีกว่านะครับเป็นการเตือนครับทีนี้อัลกุรอานก็สอนอย่างนี้นะครับเรื่องอิสลามเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยศัตรูอิสลามไม่ต้องการจะให้อิสลามอยู่บนโลกใบนี้ทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับศัตรูอิสลาม enemy of Islam ศัตรูของอิสลามต้องการจะไม่ให้อิสลามหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จอัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์กุรอานสุรอัมฟานอายะที่36ว่าวัลลาซีนะกะฟะรูแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอิสลาม ยุมฟิกูนะอัมวาละฮุมพวกเขาเนี่ยทุ่มเงินทุ่มเงินนะบริจาคเงินใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาลิยซุดดูอันซะบิลิลลาห์ต้องการที่จะปิดกั้นไม่ให้อิสลามมีชีวิตชีวาอยู่บนโลกใบนี้เริ่มตั้งแต่ด่านบีด่าอัลกุรอานด่าซุนนะห์นบีด่านู่นด่านี่ตำหนิสารพัดแม้แต่ตาฮาลาลเมื่อวันซื้อนั่นไงเห็นอ่ะเดินถือป้ายกันกี่คนอ่ะนึกว่าจะมาสักสองสามสามหมื่นมา20คนฮาลาลต้องไม่มีในประเทศไทยมุสลิมมันจะเสียหายเลยถ้าตาฮาลาลไม่มีขายสินค้าไม่ออกใครเสียหายรัฐบาลไทยเองอ่ะประชากรโลกอาหรับรวยที่สุดในโลกใช่หรือไม่ใช่ก็สั่งสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยทำให้ไทยฟื้นอ่ะจะไปไม่มีตาฮาลาลพอตาฮาลาลจะมีเขาจะซื้อเปล่าคิดได้ยังไงอ่ะเอาตาฮาลาลออกเอาตาฮาลาลออกอย่ามีตาฮาลาลกลัวกลัวมุสลิมจะคุมประเทศมุสลิมเขาไม่เอาประเทศหรอกเขาเอาหัวใจคนเขามาทางแผ่นดินก็เอาอะไรเขาเอาดึงหัวใจคนทีละคนละคนมาได้มารับอิสลามอย่างบรรจงบินกาซันเห็นไหมเขามาทางแผ่นดินของใครเลยมันจะเอาบ้านใครด้วยจะเอาอะไรเอาหัวใจคนมารับอิสลามทีละคนละคนดีได้ไม่ดีนี่ไงพี่น้องครับแต่ที่พี่น้องบ้านเราเนี่ยนะต้องการจะให้ตาฮาลาลหมดไปแล้วก็ใครเสียหายประเทศไทยเสียหายก็ดูกันต่อไปอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี้ที่มีตาฮาลาลเยอะที่สุดนะอเมริกามันแอนตี้อิสลามมากที่สุดแต่มันก็มีสินค้าก็มันมีตาฮาลาลพุทธส่งประโยชน์ทั้งโลกเพราะมันรู้ว่าอาหรับรวยที่สุดแต่บรรดาเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเลยว่าใครรวยในโลกนี้คนที่ด่าอัลลอฮ์นั่นแหละคนที่มีอัลลอฮ์น่ะรวยที่สุดใช่หรือไม่ใช่อ่ะประเทศที่เป็นมุสลิมใต้ดินมีน้ำมันมีทองด้วยอ่ะที่ปัตตานีเราเนี่ยกับใต้แผ่นดินมีสารพัดเนี่ยให้พูดเรื่องการเมืองแค่นี้ก่อนวายุมฟิกูนะอัมวาละฮุมคนที่แอนตี้อิสลามเนี่ยเขาจะทุ่มเงินของเขาบริจาคเงินของเขาเพื่อที่จะกัดกั้นให้อิสลามเนี่ยเจริญฟาซายุมฟิกูนะฮะเนี่ยล้อเล่าเองนะและให้นบีฟังปลอบใจพวกเราด้วยและพวกเขาจะต้องจ่ายเงินอีกต่อไปจะต้องจ่ายเงินอีกต่อไปซุมมาตะกูนอะไลฮิมฮัสรอแล้วพวกเขาจะพบกับความเสียใจเห็นมั้ยยิ่งจ่ายเงินจ่ายเงินจะทำลายอิสลามที่ไหนได้ยิ่งจ่ายยิ่งจ่ายพอบ้านสุดท้ายอัยยาอิสลามเจริญขึ้นเจริญขึ้นคนนับถือขึ้นอ้าวที่บ้านเรามี8คนลูกสาวแอบรับอิสลามมาแล้วอ้าวตายจริงเฮ้ยก็หลายคนที่สันติชนเนี่ยเล่าให้ผมฟังอ่ะรับอิสลามพ่อแม่บรรจงเล่าเองนะน้องชายจะรับอิสลามพี่ชายเป็นห่วงก็คุมน้องชายมาน้องชายจะรับอิสลามทำไมวะก็เป็นห่วงน้องอ่ะมาอยู่กับน้องเขามีหลักสูตรกี่เดือน 3-4 เดือนใช่ไหมปรากฏว่าเรียนจะไปจะ2เดือนน้องชายยังไม่รับพี่ชายว่ากูรับก่อนได้ไหมวะเอ้าอัลลอฮ์มาคุมน้องชายไม่ให้รับอิสลามที่ไหนได้มาฟังไปฟังไปพี่ชายว่าฉันรับก่อนนะเห็นไหมพี่น้องตอนนี้อัลลอฮ์กล่าวไงใช่ไหมซุมมายุกลาบูนคนที่แอนตี้อิสลามนะจะถูกพิชิตอย่างราบคาบในสุรอัมฟานอายะที่36เอาอีกอายะหนึ่งฟะไมยูริดิลลาฮูผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์จะชี้ทางนำเขาอัลลอฮ์จะให้อะไรไม่ใช่ให้รวยนะพี่น้องยัชรอฮ์ซอดรอฮูลิลอิสลามอัลลอฮ์จะเปิดใจเขาให้สนใจอิสลามถ้าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์เมตตาใครไม่ใช่อัลลอฮ์ให้คนรวยมีบ้านใหญ่มีรถหลายคันไม่ใช่อัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์คนท่านนึกถึงอัลลอฮ์แล้วอยู่บ้านเล็กได้ไหมได้อ้าวนบีมุฮัมมัดบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ เวลายกมือขึ้นมือติดหลังคาไหนหลังคาบ้านเวลาสุญูดเจอเท้าใครเท้าภรรยาเล็กหรือใหญ่ทำไมบ้านนบีทำไมต้องเล็กอ่ะก็นบีต้องการเล็กแต่นบีไม่ต้องการใหญ่ฉะนั้นเมื่อเวลาอัลลอฮ์จะประสงค์จะให้คนคนหนึ่งอยู่ในทางนำที่ถูกต้องที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจเขาให้สนใจอิสลามให้รักอิสลามพอรักอัลลอฮ์รอซูลแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ไม่มีเงินชาสักบาทนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นบีถามภรรยาว่าที่รักมีอาหารชาให้ฉันทานไหมนบีว่าไม่มีนบีว่าฉันขอปรึกษาเธอนะฉันขอบวชใช่ไหมมาได้ยังไงไอ้บวชเนี่ยญิบรีลลงมาหานบีนบีอยากรวยไหมบิฮันจะทำยังไงจะทำไงจะให้ภูเขาทั้งหมดนี้เป็นทองให้นบีเอาไปจับจ่ายให้ภรรยาเอาไปจับจ่ายนบีบอกไม่เอานบีตอบว่าไม่เอาถ้าเป็นเราเอาไหมโอ้ต้นไม้ต้นนี้เป็นทองหมดเลยเอาไม่เอาเอาครับแต่นบีบอกไม่เอาเพราะหัวใจมันมีอิสลามแล้วมีทางนำแล้วใครด่ามาสงสารคนด่าใครที่ด่าอิสลามสงสารคนด่าอัลลอฮ์ใครไม่ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดสงสารเองจังลึงนอนทำไมทั้งวันทั้งคืนอยากจะลุกขึ้นมามุสลิมหลายคนเนี่ยโทรศัพท์มาถามผมนะคนถามลุกขึ้นนมาด้วยแรงอะไรเพราะตอนตีสามเนี่ยปวดนาฬิกาปลุกตื่นแล้วจะลุกขึ้นขึ้นดีหรือไม่ขึ้นดีก็ก่อนนึกเดี๋ยวตายไปมาลัยกามาถามที่กูโบจะตอบยังไงวะเนี่ยกลัวพอกลัวภาพมีแรงขึ้นได้อ่ะอย่าลืมว่าชัยฏอนเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันเต็มที่นะมันรูปนะนี้นอนเถอะอีกนิดนึงเอามือลูบหน้าลูบหลังลูบสารพัดเลยนอนอีกนิดที่รักจ๋านอนไปเถอะบางจ๋านอนไปเถอะนี่ภาษาชัยฏอนแล้วเราก็เดินตามมันผมก็ทำมงคืนมันซื้อเนี่ยขออีกนิดนึงอาจารย์สุโบพอดีอัลลอฮฺผู้สดานะดูเลยอัลลอฮฺอักบัรตาจริงเนี่ยจะลุกขึ้นจะรออีกแป๊บนึงที่ไหนได้อีกแป๊บนึงชัยฏอนมันมาเรามารู้สึกตัวเราด้วยความอร่อยนะนอนเพลินตกใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยว่าจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดแต่ไม่ได้นมาแต่นบีพูดอย่างนี้ใครที่เนียดจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดแล้วก็นอนเพลินหรือเพราะชัยฏอนพาเราไปนี่นะอัลลอฮฺให้รางวัลที่เราเนียดว่าจะลุกขึ้นแต่ไม่ได้ลุกขึ้นดีไหมดีชัยฏอนมาแล้วกูเนียดจะกูทำมันไม่ให้ตื่นยังมีบุญบุญอีกอ่ะชัยฏอนหมั่นไส้อ่ะก็ชัยฏอนเนี่ยไม่ชอบมุสลิมพี่น้องครับชัยฏอนกับคนกาเฟรเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเลยนะฉะนั้นใครที่ร่วมหลับนอนกับภรรยาไม่อ่านดุอาชัยฏอนร่วมด้วยที่ลูกๆออกมาที่เป็นตุ๊ดตุ๊ดเป็นเสียงอ่านดุอาไม่เป็นไงพี่น้องดุอาร่วมหลับนอนกับสามีภรรยามีดุอาอ่านใช่ไหมสุภาพนะบิสมิลลาห์ลืมไปแล้วขอรักกันไปด้วยต้องอ่านดุอาด้วยนะยอมรับบิสมิลลาห์นี่เป็นต้นเอาต่อมาครับพี่น้องตกลงว่าผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้เขาอยู่ในทางนำเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดใจเขาให้เข้าใจศาสนาดีหรือไม่ดีขอเข้าใจศาสนาแล้วอัลลอฮ์พี่น้องครับมีเงินไม่ได้มือสั่นอยากจะบริจาคอัลลอฮ์เห็นคนจนไม่ได้อธิการบดีมหาวิทยาลัยผมเนี่ยพูดบอกว่าคอยรุลอามีรุอาลาบาบิลฟะกีรคนรวยที่ดีที่สุดก็คือคนรวยที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนคนจนที่ไม่ดีชอบไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยนี่อธิการบดีไม่ใช่นบีนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมสอนให้ลูกศิษย์ฟังนะครับพี่น้องพี่น้องครับก่อนจะจบอีก15นาทีผมจะพูดเรื่องมลาอิกะห์พี่น้องครับมลาอิกะห์มีเปล่าเคยเห็นตัวไหมอยากเห็นตัวไหม พี่น้องได้เห็นมลาอิกะห์ทุกคนแน่ๆตอนตายทุกคนได้เห็นมลาอิกะห์หมดตอนตายครับแล้วก็มลาอิกะห์นี่นะประชากรมลาอิกะห์นี่มากกว่าประชากรมนุษย์ประชากรมลาอิกะห์นี่มากกว่าประชากรมนุษย์มนุษย์นี่ประมาณ 7,000 ล้านแต่ยะฮูดีต้องการจะลดประชากรเอาโรคระบาดมาเอาโรคนนมาแล้วก็เอายาโควิดมาเนี่ยกดได้เงินได้ทองกับประชาชนรวยแล้วไม่จ่ายซะกาตเองระวังเอาเงินเอาทองจากประชาชนไปแล้วไม่จ่ายซะกาตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อยู่ไปก่อนเดี๋ยวความตายมาถึงก็หอยอายออัลลอฮ์จ๋าฉันพลาดไปแล้วที่หลอกคนชาวบ้านแต่วันนี้มาเจออาซาบจริงๆตอนตายมาดูตอนตายครับกุรอานนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับวันนาซิอาติกอรกอซูเราะห์ที่79ซูเราะห์วันนาซิอาตอธิบายอย่างนี้นะครับขอสาบานต่อมลาอิกะห์มลาอิกะห์เนี่ยมีหน้าที่อยู่5รายการ1มากาชากวิญญาณของคนที่ปฏิเสธอิสลามตอนตายข้อที่1มลาอิกะห์เนี่ยเรามองไม่เห็นตัวแต่มลาอิกะห์เห็นเราครับมลาอิกะห์อัลลอฮ์ส่งมาองค์เดียวนะที่มาพลิกแผ่นดินที่เดดซีปัจจุบันนี้นะส่งมลาอิกะห์กี่องค์องค์เดียวพลิกแผ่นดินนะกลายเป็นเดดซีปัจจุบันนี้ฉะนั้นคนจะตายทุกคนพี่น้องครับมลาอิกะห์จะมาถอดวิญญาณไม่ใช่วิญญาณออกเองนี่อัลลอฮ์ลั่นกับพี่กุรอานวันนาซิอาตุรอรกอขอสาบานต่อมลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างแรงพี่ต้องเคยไปนอนเฝ้าคนกาเฟตก่อนตายเคยเฝ้าเปล่าหน้าไม่ดีครับหน้านี่เศร้าประธานาธิบดีรัสเซียมีอยู่คนหนึ่งที่ประกาศว่าในรัสเซียต้องไม่มีอิสลามต้องไม่มีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามไม่มีในรัสเซียแล้วก็สอนอยู่ทั้งประชาชนกดขี่ประชาชนด้วยนะทำลายโบสถ์ทำลายนู่นทำลายหมดเลยอ่ะลูกสาวเล่าเองลูกสาวไปเล่าว่าฉันเนี่ยไปยืนเฝ้าคุณพ่อก่อนตาย20นาทีคุณพ่อเนี่ยเป็นคนผิวขาวเป็นฝรั่งยิวพ่อจะเสียชีวิตเนี่ยพ่อยกมือขึ้นฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วอย่างเงี้ยครั้งสองครั้งและใบหน้าจากขาวๆเนี่ยกลายเป็นใบหน้าสีดำนี่ลูกสาวเล่าเองเรื่องนี้ตอนที่อยู่เรียนหนังสือในอินเดียเนี่ยก็มาที่อินเดียก็ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ในอินเดียผมตัดข่าวเก็บไว้ถามมุสลิมว่ากลัวแล้วนะกลัวอะไรเห็นอะไรครับเห็นมลาอิกะห์คนจะตายนะครับอัลลอฮ์ให้เห็นมลาอิกะห์หมดคนชั่วเห็นมลาอิกะห์ชั่วมาถอดวิญญาณไม่ใช่ถอดธรรมดาครับแบบอะไรนะกระชากวันหน้าซิอาตุกอรกอฉันขอสาบานต่อมลาอิกะห์ผู้ฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธอย่างแรงเอามาดูวันนาซิตอตินัสตอฉันขอสาบานอัลลอฮ์สาบานขอสาบานต่อมลาอิกะห์ผู้ปล่อยวิญญาณของผู้ศรัทธาแบบนุ่มนวลมาเอาวิญญาณไม่เหมือนกันครับพี่น้องวิญญาณของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะลัยมลาอิกะห์จะมาถอดยันถอดวิญญาณแบบไรนะแบบนุ่มนวลแล้วก็มาปลอบใจด้วยนะลาตะฮซะนูลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิลญันนะไม่ต้องกลัวเรื่องข้างหน้าเรื่องกูโบร์เดี๋ยวไปจะไปเจอกูโบร์ใช่ไหมไม่ต้องกลัวเวลาตาจะดูหยิบไม่ต้องกังวลเป็นห่วงเรื่องข้างหลังท่านจะเป็นชาวสวรรค์มลาอิกะห์มาปลอบใจก่อนที่วิญญาณจะถูกดึงออกจากหัวใจของผู้ศรัทธาต่อว่าแบบนิ่มนวลเอาพี่น้องเลือกเอาด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ได้สั่งนะอย่าเพิ่งตายนะ จนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นมุสลิมซะก่อนแล้วค่อยตายเพราะตอนตายมีศาสนามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์มีกะลิมาตอฮีดก่อนตายเนี่ยอัลเลาะห์พี่น้องผมไปเห็นคนตายคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมเป็นคนอินเดียที่คลินิกตอนตายอ้าปากกว้างผมก็ไปเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเอาสุนัขนบีไปใช้รัดปากกับรัดหัวให้ปากปิดเขาถามว่าทำไมเขาบอกเนี่ยศาสนาอิสลามนบีสอนว่าคนที่ตายเนี่ยจะอ้าปากแล้วก็ตาจะเลือกเพราะเป็นห่วงวิญญาณไม่อยากให้ออกตอนเลือกเนี่ยถูกกระชากเลือกตามอ้าปากท่านสังเกตแต่พูดไม่ได้ที่เล่าให้พี่น้องฟังฉะนั้นวิญญาณไม่ได้ออกเองจากร่างครับใครมาเชิญออกมลาอิกะห์มาเชิญออกสำหรับวิญญาณของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วิญญาณนั้นสมายกลิ่นหอมมากส่วนวิญญาณของคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์เนี่ยแบดสเมนเหม็นสุดๆแล้วก็พาขึ้นชั้นฟ้าอะไรกล่าวว่านี่วิญญาณใครเอาลงไปเหม็นวิญญาณของผู้ศรัทธาอ๋อนี่ของผู้ใหญ่มัดอ๋อเอามาเลยมาเลยมาเลยเปิดประตูกันหมดเลยเอาเชิญอัลลอฮ์เชิญใช่ไหมอ่าใช่นี่อัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานจะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้อ่านสายานนี่ไงตัวลงว่าวิญญาณออกเองหรือว่ามาลิกามาเชิญออกคนดีมาเชิญออกแล้วมาปลอบใจก่อนแล้วสำหรับคนชั่วทำไมครับมากระชากออกแล้วก็ขู่ว่าพอวิญญาณออกยอดโดริบูนาวูยูอาหุมตบที่ใบหน้าวิญญาณว่าอัจบาอาหุมก็ตบกลางหลังด้วยแล้วก็ขู่ว่าไปนรกตัวนี้นั่นชีวิตหลังตายครับมาต่อมาครับวัสซาบิฮาติซาบฮามลาอิกะห์เนี่ยลอยและลิ้วอยู่บนอากาศบนพื้นดินก็เต็มไปหมดมลาอิกะห์เนี่ยนั่งอยู่กับเราสองคนน่ะสององค์น่ะนี่กี่องค์เนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยเรามีร้อยคนก็200อ่ะซ้ายขวาคอยบันทึกความดีที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังอ่ะจริงเลยไม่จริงจริงครับถ้ามองเห็นนะอัลลอฮ์ไม่กล้าทำบาป นี่เพราะมองไม่เห็นเนี่ยทำนู่นทำนี่สารพัดอัลลอฮ์ไปฟังครับต่อมาครับมลาอิกะห์เนี่ยมีอยู่5ลักษณะ1กระชากวิญญาณของวิญญาณของคนกาเฟตออกแบบรุนแรงประการที่2ปล่อยวิญญาณมุมินแบบนิ่มนวลอันที่4มลาอิกะห์ล่องลอยละลิ้วอยู่ในอากาศข้อที่4มลาอิกะห์เนี่ยรุดหน้าไปข้างหน้าคืออัลลอฮ์สั่งอะไรทำหมดเลยครับไม่เคยปฏิเสธอย่าลืมว่าวิญญาณของคนในวันกิยามะห์เนี่ยตายพร้อมกันเป็นพันๆล้านน่ะใครออกมาเลก้าเอาวิญญาณออกหมดเลยนะไม่ใช่ออกเองนะวันกิยามะห์เนี่ยตายพร้อมกันเพราะเป่าสังครั้งแรกใช่ไหมตายหมดเลยอ่ะไอ้ตายหมดเลยอ่ะวิญญาณออกเองหรือไม่ใช่มาเลก้าเอาวิญญาณกระชากออกกับหน้าบูดทุกคนทุกคนถ้าอยู่เห็นวันนั้นนะจะสนุกโอ้โหไม่น่าเลยเอาตัวนี้หน้าเบี้ยวทำไมเอาถูกกระชากวิญญาณไปแล้วพอกล่าวกะลิมะห์ไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มลาอิกะห์เนี่ยรับผิดชอบบริหารกิจการที่อัลลอฮ์มอบนี่ฝนตกเนี่ยใครให้ตกอัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์ดูมันดูแลนะต้อนก้อนเมฆมาตกตรงทรีอินทาวน์ที่คอนเครีตอาจจะไม่ตกก็ได้นี่อัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์ดูแลฝนนะแม้แต่ต้นไม้ที่จะเริ่มงอกงามยังมลาอิกะห์ดูแลอยู่นะริสกีที่เราได้มาเนี่ยนี่มีคนมาตักน้ำมานี่มลาอิกะห์ดูแลอยู่นะเนี่ยบางคนกินน้ำอันบิสมิลลาห์ไม่เป็นเนี่ยว้าวทรยศอย่างแรงเลยน้ำมันบ่นนะอัลลอฮ์มึงจะกินกูนมาอันบิสมิลลาห์สักคำหนึ่งไม่ได้เหร ข้าวก็เหมือนกันป้อนข้าวใส่ปากบิสมิลลาห์ก็อ่านไม่เป็นอ่ะข้าวมันก็สาบแช่งเราอ่ะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมว่าทั้งหมดนี่เป็นของอัลลอฮ์หมดเลยฉะนั้นเรียนศาสนาเข้าใจศาสนาแล้วก็เอาซุนนะห์นบีไปใช้อย่าแอนตี้ซุนนะห์นบีพี่น้องครับวันกิยามะห์มีจริงเปล่าอัลลอฮ์มีกี่องค์แน่นะนบีมุฮัมมัดมีกี่คนวันฟื้นคืนชีพมีไหมถามเรื่องหนึ่งตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งยังสงสัยก็อยู่เลยตายกี่ครั้งตายสองเกิดสองถ้าถามคนกาเฟตตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวมุสลิมกุรอานสอนอย่างนี้นะซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไกฟะตักฟูรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตาฟะอะห์ยากุมซุมมายูมีตุกุมซุมมายูฮยีกุมซุมมาอิลัยฮิตุรจอมนุษย์มุอ์มินทุกคนในโลกนี้ตาย2ครั้งเกิด2ครั้งใครไม่เชื่อเรื่องของเขาตายครั้งแรกตอนเราเกิดมาเป็นวิญญาณอยู่ในครรภ์มารดานั่นเค้าเรียกว่าตายวันนี้เรามาเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เขาเรียกว่าเกิดครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปอินนาลิลลาฮิวะอินนะอิลัยฮิราจิูนตายแล้วนมาพรุ่งนี้บ่ายสามโมงที่สุเหร่าคองเคสนั่นตายครั้งที่สองแล้วก็ฟื้นในวันกิยามะห์ครั้งที่สองตายกี่ครั้งเกิดหมดเวลาพอดีซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮัจญะฮ์ คอดียะมุฮัมมัดฮัจญะฮ์ คอดียะมุฮัมมัดได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีมุฮัมมัดคอยรีและฮัจญะฮ์ฮามิดามอแอร์สะอาดรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของครูรอชิดะห์มุฮัมมัดครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจะละหมาดจะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา17

0: 4726 0865347826ครูรอชิดามะฮัมมัดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางอัมไพหรือคุณรอบีอาหรือป้าภัยวังทองนางอัมไพหรือนางรอบีอาหรือป้าภัยวังทองอายุ83ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นมารดาของคุณไลลาหรือพี่ตุ๊กผ่องโสภาและคุณอิมรอนวังทองเป็นแม่ยายของคุณอาบิดีนหรือจูดีนผ่องโสภาจะละหมาดจนาซะเวลา 15:40 นาทีหลังละหมาดอัสรีในวันอาทิตย์ที่6กันยายนณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเทศซอยสุภาพงษ์1แยก9หนองบอนประเวศสอบถามได้ที่089 450 1873 089 450 1873บุตรสาว
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796 เลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

0: ถ้าเราเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยดีเราจะไม่อยากน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลเราจะนิ่งถ้าเรากินโปรตีนเราตื่นเช้ามาปุ๊บซัดขวดซองกาแฟทีนวันน
1: ี
0: ่ขั้นสูงสุดน้ำตาลนี่พุ่งชนเพดานเราจะหิวทุก2ชั่วโมงแค่ตอนเช้าเนี่ยไข่ต้ม3ฟอง
1: มันจะมี1คำถามยอดฮิตซึ่งฝังหัวทุกคนมาตลอดไข่คอเลสเตอรอลสูง
0: เรารู้สึกว่าเฮ้ยกินเยอะมันก็แบบเดี๋ยวคุณหมอตรวจเลือดแล้วมันจะไม่ดีหรือเรารู้สึกเครียดว่าเรากินแล้วเราเครียดมันก็ไม่ดีท่านเนี่ยผมแนะนำว่าถ้า2ถึง3ฟองอ่ะไม่มีปัญหาการทานไข่ไม่ได้มีปัญหามันอยู่ที่เราเอาไข่ไปทำอะไรถ้าไข่ต้มไข่ลวกไข่แอนเซนไข่ตุ๋นไม่มีปัญหา
1: ไม่โดนน้ำมัน
0: ดาว3ฟองกับกรอไข่เจียวช้ำๆอย่างนี้เริ่มมีปัญหาแล้วขมวดให้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะจำอะไรไม่ได้เลยตอนเช้าให้กินอาหารที่มันมีโปรตีนสูงกับไข่มันดี
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอะกีดะห์โดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเลิศ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับพี่น้องที่เคารพและรักยิ่งข่าวที่ผ่านไปก็ได้ย้ำถึงเรื่องราวของผลประโยชน์ในการขอดุอาว่าอัลลอฮ์จะตอบรับนั้นมันมีเรื่องหลักๆที่จะต้องยึดถือกันนะครับก็ได้บอกไป2ประการแล้วนั่นก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์จิตใจอิคลาสต่ออัลเลาะห์จริงๆมุ่งมั่นจริงๆในการขอนั้นนะครับไม่ใช่ขอแบบไม่เต็มใจหรือไม่มีน้ำหนักวันนี้ก็จะมาบอกประการต่อไปนะครับนั่นก็คือประการที่3ประการที่3นี่ก็คือต้องมีมารยาทพอนะครับในการขอด้วยการแสดงอัลคูดูวัตตะซัลลุลวัลคูชูอะคูดูนี่ก็คือการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ถ่อมตนต่ออัลเลาะห์แล้วก็สำรวมนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ใช่ขอแล้วก็ลอยไปไหนก็ไม่รู้ปากก็พูดเยอะๆๆๆใจไม่รู้นึกไปไหนนึกไปที่ความหมายด้วยนึกไปที่สิ่งขอนั้นด้วยนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยท่าทางที่สงบเสงี่ยมสำรวมแล้วก็นอบน้อมนะครับอันนี้ทั้งที่เป็นผู้ที่ต่ำต้อยขอแต่น้ำเสียงไม่สำรวมท่าทางไม่นอบน้อมถามว่ามันจะเป็นน้ำหนักที่จะได้รับได้ไหมครับเนี่ยโดยที่นบีบอกว่าอัลลอฮฺตาลาตรัสนะครับอุดอูร็อบบุกุมตะซัรรุอันวะคุฟยะฮ์อินนะฮูลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนอันนี้อยู่ในกุรอานนะครับอยู่ในกุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่55ในการขอดุอานั้นก็มีมารยาทว่าอย่าตะโกนเสียงดังเราละหมาดแล้วเราทำการขอดุอาก็ขอด้วยเสียงที่นุ่มนวล นะครับคุฟยะตะดรุอาวะคุฟยะด้วยการสำรวมใจแล้วก็นอบน้อมเสียงที่แผ่วเบาอินนะฮูลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงชอบไม่ทรงโปรดคนที่ทำการเกินเลยในการขอดุอาเหมือนกับเราไปขออะไรจากใครสักคนส่งเสียงวายโวยวายขอนี่ถามว่าเขาจะไล่ตะเพิดไหมนะขอด้วยการขอที่ใช้วาจาไม่มีมารยาทมันก็ไม่ได้นะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะต้องแบบนั้นนะครับแต่ยกเว้นบางทีคนอยู่บนมิมบัตนะครับหรือคนอยู่ในการเทศนากล่าวคำปราศัยก็กล่าวด้วยถ้อยคำที่ดังนิดนึงเพื่อที่จะให้ผู้ฟังได้ยินอันนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะไปเย่อหยิ่งที่จะไปทำการทนงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่3ที่4นะครับอัลอิลฮาฟิดดุอาอันนี้ก็คือซ้ำเรื่อยๆย้ำเรื่อยๆขอทีนึงก็ไม่ได้ก็เลิกขออย่าเบื่อครับเพราะว่าท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะอาดะอาซะลาตันเมื่อนบีขอดุอาก็มักจะขอซ้ํา3ครั้งวะอิซาซะอะละซะอะละซะลาตันเมื่อขอต่ออัลเลาะห์ขอ3ครั้งนะครับอ่าน3จบเนี่ยก็อย่างน้อยนะครับแล้วก็หนเดียวนั้น3จบก็ไม่เอาอีกละ ขอเรื่อยครับแต่ละหนนั้น3ครั้ง3ครั้งอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ถูกยืนยันแสดงว่าอัลอิลฮารูปเราแล้วก็มีจิตใจที่อยากได้จริงๆเอ๊ะว่าทำไมอ่านซ้ำถึง3ครั้งก็มันมีแบบอย่างอย่างนี้นะครับข้อที่5อัดมุลอิสติญาลฟิลอิญาบะอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยใจร้อนนะครับขอแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็เลยเลิกขอท่านรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าได้ไปรีบเร่งในการตอบโต้ของอัลลอฮ์ในการขอของตนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายุสตะญาบุลิอะฮาดิกุมมาลัมยะอจัลจะถูกตอบรับให้กับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอัลลอฮ์จะตอบรับมาลัมยัสตะญาม่าลัมยัสตะญิลตราบใดที่เขาไม่เร่งด่วนตัดคำพูดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็เลยเลิกขออย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งท่านนบีบอกว่าที่บอกว่าเร่งด่วนแล้วก็ไม่ขอนั้นยะกูลุดะเอาตุฟะลัมยุสยัสตะญิบลีฉันขอแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ไปพูดอย่างนี้นะครับก็เป็นหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีและมุสลิมบันทึกไว้ในซอฮีหของทั้งสองท่านเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อห้ามอย่างหนึ่งนะครับเพราะหลายคนบอกว่าขอไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้สักทีนึงก็เลยเลิกขออย่าพูดอย่างนั้นนะครับอย่าได้เร่งด่วนนะครับอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ตามที่ขอนั้นเพราะนั้นขอเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพระองค์แล้วก็ยังคงขอต่อไปเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการนั้นตามประสงค์นะข้อต่อมานะครับไม่เร่งด่วนแล้วในผลตอบรับรอฟอุลยะไดนิฟิดดุอาอิยกมือทั้งสองในการขอนั้นด้วยนะครับถ้าเป็นดุอาอัลมัสอะละดุอาที่จะขออย่างหนึ่งอย่างใดเรื่องหนึ่งอย่างใดนะครับไม่ใช่ดูอาอิบาดาอย่างกับเช่นดูอาที่ว่าโดยทั่วไปนะครับรบบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนาว่าในละหมาดอะไรนั้นก็ไม่ได้ยกมือนะครับแต่ถ้านอกละหมาดที่เป็นดูอามัสอะละที่จะขอเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็สมควรจะยกมือต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในสิ่งที่ขอนั้นด้วยนะครับการอัลลอฮฺซุลลอฮฺซัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมยาร์ฟาวยาดัยฮิอินดะดูอาอิลลาฮิอิซฮารุลอินกิซาร์วัตตะลุลไบนายะดิลลาท่านนบียกมือต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการขอดุอาของท่านนะครับอิซฮารันเพื่อเป็นการแสดงออกดิลอินกิซาดว่าอยากได้จิตใจสำรวมนอบนอบอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันจริงๆอันนี้เป็นอาการอย่างหนึ่งที่ประกอบในการขอดุอานะครับข้อต่อมาอัตตะคอลลุสมินัลมาลิลฮารอมต้องทำให้พ้นจากทรัพย์สินที่ฮารามมาลิลฮารอมตอนต้นๆครั้งหนึ่งก็ได้บอกไปแล้วว่ามีชายคนหนึ่งยกมือขึ้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ว่ากินก็ฮารามดื่มก็ฮารามใส่ก็ฮารามอัลลอฮ์จะรับเขาได้อย่างไรข้อนี้จะต้องระวังนะครับฟะอินนะฮูมิมมายุมนะมินอิจาบะอัดดุอาเพราะว่าของที่ฮารามที่กินที่ดื่มที่ใช้อยู่นั้นมันจะไปขัดขวางการตอบรับดุอากอลัลลอฮุตะอาลากอลัรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนิรรุลลซีอิสตัจมะคุลอัสบาบอัลอิจาบะท่านรอซูลได้กล่าวถึงชายผู้หนึ่งที่มีครบในเรื่องเหตุที่จะได้รับการตอบของอัลลอฮ์ในการที่จะได้รับสิ่งที่เขาขอครบถ้วนสมบูรณ์แต่ลากินตออามะฮูเขากับรับประทานของที่ฮารอมชะรอบูฮูฮารอมเหมือนกับที่ได้เคยบอกไว้แล้วว่าวูดียะบิลฮารอมเป็นอาหารฮารามทั้งนั้นฟะกอละอันนายุสตะญาบะละก็จะตอบรับที่อัลลอฮ์จะตอบรับที่เขาขอนั้นได้อย่างไรเห็นไหมครับฟะอันนายุสตะญาบูละเป็นหะดีษของอิหม่ามมุสลิมก็ต้องระวังนะครับให้มันหมดจดเสร็จแล้วในเรื่องของการขอดุอานี่ตรงไหนบ้างที่มันเป็นที่หรือเวลาสำคัญสำคัญในแนวทางนั้น ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าเวลาที่สำคัญเวลาหนึ่งนั่นก็คือบะดัลยุมอะห์วะไลลาติฮาหลังละหมาดวันศุกร์หรือค่ำคืนวันศุกร์อันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกะรอยามัลยุมอะห์ฟะกอลฟีฮิซาอะห์รอซูลได้พูดถึงความดีของวันศุกร์แล้วก็ได้พูดถึงว่าวันศุกร์นั้นมีช่วงหนึ่งลาอยู่ว่าฟิกุฮาอับดุลมุสลิมไม่มีใครที่เป็นมุสลิมไปตรงกับเวลานั้นวะฮุวะกออิมุนยุศอลลีทำการละหมาดยัสอัลลอฮ์ตะอาลาชัยอันหรือขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิ่งใดอิลลาอัตอฮูยาเว้นไว้แต่ว่าอัลลอฮ์จะให้เขาตามที่เขาขอนั้นนั่นคือบอกเวลานะครับคือวันศุกร์ไม่รู้ช่วงไหนและโดยเฉพาะช่วงค่ำคืนวันศุกร์หลายคนเข้าใจค่ำคืนวันศุกร์ผิดนะครับว่าวันศุกร์มืดลงคือค่ำคืนวันศุกร์ไม่ใช่นะครับวันพฤหัสมืดลงหลังมักริบนั่นเริ่มค่ำคืนวันศุกร์แล้วนะครับข้อต่อมาฟีอาคิริไลล์ในช่วงท้ายของค่ำคืนก็แบ่งค่ำคืนเป็น3ช่วงมี12ชั่วโมงแบ่งเป็น3ช่วงและ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแรกตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มอย่างตั้งที่4ทุ่มถึงตี2อย่างเริ่มตี3ตี4ตี5ถึง6โมงเช้านั่นแหละครับช่วงอาคิริลไลให้ตรงนั้นมีส่วนอักรบมายกูนุรบมินัลอับดิฟีจาวฟิลไลลอาคิรบอกว่าส่วนที่อัลลอฮ์จะอยู่ใกล้ชิดกับบ่าวของพระองค์ที่สุดก็คือช่วงที่เป็นช่วงท้ายของกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าท่านสามารถจะทำให้ช่วงท้ายนี้เป็นประโยชน์กับท่านก็ทำอิบาดะห์ทำการขอแล้วก็ทำการเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยอามัลที่สอนแล้วจะเป็นประโยชน์ยิ่งนะครับแล้วต่อมาก็ใบนัลอาดานัยคือระหว่างอิกอมัตกับอาดานอาดานแล้วก่อนจะถึงกอมัตก็ขอดุอาช่วงนั้นได้นะครับลายุรดอัดดุอาอุบัยนัลอาดานวัลอิกอมะหลักฐานตามนั้นนะครับต่อมาบาดัสลาติลมัฟรูดะหลังละหมาดฟัรดูจบแล้วนะครับละหมาดมักริบอิชาหรือละหมาดดุฮรอัสัดซุบฮ์ขอโดยเฉพาะซุบฮ์กับมักริบนี่เป็นช่วงตะเข็บวันนะครับก็ขอให้มากนะครับทำการดิกรุลลอฮ์อันอบีอุมามะจากรายงานของอบูอุมามะนะครับกล่าวว่ากีลายารอซูลุลลอฮ์อายุดุอาอัสมาอายุดุอาอิอัสมาดุอาช่วงไหนดีที่สุดจะถูกรับฟังมากที่สุดก็ละยาฟุลเลลอะคีละยาฟุลเลลอาคือในช่วงท้ายของกลางคืนก็บอกไปแล้วว่าช่วงท้ายนั้นตอนไหนวะดุบุรอัสลาติลมักตูบะต่อท้ายละหมาดที่เป็นฟัรดูนะครับวะเอาลาอายะกูนะซาลิกะกอบดัสสลามแล้วก็ที่สมควรก็คือกอดจะให้สลามนั่นเองข้อต่อมาอัสซุญูดในช่วงที่กำลังซุญูดกอลัลลอฮุกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอักรอบุมายะกูนุลอับดุมินร็อบบิช่วงที่มนุษย์อยู่ใกล้กับพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุดก็คือวะฮุวะซาญิดุนฟะอักซิรุดดุอาในช่วงที่กำลังซุญูดอยู่เพราะฉะนั้นก็กล่าวดุอาตรงนั้นให้มากๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนั่นก็คือฟิซซะฟัรในการเดินทางนะครับมีรายงานจากอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลาสุดะวาตินมุสตะจาบาตการขอดุอา3ช่วงด้วยกันที่จะถูกตอบรับนะครับลาชักกะฟีฮินโดยไม่ต้องสงสัยเลยใน3ช่วง3สภาวะนั้นดะอวะตุลมัซลูมการขอของผู้ที่ถูกคดโกงถูกอธรรม1แล้วนะดะอวะตุลมุซาฟิรคนที่เดินทาง2แล้วนะวะดะวะตุลวาลิดอะลาวะลาดีฮีการขอของพ่อต่อลูกแล้วก็โดยเฉพาะพ่อที่อาจจะปากไม่เบานะปากไวไปนิดนึงพอโกรธก็เหมือนกับด่าหรือสาปแช่งลูกถ้ามันไปตรงกันกับที่อัลเลาะห์ให้นี่ก็จะเป็นอย่างที่พ่อประนามนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ก็สงบจิตสงบใจเอาไว้บ้างนะครับสำหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายในเรื่องการด่าทอลูกหลานนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับว่าอากูลุกอูลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรุลมุสลิมีนมินกุลลิดัลฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนฮัจญะฮ์คอดิยอมะฮัมมัดฮัจญะฮ์คอดิยอมะฮัมมัดได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจจีมุฮัมมัดคอยรีและฮัจญะฮ์ฮามีดามอแอสะอาดรอฮิมะฮุลลอและเป็นมารดาของครูรอชิดามะฮัมมัดครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจะละหมาดญะนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 17:00 นณมัสยิดฟัดดุลลอฮิตอาลาลาดหลุมแก้วปทุมธานีสอบถามโทร0865347826 0865347826ครูรอชิดะมะฮัมมัด
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์เป็นความดันสูงแต่ไม่อยากกินยาระวังไตวายเส้นเลือดสมองแตกหัวใจวายสมองเสื่อมอย่ากลัวอย่าลดความดันแต่จงกลัวสิ่งที่ตามมาอาเสียชีวิตฉับพลัน
8: เวลารู้สึกโกรธใครให้พยายามนึกถึงความดีของเขาที่เคยมีให้กับเราแล้วอารมณ์จะสงบลงอินชาอัลลอฮ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
10: อิซาวะกอะติลวาฆิอะห์ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم

0: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ
1: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
7: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
10: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจจาคอดิยอมะฮัมมัดฮัจจาคอดิยอมะฮัมมัดได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจจีมุฮัมมัดคอยรีและฮัจญะฮามิดามอแอสะอาดรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นมารดาของครูรอชิดามะฮัมมัดครูโรงเรียนอิสลามสันติชนจะละหมาดจนาซะห์ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 17:00 น.ณมัสยิดฟัดดุลลอฮิตอาลาลาดหลุมแก้วปทุมธานีสอบถามโทร0865347826 0865347826ครูรอชิดะมะฮัมมัด

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: พี่น้องครับการอีมานการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถือว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการอีมานเนี่ยคือการเชื่อด้วยหัวใจของเราอันบริสุทธิ์เมื่อเราเชื่อแล้วนะครับเราก็จะต้องเปล่งวาจาออกมาเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเมื่อเราเชื่อแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์จะต้องละทิ้งนะครับพร้อมกับการยอมรับที่จะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของเรายอมรับในพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอีมานนั้นนะครับเมื่อเราเชื่อเราเปล่งวาจาแล้วเราก็จะต้องแสดงด้วยกับการปฏิบัติมันจึงจะเป็นผลที่จะทำให้อีมานของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อด้วยหัวใจกล่าวออกมาด้วยลิ้นพร้อมกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ที่สมบูรณ์แบบหากว่าพี่น้องคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่บกพร่องในเงื่อนไขของคําอีหม่านนี้ก็เท่ากับว่าเขาเหล่านั้นจะมีอีหม่านที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราเชื่อแต่เราไม่ปฏิบัติหรือเราปฏิบัติแต่เราไม่เชื่อการงานของเราที่เราทํานั้นก็จะถูกโมฆะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับซึ่งพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะนํามากล่าวในเรื่องนี้ก็คืออีมานของเราจะอยู่ในระดับไหนนะครับท่านอิหม่ามอับดุรเราะห์มานบินนาซิดอัสซะอดีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวไว้ส่วนหนึ่งของบทความของท่านบอกว่าแน่นอนการอีมานนั้นนะครับมีเพิ่มด้วยกับการทำความดีอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และมันจะลดด้วยกับการที่เรานั้นไปกระทำบาปนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นบาปเนี่ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการบ่งชี้ถึงว่าอีมานของเรานั้นกำลังลดนะครับและก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้แบ่งบรรดาผู้ศรัทธาออกไว้3ประเภทด้วยกันประเภทที่1บรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ในกลุ่มแรกนะครับคนที่เขาล่วงหน้าในการทำความดีทั้งหลายนั่นหมายถึงว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับคือสิ่งที่จำเป็นต่างๆนะครับในเรื่องบทบัญญัติอิสลาม5ประการหรือสิ่งต่างๆที่เป็นวาญิบในศาสนาเนี่ยพร้อมกับปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการส่งเสริมอย่างเช่นเราละหมาดฟัรดูแล้วสิ่งที่จำเป็นแล้วพร้อมกับการละหมาดซุนนะห์ละหมาดวิเตละหมาดกิยามุลเลนหรือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาญิบคือการจ่ายซะกาตนะครับพร้อมกับการบริจาคทานที่เป็นการส่งเสริมอันนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาญิบพร้อมกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือหมายถึงว่าเขาจะต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นของบาปทั้งหมดแล้วก็พร้อมกับการละทิ้งสิ่งที่เป็นมักรูห์น่ารังเกียจต่างๆซึ่งพวกเขาเหล่านี้คือบุคคลที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทำในสิ่งที่จำเป็นข้อบังคับของศาสนาพร้อมกับอะไรครับกระทำในสิ่งที่ส่งเสริมแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปฮารอมทั้งหมดพร้อมกับสิ่งที่มักรูห์น่ารังเกียจในศาสนานี่เป็นบุคคลที่ดีที่สุดพี่น้องครับประเภทที่2ผู้ศรัทธาที่อยู่สายกลางนะครับคือบรรดาคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาญิบเท่านั้นนะครับละหมาดฟัรดูอย่างเดียวซะกาตก็จ่ายเฉพาะสิ่งที่เป็นวาญิบเท่านั้นนะครับส่วนสิ่งที่เป็นการส่งเสริมให้ปฏิบัตินะครับการบริจาคทานที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติละหมาดซุนนะห์ไม่ปฏิบัติบวชซุนนะห์ไม่ปฏิบัติแต่เขาก็ละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามอันนี้คนที่อยู่สายกลางระดับกลางนะครับอีหม่านที่อยู่ในสายกลางประการที่3นั่นหมายถึงว่าบุคคลบรร

0: สิ่งที่จำเป็นบางประการพร้อมกับว่าเขานั้นยังคงมีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะครับหมายถึงว่าเขาเนี่ยละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบบางประการพร้อมกับกระทำบาปบางประการในศาสนานะครับแต่อีมานก็ยังคงอยู่สำหรับเขาบุคคลนี้เป็นบุคคลประเภทที่3ที่เขานั้นเป็นผู้ที่อธรรมต่อตัวของเขาเองซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้นะครับหนึ่งในรากฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บ่งชี้ถึงการเพิ่มและการลดอีมานนั่นคือความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นเหล่านี้ช่างมันยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะวัดอีมานของเราได้นะครับว่าวันนี้เราทำวาญิบแล้วละหมาดฟัรฎูครบ5เวลาเราทำซุนนะห์หรือไม่นะครับหรือว่าเราทำวาญิบแล้วเรากระทำสิ่งที่เป็นของฮารอมบาปใหญ่หรือไม่หรือว่าเราละทิ้งสิ่งที่เป็นมักรูห์หรือไม่หรือเราทำเฉพาะวาญิบอย่างเดียวซุนนะห์ไม่เอาสิ่งที่เป็นการส่งเสริมไม่เอานะครับพร้อมกับที่เรานั้นไม่ได้เข้าไปสู่การกระทำบาปใหญ่หรือเราไม่ได้ทำเลยนะทำบาปบ้างนะครับทำความดีบ้างหรืออยู่ในประเภทที่สามที่เรานั้นอาจทำต่อตัวเราเองฉะนั้นนะครับสามประเภทนี้ผมคิดว่าพี่น้องสามารถที่จะวัดระดับอีมานความศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ได้นะครับว่าเราอยู่ในบุคคลที่หนึ่งหรือบุคคลที่สองหรือจะเป็นบุคคลที่สามที่เรียกว่าบุคคลที่อาจทำต่อตัวของเขาเองทำบาปบ้างทำความดีบ้างทำบาปใหญ่บ้างละทิ้งวาญิบบ้างนะครับอันนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอูฮิยะ

0: The
1: Quran is life.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังประทานเนียมัตความเมตตาให้กับพวกเราทั้งหลายที่วันนี้เรายังมานั่งฟังเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะขยับขยื่นตัวเราเองนะครับเพื่อที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้เรื่องของอัลอิสลามนี่เป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่นะครับหลายครั้งหลายคราวที่เราคิดว่าเนียมัตนั่นก็คือเรื่องของริสกีเรื่องของปัจจัยยังชีพแต่เนียมัตจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาทบทวนนั่นคือโอกาสนั่นคือโอกาสที่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกเราทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้ได้ยินที่พี่น้องได้อ่านคุรานและอาจารย์ได้อธิบายเรื่องของนบีมูซาและฟิรเอาน์จะเห็นว่าถ้าเราบอกว่าเนี่ยมันคือปัจจัยยังชีพฟิรเอาน์มีเยอะมากนะแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องของอัลอิสลามดังนั้นเนี่ยมันตรงนี้เนี่ยเป็นเนี่ยมันที่เราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาซึ่งเป็นมุสลิมเราไม่ควรมองข้ามและไม่ควรว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะถ้าวันนี้ใครพูดเรื่องอิสลามระบบเป็นเรื่องปีกย่อยเอาเรื่องทำมาหากินก่อนไหมเอาเรื่องหาเงินก่อนไหมเอาเรื่องที่เราจะใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ก่อนไหมมันเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องครับหัวข้อในวันนี้จึงอยากที่จะพาพี่น้องเข้าได้มาคิดร่วมกันในเรื่องของอัลอิสลามที่มีหัวข้อว่าอย่ารอถึงวันนั้นอย่ารอถึงวันนั้นวันที่เราก็ช่วยเหลือกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ชักชวนกันไม่ได้แนะนำกันไม่ได้อย่ารอถึงวันนั้นและอย่ารอถึงวันนั้นวันที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วอย่ารอนะเราต้องณวันนี้ที่บอกว่าเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูกรต่อพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ประทานเนียมัตที่ยิ่งใหญ่คือโอกาสที่ประทานให้กับเราวันนี้ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของอัลอิสลามได้มาค้นคว้าได้มาทำความเข้าใจเรื่องของอัลอิสลามนี่คือเนียมัตนะครับเราคงไม่มองข้ามวันเวลาที่เหลืออยู่และเราคงไม่ท้อแท้กับเวลาที่ผ่านไปที่บอกว่าอายุ50ปีวันนี้เพิ่งจะเข้าใจอิสลามเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าเราคงชดเชยไม่ได้แล้วทำความดีลบล้างบาปที่เคยทำและสิ่งที่ไม่รู้ในอดีตเนี่ยไม่ได้แล้วอยู่ไปอย่างนั้นรอความตายไม่ใช่นะครับมุสลิมไม่ใช่แบบนั้นและอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ทุกวินาทีของผู้ศรัทธามีคุณค่าและมีเป้าหมายนะครับทุกวินาทีที่มุสลิมที่ได้เข้าใจอิสลามได้เข้าใจหลักการมันเป็นวินาทีที่มีคุณค่ามหาศาลมหาศาลมากๆเราอย่ามองเหมือนคนทั่วๆไปเขามองว่าเกษียณแล้วอายุ60แล้วคงทำอะไรไม่ได้มากนะเดี๋ยวก็ไปปลูกกล้วยแล้วก็ตัดกล้วยกินเอานะไปปลูกอะไรตามพื้นที่ที่เหลืออยู่นะใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตด้วยกับอะไรด้วยกับการทำเกษตรอัลลอฮฺอักบัรเป็นการคิดที่เขาเรียกคิดสั้นนะแต่มุสลิมไม่ใช่ครับบ้านปลายชีวิตทำไงฮะทำให้ดีกว่าตอนต้นบอกทำไมอ่ะก็ตอนต้นเราพลาดไปอ่ะตอนต้นเราไม่ได้อาจจะศึกษาแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรที่มันมากขึ้นบ้านปลายวันนี้นะมีองค์กรมีหน่วยงานนะครับมีมัสยิดมี มูลนิธิอะไรต่างๆนานาที่เขาจัดสอนผู้ใหญ่แบบเนี้ยเป็นโอกาสพวกเราไงเป็นโอกาสพวกเราที่วันนี้มาชาร์จแบตนะที่วันนี้มาเติมเต็มในความรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัติเพื่อนำสู่การปฏิบัติพี่น้องครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องชาร์จนะมันต้องรีเซ็ตเครื่องนะร่างกายมนุษย์เราจะรีเซ็ตเครื่องนะวัน24ชั่วโมงจะรีเซ็ตตอนกลางคืนนะในกุรอานบอกไว้นะสร้างกลางคืนมาเพื่อให้หลับนอนใช่ไหมนะเหนื่อยขนาดไหนเครียดขนาดไหนก็ลองนอนดูสิครับตื่นขึ้นมามันจะเฟรชมันจะสดใสถูกไหมมันจะสดใสหนึ่งสัปดาห์ที่เราใช้ชีวิตในการเป็นมุสลิมปฏิบัติอามัณอิบาดะห์หนึ่งสัปดาห์มันก็มีหลุดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างหลวมไปบ้างอะไรไปบ้างความรู้ที่บางทีเราเรียนมาแบบนี้แต่เวลาเจอสภาพจริงมันอีกเรื่องนึงนึกไม่ออกวันนี้สุดสัปดาห์สุดสัปดาห์มาเจอกันใหม่มาชาร์จแบตเขาเรียกมาชาร์จแบตใหม่ว่าเออถ้าบันอย่างนี้จะต้องทำยังไงต้องปฏิบัติอย่างไรและอิสลามให้แนวคิดอย่างไรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบมนุษย์เนี่ยเหมือนดั่งต้นไม้เหมือนดั่งอะไรฝนที่อัลลอฮฺประทานมาจากฟากฟ้ามันคืออะไรอ่ะเราลองคิดดูนะฮะในโลกดุนยาเนี่ยอะไรที่เป็นเป้าหมายของชีวิตบ้างนะตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรมันรุมเร้าเราทำให้เราคิดต้องตอบคนเดียวลองนอนคิดนะลองนอนคิดนะมีช่วงเวลาคิดแบบนี้นะว่าเราอยู่ดุนยาเนี่ยเป้าหมายการอยู่ดุนยาเพื่ออะไรนะ1คิดตอนหลังอัสรีนะหลังอัสรีใกล้ๆมักริบอะถ้าได้อยู่คนเดียวนะนั่งรอนมาดอัลมักริบถ้ามีโอกาสหรือโนที่บ้านนะลองคิดช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าคิด2ช่วงเวลาที่จะคิดว่าอยู่ดุนยาเนี่ยเพื่ออะไรเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ดุนยาเพื่ออะไรก็คือตอนนอนอิชามาถึงหลังนมาดอิชาแล้วนะสิ่งเหล่านี้เวลาเหล่านี้มันก็เรียกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราได้มีไอเดียมีสำนึกเกิดขึ้นเวลาอื่นได้ไหมก็แล้วแต่ครับแต่สองเวลานี้เป็นเวลาที่เป็นโดยภาพรวมทั่วไปนะเพื่อให้เรานั้นได้มองว่าเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของการอยู่ในโลกดุนยาที่อิสลามมอบให้กับมุสลิมทุกๆคนไม่ใช่เรื่องการตักตวงปัจจัยดุนยาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องการที่เราจะแข่งขันกันสร้างอาคารสูงๆมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นะมีชื่อมีเสียงก็ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรแต่อย่าพี่น้องอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราทิ้งดุนยานะฮะดุนยานี่เอาไว้บ้างแต่เอาแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูว่าควรใช้ดุนยาแบบไหนใช้ดุนยาเป็นเครื่องมือเราอย่าเป็นเครื่องมือของดุนยาเราอย่าเป็นเครื่องมือของดุนยากุรอานอายะห์หนึ่งนะครับที่เราอ่านกันเป็นประจำนะทุกสัปดาห์นี่น่าเชื่อว่าพวกเราก็อ่านกันอยู่แล้วที่อัลลอฮฺสุลักบอกว่าวะดริบละฮุมมัสลัลฮายาติดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเปรียบเทียบชีวิตในโลกดุนยานี้กามาซิเลมาอินอันซัลนาฮูเสมือนกับน้ำหรือน้ำฝนที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าแล้วทำไมครับฟัสตาลากบีฮีนาบาตุลอัรซึ่งเวลาน้ำฝนลงมาแล้วพืชเมล็ดพืชที่อยู่บนดินมันก็ทำไมผสมประสานกันหมายถึงอะไรถ้าเราเกษตรทางเกษตรเขาเรียกอะไรนะมันอะไรกันอ่ะมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีอะไรมันก็คลุกเคล้ามันคลุกเคล้าเพื่ออะไรการเจริญเติบโตแต่ถ้ามันคลุกเคล้าแล้วมันไม่ได้ที่มันฝ่อมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถูกไหมครับฟาสบาฮาชีบันตะดูฮุริยะมันก็จะแห้งแล้วก็ถูกลมพัดไปตลอดกำลังให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์เราใช่ว่าทุกคนจะต้องสมบูรณ์เสมอไปใช่ว่าทุกคนจะต้องเพอร์เฟกต์เสมอไปและจะต้องดีทุกอย่างไม่ใช่คนเรามัน ต่างระดับกันได้ท่านอิมามบุคอรีบอกอีมานยาซิดวะยันกุสอีมานมีขึ้นและมีลง ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบอกกับพวกเราทั้งหลายให้เราทุกคนต้องพยายามที่จะมองตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองให้พยายามที่อยู่ในหลักการและหลักเกณฑ์ที่อิสลามได้บอกเอาไว้วันนี้พี่น้องครับหลายคนมองว่าเราที่อยู่บนดุนยาเนี่ยต้องพยายามเก็บตักตวง เก็บตักตวงผลประโยชน์เก็บตักตวงอะไรที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและชีวิตที่ดีขึ้นผมก็ไม่รู้นะฮะยังไงแต่ว่าสังคมมักจะบอกกันเลยชีวิตที่ดีขึ้นคือคนที่มีตังค์เยอะถูกไหมชีวิตที่ดีขึ้นคนที่มีรถดีชีวิตที่ดีขึ้นคือคนที่มีบ้านใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงวางคอนเซ็ปต์แบบนี้แล้วก็ทำให้พวกเรานั้นก็มองแบบนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับแต่เวลาเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามไม่ใช่เลยท่านนบีมีบ้านใหญ่นะครับท่านนบีมีอูฐมีม้าแบบดีๆสวยๆขี่แล้วครับไม่มีและซอฮาบะห์ล่ะก็ไม่มีคนที่มีเขาก็บริจาคเท่าที่เขาบริจาคถูกไหมไม่ได้สะสมไม่ได้สะสมดังนั้นวันนี้เนี่ยเขาเรียกสิ่งที่สังคมกำลังหล่อหลอมและบอกให้พวกเราเข้าใจเนี่ยผมบอกไม่ใช่เขาอาจจะบอกในสังคมทั่วไปแต่คนที่เป็นมุสลิมต้องมองอีกแบบนึงคนที่เป็นมุสลิมต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งที่ศาสนาได้สอนเอาไว้วันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วนะมีโอกาสที่ได้เรียนรู้มีโอกาสที่ได้รับทราบรับฟังในเรื่องของอัลอิสลามอย่างเขาเรียกว่าไม่มีขีดจำกัดในอดีตเนี่ยนะเดี๋ยวไม่ต้องนานนะฮะประมาณ 20-30 ปีนะรุ่นแช่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเรียนยังไงฮะต้องรอโต๊ะครูคนเดียวเท่านั้นใช่ไม่ใช่โต๊ะครูว่ายังไงว่าอย่างนั้นใช่ไม่ใช่โอกาสที่เราจะไปค้นคว้าไม่ได้เลยเพราะเราเกเจมาลายูไม่เป็นกีตะแต่ก่อนนี่เขาอ่านกีตะมาลายูกันหนังสือศาสนาส่วนใหญ่เป็นภาษามาลายูในอดีตเราไม่เป็นต้องรอโต๊ะครูโต๊ะครูก็อ่านเสร็จก็แปลให้เราฟังเราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติใช่ไม่ใช่เยสโนแบบไหนเราไม่ทราบคือเราถือว่าเรามั่นใจในโต๊ะครูและคณาจารย์ในยุคนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ท่านเรียนรู้แล้วท่านมาสอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทราบแต่วันนี้พี่น้องวันนี้เราทุกคนสามารถที่จะศึกษาสามารถที่ยกหูและโทรศัพท์ถามคณาจารย์ต่างๆได้เราสามารถที่จะเรียนรู้เราสามารถจะถามในคำถามต่างๆได้อย่างอิสระได้อย่างอิสระความรู้มันไม่ถูกจำกัดไว้ที่หนึ่งแล้วนะแต่ก่อนจะนมาดจะนาซาก็นมาดเองไม่ได้นะต้องให้ต้องครูนมาดใช่ไม่ใช่ต้องให้อิหม่ามต้องเป็นนมาดจะนาซาวันนี้เรารู้ว่าลูกนมาดให้กับพ่อแม่ดีที่สุดนะภรรยาเสียชีวิตสามีนมาดให้ลูกเสียชีวิตพ่อนมาดให้ได้หมดเลยทุกคนสามารถเป็นอิหม่ามหรือนำนมาดยะนาซาได้ถ้าเรียนต้องบอกถ้ารู้นะนะไม่ใช่ไปว่าโอ้โหนมาดยะนาซาอัลลอฮุอักบัรเราตักบีรที่สองลงรูกวะเลยใช่ไหมนมาเสร็จพวกถามเออรูกวะมีด้วยนมาจนาซะก็พวกเองไม่รู้เรื่องคนที่ตายเดี๋ยวปะฉันนะฉันเคารพมากเลยรูกวะซะหน่อยดูมันไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรไม่รู้นะนั้นเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่สังคมบอกพวกเราทั้งหลายนะทัศนะหรือมุมมองที่สังคมบอกกับพวกเราทั้งหลายและตอนนี้ต้องบอกเลยฮะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างนั้นแต่ อิสลามให้เรามองอีกมุมหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการแต่งงานนะฮะอ ้าไม่มีตังค์ถ้าไม่พร้อมไม่พร้อมทัศนะทั่วไปนะถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งแต่งไม่มีตังค์อย่าเพิ่งแต่งใช่ไม่ใช่น่ะก็เลยทำไมฮะนอนเหงากันไปทั้งหญิงและชายหาเงินมาเพื่อเป็นปัจจัยในการแต่งงานอิสลามบอกงี้ครับการแต่งงานจะนำพามาซึ่งริสกีปัจจัยแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมจะไปนอนแทะกุรอานกินกันหรือเนี่ยว่ากันอย่างนี้อีกใช่ไหมเราก็โอ้โหไม่ได้ต้องบางคนบอกอย่าเพิ่งแต่งจนกว่าจะมีงานทำแต่ในหะดีษบอกว่าอะไรนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีลูกสาวมีลูกสอนลูกสอนมารยาทให้มีลูกสาวให้มีมารยาทที่ดีงามหมายถึงมารยาทอิสลามและหาคนที่ดีแต่งงานให้กับนางดะคอลัญญะนะพ่อแม่เข้าสวรรค์หะดีษบทนี้บอกอะไรบอกไม่ทำงานก่อนบอกไม่ต้องมีเงินก่อนไม่ได้บอกเลยแต่บอกว่าสอนให้เขามีมารยาทที่ดีคือสอนให้มีสอนใครสอนลูกเราสอนลูกเราให้มีมารยาทแห่งอิสลามที่ดีในขณะเดียวกันเราในฐานะเป็นผู้ปกครองต้องมองคนดีด้วยแต่ในยุคนี้บอกให้เขาดูกันเองให้เขาวิเคราะห์กันเองให้เขานู่นให้เขานี่กันเองเวลาพลาดมาเราค่อยมาเก็บตกเอาใช่เหรอใช่แบบนั้นเหรอหรือจะต้องมีเงินก่อนถึงจะต้องแต่งงานได้ดังนั้นอย่ารอให้อะไรอะไรมันผ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ตอนนั้นทำอันนั้นก็ดีรู้อย่างนี้ตอนนั้นอันนี้ก็ดีนี่ไงอย่ารอให้ถึงวันนั้นนะไม่มีใครสายไปนะครับไม่มีอะไรสายไปสำหรับการเริ่มต้นในเรื่องของอัลอิสลามไม่สายนะหลายคนบอกอายุ70แล้วสายไปไหมเนี่ยถ้าวันนี้จะมานมาดครบ5เวลาเนี่ยสายไหมไม่สายนะการที่เราจะปฏิบัติหรือเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นมันอยู่ที่ลมหายใจครับถ้าจะสายไปก็คือวิญญาณถึงกระเดื่องในสายแล้วดวงอาทิตย์เคลื่อนทางทิศตะวันออกโอ้โทษทีเคลื่อนทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกอันนี้สายแล้วแต่ถ้ายังเรายังเดินได้อยู่มีสติสัมมาอยังมานั่งพูดคุยกันได้อยู่การเริ่มต้นเป็นคนดีการเริ่มต้นปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไม่สายไม่สายครับนะอีกทัศนะหนึ่งหรือการคิดอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอยากสบายต้องทำไงครับกี่บอกไปแล้วว่าสบายต้องไงฮะเขาบอกอยากสบายต้องเก็บเงินไว้ใช้ในยามชราใช่ไหมทุกวันนี้เก็บไหมไปดูได้เลยครับต้องเก็บเงินสะสมยิ่งคนทำงานออฟฟิศนี่ทำงานบริษัทนี่ต้องสะสมเงินไว้ใช้ตอนไหนยามชราถูกไหมและชราได้ใช้ไหมไม่ใช่จริงป่ะพอเวลาไปเบิกเงินมาปุ๊บลูกหลานมาเพียบยิ่งกับเปรียญย่ายมารุมเลยนะมีโต๊ะคนหนึ่งก็รู้จักกันนะเขาได้เงินอะไร1,500ใช่ไหม1,500อะไรประชารัฐเหรออยากจนอะไรที่เขาแจกเนี่ยได้1,500ลูกมาเลยมาเนี่ยเดี๋ยวมาจะได้1,500นะพอดีหลานไม่มีแพมเพิร์สใส่เป็นไงฮะเบิก1,500ไปให้ใครให้หลานใส่แพมเพิร์สนี่ไงถูกป่ะดังนั้นที่บอกว่าทัศนะที่บอกว่าอยากสบายต้องเก็บเงินตอนแข็งแรงตอนเราทำงานเก็บเงินไว้ใช้ในยามชราคิดว่าจะใช้ได้นะบางคนบอกว่าก็เราสุขภาพแข็งแรงบางคนก็เอาเงินเก็บไว้ไปให้หมอบางคนเก็บไว้ให้ใครให้คนอื่นหมดตัวเองไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่อิสลามบอกงี้ครับบอกว่าอยากสบายต้องบริจาคอยากสบายต้องบริจาคแตกต่างกันนะอยากสบายต้องบริจาคตอนแข็งแรงนี่บริจาคตอนหาเงินได้นี่บริจาคตอนชราก็บริจาคสบายนะบริจาคเยอะไหมไม่ต้องเยอะแต่ทำบ่อยๆบาทเดียวฮะนะบาทเดียวโครงการของอันซอร์นะ วันละบาทเดือนละ30ปี360บริจาคเพื่อเผยแพร่งานศาสนาเป็นนิตยสารนี่ไงเป็นแนวคิดวันละบาทนะบริจาควันละบาทได้ไหมบาทนึงวันนี้บาทยังได้แต่ทำทุกวันเป็นไงฮะรู้สึกไม่ได้แต่ถ้าทำได้ห้ามดูดินละนะครับมาดูอีกทัศนะหนึ่งหรือความคิดหนึ่งเขาบอกว่ากินอิ่มนะเอาอันนี้เดี๋ยวเขาบอกการเจ็บป่วยเขาบอกการเจ็บป่วยคนที่มีโรคเขาบอกเป็นโชคร้ายถ้าเจ็บป่วยหรือมีโรคเนี่ยเขาบอกโชคร้ายแต่อิสลามบอกว่าคนที่เจ็บป่วยหรือมีโรคเนี่ยอัลลอฮ์ลบล้างบาปเห็นไหมฮะถ้าเราคิดอย่างนี้ทำไมครับสบายใจเลยนะเราต้องคิดแบบอิสลามให้คิดแต่เราอย่าไปคิดอย่างที่สังคมบอกให้คิดถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวในสังคมก็ตามและเขาบอกเราไปแกะดำขอเป็นแกะดำที่อัลลอฮ์เลือกเข้าสวรรค์ดีไหมเพราะอะไรที่เป็นในเรื่องของอิสลามมักจะถูกมองภาพลบอยู่แล้ววันนี้เรามุสลิมเรามีศาสนาเรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างเราจะน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเราจะให้คนอื่นดูถูกเราทำไมนะครับก็อยากที่จะให้เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในเรื่องของฝนที่ให้มาและทำให้ต้นไม้งอกเงยใช่ไหมฮะและถ้าเมล็ดบางเมล็ดที่มันผสมไม่เข้าที่มันไม่งอกเงยมันก็แห้งไปแล้วก็ลมพัดไปตามที่ต่างๆเหมือนกับเราถ้าวันนี้เราเข้าใจศาสนาเราก็ปักหลักของเรามั่นคงและมั่นใจในหลักการของเราส่วนบางคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่เข้าใจศาสนาหรือยังคิดว่าอิสลามมันเป็นแค่ครั้งมันเป็นแค่ออปชั่นไม่ใช่หลักก็จะถูกสังคมพัดเพไปเรื่อยๆตามที่เขาจะไปหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงของท่านนบีนะนบีบอกอย่างนี้บอกกับพวกเราทั้งหลายให้เราได้เข้าใจถึงความห่วงใยและได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ที่บอกว่าวัลลอฮินบีพูดนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์มัลฟักรุอักชาอะลัยกุมไม่ใช่ความจนเลยที่ฉันกลัวที่จะประสบกับพวกท่านทั้งหลายนบีไม่ได้รวยนะครับนบีกินมื้อนี้หมดแต่มื้อหน้าไม่มีนะฮะไม่ได้เตรียมไว้มื้อหน้านะครับมื้อหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหมดแล้วหมดเลยนะของเราทำไมฮะตักข้าวใส่ปากมื้อแรกตักข้าวใส่ปากปุ๊บคำพูดแรกที่ออกมาบอกว่าอะไรเออแล้วตอนกลางวันจะกินอะไรดีมื้อแรกตักตอนกลางวันปุ๊บตอนเย็นจะทำอะไรดีเนี่ยไหมคิดอะไรไม่ออกเลยจะกินอะไรดีเต็มถาดเลยตอนนี้เมนูเพียบแต่คิดล่วงหน้าเห็นไหมฮะนี่คือเราไงดังนั้นคำว่าจนถ้าเราคิดให้เป็นไม่จนนะครับไม่จนนะผมเคยบอกกับนักเรียนนะพี่น้องที่ได้เบอร์ชัวร์ไปเป็นเบอร์ชัวร์โรงเรียนเราต้นอิสลามที่ผมเปิดไว้ที่ของ21นะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะนะก็พี่น้องมีลูกหลานก็ส่งไปเรียนได้นะจบป .6 ม .3 ม .1 อะไรได้หมดเลย12ปีขึ้นไปนี่รับหมดมีกศน.ด้วยนะตรงนี้เพื่อให้เห็นนะผมบอกกับนักเรียนบอกว่าอะไรจนรวยไม่ได้อยู่ที่เงินจนรวยไม่ได้อยู่ที่เงินนะอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความคิดบอกเอาทำไมอ่ะไม่มีตังค์อ่ะก็ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรแต่รวยอ่ะรวยได้ไหมถ้าคิดว่าเรารวยเราจะรวยรวยยังไงอ่ะบางคนบอกต้องได้เงินเยอะๆได้เงินเยอะใช้เงินเยอะก็จนเหมือนกันนะใช่ป่ะมันไม่ได้อยู่ได้เท่าไหร่มันอยู่ใช้เท่าไหร่ต่างหากรู้จักใช้มันก็พอนะเรียกว่าประมาณตนนะประมาณตนนั้นคำว่ารวยมีสองนัยยะในอิสลามรวยที่จะต้องจ่ายซะกาตคือรวยที่มีทรัพย์ตามจำนวนที่บอกเอาไว้นี่คือรวยอีกรวยหนึ่งคือรวยนี่ฮะรวยที่ใจนั่นหมายถึงเราไม่ยอมแพ้ต่อภาวะสังคม นะที่บอกว่าเดินโรงเดินเดินเท้าไปโรงเรียนแสดงว่าจนนั่งรถเบนซ์ไปส่งลูกที่โรงเรียนแสดงว่ารวยเขารวยตอนสิ้นตอนต้นเดือนฮะและจนตอนสิ้นเดือนพอหาเงินผ่อนรถเบนซ์ไม่ได้ถูกไหมฮะพี่น้องอย่าคิดนะรถเบนซ์ที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยบางทีนั้นก็ผ่อนอยู่นะหาเงินผ่อนอยู่นะฮะแต่ด้วยศักดิ์ศรีไงต้องเอารถเบนซ์มาวิ่งต้องเอารถดีๆมาวิ่งมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ในสังคมแล้วผ่อนจะหมดทำไมฮะรุ่นใหม่ออกเอานี่ไปเทินเอารุ่นใหม่ออกมาป้ายแดงอีกแล้วดูเหมือนรวยไหมผ่อนเหมือนเดิมนะใช้รถผ่อนตลอดชีวิตอ่ะถูกป่ะดังนั้นอย่ามองที่วัตถุอย่ามองที่อะไรที่มันหลอกตาเราแต่มันรองที่แท้จริงคนที่รวยจริงๆดีนันนัสนบีบอกรวยที่ใจดังนั้นนบีบอกว่าวะฮิมาอัฟชาอะลัยกุมุลฟักรฉันไม่กลัวเลยที่ความจนจะมาเยือนพวกท่านทั้งหลายแต่นบีกลัวอะไรวะลากินอัคชาอะลัยกุมุดดุนยาเขาบอกวะลากินอัคชาอันตุสตุดุนยาอะลัยกุมกลัวที่โลกดุนยาจะแผ่อํานาจมาบนพวกท่านทั้งหลายปกคลุมพวกท่านทั้งหลายดุนยาปกคลุมพวกท่านทั้งหลายปกคลุมยังไงดุนยาปกคลุมพวกท่านยังไงพี่น้องครับวันนี้ดุนยาเราเห็นนะมันสีเวไลมากเลยมันสีสันแบบมันก็รุมเร้าให้เราลิ้มชิมรสมันนะถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรตอนนี้ก็มาเรื่องสมาร์ทโฟนใช่ไหมอะไรอีกตอนนี้คอมพิวเตอร์เขาไม่ค่อยมีแล้วสมาร์ทโฟนตีแหลกแล้วตอนนี้จริงไหมอะไรอีกที่กำลังมาแรงนะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะกล้องกึ้งดาวธงดาวเทียมแม้กระทั่งไอ้โดมเดมเนี่ยมาแล้วตอนนี้ต้องมีกันทุกคนต้องเป็นกันทุกคนรถนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะแต่เราลืมไปว่าศาสนาที่อยู่กับเราเป็นอย่างไรนมาที่อยู่กับเราเป็นอย่างไรนะนบีเป็นห่วงนะนบีเป็นห่วงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ากามาตุบกามาบุสิตาดาลามันก้านกอบละกุมเขาบอกคนในอดีตก็เป็นอย่างเรานี่แหละครับถ้าหลงดุนยาแล้วก็จะถูกดุนยากลืนกินหมดเลยถูกดุนยากลืนกินหมดดังนั้นพี่น้องครับการที่จะรอดพ้นไม่ใช่การบอกแล้วจะทำได้ไม่ใช่บอกแล้วทำไม่ได้นะถ้าบอกแล้วทำได้โรงเรียนต้องปิดหมดเลยฮะไม่ต้องเรียนกันแล้วมาฟังมาบอกก็เป็นกันหมดใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ครูบอกว่าอ้าวนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะหุงข้าวแล้วกินข้าวไข่เจียวนะพูดแค่นี้เด็กทำเป็นไหมไข่เจียวลองบอกถึงตอนที่เราเป็นเด็กก่อนเนี่ยวันนี้ผมเอาลูกมา4คนเลยถ้าบอกทำไข่เจียวเขาบอกอะไรทำไม่รู้อย่างเดียวว่ามันมาใส่จานแล้วเป็นแบบนี้เขาเรียกไข่เจียวขั้นตอนการทำรู้ไหมถูกป่ะตีไข่พร้อมเปลือกอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันจะออกมายังไงอ่ะข้าวหุงยังไงก็ไม่รู้ต้องอะไรฮะต้องสอนต้องบอกก่อนนะเราเรียกว่าฝึกก่อนเช่นเดียวกันเรื่องศาสนาบอกให้นมาดเนี่ยจะนมาดไหมรู้ว่านมาดเป็นคำสั่งแล้วเขาจะนมาดไหมนมาดหรอกเดี๋ยวรอมฎอนจะมารู้ว่าต้องถือศีลอดรู้ฮะถือยังไงอ่ะทำยังไงให้มันถือศีลอดได้ถูกป่ะทุกคนรู้หมดเลยก็ไม่กินก็ถือศีลอดแล้วแต่ทำไมเขาถึงกินทำไมพี่น้องท่านใดที่ทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทนะลองดูนะเราลองประเมินลองเปรียบเทียบทำไมเราต้องไปให้ทันก่อน 7:30 เพราะอะไรสแกนนิ้วรถติดยังไงต้องไปให้ทันคิดวิเคราะห์ทำยังไงก็ได้ไปให้ทันใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าถ้าสแกนผิดสแกนช้าเกินกี่วันถูกหักเงินเดือนซึ่งเป็นรายได้ถูกไหมครับเขารู้ไงเขาจึงทำวิถีทางเพื่อไปสแกนให้ทันเพราะรู้ถูกไหมครับเพราะรู้ ดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจะให้เขาทำหรือเราจะทำต้องศึกษาต้องรู้ก่อนครับและรับรองได้หลังจากรู้แล้วเนี่ยโอกาสทำเนี่ย 90% อีก 10% น่ะถูกดุนยาหล่อหลอมนับสูแต่ถ้าบอกอย่างเดียวเนี่ยโอกาสทำประมาณ 5% เท่านั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันก็ลืมไงของดีๆไม่มีใครจำเยอะหรอกจริงไหมถ้าพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลองดูเดี๋ยวบอกให้เขาพูดจาเพาะๆเนี่ยฝึกต้องนานนะฝึกทางเราต้องนานไปโรงเรียนเขาก็สอนให้พูดเพาะนะถูกป่ะแต่เดี๋ยวมึงกูมาแล้วเดี๋ยวตัวกินไก่มาแล้วใครสอนโรงเรียนสอนที่บ้านสอนที่ไหนสอนนะที่ไหนสอนไม่มีแต่ทำไมจำเร็วอ่ะหรือไปฝึกมานานแต่ฝึกให้พูดครับพูดค่ะพูดผมพูดคุณเนี่ยฝึกต้องนานอ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝึกต้องนานไม่พูดแต่ของไม่ดีไม่ได้ฝึกเลยแต่ทำไมเป็นเห็นไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยเราทุกคนต้องย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาใครย้อนกลับมาดูว่าชีวิตเราที่เหลืออยู่เราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรไม่รออะไรให้มันผ่านไปอย่ารอให้มันผ่านไปแล้วไปคิดวิเคราะห์โอ้โหผ่านมาเยอะแล้วไม่ไหวเลยรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ตลอดนะเพราะไอ้คำว่ารู้อย่างนี้เท่ากับเราสายไปครับผู้ศรัทธาไม่ควรพูดคำว่ารู้อย่างนี้เพราะเป็นคำพูดของกาเฟสที่พูดเมื่อตอนจะถูกโยนลงไปในไฟนรกยากูลุยาไลตานีกุนตุตุรอบาพวกเขาจะพากันเก่ากล่าวว่ารู้อย่างนี้เกิดมาเป็นดินเสียดีกว่านะถูกคนย่ำยีแล้วก็สูญสลายหายไปดีกว่าเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายต้องถูกลงโทษคิดบัญชีทุกอย่างเลยเจ็บปวดไงเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรไม่ได้นะรอถึงวันนั้นทำไมฮะมันแก้ไขไม่ได้ไงคนนั้นจะเป็นใครคนที่เรารู้จักคนที่เรารักคนที่เราหวงแหนแต่ก็ช่วยกันไม่ได้ไงแต่วันนี้ยังได้อยู่วันนี้ยังได้อยู่เราต้องย้อนกลับมาวันนี้นะครับว่าชีวิตทุกคนที่มีเขาเรียกมีแข็งแรงและมันก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาไม่มีใครแข็งแรงตลอดไม่มีใครอัจฉริไม่มีใครแบบเขาเรียกอะไรไม่เสื่อมสภาพของร่างกายตัวเองเลยไม่มีมันถดถอยไปเรื่อยๆนี่คือชีวิตดังนั้นต้องพยายามอย่าโอหังอย่าตะกับบดอย่าคิดว่าเราแจ๋วอย่าคิดว่าเรานี่ดีที่สุดอย่าคิดว่าเราไม่ใช่เราวันนี้ทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาให้พี่น้องเราทำได้ด้วยประสบการณ์ดีๆควรแบ่งปันประสบการณ์ดีๆควรแบ่งปันอย่าเก็บไว้คนเดียวนะวันนี้เราดีได้เพราะอะไรเราดีได้เพราะอะไรนะเราก็คิดในมุมเราดีได้เพราะ1 2 3แบบนี้ก็แบ่งปันแบบนี้ไปนะอย่าคิดทำในสิ่งที่ดีใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วให้คนอื่นทำซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พูดไปหลายที่แล้วนะที่มีโอกาสได้ไปบรรยายแบบนี้นะใครกระทรวงศึกษาธิการออกกฎมาอะไรก็ไม่รู้ห้ามตีบ้างต้องคุยด้วยอะไรนะเหตุผลคุยกับเด็กตอนนี้คุยด้วยเหตุผลแล้วนะอายุ3ขวบคุยด้วยเหตุผลนะทำไมทำแก้วแตกมีเหตุผลหน่อยใช่ไหมป.5 ป.6 กลับมาไม่ทำการบ้านก็ตีไม่ได้นะต้องคุยด้วยเหตุผลทำไมไม่ทำการบ้านนะดูเอาเหตุผลอะไรไปคุยห้ามตีครูทุกคนที่สอนอยู่ก็ห้ามใช้ไม้เรียวใช่ไหมเพราะอะไรกลัวเด็กจะก้าวร้าวเพราะที่ไม่ใช้มันก้าวร้าวไหมเนี่ยมันก้าวร้าวทั้งนั้นอยากจะถามคนที่ออกกฎเนี่ยว่าที่ท่านออกมาได้แล้วเป็นคนดีได้เนี่ยเป็นผู้นำของสังคมของประเทศชาติได้ท่านมาจากไม่เดียวไหมย้อนกลับไปนิดนึงตอนท่านเรียนเนี่ยครูตีไหมถูกไหมหรือใช้เหตุผลเขาดีได้เพราะสิ่งนี้แต่เวลาเขามาเป็นเขาบอกว่าต้องแบบนี้มันก็น่าแปลกจริงๆถูกป่ะใครจะดีได้ด้วยเหตุผลนะมันไม่ใช่นะเราต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้ทุกอย่าง มันไม่ใช่ว่าอะไรทำให้ดูสวยหรูอย่างเดียวแต่ไม่เห็นผลอะไรเลยและสุดท้ายเราก็ลองผิดลองถูกให้ยุคของลูกหลานเราเนี่ยมันเสียหายไปก่อนแล้วเราบอกว่าใช้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ของทดลองนะชีวิตมันมีนะอะไรอายุ18มีแค่ครั้งเดียวนะในชีวิตเราใครมี18 2ครั้งบ้างในนี้ใช่ไหมอายุ18มีครั้งเดียวดังนั้นผ่านแล้วผ่านเลยครับไม่มีการมาย้อนกลับมาปรับปรุงใหม่ไม่มีนะดังนั้นชีวิตที่มีความงดงามก็ต้องมีความเสื่อมถอยนะครับดังนั้นอย่าหลงไหลตัวเองในวันที่เรารุ่งเรืองหรือเราแข็งแรงอย่าคิดว่าเราจะไม่ป่วยอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายและอย่าคิดว่าเราจะไม่แพ้ถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันสะท้อนแนวเราเห็นว่าเราต้องประมาณตัวเราเองเราต้องพยายามที่จะสำรวมตนว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่ให้ที่สุดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครจะรวยล้นฟ้าขนาดไหนไม่ทราบครับถ้าอัลลอฮฺพลิกทำไมฮะก็จนได้เหมือนกันคนที่จนสุดๆเลยถ้าอัลลอฮฺจะให้รวยก็รวยได้เหมือนกันและคนอย่างเรานะไม่ได้คนต้องการรวยล้นฟ้าถูกไหมแต่ก็ต้องการเป็นคนดีของอัลลอฮฺแค่นี้ก็พอเพียงแล้วเพราะคนดีของอัลลอฮฺคือคนที่รวยที่สุดคนที่ดีที่สุดและคนที่มีคุณค่าที่สุดบนดุนยานี้เอาอะไรอีกครับผมเคยเปรียบเทียบนะครับว่ารวยที่สุดในโลกเนี้ยยังไม่มีใครชนะฟิรเอายังไม่มีอำนาจที่มีเยอะที่สุดก็ยังไม่มีใครมีอำนาจมากกว่าฟิรเอาความตะกับบดหรือโอหังยะโสที่มากที่สุดก็ยังไม่มีใครมากเท่ากับฟิรเอานี่เป็นเหตุที่อัลลอฮฺสุตลากล่าวฟิรเอาไว้ในอัลกุรอานไม่ใช่นิทานเล่าให้เราฟังแต่บอกให้เราได้ตระหนักว่าอย่าคิดที่จะรวยอะไรขนาดนั้นเพราะสุดท้ายก็เห็นไหมล่ะเหลืออะไรอย่าคิดที่จะโอหังด้วยอำนาจที่ตัวเองมีมากขนาดนั้นเพราะสุดท้ายเป็นยังไงล่ะอย่าตะกับบดอย่าโอหังอย่าคิดที่โอ้อวดมากนักเพราะสุดท้ายเป็นยังไงเห็นไหมให้เราเห็นถามว่าคนอื่นมีไหมมีอัลลอฮ์เอาหัวเลยครับเอาหัวเลยมาบอกเรามาสอนเราเพื่อให้เราได้ตระหนักนะครับอันหนึ่งก็คือต้องนึกถึงความอย่างที่บอกเราต้องคิดถึงวันดับศูนย์วันที่ทุกอย่างมันต้องสลายไปต้องคิดถึงวันนั้นเรียกว่าคิดถึงวันตายให้เยอะๆคิดถึงวันต้องสูญเสียให้เยอะๆอะไรที่เสียไปนะหลายคนบอกอะไรที่เสียไปหูเสียดายมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีถามเชือดแพะตัวหนึ่งใช่ไหมบริจาคหมดเลยเหลืออะไรเหลือขาไว้แค่ขาเดียวก็บอกโอ้ไม่เหลืออะไรเหลือขาเดียวนบีบอกเปล่าเหลือทั้งตัวยกเว้นขาตัวนี้ฮะหะดีษนบีบอกว่าความหมายคืออะไรฮะของที่สูญเสียไปถ้าเสียไปในหนทางของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ศาสดายังคงเหลืออยู่ที่มันเหลืออยู่เนี่ยที่เราเห็นว่ามันเหลืออยู่มันใช่ไหมไม่ใช่เหลืออยู่ในหม้อเนี่ยบางทีเราไม่ได้กินนะกลับไปช้าหน่อยเดียวทำไมฮะคนข้างบ้านฟาดเรียบเลยเราเหลือไว้จะกินเองนะแต่ถ้ายังไม่กินเหลือไหมบางทีไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของเราดังนั้นนี่คือวิธีคิดนั้นเวลาเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องลองดูก็ย้อนกลับมาด้วยชีวิตของเราที่มีอยู่นะนี่คือต้นทุนที่เราไม่ได้ลงทุนเนี่ยต้นทุนที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กี่ปีไม่ทราบแต่ที่รู้วันนี้ยังมีอยู่ถูกไหมฮะใครผ่าน18มาแล้วอัลลอฮฺให้มา18ปีแล้วใครผ่าน20มาแล้วอัลลอฮฺให้20ปีแล้วนะ20ปียังไม่ได้ทำอะไรเลยขาดทุนแต่เจ๊งยังไม่เจ๊งนะฮะขาดทุนเฉยๆนะยังไม่ล้มละลายขาดทุนเฉยๆเริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มลงทุนใหม่ได้ไหมเริ่มทำธุรกิจใหม่ได้ไหมฮะทำได้เริ่มยังไงอ่ะ อัลลอฮุอักบัรตักบีรนมาศเริ่มที่นมาศครับนะเพราะการนมาศจะทำให้อิบาดะห์ทั้งหลายที่เราจะทำต่อไปเนี่ยมั่นคงขึ้นหลายคนเริ่มที่การถือศีลอดที่เราเคยได้ยินนะถือศีลอดนี่โอ้โหเขาเรียกอะไรขมักเขม้นถือศีลอดนะแต่นมาศไม่เอาใช่ไหมถูกป่ะก็ได้ทำอ่ะแต่มันได้ไหมอ่ะเพราะอามัลแรกถูกสอบสวนคือเรื่องนมาถ้าดีทุกอย่างดีหมดถ้าไม่ดีลงหมดเลยดังนั้นวันนี้เราต้องย้อนกลับมาครับนะคิดเวลาที่ผ่านไปนะว่าเราเสียเวลาที่ผ่านไปเพื่ออะไรมาเยอะแยะเยอะแยะมากมายแล้วเราจะเสียมันไปอีกหรือที่เวลาที่เหลือที่เราไม่รู้อีกกี่ปีอีกกี่วันอีกกี่เดือนเราจะยอมเสียมันอีกหรือครับหรือรอให้เสียไปก่อนแล้วเราก็บอกว่ารู้อย่างนี้ถูกไหมอีกสุรหนึ่งในกุรอานที่อัลลอฮ์ฉายภาพให้เราเห็นที่ชาวนรกกับชาวสวรรค์เขาคุยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์เขาคุยกันแบบไหนชาวอัลลอฮ์ให้ชาวสวรรค์เห็นชาวนรกชาวนรกมองชาวสวรรค์โอ้โหเพลิดเพลินสนุกสนานหน้าตาแจ่มใสและที่สำคัญคือมีของกินของดื่มเพียบก็บอกว่าอะไรไหมขอหน่อยได้ไหมชาวนรกบอกโอ้ชาวสวรรค์เอ๋ยขอหน่อยได้ไหมจากสิ่งซึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีกับท่านแน่นอนครับคงไม่ต้องการข้าวแต่ต้องการน้ำถูกไหมชาวสวรรค์ว่าไงโอ้ไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามเพราะตอนดุนยาท่านลืมพวกท่านทั้งหลายลืมใครลืมอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ก็ลืมท่านเห็นไหมช่วยกันไม่ได้ทั้งที่มีถามว่าให้ได้ไหมล่ะมันเหลือน่ะว่าจะว่าเหลือก็ว่าเหลือนะแต่มันถูกห้ามไม่ให้ช่วยไม่ให้ให้ไงแล้ววันนั้นจะทำไงเอาซูบิลานะคนที่ถามไม่ใช่เราอินชาอัลเลาะห์ขอไม่ใช่เราใช่ไหมขอให้เราเป็นคนถูกถามแล้วกันนะดังนั้นวันนี้ต้องทำทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราอย่าไปมองเขาเรียกโฟกัสที่บิดันดารีอย่างเดียวเลยโอ้ยเข้าสวรรค์ได้70นะผมสอนตัฟซีรอยู่เนี่ยเด็กชอบถามอาจารย์ถ้าเราได้เข้าสวรรค์เราจะได้บิดันดารีไหมเด็กนักเรียนถามมันจะไปทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันถามนะนางฟ้า70ถามอยู่นั่นแหละผมถามว่าคุณถามแต่บิดันดารีไม่เคยคิดเลยนี่นมาดมัสบุกทุกวันเลยนะบิดันดารีไม่ชอบคนมัสบุกเลยเห็นไหมจะได้อะไรต้องทำอะไรก่อนถึงจะได้สิ่งนั้นนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพวกเราเพราะกลัวว่าเราจะหลงไหลเราจะเพลิดเพลินกับอะไรปัจจัยดุนยาและปัจจัยดุนยาอะไรครับอะอายะห์กุรอานบอกเลยอัลมาลวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยานะไม่ใช่ทองนะฮะโทษทีนะเขาบอกอัลมาลทรัพย์สมบัติไม่ใช่เพชรอย่างเดียวรวมหมดเลยทรัพย์สมบัตินี่รวมหมดเลยนะอะไรที่เป็นอะปัจจัยดุนยาทั้งหมดคือทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นและอะไรอัลมาลวัลบานูนลูกๆทั้งหลายเป็นอะไรปัจจัยดุนยาเอ้าทำไมบอกปัจจัยดุนยาในตัฟซีรเนี่ยเขาตัฟซีรไว้ยาวนะเขาบอกไว้ยาวแต่ตรงนี้อยากจะบอกว่าชีวิตคนเราถ้าจะมีสีสันอยู่คนเดียวไม่มีสีสันหรอกวันนี้โต๊ะแชร์ถ้าอยู่คนเดียวลูกหลานไม่เอาแล้วหลานมาเยี่ยมรู้สึกไงเหงาไหมเหงานะต้องมีลูกวิ่งแล้วก็เตะแก้วแตกและโต๊ะบนใช่ไหมถือไม้ไล่ตีวิ่งไล่ตีมันสนุกนะถูกป่ะมันสนุกได้เคลื่อนไหวเลือดลมวิ่งสูบฉีดหรือจะนั่งรอเอามาพึ่งเอาผ้ากินทำอะไรไม่ได้ มันเป็นการเขาเรียกอะไรคึกคืนนั้นอัลมาลวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยามันเป็นสีสันมันเป็นเครื่องประดับมันเป็นอาภรณ์ของโลกดุนยา ต้องระวังฮะอย่าหลงคืออย่าหลงข้อที่หนึ่งอย่าหลงทรัพย์สมบัติที่มีเยอะวันวันนับอย่างเดียวเลยนับนับโอ้ยังครบยังครบยังครบนะเปิดตู้ไปเห็นทองเหลืองอารามเออสาวสุขใจนะสองวันเปิดดูทีใช่ไหมเห็นลูกก็โอเคก็อย่าหลงไหลลูกมากนะความหมายคือตีก็ไม่ได้กลัวเจ็บตีลูกใครร้องพ่อแม่ร้องนะจริงไหมว่าลูกใครเสียใครใครใครเจ็บพ่อแม่เจ็บนะแต่ท่านนบีบอกนี้ครับบอกว่าถ้าฟาติมะลูกสาวสุดที่รักของฉันขโมยฉันทำไมตัดมือนางฉันคือท่านนบีจะตัดมือนางกำลังจะบอกว่าถ้าปัจจัยดุนยาหรือคืออาภรณ์แห่งดุนยาที่หนึ่งในสองหลักๆที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานอัลมาลวนบานูนทรัพย์สมบัติและลูกหลานถ้าทำผิดหลักอะไรมาก่อนต้องทำใจครับถึงแม้ว่านั่นคือลูกเราก็ต้องทำใจนะก็ต้องทำใจเพราะหลักการของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนคำสั่งของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนกติกาของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนนะและวันนั้นวันที่ทุกอย่างผ่านไปวันเวลาผ่านไปลูกก็จะรู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำนั้นไม่ได้คิดร้ายไม่ได้คิดร้ายแต่เป็นสิ่งที่ดีๆที่มอบให้เช่นเดียวกันทรัพย์สมบัติวันนี้เราอาจจะเห็นว่าเวลาเราบริจาคเราช่วยเหลืองานศาสนาเราอะไรจ่ายซะกาตออกไปคนที่มีนะเรารู้สึกเราสูญเสียไงแต่วันนั้นที่มาถึงเราจะรู้สึกว่าจ่ายน้อยไปหน่อยจ่ายน้อยไปหน่อยนะดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยให้เราได้เข้าใจนะครับว่าไม่ว่าจะทรัพย์สินหรือลูกหลานเมื่ออัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ก็เอากลับอัลลอฮ์ก็เอากลับมันอย่างเดียวว่าถ้าอยู่ที่เราบริหารจัดการให้ได้บริหารให้ดีที่สุดแต่มันจะได้ดีเท่าที่เราต้องการหรือไม่วัลลอฮุอาลัมอันนี้ไม่ต้องไปฟอร์ดมากนะเพราะเดี๋ยวจะผิดหวังถูกไหมฮะหรือจะผิดหวังโอ้ยอาจารย์ทำไมลูกอาจารย์นี่โอ้โหไม่ได้เรื่องสักคนเลยก็ไม่เป็นไรเราพยายามแล้วได้แค่นี้ทำไงอ่ะแต่ต้องพยายามก่อนนะบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เป็นอาจารย์นะแต่ลูกดีไหมลูกดีโอ้โหเรียนศาสนามีมารยาทแล้วกลายเป็นครูบาอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ไม่แปลกแต่หน้าที่เราต้องทำนะบ้านเราอดีตบ้านเรามักจะบอกนะพ่อเป็นครูลูกเป็นควายเคยได้ยินไหมพ่อเป็นครูลูกเป็นควายนะวันนี้ไม่ใช่นะพ่อเป็นครูลูกก็ต้องเป็นครูด้วยนะจริงไหมมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆไงถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆออกไปแต่จะได้แค่ไหนวัลลอฮุอะลัมนะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยกุรอานคือกำลังใจคนทำงานทั้งหมดถ้าลูกไม่ดีเสียใจไหมเสียใจครับท้อไหมเลิกทำงานศาสนาไหมไม่เลิกไม่เลิกเพราะนบีนูอะลัยฮิสสลามเป็นนบีของอัลลอฮ์เผยแผ่ศาสนา950ปีมุสลิมรับอิสลามไม่กี่สิบคนเองลูกรับไหมลูกรับไหมฮะไม่รับไม่รับไม่พอไม่รับไม่พอยังบอกว่าคิดว่าตัวเองเก่งอีกคุยกันตอนลอยคออยู่ในทะเลนะพออยู่บนเรือขึ้นเรือเถอะลูกวันนี้ไม่มีใครรอดโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ายสองทีก็ถึงอะไรนั่นน่ะภูเขานั่นละคลื่นมาเลยครับซัดเข้าไปจมใต้เห็นไหมพ่อเป็นรอซูลแต่ลูกทำไมครับไม่รับอิสลามนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าวันนี้เราเข้าใจศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์เราพยายามสอนลูกหลานของเราอัลฮัมดุลิลละห์อนาคตข้างหน้าเราเสียชีวิตไปหรือยังไม่เสียลูกเราเป็นยังไงเอาอูซบิลละห์ขอดุอาเห็นไหมฮะแต่ถ้าท้อไหมเลิกการสอนศาสนาเลิกการทำงานศาสนาไหมไม่เลิกไม่เลิกเพราะทุกคนที่จะปฏิบัติศาสนาที่ทำอามัณอิบาดะห์ได้จากการศึกษาเรียนรู้เขาจะความรู้จะบอกความรู้จะสอนความรู้จะตอกย้ำเขาเองว่าอะไรผิดอะไรถูกวันนี้เราไม่แค่บอกอย่างเดียวนะเราสอนเขาเราฝึกเขาเราเข้มงวดเขาถูกไหมเพื่อให้เขาเป็นคนดีเช่นเดียวกันวันนี้เราก็มาเติมความรู้ พื่ออะไรบอกตัวเองตอบย้ำตัวเองเอาความรู้ที่เราศึกษาเรียนรู้มาขัดข้องไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรฮัลโหลขึ้นมาถามเพื่อความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัตินำสู่การปฏิบัติดังนั้นวันนี้เราต้องบอกว่าอย่ารอเวลาอย่ารอเวลาให้ถึงวันนั้นอย่ารอเวลาให้ถึงวันนี้แล้วค่อยทำเลยเริ่มเลยนะเริ่มแค่ไหนเริ่มอย่างไรไม่ต้องเยอะไม่ต้องก้าวกระโดดไม่ต้องรีบบางคนอยากอีหม่านแรงอยากได้เร็วๆไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเท่าที่เราจะทำได้นะคนอื่นเขาทำได้เยอะก็ไม่เป็นไรเขาทำได้ก็เดี๋ยวเราสักวันนึงไปถึงเขาอินชาอัลเลาะห์ถูกไหมวันนี้ค่อยๆเป็นนะวันนี้ค่อยๆไปสิ่งที่นบีสอนสิ่งที่นบีบอกไม่มีข้อใดเลยที่เราทุกคนทำไม่ได้แต่ทุกข้อที่ท่านนบีสอนไว้เราทุกคนต้องพยายามทำพยายามทำนะมันถึงจะได้ได้แค่ไหนเมื่ออายันมาถึงก็จบแค่นั้นไงแต่ถ้ายังไม่มาถึงมันเป็นหน้าที่ของเราต้องฝึกพยายามมันเป็นหน้าที่ของเราต้องอุตสาหะต้องหมั่นเพียรทุ่มเทเรื่องศาสนาต้องทุ่มเทนะอย่าทำแบบเวลาว่างแล้วค่อยทำไม่ใช่นะอิสลามไม่ใช่แบบนั้นนะเวลาว่างเนี่ยค่อยไปเรียนกศน.พอได้เวลาว่างค่อยไปเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรแต่เวลาจริงๆเรื่องศาสนานะเรื่องศาสนาถึงตอนนี้ก็ผมก็ออกคลิปรายการสดและถ่ายทอดสดแล้วใน Facebook ผมก็คือเปิดรับสมัครนักเรียนจบป.6หรืออายุ12ขึ้นไปให้เรียนศาสนานะถ้าใครพอมีศักยภาพผมก็แนะนำว่าจบป.6ส่งเรียนฮาฟิซก็ตอกย้ำกันตลอดตอนนี้นักเรียนหลายๆโรงเรียนเริ่มจะปิดเทอมทันทีเริ่มจะสอบแล้วปิดเทอมบางคนก็บอกว่าจะไปเรียนไหนต่อดีนึกไม่ออกใช่ไหมไม่รู้จะไปไหนนะครับนี่เลยครับโรงเรียนศาสนาเราดอตุนอิสลามปากคลอง21นะหรือโทรปรึกษาก็ได้นะ0817770275หน้านะเพราะวันนี้เราต้องบอกแล้วครับว่าลูกหลานของเราวันนี้ต้องเป็นลูกหลานของเราที่มีศาสนาอย่ามีวุฒิเลยนะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องวุฒินะฮะวุฒินี่เอาตอนไหนก็ได้วุฒินี่เอาตอนไหนก็ได้แต่ศาสนาไม่เอาตอนนี้เวลาโตแล้วเป็นไงฮะให้มันก็ไม่เอานะให้มันก็ไม่เอานะครับนั้นต้องพยายามเราทุกคนต้องพยายามนะครับแล้วก็อย่ามองเรื่องของการศึกษาศาสนาเป็นอะไรเป็นเรื่องรองหรือลูกมีน้อยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเอาเป็นหลักให้ได้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับในสิ่งที่ท่านนบีเป็นห่วงเป็นใยกับพวกเราทั้งหลายในเรื่องของความคิด
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสาม

0: กะเฮิร์ตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ถ้าหากเราให้ความสนใจกับการท่องจำอัลกุรอานเหมือนที่เราสนใจโทรศัพท์แน่นอนว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ดีและสวยงามที่สุดวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดีช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังในวันนี้ณมัสยิดอันอิสลามแห่งนี้ซึ่งเราได้มีการเรียนการสอนเป็นประจำทุกค่ำคืนวันศุกร์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งนึงนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่วมรับชมผ่านทางเพจมัสยิดอันอิสลามซึ่งเราก็ได้มีการอัปเดตเรื่องราวกิจกรรมต่างๆของทางมัสยิดในเรื่องราวของการก่อสร้างในเรื่องของการเรียนการสอนของเยาวชนแล้วก็ของผู้ใหญ่นะครับผ่านทางเพจมัสยิดอันอิสลามพี่น้องก็สามารถที่จะเข้าเยี่ยมรับชมได้วันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะได้มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยก่อนที่เรานั้นจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนในค่ำคืนนี้ถือเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสใช้สถานที่ที่เรียกว่ามัสยิดแห่งนี้ในการที่จะตักเตือนกันชักชวนกันไปสู่ความดีและห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วพ่อแน่นอนเหลือเกินในสังคมของเราทุกวันนี้จะหากว่าเราไม่ได้มีการพูดคุยกันตักเตือนกันกำชับกันในเรื่องราวที่เป็นความดีความชั่วต่างๆที่มันกำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมของเราทุกวันนี้มันมากมายเหลือเกินวันนี้เราสังเกตได้นะครับจากเมื่อก่อนใครคนนึงจะทำผิดต้องแอบไปทำไกลๆที่ไม่มีใครรู้จักเราที่ห่างไกลออกไปนะครับไม่สามารถที่จะกล้าเปิดเผยตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นแอบไปทำผิดมาแต่สังคมของเราทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะมึนเมาดื่มสุรามันก็มีสามารถที่จะหาได้สังคมของเราทุกวันนี้อยากจะเล่นการพนันมันเข้ามาในบ้านของเรามันอยู่ในมือถืออยู่ในโทรศัพท์ของเราเด็กเล็กๆสามารถที่จะเล่นการพนันได้นะครับอยู่ๆปุ๊บเล่นไปเล่นมาตังโอนออกจากบัญชีหมดไปวันนี้ในเรื่องราวของซินานะครับไม่ต้องออกไปแสวงหาสถานบันเทิงต่างๆวันนี้เราสามารถติดต่อสามารถที่จะเจอง่ายได้เหลือเกินในเรื่องราวของซินาต่างๆมากมายยาเสพติดต่างๆแน่นอนสิ่งที่มันเคยอยู่ใต้ดินตอนนี้มันถูกงัดออกมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอาจจะดึงเข้าดึงออกเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดสุดท้ายมันก็กาดเกื่อนจนไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมได้สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันมีอยู่มันเป็นโทษหรือมันเป็นประโยชน์แต่แน่นอนเหลือเกินนะครับว่าวัยรุ่นของเรานั้นจะมีสักกี่คนที่จะยึดเอาตรงนั้นเอาประโยชน์ตรงนั้นมาจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดการเสียสติอิสลามหลักเกณฑ์ของอิสลามนั้นมุ่งเน้นในการที่จะปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีศาสนาและก็ร่างกายนะครับไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างไร้สติหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกได้เน้นย้ำเตือนกับพวกเราในเรื่องราวความเป็นไปของโลกดุนยาใบนี้ว่าเรานั้นจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮุจิบะตินนารุบิชะฮาวาติวะฮุจิบะตินญันนะตุบิมะกาเรียท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านรกมันถูกห้อมล้อมด้วยกับอารมณ์ไฟต่ำและสวรรค์นั้นมันถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่อารมณ์ของตัวเองนั้นไม่ชอบวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปอารมณ์ของเราเนี่ยบางครั้งมันชอบมันหลงไหลความสุขสบาย ความเพลิดเพลินหลงไหลในเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับในแสงสีในความสนุกสนานในความรื่นรมต่างๆของโลกดุนยานรกมันถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้ถ้าเราปล่อยให้อารมณ์ของเราทำตามใจของเราที่เราอยากจะให้มันเป็นเราอยากสนุกสนานอยากเฮฮาอยากขึ้นเคงเราก็ไปร่วมประเพณีกับเขาเราอยากบันเทิงเราก็ไปร่วมกับเขาเขามีเทศกาลอะไรปุ๊บเราไปด้วยเขาทำอะไรปุ๊บเราไปด้วยโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตในศาสนาของเราหรือเปล่าวันนี้นะครับสายตาของเราอยากจะไปมองในสิ่งที่รู้สึกว่าชื่นชอบหลงไหลสายตาเราก็ไปมองในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหูของเราอยากจะได้ยินอะไรที่มันเพลิดเพลินเราก็ฟังให้มันรู้สึกสบายนี่คืออารมณ์ของเรามันรักในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันรักในความเพลิดเพลินรักในความสวยงามของโลกดุนยาแต่ท่านนบีบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเบื้องหลังของมันก็คือนรกในขณะเดียวกันสวงสวรรค์ล่ะคนที่อยากจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนเขาจะต้องอดทนกับอารมณ์ของตัวเองอดทนอะไรครับอดทนในการที่จะต้องลุกขึ้นมายืนละหมาดอดทนในการที่จะต้องยืนละหมาดอดทนในการที่จะต้องถือศีลอดอดอาหารทั้งที่หิวทั้งที่กระหายทั้งที่มันเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดอดทนในการที่จะหยิบยื่นนะครับทรัพย์ส่วนหนึ่งในการที่จะบริจาคออกไปนี่คือบางครั้งอารมณ์ของเรามันรักในทรัพย์สินมันรักในความสบายมันรักในการที่อยากจะนอนไม่อยากจะตื่นฝนตกเช้าๆนะครับไม่อยากจะลุกขึ้นมาละหมาดไม่อยากที่จะนั่งเรียนในเรื่องราวไม่อยากจะนั่งฟังในเรื่องราวของศาสนาไม่อยากจะทำอะไรเลยนะครับเรื่องราวพอบอกเรื่องราวของการทำฮัจญ์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่หนักหนาเป็นเรื่องราวที่ใหญ่เหลือเกินสำหรับเราทำมันจะต้องไปรวมกับคนเยอะๆมากมายนะครับพบเจอกับความยากลำบากต่างๆดังนั้นนี่แหละคือคนที่จะอยากได้สวรรค์มันจะถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่อารมณ์ของเรานั้นอาจจะไม่ชอบแต่เราต้องอดทนในการทำความดีแล้วก็อดทนในการที่จะไม่ทำความชั่วถ้าเราอดทนได้สองอย่างนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็หวังที่จะได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าอิสลามนั้นอยู่ในกรอบอิสลามนั้นมีกฎเกณฑ์อิสลามนั้นนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตไปตามอำเภอใจการที่คนคนหนึ่งปล่อยใช้ชีวิตของเขานะครับไปตามอำเภอใจไปตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองอยากมีอยากได้อยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับแน่นอนเหลือเกินจะต้องประสบกับความหายนะในที่สุดวันนี้สิ่งที่เราอยากจะพูดคุยกันเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าอิจตานิบุลซะบะอันมูบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างนะครับความหายนะทั้ง7ประการด้วยกัน7ประการนะครับกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะมาฮุนนะบรรดาซอฮาบะห์นี่ได้ฟังนะครับว่าท่านนบีบอกว่าจงออกห่างความหายนะความเสียหายทั้ง7ประการบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่าวะมาฮุนนะมันคืออะไรล่ะยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัชชิรกุบิลลาห์ประการแรกเลยนั่นก็คืออัชชิรกุบิลลาห์ก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตั้งภาคีนะครับคำว่าชิรกุลก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีดเตาฮีดเนี่ยก็คือการให้เอกภาพการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของอะไรครับเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของการศรัทธาว่าโลกใบนี้จักรวาลทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้บริหารจัดการเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวสร้างและบริหารแล้วก็เราก็การให้เตาฮีดแก่อัลลอฮ์ก็คือการที่เราเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ การสุญูดของเราการละหมาดของเราการทำอิบาดะห์ของเรานั้นให้อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเรียกว่าอัตตอฮีดไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์นะครับไม่ใช่ว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไปศรัทธาต่อสิ่งอื่นว่าสิ่งนั้นมันมีอำนาจมีฤทธิ์เดชต่างๆที่จะให้ต่างๆด้วยนะครับสิ่งนั้นถือเป็นชิริกแล้วเราก็ศรัทธาว่านะครับพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะต่างๆที่งดงามนั้นมีสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวตามที่ปรากฏในกุรอานนี่คือการหลักการตอฮีดซึ่งตรงข้ามกับชิริกชิริกนะครับซึ่งอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการที่เราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมาเทียบเคียงมาเคารพภักดีเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นก้อนหินแปลกๆบางครั้งเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยเห็นตัวอย่างกันเยอะก้อนหินออกมามีรูปร่างแปลกก้อนหินจะกลายเป็นไม้ไม้จะกลายเป็นหินเราก็เคารพภักดีก็มีคนที่ไปเชื่อนะครับไปสักการะเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์ให้นู่นให้นี่ออกมาเป็นรูปร่างคล้ายอะไรหน่อยก็ไปไหว้กันหรือไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับออกมาที่มันจะมีรูปร่างผิดแปลกออกไปก็มีคนที่ไปกราบไหว้เช่นเดียวกันหรือสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากนั้นนี่คือการเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าเป็นชิริกส่วนอัชชิรกุลอีกอย่างหนึ่งก็คืออัชชิรกุลคอฟฟี่ก็คือชิริกเล็กนั่นก็คือการที่เรามีการโอ้อวดบางครั้งการโอ้อวดมันมาเนี่ยนะครับมันมาในหัวใจของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราเริ่มต้นด้วยกับการงานที่บริสุทธิ์ใจต่อแล้วแต่พอมีคนชมเราหน่อยปุ๊บเราก็รู้สึกกระหยิ่มใจรู้สึกชอบนะครับรู้สึกดีนะเกิดว่ามีใครมาชมเราเป็นคนที่ละหมาดเก่งนะครับเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่อิบาดะห์ที่มั่นคงเป็นคนที่ชอบบริจาคจากการที่เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเรากลับกลายเป็นคนที่พยองนะครับลึกๆในหัวใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะควรจะต้องระวังให้มากๆเพราะว่าการชิริกนี้นะครับถือเป็นบาปที่ใหญ่มากๆและเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราในหะดีษนี้เป็นสิ่งแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอายะห์อัลกุรอานว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาوَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงอภัยโทษในการที่จะให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแต่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงอภัยโทษให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และใครที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ให้เขาได้รู้ว่าเขาเป็นผู้ที่อุปโลกบาปที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้กับผู้ที่ตั้งภาคีอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้กับผู้ที่เอาสิ่งอื่นมาเคารพบูชาเทียบเคียงกับพระองค์การที่เราจะเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับพระองค์หรือว่าเราขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะเช่นเราไปขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือกับคนเนี่ยในสิ่งที่คนให้กันได้ไม่เป็นไรเช่นขอแรงช่วยกันยกนู่นยกของยกอะไรอย่างนี้ขึ้นบ้านไม่เป็นไรนี่คือการช่วยเหลือระหว่างกันซึ่งกันและกันของผู้คนการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเราช่วยเหลือซึ่งกันได้แต่การไปขอต่อสิ่งอื่นในสิ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้เช่นขอให้มีลูกขอความคุ้มครองต่างๆนะครับจากสิ่งที่มองไม่เห็นความชั่วร้ายจากชัยฏอนไปขอความคุ้มครองจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นการชิริกและเป็นถือเป็นบาปที่ใหญ่มากๆประการต่อมานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อไปว่าประการที่สองที่เราจะต้องออกห่างอย่างเด็ดขาดนั่นก็คืออัสซิฮรุในเรื่องของไสยศาสตร์ในเรื่องของไสยศาสตร์การเล่นของต่างๆการที่จะทำคุณไสยต่างๆเนี่ยเป้าหมายของเขาคืออะไรในอดีตบ้านเราบ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะมีเยอะยิ่งตามบ้านนอกตามอะไรมีสองเป้าหมายหลักๆ ก็คือการที่ทำไปหาหมอผีไปหาคุณไสยศาสตร์ต่างๆเพื่อต้องการที่จะให้เขาทำให้กับคนที่เราไม่ชอบ คนที่เราเกลียดคนที่เราไม่พอใจให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นกับเขานี่คือประการที่หนึ่งนะครับโดยการเข้าไปหาหมอดูขอหมอผีให้ทำร้ายบุคคลที่เราไม่ชอบให้เกิดอันตรายแก่เขาให้ประสบปัญหาให้ไปจบกับความทุกข์ยากให้ประเจ็บป่วยในร่างกายเสกนู่นเสกนี่อะไรนะครับเข้าไปในท้องเมื่อก่อนมีตะปูมีหนังควายมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นหรืออีกประการหนึ่งก็คือการที่ไปหาหมอศัลยศาสตร์ในการที่จะทำให้คนที่เรารักคนที่เราชอบหันมาสนใจเราหันมานะครับที่จะมองดูเราโดยที่ทำให้เขาเกิดความรักโดยที่คนที่โดนของนี่ไม่รู้ตัวเหมือนกับคนก่อนเนี่ยมันคนก่อนเฮ้ยมันไปหลงไปชอบเนี่ยมันโดนของหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องห้ามโดยเด็ดขาดเพราะว่าบุคคลที่ทำการในเรื่องนี้นั้นต้องอาศัยยินอาศัยชัยฏอนและแน่นอนเหลือเกินถ้าหากว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับยินยุ่งเกี่ยวกับชัยฏอนแน่นอนมันก็จะนำเราไปสู่ในเรื่องของการทำชีริกเพราะเราจะต้องเชื่อมันมันอยากได้อะไรนะครับถ้าเราไม่ทำตามมันก็จะเกิดอันตรายแก่เรานะครับจากการที่เราเป็นผู้ที่เคารพต่ออัลเลาะห์ครับเราต้องมาเชื่อยินมาผูกพันอยู่กับยินอยู่กับชัยฏอนนะครับกลัวมันจะทำร้ายกลัวมันจะสร้างความเสียหายให้กับเรานะครับดังนั้นซะฮีรเนี่ยไสยศาสตร์เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะครับและโทษของคนที่ทำคนที่เป็นหมอผีคนที่เป็นไสยศาสตร์ทำไสยศาสตร์เนี่ยโทษนั่นคือการประหารชีวิตประการต่อมานะครับในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกให้เราออกห่างประการต่อมานั่นก็คือวะกัตลุนนัฟซิลลาตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดนะครับโดยที่ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีความผิดบาปไม่เขาไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้เป็นการกิซอสนะครับแล้วก็เขาคนที่เราไปฆ่าไม่ใช่บุคคลที่ก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินแต่เราตั้งใจไปฆ่าเขาเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์การฆ่าคนหนึ่งคนใดถือว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คาดโทษเอาไว้โดยตัดไว้ในอายะห์อัลกุรอานว่าวะมัยยักตุลมุอ์มินันมุตอัมมิดันใครที่ประหัตประหารหรือว่าฆ่ามุอ์มินคนหนึ่งคนใดมุตอัมมิดันโดยตั้งใจฟาจาซาอูฮูยะฮันนามุคอลิดันฟีฮาโทษของเขาคือการอยู่ในนรกตลอดกาลและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับวะกอดิบัลลอฮุอะลัยฮิและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงโกรธกิ้วเขาวะละอะนะฮูวะอัดดะละฮูอะซาบันอะซีมาและจะไม่ให้ความเมตตาแก่เขาและพระองค์นั้นก็จะทรงเตรียมการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขาด้วยนี่คือโทษที่ร้ายแรงมากสำหรับการที่คนคนหนึ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งนะครับโดยที่ไม่สมเหตุสมผลเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เราไปฆ่ามุมินคนหนึ่งโทษที่ได้รับคืออยู่ในนรกตลอดกาลอัลลอฮ์ทรงกิ้วเขาอัลลอฮ์ไม่ให้ความเมตตาแก่เขาและอัลลอฮ์จะทรงตระเตรียมนะครับการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขานี่คือบุคคลที่ฆ่าผู้อื่นทีนี้คำว่าอิลลาบิลฮักทีนี้เราถ้าบุคคลที่อนุญาตให้ประหัตประหารได้จะมีใครบ้างอันที่หนึ่งก็คือกิซอสก็คือการที่กิซอสก็คือการลงโทษด้วยกับชีวิตแลกด้วยชีวิตในประเทศที่ใช้หลักการกฎหมายอิสลามเขาไปฆ่าคนคนหนึ่งมานะครับโทษของเขาก็คือจะต้องตายตกตามกันไปนี่คือหลักการหรือบุคคลที่สิ้นสภาพนะครับออกจากการเป็นมุสลิม นี่คือชีวิตที่จะต้องได้รับโทษประการต่อมาในข้อที่4นะครับเนื้อหาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราเอาไว้ว่าให้เราได้ออกห่างอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนั่นก็คืออักรุดริบาการที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยดอกเบี้ยนะครับเพราะอะไรครับดอกเบี้ยคือการที่งอกเงยจากสิ่งนั้นสองสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเคยได้ยินนะครับคนสมัยก่อนเวลาที่ยืมเงินยืมร้อยหนึ่งคืนร้อยยี่สิบเป็นที่รู้กันนะแต่ไม่พูดคำว่าดอกเบี้ยถือว่าเป็นที่รู้กันยืม200คืน250นะอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแต่นั่นคือเป็นการที่ยืมมาแล้วเพื่อที่จะหวังดอกเบี้ยตรงนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอายะห์อัลกุรอานว่ายัมฮักุลลอฮุรริบาวะยุรบิศศอดะกอตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้ดอกเบี้ยนั้นถดถอยตกต่ำลงคนที่ให้คนอื่นกู้ยืมและหวังผลกำไรจากดอกเบี้ยแล้วคิดว่าตัวเองนั้นได้กำไรได้ดอกเบี้ยมาเนี่ยมันจะทำให้เขาร่ำรวยทำให้เขามีสมบัติมากมายวันนี้ทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์จะทำให้ดอกเบี้ยนั้นมันถดถอยลดหายไปวันนี้อาจจะยังไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นแม่คนที่ให้ดอกเบี้ยแต่ต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานดอกเบี้ยสิ่งต่างๆที่งอกเงยมาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นดอกเบี้ยที่เป็นการอธรรมมันจะต้องละลายแล้วก็หมดไปไม่ได้มีความยั่งยืนไม่ได้มีความมั่นคงในทรัพย์ที่เป็นลักษณะแบบนั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺจะทรงเพิ่มพูนให้กับการบริจาคทานการที่เราหยิบยื่นบริจาคทานไปมันอาจจะมากมายหรือมันอาจจะเล็กน้อยเท่าที่เรามีความสามารถเราให้ไปมันอาจจะออกไปจากตัวเราแต่มันเพิ่มพูนให้กับเราเราอาจจะได้สิ่งอื่นกลับมาโดยที่เราไม่คาดคิดเราอาจจะบริจาคไปเท่านี้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรากลับมานั้นมันมากมายมันยิ่งใหญ่อย่างที่เรานั้นคาดไม่ถึงพออัลลอฮ์สัญญาไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเพิ่มพูนให้กับเราคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั้นก็คือเป็นบุคคลที่ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลแน่นอนคนที่ทำสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลนั้นไม่มีวันที่จะได้รับความสำเร็จไม่มีวันที่จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่เราเป็นปัญหาในทุกวันนี้เนี่ยไอตอนไปยืมเนี่ยคนไม่มีตังค์เนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ต้องยอมบางคนเอาไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวก็หาไหวจังหวะเดี๋ยวก็ทำงานเรายืมเงินตอนนี้ไม่มีเราต้องใช้เงินต้องเอามาก่อนเอาไปเอามาปุ๊บดอกเบี้ยวนมาถึงรอบนึงจ่ายแค่ดอกเบี้ยจ่ายไป10ปี20ปีจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเลยนะครับเงินต้นไม่ลดปัญหายืมตรงนั้นมาโปะตรงนี้ยืมบัตรเครดิตไปทำตรงนั้นมีใครให้เงินเป็นปัญหากันทุกวันนี้จนกระทั่งตามทวงหนี้ทวงสินจนกระทั่งถึงขั้นต้องเสียกันก็มากมายนะครับเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบนะครับยืมตรงนู้นโปะตรงนี้หนีไปตรงนั้นตามล่ากันปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเวลาตอนเราไปเอามาด้วยกับความอยากได้นะครับมันก็ต้องเอามาก่อนแต่ถึงเวลารอบที่มันจะจ่ายมันก็คงจะจ่ายได้ให้มันพ้นตัวไปเท่านั้นเองดังนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกห่างโดยเด็ดขาดประการต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่เราได้นะครับท่านนบีได้พูดถึงดอกเบี้ยท่านนบีได้พูดอีกประการหนึ่งเป็นข้อที่5นั่นก็คืออักลุมาลินยะตีมการกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าผู้ที่พ่อของเขานั้นได้เสียชีวิตและทรัพย์สินของเขาเป็นของเด็กคนนั้นเราอาจจะรับเลี้ยงดูเด็กคนนั้นและก็มีทรัพย์สินของเด็กคนนั้นที่เราจะต้องดูแลแต่แล้วทำไมครับเรากลับเอาทรัพย์สินของเด็กคนนั้นไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะต้องได้ใช้นะครับท่านนบีใช้คำว่าอักรุดริบาการกินทั ทั้งที่ทรัพย์สินเนี่ยเป็นเงินเป็นทองอาจจะไปใช้จ่ายอย่างอื่นก็ได้ไปซื้อความสุขสบายไปซื้อทีวีไปซื้อตู้เย็นอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับในบ้านของเราให้เราเกิดความสุขสบายเพราะว่าการที่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าทำไมครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าสิ่งต่างๆเอานี่แหละเงินของเด็กกำพร้าคนนี้แหละเอาไปซื้อของต่างๆเอามากินซะนั่นเองนะครับดังนั้นเด็กกำพร้าเป็นเด็กที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือดูแลไม่ใช่เอาเด็กออกมาหากินปัญหาที่เป็นข่าวที่เราก็เคยเห็นนะครับว่าทำไมครับมีเด็กนะครับกำพร้าอยู่ใช้ชีวิตอย่างลำบากต้องการขอบริจาคให้เลขบัญชีไปเท่านู้นเท่านี้ปุ๊บสุดท้ายพอตรวจสอบไปจริงๆตรวจสอบไปมาปุ๊บเงินถึงเด็กไม่เท่าไหร่กลับกลายเป็นคนที่ดูแลคนที่เอาเด็กคนนี้เพื่อหวังผลประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คาดโทษเอาไว้รุนแรงมากนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอายะห์กุรอานว่าอินนัลละดีนยะกูลูนอัมวาลันยะจามาซุนมันบรรดาผู้ที่กินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าโดยอธรรมอินนามายะกูลูนฟีบุตูนิฮิมนารอวะซะยัสลูนซะอีรอสิ่งที่เขาไปเอามาจากเด็กกำพร้ากินโดยความอธรรมสิ่งที่เขากินไปในท้องของเขานั้นมันคือไฟนรกสิ่งที่กินนะครับกินเข้าไปเอาเด็กกำพร้าเนี่ยนั่นคือไฟนรกและสุดท้ายเขาก็จะต้องตกอยู่ในไฟนรกนั่นเองถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยยิ่งเป็นคนที่จัดการในเรื่องของการรับบริจาคในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนที่จะให้กับเด็กกำพร้าส่วนนี้มันจะต้องชัดเจนว่าได้มาจากไหนเข้ามาตรงไหนกองนี้และแจกจ่ายไปเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของเขาโดยชอบธรรมหรืออะไรนะครับจะต้องจัดการให้ชัดเจนให้รู้เรื่องประการต่อมาข้อที่6นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นจะหนีสงครามหนีสงครามหมายความว่าอย่างไรครับหนีสงครามก็คืออัตตะวัลลียอมันซะฮฟิก็คือการที่มีศัตรูอิสลามมีกองทัพของบรรดากุฟฟาร์และก็ศัตรูอิสลามยกกองทัพมานะครับในการที่จะทำลายล้างอิสลามทำร้ายมุสลิมีนทำร้ายผู้ศรัทธาแต่เรากลับหนีไม่ไปเชิญหน้าด้วยกับความกลัวด้วยกับความเสียผลประโยชน์ด้วยกับความรักในดุนยาด้วยกับความรักในทรัพย์สินเรากลับหนีทัพหนีสงครามนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ถือว่าเป็นหายนะที่เรานั้นจำเป็นจะต้องออกห่างด้วยเช่นเดียวกันประการสุดท้ายนะครับข้อที่7ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้นั่นก็คือกัซฟุลมุฮซอนาตินกอฟิลาตินมุอ์มินาตการกล่าวหาผู้หญิงที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรว่าเขานั้นทำซินาเดี๋ยวนี้ทำไมครับโลกโซเชียลต่างเป็นไงครับมันง่ายดายเหลือเกินในการที่เราจะคอมเมนต์อะไรในการที่เราจะแชร์อะไรในการที่เราจะพูดอะไรออกไปปึ๊บแม้แต่อยู่กันซีกโลกเดียวทำไมครับเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้เราเห็นภาพอะไรนิดนึงปึ๊บเรากลับมาถ่ายทอดเราเล่าปากต่อปากพูดต่อไปทั้งที่มันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้บางครั้งเราเห็นแค่ว่าเพียงผู้หญิงคนนึงไปกับผู้ชายคนนึงอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้แต่เรากลับก็เอาเล่าปากต่อปากไปจนกระทั่งถึงไหนซึ่งมันเกิดความเสียหายมันเกิดความพินาศมันเสียความรางความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปตามแก้ยังไงเราโพสอะไรออกไปเนี่ยภาพมันไปคอมเมนต์มันออกไปคนก็แชร์กันออกไปนะครับมันก็เป็นบาปที่ติดตัวเขาตลอดไปวันนี้เราอาจจะลบไปจากของเราแต่คนอื่นที่เขาส่งต่อไปเขาเก็บเอาไว้มันอยู่ในโลกมันก็จะไม่หายออกไปดังนั้นการที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้นจำเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนแล้วก็ดูนะครับว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มันมีประโยชน์ไหมมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงไหมไม่ได้พูดเอาแต่นึกสนุกปากเพราะในโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเวลาเราเจอหน้ากันบางคนเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยนะบางคนเนี่ยปูเป็นคนที่เงียบมากแต่เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยกล้าที่จะแชทกล้าที่จะพิมพ์กล้าที่จะคอมเมนต์นะครับเพราะในโลกโซเชียลมันไม่มีใครรู้จักใครไม่มีใครเห็นหน้าใครใครอยากจะพิมพ์อะไรพิมพ์ไปอยากจะแชร์อะไรแชร์ไปนะครับเพราะถือว่าไม่มีใครรู้จักเราตามตัวเราไม่เจอนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสไว้ในอายะห์อัลกุรอานสำหรับผู้ที่กล่าวโทษหญิงที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องว่าทำซินานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฆ่าโทษเอาไว้ว่าอินนัลละดีนยัรมูนัลมุฮซอนาติลกาฟิลาติลมุอ์มินาติลุอีนูฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์วะละฮุมอะซาบุนอะซีมบรรดาผู้ที่กล่าวหานะครับหญิงที่บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องจากบรรดามุมินาตนั้นเขาจะไม่ได้รับความเมตตาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และสำหรับเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันยิ่งใหญ่นี่คือ7ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ให้เราออกห่างแต่ไม่ได้หมายความว่าบาปใหญ่มันจะมีเพียงแค่7ประการนี้เท่านั้นมันจะมีในเรื่องอื่นๆอีกที่อาจจะปรากฏอยู่ในหะดีษอื่นๆแต่ท่านได้ตรงนี้มาเพื่อให้เราได้เน้นย้ำให้เราได้ใคร่ควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้พูดไปถึงบาปใหญ่ที่เราจะต้องออกห่างโดยเด็ดขาดนะครับ7ประการนั่นก็คือชิรกอัชรกุบิลละการทั้งภาคีต่ออัลเลาะห์2ในเรื่องของไสยศาสตร์ในเรื่องหมอผีต่างๆนะครับในเรื่องของไสยศาสตร์คุณไสยต่างๆจะไปทำร้ายจะทำให้คนอื่นรักคนอื่นหลงอันนี้ถือว่าห้ามโดยเด็ดขาดการที่เราจะไปประหัตประหารไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในเรื่องของริบาในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของทรัพย์ของเด็กกำพร้านะครับเรื่องของการที่เราจะหนีทัพในวันที่ต้องเผชิญกับศึกหรือในเรื่องของการที่เราจะกล่าวหาหญิงคนหนึ่งว่าทำซินานี่คือทั้ง7ประการนะครับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้พูดได้เน้นย้ำกับพวกเราเพื่อให้เรานั้นไม่ได้เข้าจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้และให้เรานั้นได้รับความสำเร็จในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้เพราะแน่นอนเหลือเกินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้นั้นมันเป็นโลกแห่งการที่เราจะเก็บเกี่ยวคุณงามความดีและสุดท้ายนี้นะครับขอเน้นย้ำว่าให้เรานั้นได้มีความอดทนในการทำอิบาดะห์และก็มีความอดทนในการที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมะซียัตสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่างๆนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องเราแล้วก็ลูกหลานของเราให้พ้นจากความไม่ดีงามต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่บนรอบๆตัวเรานะครับเรานั้นจะต้องมีการตักเตือนเน้นย้ำกันอย่างนี้อยู่เสมอนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเน้นย้ำกันขนาดนี้เนี่ยความชั่วมันก็ยังมีอยู่ขนาดนี้ถ้าเราบอกว่าเราท้อแท้เราไม่ทำเลยเนี่ยมันจะไปกันขนาดไหนนะครับดังนั้นวันนี้ก็คงจะฝากพี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
4: วัลอัศร
5: ขอสาบานด้วยกาลเวลา
4: อินนัลอินซานะลฟีคุสร
5: แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุน
4: อิลลัลลาซีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติวะตะวาศอูบิลฮักกิวะตะวาศอูบิศศอบร
5: นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลายและตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน
6: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 21:00 น.ณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350 บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการเงินเดือนครูและใช้จ่ายในกิจการของมัสยิดณมัสยิดคอยริซุนนาลาดบัวขาวในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.คุณอุสมานผิวคำประธานจัดงาน0627364004 0627364004อิหม่ามอนุรักษ์สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานพลังปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 น.ถึง 23:00 น.ณลานพลาซ่าสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามกีฬาหัวหมากถนนรามคำแหง3วันแห่งการกินช็อปเที่ยวเรียนรู้และแบ่งปันเมื่อทุกการอุดหนุนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งต่อโอกาสให้สังคม
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีห์อัลบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอันโดยประเสริฐมัสรีเรื่องเด็กและผู้หญิงถูกรวมไว้ในคำว่าญาติในเรื่องมรดกไหม2753จากอบูฮุรอยเราะห์เมื่ออัลลอฮ์ประทานอายะห์และจงตักเตือนญาติที่ใกล้ชิดของเจ้าโอ้มูฮัมหมัดท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ลุกขึ้นและกล่าวว่าชาวกุเรชทั้งหลายหรือกล่าวด้วยถ้อยคำคล้ายกันนี้จงซื้อกล่าวคือปกป้องตัวของพวกท่านเองจากไฟนรกเพราะฉันไม่สามารถช่วยเหลือพวกท่านจากการลงโทษของอัลลอฮ์โอ้บันีอับดุลมานาฟฉันไม่สามารถช่วยเหลือท่านจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้โอ้อับบาสบินอับดุลมุตตอลิบฉันไม่สามารถช่วยเหลือท่านจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้โอ้ซอฟียะน้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันไม่สามารถช่วยเหลือท่านให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้โอ้ฟาติมะบิลตุมูฮัมมัดจงขออะไรจากทรัพย์สินของฉันแต่ฉันไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ทุกคนควรพยายามคุ้มครองตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์โดยการทำความดีและโดยการเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ของอัลลอฮ์ไม่มีใครสามารถทำความดีให้เขาได้ในเรื่องนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเรื่องผู้ยกทรัพย์สินให้เป็นสาธารณสมบัติจะเอาประโยชน์จากทรัพย์สินสาธารณะที่เขาตั้งขึ้นได้หรือไม่ อุมัรได้กล่าวแต่อุมัรได้กำหนดว่าผู้บริหารศาสนสมบัติสามารถกินจากผลประโยชน์ของศาสนสมบัติได้ผู้ก่อตั้งศาสนสมบัติหรือคนอื่นอาจจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินศาสนนี้ก็ได้ไม่ทำนองเดียวกันถ้าใครให้บาดานะกล่าวคืออูดเพื่อเชือดพรีหรือสิ่งอื่นในหนทางของอัลลอฮ์เขาก็ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากมันได้ในลักษณะเดียวกับที่คนอื่นได้ใช้ประโยชน์จากมันถึงแม้ว่าเขาไม่ได้กำหนดไว้ก็ตาม2754จากอานัสท่านนบีเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังไล่ต้อนบานานะตัวหนึ่งท่านจึงได้บอกชายคนนั้นว่าขี่มันสิชายคนนั้นตอบว่าท่านรอซูลุลลอฮ์มันคือบานานะท่านนบีได้ทวนคำสั่งของท่านและในครั้งที่3หรือที่4ท่านได้กล่าวว่าจงขี่มันหายชนะจะเกิดขึ้นกับเจ้าหรือกล่าวว่าขออัลลอฮ์ทรงเมตตาแก่เจ้า2755จากอบูฮุไรเราะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์เห็นชายคนหนึ่งกำลังไล่ต้อนบาดานะและท่านได้บอกเขาว่าขี่มันและในครั้งที่2หรือครั้งที่3ท่านกล่าวว่าหายนะจะเกิดขึ้นแก่เจ้าเรื่องถ้าใครประกาศว่าจะยกสิ่งใดเป็นกองทุนสาธารณะกองทุนของเขาก็ใช้ได้แม้ก่อนที่ทรัพย์สินนั้นจะถูกนำไปให้ผู้ที่ตั้งใจไว้เมื่ออุมัรยกทรัพย์สินของเขาให้เป็นสาธารณสมบัติและกล่าวว่ามันไม่เป็นบาปสำหรับผู้บริหารทรัพย์สินสาธารณะจะกินจากผลประโยชน์ของมันแต่เขาไม่ได้ระบุว่าเขากล่าวคืออุมัรหรือคนอื่นจะเป็นผู้บริหารทรัพย์สินนั้นหรือไม่ท่านนบีได้พูดกับอบูตอลฮาว่าฉันแนะนำว่าท่านควรจะแบ่งมันกล่าวคือสวนในหมู่ญาติของท่านดังนั้นอบูตอลฮาจึงเห็นด้วยและได้แบ่งมันในหมู่ญาติและลูกพี่ลูกน้องของเขา เรื่องเมื่อใครบางคนกล่าวว่าบ้านของฉันเป็นซะดอกะกล่าวคือเป็นของบริจาคเพื่อหนทางของอัลลอฮ์และไม่ได้กำหนดว่ามันมีไว้สำหรับคนยากจนหรือเพื่อคนอื่นบางคนการซะดอกะนั้นถือว่ามีผลเขาสามารถให้มันแก่ญาติของเขาหรือใครก็ได้ที่เขาต้องการท่านนบีได้อนุญาตอบูตอลฮะเมื่อเขากล่าวว่าทรัพย์สินที่ฉันรักมากที่สุดคือสวนแห่งไบรูฮาและฉันอยากจะให้มันเป็นทานเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ท่านนบีได้ถือว่าการกระทำของเขามีผลบางคนกล่าวว่ามันไม่ถูกต้องเว้นเสียแต่ว่ามันต้องระบุว่าซอดากอฮ์นั้นให้แก่ใครแต่คำพูดแรกกล่าวคือที่ว่าใช้ได้นั้นถูกต้องกว่าเรื่องถ้าใครบางคนกล่าวว่าที่ดินของฉันคือสวนของฉันเป็นซะดะกะห์เพื่อหนทางของอัลลอฮ์ในนามของแม่ฉันซะดะกะห์ของเขามีผลถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ระบุว่าจะให้แก่ใคร2756จากอิบนุอับบาสแม่ของชะบิลอุบาดะเสียชีวิตในตอนที่ซะไม่อยู่เขาได้ถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์แม่ของฉันเสียชีวิตตอนที่ฉันไม่อยู่มันจะมีประโยชน์อะไรกับแม่ของฉันไหมถ้าฉันจะให้ซอดาเกาะห์ในนามของแม่ท่านนบีตอบว่ามีสิซักกล่าวว่าฉันขอให้ท่านนบีเป็นพยานว่าฉันได้ให้สวนของฉันที่เรียกว่าอัลมิครอฟเป็นทานในนามของแม่ เรื่องเป็นที่อนุญาตถ้าใครจะให้ทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเขาหรือทาสบางคนของเขาหรือสัตว์ของเขาเป็นทานหรือเป็นสมบัติสาธารณะ2757จากกะบิลมาลิกท่านกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันอยากจะยกทรัพย์สินทั้งหมดของฉันเป็นทานเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลของพระองค์สำหรับการยอมรับการหันไปขออภัยบาปของฉันท่านนบีกล่าวว่า มันเป็นการดีกว่าสำหรับท่านที่จะเก็บทรัพย์สินส่วนหนึ่งไว้เพื่อตัวของท่านเองฉันกล่าวว่าดังนั้นฉันจะเก็บส่วนแบ่งของฉันในคอยบัตรเรื่องใครที่ให้อะไรบางอย่างแก่ตัวแทนของเขาไปบริจาคเป็นทานและหลังจากนั้นฝ่ายหลังได้นำมันมาคืนให้แก่เขา2758จากอนัสเมื่ออายะจุบะความว่าสู่เจ้าไม่สามารถบรรลุถึงอัลบิดคือคุณธรรมความดีในที่นี้หมายถึงรางวัลตอบแทนของอัลลอฮ์นั้นคือสวรรค์ได้เว้นเสียแต่ว่าสู่เจ้าจะให้สิ่งที่สู่เจ้ารักจากกุรอานบทที่3อายะห์92ถูกประทานลงมาอบูจอลฮะได้ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์และกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ผู้ทรงเป็นที่จำเริญผู้ทรงสูงส่งกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่าสู่เจ้าไม่สามารถบรรลุถึงอัลบิดได้เว้นเสียแต่ว่าสู่เจ้าจะให้สิ่งที่สู่เจ้ารักและทรัพย์สินที่ฉันรักมากที่สุดคือไบรูฮาซึ่งเป็นสวนแห่งหนึ่งซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์เคยนั่งพักในร่มเงาของมันและดื่มน้ำจากสวนนั้น คำอธิบายระหว่างวงเล็บนั้นเป็นคำพูดของอนัสฉันให้มันแก่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์โดยหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกหน้าดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จงใช้มันเพราะอัลลอฮ์ทรงสั่งท่านให้ใช้มันท่านรอซูลุลลอฮ์จึงกล่าวว่าวิเศษมากอบูตอลฮะมันเป็นทรัพย์สินที่ออกผลเราได้รับมันจากท่านแล้วและตอนนี้เราคืนมันให้ท่านจงแจกจ่ายมันในหมู่ญาติพี่น้องของท่านเถิดดังนั้นอบูตอลฮะจึงแจกจ่ายมันในหมู่ญาติพี่น้องของเขาซึ่งในจำนวนนั้นก็มีอูบัยและฮัสซานเมื่อฮัสซานได้ขายส่วนแบ่งจากสวนนั้นให้แก่มูอาวิยะ เขาถูกถามว่าท่านขายซะดอกะของอบูตอลฮะได้อย่างไรเขาตอบว่าทำไมฉันจะขายอินพลัมหนึ่งซอเพื่อเงินหนึ่งซอเล่านี่แสดงว่ากะอับไม่ได้ให้สวนของเขาเป็นทรัพย์สินสาธารณะมิฉะนั้นแล้วฮัสซานไม่สามารถนำไปขายได้ สวนนี้ตั้งอยู่ในลานของวังของพวกบานีฮูไดละที่สร้างโดยมูอาวิยะห์เรื่องวจนะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าและถ้าหากญาติและเด็กกำพร้าและคนยากจนอยู่ในตอนที่มีการแบ่งมรดกจงให้บางสิ่งจากมรดกนั้นแก่พวกเขาบ้างและจงพูดกับพวกเขาด้วยถ้อยคำที่ดีจากกุรอานบทที่4อายะห์ที่8 2759จากอิบนุอับบาสบางคนอ้างว่าบทเฉพาะการในอายะห์ดังกล่าวนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วขอสาบานด้วยอัลลอฮ์มันยังไม่ถูกยกเลิกแต่ผู้คนได้เลิกปฏิบัติตามนั้นผู้พิทักษ์ผู้ดูแลมรดกมีสองประเภทประเภทแรกก็คือผู้รับมรดกคนประเภทนี้ควรให้สิ่งที่เขาได้รับมาเป็นมรดกแก่ญาติเด็กกำพร้าและคนขัดสนบ้างอีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่ไม่ได้รับมรดกกล่าวคือผู้ดูแลเด็กกำพร้าคนประเภทนี้ควรพูดดีๆและบอกแก่ผู้อยู่ในตอนแบ่งมรดกว่าฉันไม่สามารถให้มรดกแก่พวกท่านได้เพราะทรัพย์สินเป็นของเด็กกำพร้า เรื่อง เป็นเรื่องดีที่จะให้อะไรบางอย่างเป็นทานแทนผู้ที่ตายโดยกทันหันและทำตามที่ผู้ตายสาบานไว้2760 จากท่านหญิงอาชะชายคนหนึ่งได้ถามท่านนบีว่าแม่ของฉันเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนและฉันคิดว่าถ้าแม่พูดได้แม่จะทำทานฉันจะบริจาคทานแทนแม่ได้ไหมท่านนบีตอบว่าได้สิให้ทานแทนแม่ได้เลย 2761จากอิบนุอับบาสชะบินอุบาดะห์ได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ เพื่อหาเหตุผลทางกฎหมายของเขาว่าแม่ของฉันตายและแม่ได้สาบานอะไรบางอย่างไว้โดยที่ยังไม่ได้ทำตามนั้นท่านนบีจึงบอกว่าทำแทนแม่ในสิ่งที่แม่สาบานไว้เรื่องพยานในการบริจาคทรัพย์สินเป็นศาสนสมบัติหรือในการให้ทาน2762อิบนุอับบาสเล่าว่าแม่ของซะบิลอบูบาดะพี่ชายของอบีชาอีดะเสียชีวิตในตอนที่ชาไม่อยู่ดังนั้นเขาจึงมาหาท่านนบีและถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์แม่ของฉันเสียชีวิตในตอนที่ฉันไม่อยู่ถ้าฉันบริจาคทานแทนแม่ของแทนแม่มันจะเกิดประโยชน์อะไรกับแม่ไหมท่านนบีตอบว่าเกิดสิชาจึงกล่าวว่าฉันขอให้ท่านเป็นพยานของฉันว่าฉันได้บริจาคสวนอัลมิกรอบของฉันเป็นทานในนามของแม่เรื่องวจนะของอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวาตาลาที่ว่าและจงให้เด็กกำพร้าซึ่งสมบัติของพวกเขาและจงอย่าแลกเปลี่ยนสิ่งเลวของสู่เจ้าแทนสิ่งดีของพวกเขาและจงอย่ากินสมบัติของพวกเขาโดยการปะปนมันกับสมบัติของสู่เจ้าเพราะแท้จริงมันเป็นบาปอันมหันต์และถ้าหากสู่เจ้าเกรงว่าไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมแก่เด็กหญิงกำพร้าได้ดังนั้นจงแต่งงานกับหญิง2หรือ3หรือ4ที่สู่เจ้าพอใจจากกุรอานบทที่4อายะที่2ถึง3 2763จากอัชชุฮารีอุรวะบิลอัชชุเบตกล่าวว่าเขาได้ถามท่านหญิงอายชาเกี่ยวกับความหมายของอายะกุรอานข้างต้นที่กล่าวว่าและถ้าหากสู่เจ้าเกรงว่าไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมแก่เด็กหญิงกำพร้าได้ดังนั้นจงแต่งงานกับผู้หญิงอื่นที่สู่เจ้าสบใจท่านหญิงไอชากล่าวว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงกำพร้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์ที่ไม่ใช่โน้มเอียงไปหาเธอเพราะความสวยและมีทรัพย์และอยากจะแต่งงานกับเธอด้วยมหัศที่น้อยกว่าที่มาตรฐานที่เด็กหญิงอย่างเธอจะได้รับดังนั้นพวกเขากล่าวคือผู้พิทักษ์จึงถูกห้ามแต่งงานกับเด็กหญิงกำพร้าเหล่านั้นเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะให้มหัศอย่างเหมาะสมกับเด็กหญิงเหล่านั้นมิเช่นนั้นพวกคนเหล่านี้ได้ถูกสั่งให้แต่งงานกับหญิงอื่นแทนการแต่งงานกับเด็กหญิงกำพร้าต่อมาผู้คนได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานอายะห์ต่อไปนี้ลงมาและพวกเขาขอให้เจ้ามูฮัมหมัดชี้ขาดในเรื่องของผู้หญิงจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์จะทรงชี้ขาดให้แก่พวกท่านในเรื่องของนางจากอัลกุรอานบทที่4อายะห์ที่127วะบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
8: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ทัพฟ้ายืนหยัดเพื่อชาติไทยอธิปไตยของไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5: ท่านกำลังฟังวิทยุอิสลามในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุที่สร้างปัญญาต่อผู้ศรัทธาพร้อมพรั่งด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณค่าสาระชัดเจนตลอด24ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยปัญหาหนึ่งนะที่มันมักจะเกิดกับคู่สามีภรรยานะมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดนะก็คือเรื่องของการจัดการทรัพย์สินนะครับซึ่งการจัดการทรัพย์สินโอเคของใครของมันก็จัดการกันไปแต่ว่ามันจะมีทรัพย์สินอยู่ทรัพย์สินหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่านี่พูดตามประมวลกฎหมายไทยนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ1474นะครับที่เรียกว่าสินสมรสนะครับสินสมรสเนี่ยได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสเนี่ยได้มาระหว่างสมรสนะตรงตัวเนาะได้มาระหว่างสมรสหรือนะครับทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือระบุว่ายกให้เป็นสินสมรสอันนี้ก็ไม่ต้องแปลเนาะ 3. ดอกผลที่เป็นดอกผลที่เป็นของสินส่วนตัวเช่นอันนี้แปลนิดหนึ่งอย่างเช่นมีสวนก่อนแต่งงานนะสามีเนี่ยมีสวนมีไร่มีที่ดินเนี่ยก่อนแต่งงานอันนั้นสินอะไรสินส่วนตัวมีอำนาจจัดการเองโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สมรสเพราะเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสหรือก่อนแต่งงานนะฮะผมใช้คำว่าก่อนแต่งงานก็คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่แหละนะฮะตอนนี้เอาไปให้เขาเช่านะครับเอาไปให้เขาเช่าได้ค่าเช่ามาหรือเอาที่ดินไปปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนได้ผลมาค่าเช่าผลมะม่วงผลทุเรียนถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสเพราะถือว่าเป็นดอกผลของสินส่วนตัวทรัพย์เหล่านี้ถือว่าเป็นสินสมรสนะโอเคนะอ่ะทีนี้อย่างที่บอกปัญหาคือว่ามันมีคนก็มาปรึกษาผมไม่ใช่มุสลิมหรอกแต่ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังคือประมาณว่าทำธุรกิจร่วมกันสามีภรรยาทำธุรกิจร่วมกันนะครับเสร็จปุ๊บภรรยาก็ดูแลนั่นแหละดูแลบัญชีดูแลเงินดูแลที่ดินดูแลบ้านเช่าอะไรต่างๆเนี่ยนะ

0: ปุ๊บก็สามีก็ไปรู้มาว่าภรรยาเนี่ยเหมือนกับเอาเงินไปซื้อที่ดินใช่ไหมเอาเงินไปซื้อที่ดินหลายแปลงละเออมันก็ดีใช่ไหมล่ะมันก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรเออซื้อที่ดินเก็บไว้นะฮะแต่นี้มันมีหลายแปลงเหมือนกันที่มีปัญหาถึงกับขั้นฟ้องร้องในศาลเออแล้วก็เหมือนกับไม่แน่ใจก็ไปถูกหลอกซื้อที่ดินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออบางครอบครัวอาจจะโดนแบบมิตรหลอกเออให้ภรรยาดูแลเงินในธุรกิจภรรยาก็ไปโดนมิตรหลอกไปซื้อที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะสามีบอกเอ๊ะจะทำยังไงดีวะไม่กล้าเราแบบว่าเออถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยมันหมดแน่โอเคแหละมันจะฟ้องหย่าดีไหมโอเคมันฟ้องหย่ามันก็หนักไปใช่ไหมเพราะมันอาจจะไม่เข้าเหตุฟ้องหย่าแต่มันก็มีวิธีนึงที่กฎหมายเขาบอกก็คือว่านี่แหละก็คือว่าการยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยขอให้ตัวเองเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเขาเรียกอะไรมีอำนาจจัดการสินสมรสเออก็มีก็ทำได้สมมติว่าอ่ะมีอำนาจดูแลบัญชีอันนี้นะครับดูแลบัญชีที่จริงอยู่มันอาจจะเป็นบัญชีชื่อภรรยาก็ได้แต่ว่ามันเป็นบัญชีที่รับเงินที่มาจากธุรกิจที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสแม้จะเป็นชื่อของภรรยาคนเดียวแต่ว่าเงินในนั้นน่ะมันเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจทำมาหาได้ร่วมกันถือว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นสินสมรสแต่ว่าเพิ่นมันเป็นชื่อภรรยาคนเดียวสามีเนี่ยบอกหูไม่ได้แล้วเดี๋ยวภรรยาดึงเงินไปอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะสามีบอกหูเดี๋ยวไม่ได้แล้วทนายเดี๋ยวภรรยาเอาเงินไปซื้อที่หมดแล้วก็โดนโกงด้วยเสียเงินไปก็ตั้งหลายแปลงได้ที่กลับคืนมาก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้นะสามีก็สามารถที่จะแบบไปยื่นคำร้องต่อศาลเลยบอกว่าขอให้ตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์จัดการสินสมรสนะครับหรือว่าฟ้องขอให้มีชื่ออยู่ในสินสมรสไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องฟ้องหย่าเพราะถ้าฟ้องหย่ามันก็แบบโอ้คนเราบางทีมันก็ยังรักกันอยู่ใช่ไหมล่ะทำธุรกิจร่วมกันมันจะไปฟ้องหย่ามันบางทีมันไม่มีเหตุไงนึกออกไหมแต่ถ้าแบบเนี้ยโอเคมันก็จะซอฟลงหน่อยแต่ท้ายที่สุดผมว่าก่อนจะฟ้องก็คุยกันก่อนนะคุยกันก่อนว่าเฮ้ยโอ้ไม่ได้ละนะครับเราต้องแบบเซฟเงินในบัญชีหน่อยอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นหรือว่าอย่าไปไม่ใช่ว่าแต่กรณีนี้ไม่ใช่มุสลิมนะเขาเหมือนว่าเขาปล่อยภรรยาเข้าไปนะแต่ถ้าเป็นมุสลิมเราเนี่ยคือสามีก็จะเป็นคนดูแลเรื่องของธุรกิจถูกไหมแล้วก็เป็นการจ่ายนะฟกออะไรไปคือปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแต่ว่าสังคมบ้านเราอ่ะมันประมาณว่าโอ้อะไรนะสังคมอะไรวะช้างอะไรช้างเท้าหน้าใช่ไหมช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังสาอะไรนะภรรยาไม่ได้เป็นช้างเท้าหลังนะแต่เป็นควานช้างแล้วมันมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วอะไรแล้วนะครับแต่ว่ามันพอเราให้ผู้หญิงไปจัดการเนี่ยวันนี้มันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้บางทีแบบลูกใจอ่อนเฮ้ยมาชวนซื้อที่มาชวนขายที่ลูกใจอ่อนเงินทองก็เสียไปก็เลยต้องใช้วิธีก็คือว่ายื่นคำร้องขอจัดการสินสมรสร่วมกันนะครับประมาณนี้ก็คือวิธีที่ซอฟที่สุดแล้วนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสานสันสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องที่ติดตามรับชมวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติครับเรายังคงพูดคุยกันนะครับกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สุนนะของท่านนบีหลังที่ท่านนบีนะครับละหมาดฟัรดูนะครับทุกครั้งก็จะมีสุนนะของท่านนบีที่อ่านครับก่อนหน้านี้ครับได้นำเรียนกับคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักขอแล้วครับนะครับอายะกุรซีอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับซออันอิคลาสกุลอูซุบิร็อบบินนาสแล้วกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักนะครับ3กุลอย่างที่เราได้อ่านกันครับหลังจากนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาสำหรับตนเองนะครับหรือเราจะสามารถที่จะขอดุอาได้เช่นกันครับอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะแด่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยฉันให้รำลึกถึงพระองค์และขอบคุณพระองค์และโปรดทรงให้การทำอามันอิบาดะหรือความดีของฉันเนี่ยต่อพระองค์เป็นไปด้วยดีด้วยเถิดนะครับเป็นอิหม่ามอบูดาวูดและอิหม่ามตุรมิซีหรืออิหม่ามติรมิซีนะครับได้บันทึกไว้เช่นกันครับเรามาดูอีกดุอาหนึ่งครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักขอแล้วครับเป็นดุอาที่ท่านนบีได้อ่านนะครับหรือพี่น้องจะอ่านรับบิกินีรับบิกินีอาซาอาซาบะกะยาวมันยาวยาวมัสยาวยามาตัสมาอิบาดะติกะโออัลลอฮ์โอพระเจ้าของพระโอพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ในวันที่พระองค์ทรงให้บ่าวของฟื้นคืนชีพนั่นก็คือวันกิยามะห์นะครับอิหม่ามมุสลิมรวบรวมครับหรือดุอาอื่นๆนะครับหรือดุอาอื่นๆโดยชอบให้ใช้ดุอาตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอันนี้หากพี่น้องได้มีโอกาสที่จะอ่านทบทวนดุอาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ดุอาครับที่พี่น้องได้ท่องนะครับหรืออ่านอยู่ประจำครับไม่ได้งานจากท่านอัลบาร์รอนะครับรอฮุอันซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้กล่าวนะครับว่าแท้จริงเราได้ละหมาดหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราชอบที่จะอยู่ทางด้านขวาของท่านนะครับและท่านก็หันหน้ามาหาเราจนกระทั่งเราได้ยินท่านนบีได้กล่าวดุอานะครับบทนี้ก่อนที่นำเรียนกับท่านผู้ชมครับนั่นเป็นดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีความพิเศษความพิเศษที่เพิ่มมาแล้วก็เป็นคุณงามความดีนะครับที่ท่านนบีได้แนะนำแล้วก็บอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธาก็คือในละหมาดมักริบและมักริบและซุบฮีนะครับก็จะมีความหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นความดีก็คือท่านนบีนะครับชอบให้อ่านซิกุลลอฮ์ต่อไปนี้ครับก่อนขอดุอาโดยให้อ่าน10จบนะครับโดยให้อ่าน10จบนะครับนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลชัยอ์นกอดีรครับโดยความปรารถนาดีที่ท่านนบีได้แนะนำกับเรานะครับโดยประมาณครับ10จบนะครับที่เราอ่านนะครับเป็นดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายนะครับไพเราะเพราะพิ้งนะครับและควรชวนคุณค่าแห่งการที่เราจะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไม่มีผู้ใดมีหุ้นส่วนกับพระองค์อำนาจทั้งหลายและมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงให้มีชีวิตและให้ตายและพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอย่างนะครับบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีครับนี่ก็เป็นอีกบทดุอาหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำครับกับซุนนะห์หลังการละหมาดฟัรดูครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
6: ที่จบไปแล้วนั้นจากหนังสือมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ที่มุสลิมปฏิบัติได้ใน1วันนำเสนอโดยอาจารย์อบูบักชิมวิเศษผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี 034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
7: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
9: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราร
10: ับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
11: สอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสอนเป็นหรือเปล่าให้รู้จักอัลลอฮ์น่ะเดี๋ยวลูกถามว่ามะอัลลอฮ์อยู่ไหนถ้าแม่ที่ไม่เคยฟังศาสนาจ้องแต่ละครละครละครละครพอเจอลูกถามว่ามะคุณแม่จะอัลลอฮ์อยู่ไหนตอบไม่ได้พี่น้องผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัชอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์บัลลังก์อยู่ที่ไหนบัลลังก์อยู่บนชั้นฟ้าผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัชอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์บัลลังก์อยู่ที่ไหนบัลลังก์อยู่บนชั้นฟ้า
12: เมื่อมีทาสหญิงคนหนึ่งเมื่อท่านนบีถามว่าท่านรู้ไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ฟิสซามะคือฟากอสซามะอัลลอฮ์อยู่เหนือฟ้าท่านนบีก็จึงบอกกับผู้เป็นนายว่าถูกต้องแล้วนางเป็นคนที่มีอีมานท่านปล่อยนางไปเถอะ
13: ที่เชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าบางคนว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าหรือบางคนบอกอัลลอฮ์อยู่บนอารัชถามว่าความเชื่อสองคำพูดเนี่ยมันค้านกันหรือมันสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ค้านกันนะไม่ค้านเข้าใจนะไม่ค้านหรือใครจะบอกว่าค้านเอาว่ามาไม่ค้านทำไมอ่ะอยู่บนฟ้าอยู่บนอารัชถามว่าแล้วไปเอามาจากไหนหลักฐานที่เชื่อว่าอยู่บนฟ้าอยู่บนอารัชเนี่ยมีหลักฐานไหมกุรอานและหะดีษใช่ไหมต้องยืนยันด้วยหลักฐานอ้าวหลักฐานอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าในกุรอานในหะดีษของท่านนบีเยอะแยะหรือหะดีษญาริยาทาสหญิงอ่ะทาสหญิงที่เจ้านายมาถามนบีว่าจะปล่อยทาสจะปล่อยทาสนบีให้เอาไปเอาทาสคนนี้มาสอบถามก่อนนบีก็ถามไอนัลลอฮ์ฟิสซามะอัลลอฮ์อยู่บนฟ้ามันอานะแล้วฉันเป็นใครอันตะรอซูลุลลอฮ์ท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์ต้องการพอสอบถามเรื่องอะกีดะห์ความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อยู่บนฟ้านบีบอกอะจิกฮาปล่อยเธอให้เป็นไทยได้ฟะอินนะฮามุมินะทาสหญิงคนนี้ถือว่าเป็นมุมินและเป็นผู้ศรัทธาแล้วใช่ไหมงั้นอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าซอฮีฮ์ไหมฮะดีซอฮีฮ์ไหมผมเขียนบทความเรื่องเนี้ยอธิบายความที่มาที่ไปเพราะมีบางคนพยายามจะวิจารณ์ให้ซอฮีฮ์กลายเป็นดออีฟ ให้ของถูกกลายเป็นของผิดมันทำไมอ่ะก็หะดีษบทนี้มันขวางเจตนารมณ์ว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแดงพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์อยู่ทั่วไปอัลลอฮ์อยู่ไงแล้วหะดีษบทนี้มาบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าไม่ไงเพราะงั้นมีหลายบางคนไม่ใช่หลายคนมีบางคนเนี่ยพยายามที่จะทำให้หะดีษในซอฮีฮ์มุสลิมเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์บทนี้มันเป็นหะดีษเกหะดีษอุปโลกด้วยหลักฐานเพราะงั้นคนที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าด้วยอะไรด้วยหลักฐานแล้วคนที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชมีหลักฐานไหมมีที่ไหนกุรอานกุรอานตรงไหนอ๋อในซูเราะห์ตอฮาอัลลอฮ์ว่าไงอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาพระผู้ทรงเมตตาอัรเราะห์มานคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไหนอยู่บนอารัช
14: พี่น้องครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมนั้นอยากที่จะบอกกล่าวย้ำเตือนกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะครับเราทุกคนนะครับต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันผมเองนะครับก็มีหน้าที่ในการให้ความรู้นะครับในการบรรยายในการบอกกล่าวสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกับพี่น้องในการห้ามปรามนะครับในสิ่งที่เป็นความชั่วในสิ่งที่เป็นการไม่ดีนะครับไม่ให้พี่น้องนั้นได้ทำการปฏิบัติทางทีมงานเองนะครับของเสียงอิสลามนะครับก็มีหน้าที่ในการเดินสายนะครับไปหาคณาจารย์เพื่อที่จะทำการบันทึกเทปการบรรยายนะครับทำการตัดต่อนะครับจนกระทั่งนำมาสู่การเผยแพร่รวมถึงนะครับพี่น้องเองนะครับหนึ่งหน้าที่ของพี่น้องที่ไม่สามารถที่จะทำการปฏิเสธได้นะครับนั่นก็คือการให้ความสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับในเรื่องราวของศาสนาซึ่งในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับเมื่อท่านนบีนะครับได้ประกาศนะครับว่าสงครามนั้นกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีนะครับได้ประกาศเพื่อระดมทรัพย์นะครับระดมอาวุธนะครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นพวกเขาเหล่านั้นก็รีบเร่งนะครับในการบริจาคให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้นะครับเรานั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เรานั้นจะต้องหยิบดาบนะครับต่อสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องทำกันอย่างหนักนั่นก็คือการทำสื่อนะครับออกมาเพื่อที่จะทำการบอกกล่าวนะครับกับผู้คนถึงเรื่องราวของสัจธรรมดังนั้นครับพี่น้องอยากที่จะฝากนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับไว้ในดูอาของพี่น้องไว้ในการช่วยเหลือนะครับของพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถทำการร่วมกันซอดากอนะครับให้กับวิทยุเสียงอิสลามได้นะครับตั้งแต่จำนวนหลักหน่วยนะครับหลัก1บาท2บาทนะครับจนกระทั่ง500 1,000 นะครับหรือหลักหมื่นหลักแสนพี่น้องสามารถกระทำได้นะครับและสิ่งดังกล่าวนี้แหละครับพี่น้องมันจะออกดอกออกผลนะครับให้พี่น้องนั้นได้เห็นในวันแห่งการตอบแทนนะครับมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบทหนึ่งนะครับนั่นก็คือซอดาเกาะห์ของเรานะครับที่เรานั้นได้กระทำไปนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะฟูมฟักให้เช่นการที่คนคนหนึ่งได้ทำการฟูมฟักลูกม้านะครับจนกระทั่งตัวของมันใหญ่โตเท่าภูเขาพี่น้องครับการบริจาคนะครับความสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อย่างใดแต่มันอยู่ที่การเจตนาและความตั้งใจของพวกเราดังนั้นครับพี่น้องช่วยเหลือกันนะครับกับวิทยุเสียงอิสลาม
15: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114 7796เลขที่บัญชี034114 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
16: วัลลซีรออัยตูฟินนะรีแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ท่านไปเห็นคนว่ายในบ่อน้ำเลือด ฟากิลุริบาพวกนี้กินดอกเบี้ยพี่น้องนะเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงให้เต็มความสามารถเพราะว่าคนกินดอกเนี่ยสอนง่ายบอกให้เขาเลิกเขาก็เลิกได้ไอ้คนเสียดอกนี่สิไปบอกให้เลิกฉันจะเลิกยังไงแหละฉันใช้หนี้เขาไม่หมดงั้นขอดุอากับอัลลอฮ์นะสมัยไซนาลีมีคนจนไปเป็นหนี้เขามาถึงเวลาไม่มีเงินใช้หนี้เขาก็จะยึดทรัพย์ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเขายึดเอาตัวไปเป็นทาสพอไปเป็นทาสก็ทำอะไรได้มานานก็เอาหมดก็ทนไม่ไหวไปหาไซนาลีไซนาลีบอกว่าที่รอซูลสอนฉันไว้เนี่ยฉันจะต้องบอกกับท่านแล้วรอซูลบอกต่อให้มีหนี้เท่าฟองน้ำในทะเลอัลลอฮ์ก็จะให้หมดหนี้ขออัลลอฮ์ให้ฉันพอเพียงโดยริซกีที่ฮาลาลวะอักนีนีบิฟัดดิกามันซิวากวะอักนีนีบิฟัดดิกามันซิวากวะอักนีนีบิฟัดดิกามันซิวากขอฉันได้ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความโปรดปรานของพระองค์โดยไม่ต้องอาศัยผู้ใดคือจะได้ไม่ต้องเป็นลูกหนี้ใครแล้วพยายามขอไปเถอะอัลลอฮ์ใช่พ้นวะอักนีนีบิฟัดดิกามันซิวาก
17: เพื่อนกันขอยืมเงินเห็นหน้าจะก็ตัดสินใจไม่ยากแต่เพื่อนกันบนออนไลน์ขอยืมเงินอันนี้ต้องให้ยากหน่อยนะครับใจเย็นๆก่อนโอนโทรเช็คตรวจสอบให้แน่ใจเป็นเพื่อนจริงหรือเพื่อนปลอมและอย่าลืมป้องกันมิจฉาชีพสวมรอยด้วยการตั้งรหัสเข้า Facebook หรือ LINE ให้ยากต่อการคาดเดาและล็อกเอาท์ทุกครั้งหลังการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์โจรไซเบอร์เนียนกว่าที่คิดระวังสักนิดก่อนเสียรู้ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
18: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
19: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
7: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 1009
8: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: خبير الله عليم خبير
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1ซอดาเกาะห์ยาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน2ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น3ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอลิห์อัชชามีรอฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของบทลงโทษของการลักขโมยและมูลค่าขั้นต่ำที่จะต้องถูกลงโทษด้วยการตัดมือรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นทรงสาปแช่งผู้ลักขโมยที่ถึงแม้ว่าการขโมยนั้นจะเป็นเพียงแค่การขโมยไข่เขาก็ต้องถูกตัดมือหรือแม้แต่การขโมยเชือกเขาก็ต้องถูกตัดมือบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมและได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าการตัดสินโดยการใช้บทลงโทษด้วยการตัดมือของผู้ลักขโมยนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อของที่เขาขโมยไปนั้นมีมูลค่าตั้งแต่1ใน4ดีนาร์ขึ้นไปบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงกฎเกณฑ์และกฎหมายบทลงโทษของการลักขโมยในอิสลาม พราะการลักขโมยในอิสลามนั้นเป็นหนึ่งในบาปใหญ่และถือเป็นอาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของทรัพย์สินและความไว้วางใจในสังคมดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะห์ที่38ความว่าบรรดาชายที่ขโมยและหญิงที่ขโมยจงตัดมือของทั้งสองเสียและหะดีษบทนี้ที่ได้ระบุว่าถึงแม้ว่าการขโมยนั้นจะเป็นการขโมยไข่ก็ต้องถูกตัดมือนั่นหมายความว่าการขโมยไข่ที่ได้ถูกพูดถึงในหะดีษบทนี้มีถึง2ความหมายด้วยกันที่นักวิชาการได้ตีความเอาไว้ประการที่1คือคำว่าไข่ที่ถูกขโมยในหะดีษบทนี้หมายถึงสิ่งของเล็กน้อยทั่วไปหรืออย่างเช่นไข่จริงๆซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เริ่มต้นด้วยการขโมยสิ่งเล็กๆจะติดเป็นนิสัยจนกลายเป็นการขโมยสิ่งของใหญ่ๆตามมาภายหลังความหมายที่สองของคำว่าไข่ที่ในหะดีษบทนี้ได้กล่าวถึงคือหมวกเหล็กของนักรบซึ่งมีมูลค่าสูงพอถึง1ใน4ของดินาร์ซึ่งเป็นมูลค่าที่ทำให้ถูกตัดมือส่วนเชือกในยุคนั้นบางเส้นมีมูลค่ามากพอเช่นเชือกที่ใช้ผูกอูฐหรือเชือกที่ใช้ผูกม้าจากความหมายของหะดีษบทนี้จะสรุปได้ว่าหะดีษบทนี้นั้นไม่ได้หมายถึงแค่ว่าการขโมยของถูกก็ถูกตัดมือทันทีแต่เพื่อเน้นว่าแม้สิ่งเล็กน้อยก็เป็นการลักขโมยที่นำไปสู่การลงโทษได้เช่นกันหากถึงปริมาณตามกฎเกณฑ์ที่ศาสนานั้นได้กำหนดไว้พอ1ใน4ดินาร์คือ1ดินาร์เทียบเท่ากับทองคำบริสุทธิ์ประมาณ 4.25 กรัมเพราะฉะนั้น1ส่วน4ดินาร์ก็เท่ากับ 2,650 บาทดังนั้นการขโมยของที่มีมูลค่าตั้งแต่ประมาณ 2,600 บาทขึ้นไปจึงเข้าข่ายการถูกตัดมือทั้งสิ้นส่วนเงื่อนไขของการที่จะใช้บทลงโทษในการตัดมือคือผู้กระทำต้องบรรลุนิติภาวะและมีสติและสิ่งของที่ขโมยนั้นต้องมีมูลค่าตั้งแต่1ส่วน4ดินาร์ขึ้นไปและต้องขโมยในลักษณะที่เป็นความลับมิดชิดไม่ใช่ในลักษณะที่เปิดเผยและของที่ถูกขโมยนั้นต้องเป็นของที่ถูกเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัยและต้องไม่มีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้นั้นเป็นคนขโมยเพราะบางทีเขานั้นอาจจะไม่ได้ทำความผิดจริงและการจะกล่าวหาผู้ใดว่าเป็นผู้ขโมยนั้นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนหรือมีการรับสารภาพจากผู้กระทำเพราะหากไม่ครบตามเงื่อนไขก็จะยังไม่มีการลงโทษแบบตัดมือเกิดขึ้นแต่จะต้องถูกลงโทษด้วยบทลงโทษตามดุลยพินิจของศาลเช่นการเฆี่ยนตีหรือการจำคุกเพราะเป้าหมายในการใช้บทลงโทษของอิสลามไม่ใช่เพราะความโหดร้ายแต่เป็นการป้องกันสังคมให้พบเจอแต่ความสงบสุขและระบบการตัดมือนั้นก็จะถูกใช้เฉพาะกับการขโมยที่เกิดจากความตั้งใจหรือประสงค์ร้ายต่อผู้อื่นที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างชัดเจนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนมีการกำหนดบทลงโทษเกิดขึ้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงประทานความเมตตาให้เราท่านทั้งหลายนั้นเข้าใจถึงหลักคำสอนของศาสนาอิสลามว่าแท้จริงแล้วศาสนาอิสลามนั้นต้องการที่จะให้เรานั้นปฏิบัติหรือเดินไปอยู่บนแนวทางในรูปแบบใดที่จะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่เผลอไปสู่การกระทำที่ผิดพลาดที่อาจจะนำพาตัวเรานั้นไปสู่ความหายนะ
6: ทั้งในโลกนี้และโลกหน้ารับบิสดินาอินมันวารซุกนาฟะห์มันอัลลอฮ์มาฟักกีนาฟิดดีนวะฮัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
7: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมตะรกัยฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีล
10: เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระเจ้าของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไร
9: อะลัมยะจอลกัยดะฮุมฟีตัดลีล
10: พระองค์มิได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือ
9: วะอัรซะละอะลัย

0: ยีน
1: มันได้ขว้างพวกเขาด้วยกับหินที่ทำด้วยดินแข็ง
0: ฟะจะอะลาฮุมกะอัศฟิมมะกูล
1: และพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นดังเช่นใบไม้ที่ถูกสัตว์กิน

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحلو أتتا من لثاني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับเรามาต่อกันข่าวดีของชาวสวรรค์ครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงลำธารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรรสร้างไว้นะครับที่ไหลนะครับภายใต้ส่วนสวรรค์นะครับที่ตัจริมินตะฮ์ติฮันอันฮารซาวาลำธารนั้นนะไหลสายไหลผ่านส่วนสวรรค์นั้นน่ะมีทานอะไรครับมีทานน้ำนมมีทานอะไรครับมีทานน้ำเหล้ามีทานน้ำผึ้งนะครับและมีทานน้ำจืดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันฮาร์เป็นพระหูพจน์นะครับซึ่งเป็นลำธารหลายๆลำธารดังนั้นพี่น้องครับขอให้พวกเราได้อยู่นะครับในสวนสวรรค์และได้รับทานหรือว่าได้ดื่มสิ่งที่เป็นน้ำนะครับในสวนสวรรค์ไม่ว่าจะน้ำผึ้งน้ำนมนะครับน้ำจืดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าสวนสวรรค์เนี่ยมีความสุขนะครับมีความสะดวกสบายมากมายเหลือเกินนะครับในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับเมื่อเราพูดคุยถึงเครื่องดื่มไปแล้วดื่มเครื่องดื่มที่มีอะไรครับมีเป็นทานน้ำมาเลยทานเครื่องดื่มเป็นเกี่ยวกับเหล้าทานเครื่องดื่มนมทานเครื่องดื่มน้ำนะครับเครื่องดื่มเป็นอะไรครับเป็นน้ำผึ้งในวันนี้เรามาดูนะครับว่าผลไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับในสวนสวรรค์เป็นยังไงบ้างนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าอินนฟิลญันนติลาชะจาระตะยาซีรุรากิบฟีซิลลิฮามิอะตอัมลายักตอฮาวักรออินชิตุมวะซิลลิมมัมดูดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอย่างนี้นะครับว่าแท้จริงในสวนสวรรค์นั้นจะมีต้นไม้ที่ใหญ่ที่นักควบม้าคือคนที่ขี่ม้าเนี่ยสามารถที่จะเดินทางนะครับไปเนี่ยความสูงเนี่ยที่ใหญ่แล้วก็สูงเนี่ยเท่าไหร่ครับ100

0: ปีนะครับโดยไม่ขาดช่วงนะครับ100ปีโดยไม่ขาดเลยวิ่งตลอดเลยร่มเงาของมันเลยนะครับเขาไม่ขาดช่วงร่มเงาอยู่ภายใต้ร่มเงาของมันและพวกเขานะครับปรารถนาก็จงอ่านนะครับในซูเราะห์อัลวาเกียะห์นะครับอายะห์ที่30ว่าและภายใต้ร่มเงาที่แผ่ขยายนะครับร่มเงาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ให้ในอะไรครับในสวนสวรรค์ที่เป็นต้นไม้และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกอีกนะครับว่ามาฟิลญันนะติชะจะเราะตุนอิลลาวะซากูฮามินซะฮาบินท่านนบีได้อธิบายนะครับว่าต้นไม้ในสวนสวรรค์นั้นทุกต้นจะมีโคนนะครับเป็นทองคำนะจะมีโคนของมันเป็นทองคำเราก็จะเห็นนะครับว่าแม้กระทั่งต้นไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้สรรสร้างนะครับในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เป็นทองคำทุกวันนี้ดูสิเรานั้นจะดูว่าเงินแต่ละประเทศนะครับจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับค่าของทองคำแท่งที่เรานั้นได้อยากที่จะได้นะครับเวลาแต่งงานก็เรียกทองคำเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้นะนี่คือสิ่งที่อะไรครับเราเห็นดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้รับรู้รับทราบว่ามีชีวิตของผู้ของมนุษย์เนี่ยชอบอะไรชอบทองคำดังนั้นทองคำนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จึงนำมาเป็นทั้งเครื่องประดับในสวนสวรรค์นำมาเป็นสิ่งที่สร้างสวนสวรรค์และกระทั่งต้นไม้พระองค์ก็ยังอะไรครับสร้างต้นไม้นี้ให้มันเกิดเติบโตมาโคนของมันนั่นก็ยังเป็นทองคำด้วยท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถึงอายะห์นะที่ได้กล่าวไว้นะครับวะซุลซิลัตกุตูฟูฮาตัซลีลานะครับในซูเราะห์อัลอินซานอายะห์ที่14นะครับว่าและกิ่งก้านของผลไม้ในสวนสวรรค์นั้นน่ะถูกโน้มลงมาใกล้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถนะครับหยิบเอาได้อย่างสะดวกง่ายได้นี่คือสิ่งที่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับว่าอินนะอะฮลิลญันนะฮ์ยะกูลูนมินซิมาริซิบาริลญันนะฮ์กิยามันวะกูดันวะมุตตะจิอีนอะลาอัยฮาลินชาอูว่าแท้จริงนะครับชาวสวรรค์เนี่ยจะกินผลไม้นะครับในสวรรค์ของเขานะครับไม่ว่าจะในสภาพที่ยืนสภาพที่นั่งหรือว่าในสภาพที่นอนตามที่เขานั้นต้องการอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโอเพนเปิดนะครับให้เขาจะทานในสภาพแบบไหนนะครับก็ตามแต่ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงนะครับว่าต้นไม้ในสวนสวรรค์นะครับผลไม้ในสวนสวรรค์นะครับเราสามารถที่จะหยิบกินนะครับสามารถที่จะเอาได้หยิบเพื่อต้องได้เพื่อที่จะใครก็จะเอาก็นะมันก็จะโน้มลงมาให้เราได้หยิบได้นำไปกินนี่คือความสุขความสบายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตระเตรียมไว้ให้นั้นเราพร้อมยังครับพี่น้องเรามาพร้อมกันดีกว่าว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนะเราจะมาเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นเรามาดูนะครับว่าคนที่เข้ามาในสวนสวรรค์เนี่ยมีพละกำลังมีความเข้มแข็งเป็นแบบไหนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับว่ากอลรอจุลุนมินอะฮลิลกิตาบยาอาบากาซิมตัซอุมอันนะอะฮลิลญันนะฮ์ยะกูลูนวะยัชรอบูนมีคนมากล่าวนะครับชายชาวยิวคนหนึ่งนะครับท่านนบีได้บอกชายชาวยิวคนหนึ่งนะครับได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านอ้างนะว่าชาวสวรรค์เนี่ยกินชาวสวรรค์นั่นดื่มกันนั่นหรือท่านนบีตอบนะใช่วัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิอินนะอะฮะดะฮุมลายุอฏอกุวะตะมีอะติรอญุลินฟิลอักลิวัชชุรบิวัลจิมาอิวัชชะฮวะและท่านนบีก็กล่าวต่ออีกนะครับว่า ฉันสาบานต่ออัลเลาะห์ผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าแน่แท้ผู้ชายชาวสวรรค์แต่ละคนนั้นจะได้รับพลังรับพลังแรงเท่ากับนะครับคน100คนคนชาวสวรรค์คนเดียวน่ะจะได้มีพลังมากกว่าคน100คนในการกินในการดื่มในการร่วมหลับนอนกับภรรยาในการมีอารมณ์ทางเพศก็ละฟะอินนัลละซีนะยะกูลูนตะกูนูละฮูลฮาจะกอละฮาจะตุนฮาดีฮิมอารากุนกะรีฮุลมิสฟะยุตมิรุบัตนะฮูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยิวคนนั้นนะครับก็ได้ถามท่านนบีต่อนะครับกินก็แล้วเยอะนะดื่มก็เยอะนะแล้วก็ถามต่อว่าแล้วแต่ละคนน่ะได้กินได้ดื่มเข้าไปน่ะเขาต้องขับถ่ายจะปัสสาวะไหมจะอุจจาระไหมท่านนบีก็ได้ตอบเหมือนกับที่ผมได้อธิบายก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการขับถ่ายของคนแต่ละคนนั่นก็คือการที่เหงื่อไหลออกมาตามผิวหนังแล้วก็ที่ไหลออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนนั่นครับเหมือนพวกเราไม่ใช่กลิ่นออกมาเนี่ยเหมือนกลิ่นชะมดเชียนมีความหอมอย่างมากแล้วท้องของเขาก็จะว่างนะท้องของเขาก็จะว่างอีกครั้งหนึ่งนะเหงื่อไหลออกมาแล้วเหงื่อไหลออกมาไม่เหม็นด้วยกลิ่นหอมถ้าเราปัจจุบันนี้ถ้าเหงื่อไหลออกมาเยอะๆเนี่ยกินเหม็นกินร่างกายของเราเหม็นดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อะไรครับยืนยันนะครับว่าท่านนบีได้บอกว่ากินดื่มเข้าไปยังไงก็ตามแต่ไม่มีปฏิกูลไม่มีการถ่ายไม่มีการอุจจาระปัสสาวะแต่ออกมาเป็นเหงื่อนะครับแล้วเหงื่อนี้ก็หอมดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้เวลานี้ทิ้งไว้กับอะไรครับทิ้งไว้กับเรื่องไร้สาระทิ้งไว้กับหน้าจอทีวีที่เป็นละครที่เป็นอย่างอื่นนำมาดูเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราหาความรู้เกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้จ่ายไปในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆและเรานั้นก็จะเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูนะครับว่ายานพาหนะนะครับของชาวสวรรค์ตะกี้ข้างหน้านะครับเราก็ได้พูดถึงว่าบางครั้งมีการควบม้านะครับด้วยกับความใหญ่ของต้นนะครับต้นไม้ในสวนสวรรค์แล้วเราได้รู้นะครับ ในสวนสวรรค์เป็นยังไงบ้างอีกครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดนะครับท่านอับดุรมานบินตะบินซาอิดะนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากุนตุอุฮิบุลคอยรนะครับบอกว่าท่านอับดุรมานบอกฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบม้านะบ้านเราก็ชอบรถอะไรรถเบนซ์ยศเก๋งรถอะไรก็ตามแต่นะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันฟากุนตุฮัลฟิลฟิลจันนติคอยรถามรอซูลถามนบีอับดุรมานถามว่าในสวนสวรรค์มีม้าหรอฉันชอบขี่ชอบม้าอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลบอกไงฟะกอละยาอับดุรฮ์มานโออับดุรฮ์มานเอ้ยอินอัดคอละกัลลอฮัลจันนะกานะละกาฟีฮาฟะรอซุนมินยากูตุลละฮูجناحان الله أكبر ท่านนบีได้บอกว่าอ๋ออับดุลรอห์มานเอ้ยถ้าหากว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้เจ้าน่ะได้เข้าสวนสวรรค์ท่านก็จะมีม้าน่ะนะครับท่านก็จะมีม้าศึกที่มาจากทับทิมที่ทําที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาจากทับทิมโดยที่มันก็จะมีปีก2ข้างที่จะโบยบินเนี่ยพี่น้องครับบางคนเนี่ยไปฟังฮะดีษแล้วก็เอามาจินตนาการมาสร้างเอามาเป็นหัวคนมีปีกอะไรต่ออะไรนะครับจินตนาการนะครับในเรื่องของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นอะไรครับ เป็นยานพาหนะกับชาวสวรรค์เอามาจินตนาการกันเองนะแล้วก็เอามาสรรสร้างว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับตาตีรุบิกะไฮสุชิท่านนบีบอกว่าซึ่งมันจะนำท่านนะโบยบินไปตามที่ท่านเนี่ยปรารถนาและต้องการจะไปไหนก็ไปได้นี่แหละมันจะพาท่านไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นน่าจะได้รับในสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอธิบายให้กับท่านอับดุลฮะมานนะเราก็หวังนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่อับดุลฮะมานได้ถามท่านนบีเนี่ยในเรื่องมาว่ามีในสวนสวรรค์ไหมดังนั้นเราก็รับทราบแล้วนะครับว่ายานพาหนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเหมือนกันนะครับนั่นก็คือมาที่จะไปไหนก็ได้นะครับมีปีกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มันมีปีกและตัวนะครับสวยงามเหมือนทับทิมนะครับพี่น้องเห็นเม็ดทับทิมไหมสวยงามนะสีชมพูดังนั้นมาในวันนั้นสวยอย่างมากนะครับแล้วสิ่งที่เราได้รับมันก็มากมายในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่มนุษย์นะครับอยากที่จะได้มากที่สุดอยากที่จะประทับใจมากที่สุดก็คืออะไรครับการที่เราได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราได้อะไรครับได้มองเห็นหน้าพระพักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนสวรรค์นั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนะครับอธิบายนะครับว่าอิซาดะคอลอัลญันนะห์อัลญันนะห์เมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าไปในสวนสวรรค์แล้วกอลายะกูลุลลอฮ์ตะบารอกะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะกล่าวว่าตูรีดูนะชัยอันอะซิดดุกุมอะซีดุกุมพวกท่านทั้งหลายนะต้องการอะไรอีกมั้ยฉันก็จะได้เพิ่มให้พวกท่านให้กับพวกท่านฟายกูลูนะอัลัมตุบะตุบัยดวูจูฮานะครับท่านพวกเขาต่างๆก็ได้ตอบว่าพระองค์ไม่ได้ทำให้ใบหน้าของเขาเบิกบานดอกหรือนะครับอัลัมตุดคิลนัลจันนะและพระองค์ไม่ได้นำพวกเขาเข้าสู่สวนสวรรค์กันนั้นหรือนะวะตุตุนัจจานะมินันนารและได้ทำให้พวกเขานั้นให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากนะครับไฟนรกดอกหรือนะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแล้วก็พวกกลุ่มผู้ที่เป็นชาวสวรรค์ก็จะบอกแน่นอนอัลลอฮ์ให้เราพ้นจากไฟนรกได้ให้เรานั้นได้เข้าสวนสวรรค์นะครับได้ให้เรานั้นได้มีใบหน้าที่เบิกบานฟายักชิฟุฮิญาบฟามาอูตูชัยอันอะฮับบะอิไลฮิมมินันนัซริอิลาร็อบบิฮิมอัซซะวะจัลซุมมะตะลาฮาซุมมะตะลาฮาซิฮิลอายะลิลลซีนอะห์ซานุลฮุสนาวะซิยาดะท่านนบีก็ได้เล่าต่อนะครับว่าเมื่อนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปิดม่านออกมาซึ่งปรากฏว่าไม่มีจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาต่างๆไม่ว่าจะอะไรนะไม่ว่าจะเรื่องใบหน้าที่นะครับผ่องใสและก็ได้ให้เข้าสวนสวรรค์ให้รอดพ้นจากไฟนรกไม่บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ประทานให้และเป็นที่รักยิ่งไปกว่าพวกเขาที่จะได้มองหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สูงส่งและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกนะครับนะว่าถ้าท่านต้องการท่านก็อ่านอายะห์นี้สิในซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่26สำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความดีจะได้รับความดีและได้สิ่งอื่นที่เพิ่มเติมอีกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะให้ได้มองหน้าพระพักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แน่นอนครับเมื่อเราได้เจอหน้าผู้ที่เรารักที่สุดเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรา ดังนั้นพี่น้องครับจะมีอะไรดีไปกว่านี้เหมือนที่บ่าวผู้ศรัทธาได้บอกไว้นะครับว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่ได้มองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือผู้ที่ได้เข้าสวนสวรรค์เขาได้เห็นและ วันนี้เราอยากเห็นหน้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราได้เห็นพระองค์ในโลกดุนยาใบนี้นะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะเตรียมเป็นของขวัญและโบนัสชิ้นโตให้กับเราในโลกอาคิเราะห์และเป็นเครื่องทดสอบเราว่าเราไม่เห็นพระองค์นะและเราจะทำความดีต่อพระองค์หรือเปล่าดังนั้นวันนี้เมื่อเราไม่เห็นอัลเลาะห์อัลลอฮ์ทรงเห็นเราเรารับรู้ไว้และวันนี้เราทำความดีเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์พอใจและเมื่ออัลลอฮ์พอใจเราได้สวนสวรรค์เราจะไปเปรหน้าเจอพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ أركانه الجليلة
1: دعائم الفضيلة วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์081-915-3786 081-915-3786 ID Line on air 786
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า1ซอดะกอยาริยะการบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดูอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
5: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการ
6: ตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวี
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเราจะต้องพยายามเน้นย้ำและตอกย้ำทุกๆครั้งเลยนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดและกุรอานคือทางนำของมวลมนุษยชาตินะเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธานะครับเราจึงมีความจะเป็นยิ่งกว่านะครับมวลมนุษยชาตินะครับที่จะต้องเข้าใจและใส่ใจในอัลกุรอานมากกว่าทำไมถึงบอกอย่างนี้ก็เนื่องจากเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เป็นพระเจ้า และท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์และอัลกุรอานคือคัมภีร์นะครับอัลกุรอานคือสิ่งที่หรือมุอ์จิซะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาเป่าประกาศมาบอกมาสอนให้กับซอฮาบะห์นะครับแล้วก็เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายนะให้กับประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเมื่อถึงจุดนี้นะครับเราก็ต้องตระหนักแล้วเข้าใจว่ากุรอานมีความสำคัญกุรอานมีความจำเป็นกับชีวิตของเราแล้วทำอย่างไรล่ะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะได้เรียนกับพี่น้องแล้วก็บอกตอกย้ำกันไปเรื่อยๆนะครับทุกๆครั้งที่มีโอกาสนะครับนั่นก็คือกุรอานทำอย่างไรให้กุรอานนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเดินดำเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายทำไมถึงต้องบอกอย่างนี้เพราะนี่คือบอกถึงความสำคัญบอกถึงความจำเป็นนะไม่ใช่กุรอานมีไว้อ่านวันงานกุรอานมีไว้ทำตามภารกิจนะบางเวลาบางตอนนะไม่ใช่แต่กุรอานเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้อ่านนะทุกวันวันละแค่ไหนล่ะครับก็แล้วแต่ล่ะครับนะบางคนอ่านคล่องบางคนอ่านจำนะครับก็วันละ1หน้าวันละ2หน้าวันละนะฮะและทุกวันด้วยถ้าไม่ได้ก็วันละครึ่งหน้านะฮะถ้าไม่ได้เป็นหน้าเป็นอะไรก็วันละ5นาทีแต่ต้องทุกวันนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกนะเพราะกุรอานนะครับถึงแม้ว่าเราจะอ่านหรือไม่เราจะอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเราจะอ่านแล้วยังไม่รู้ความหมายก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นคือสิ่งที่จะนำพาภาคผลบุญให้กับเรานะครับเนื่องจากในยุคโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคอย่าง IT เนี่ยนะครับมักจะออกอะไรที่มันเป็นเขาเรียกทำแล้วต้องมองในเรื่องของผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะ real time เขาเรียกออกมาเดี๋ยวนั้นเลยถ้าอ่านกุรอานแล้วต้องมีประโยชน์อะไรให้เห็นเช่นรู้ความหมายเข้าใจนะมันไม่ใช่ทุกคนที่อ่านปุ๊บจะเข้าใจปั๊บไม่ใช่มันต้องศึกษาแต่ทำไมล่ะครับมันต้องสเต็ปจะเริ่มแรกจากการอ่านการฝึกในการอ่านนะเริ่มจากอัลิบาตาก็ได้เริ่มจากอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ได้ได้หมดเลยทุกอย่างนะดังนั้นคำพูดที่บอกว่าอ่านแล้วไม่รู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่อันนั้นอ่านเรื่องอื่น แต่กุรอานมีหมดนะครับมีทุกขั้นตอนนะครับดังนั้นจึงอยากที่จะให้เราทุกคนได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมุมมองวิธีคิดวิสัยทัศน์อย่างนี้นะครับนำไปมองว่าเราหมายถึงแต่ละคนนะฮะมองว่าควรจะต้องนำกุรอานสู่ระบบการดำเนินชีวิตรายวันอย่างไรกี่นาทีเมื่อไรเวลาไหนนะจำนวนตัดสินเองได้เลยนะนั่นคือสิ่งความกว้างขวางและความง่ายดายของศาสนานะครับต่อมานะครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซูเราะห์ซอฟาตนะครับยุสที่23นะครับเรียกว่าเราต่อเนื่องในซูเราะห์นี้นะครับเพราะเป็นประวัติหรือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสลาได้เล่าให้เราบอกให้เราฟังถึงบรรดารอซูลต่างๆที่เจอกับวิกฤตเจอกับบททดสอบและการช่วยเหลือของอัลลอฮฺนั้นมาถึงนะเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากบรรดารอซูลเนื่องจากรอซูลทั้งหลายบรรดานบีนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธานี่คือประเด็นพี่น้องครับถ้าเราวันนี้เราศรัทธาสิ่งที่เราเจอบททดสอบที่เราเจอนะครับความยากลำบากที่เจอนะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือต้องมั่นใจตรงนี้ด้วยนะอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าคิดว่าเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่เขาเรียกแก้ปัญหาแก้วิกฤตไม่ใช่พระองค์เท่านั้นที่จะเป็นนะครับมาดูนะครับ เท่าความตอนที่แล้วนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุลาได้บอกนะครับที่บอกว่าพระองค์ได้ช่วยเหลือนบีมูซาและนบีฮารูนนะให้เป็นผู้ได้รับชัยชนะนะนั่นก็คือจากการที่หนีในการตามไล่ล่าของฟิรเอาและทหารของเขานะและสุดท้ายบันิอิสรออีนก็เป็นผู้ที่รับชัยชนะโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธใดๆเลยโดยที่ไม่ต้องใช้การประจันบานแต่อย่างใดเลยนะครับเพียงแค่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวตามคำสั่งใช้หรือตามคำบอกของท่านนบีมูซาและนบีฮารูนนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสุลาได้บอกว่าวะอาตัยนาฮุมัลกิตาบัลมุสตะบีนและเราหมายถึงอัลลอฮฺสุลาก็ได้ประทานให้กับนบีฮารูนและนบีมูซาและนบีฮารูนนะครับนั่นก็คือคัมภีร์นะที่เราเรียกกันหรือเข้าใจนบีเตารอดนั่นเอง คัมภีร์เตารอดมอบคัมภีร์เตารอดให้กับนบีมูซาและนบีฮารูนในการที่จะได้นำมาสอนนำมาบอกนะฮะนำมาให้ประชาชาตินะครับอุมมะประชาชาติของนบีมูซาและนบีฮารูนนั้นได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนั่นเราจะเห็นว่าบรรดาทุกๆรอซูลนะก็จะมีเขาเรียกคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ประทานให้จะคัมภีร์จะชื่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามีเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่านี่คือคำบัญชาใช้นี่คือคำสั่งใช้ของพระผู้เป็นเจ้านะและเช่นเดียวกันครับนบีมูซาและนบีฮารูนก็ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบเรื่องของคัมภีร์เช่นเดียวกันที่เรียกว่าคัมภีร์ตอรอตนะวะฮะดัยนาฮุมัสซิรอตัลมุสตะกีมและพระองค์ก็ได้ย้ำเตือนและบอกนะครับว่าพระองค์ได้ชี้นำทางนบีมูซาและนบีฮารูนนะครับเส้นทางที่เที่ยงตรงเส้นทางที่ถูกต้องนะนั้นให้รู้ว่าใครจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นใครจะบอกว่าเป็นอย่างนี้นะถ้าเราจะเปรียบเทียบในวันนี้นะครับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มองนะครับว่าจะเป็นรอซูลทำไมไม่มีอะไรเลยเงินก็ไม่มีอำนาจก็ไม่มีมวลชนก็ไม่มีเริ่มต้นจากศูนย์จะเป็นนบีได้อย่างไรนะแต่วันนี้นะครับว่าวะฮะดัยนาฮุมัสซิรอตัลมุสตะกีมอัลลอฮ์บอกเลยครับว่าอัลลอฮ์พระองค์ได้นำทางชี้นำทางนบีมูซาและมีฮารูนนั้นเรื่องของเส้นทางนะครับที่เที่ยงตรงวะตารักนาอะลัยฮิมาฟิลอาคิรินนะแล้วก็ได้ให้เกียรติคุณให้การสรรเสริญให้ประวัติที่ถูกจารึกไว้นะของท่านทั้งสองนี่นะจะรึกไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆได้ศึกษาเรียนรู้พี่น้องจะเห็นนะครับว่าที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่านี่คือเป็นเขาเรียกเป็นประวัติที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เนื่องจากประวัติเหล่านี้มีผลนะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือพวกเราทั้งหลายนะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับว่าทำไมถึงต้องมีเรื่องของนบีมูซาเยอะมากทำไมต้องมีเรื่องของนบียูซุฟทำไมถึงนบี25ท่านที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานประวัติวิธีการบททดสอบต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะมีอะไรที่ทำให้ชีวิตของอุมมะประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเอามาใช้ในการดำเนินในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ขออย่างเดียวว่าให้เราศึกษาขออย่างเดียวให้เราตั้งใจนะครับว่าทำอย่างไรให้เรานั้นสามารถที่จะได้ศึกษาอัลกุรอานได้อย่างถ่องแท้นะครับสลามุนอาลามูซาวะฮารูนนะครับสันติจงมีแด่นบีมูซาและนบีฮารูนนะดังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะได้บอกว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ไม่มีนะครับนะเพราะนบีมูซาและนบีฮารูนอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้ว่าซะลามุนอะลามูซาวะฮารูนอินนากะซาลิกะนัจซิลมุซินีนนะพระองค์ได้บอกว่าแท้จริงเราก็ได้ให้รางวัลมอบรางวัลกับผู้ที่ทำความดีตรงเนี้ยเน้นย้ำนะหลายครั้งหลายช่วงนะให้เราทุกคนอุมมะห์มุฮัมมัดียะทุกคนประชาชาติของนบีมูซาทุกคนให้รู้ว่าทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในมุมใดก็แล้วแต่ทำความดีอดทนต่ออุปสรรคอดทนต่อวิกฤตนะฟันฝ่าต่อปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาโดยไม่มีการย่อท้อโดยไม่มีการสิ้นหวังให้มีความมั่นใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อพระองค์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์อินนากะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนเช่นนี้แหละนะที่เราได้ที่พระองค์จะได้ให้เรามอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดีทั้งหลายนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสุลาได้บอกว่าอินนะฮุมามินอิบาดินันมุมินีนทำไมล่ะครับความดีไม่ใช่ความดีที่เราคิดนะอันนี้ขอเน้นย้ำหน่อยบางคนบอกนี่ก็ดีนั่นก็ดีดีที่ไม่ไปทำร้ายใครดีที่ไม่ได้ไปรบกวนใครดีที่ฉันทำตามความต้องการของฉันสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่พี่น้องความดีอย่างนี้ในอิสลามไม่เรียกว่าความดีความดีทั้งหมดที่เรียกว่าดีต้องเป็นความดีที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากศาสนาเ พราะมันเป็นความดีจากผู้สร้างที่กำหนดว่าทำอย่างนี้จะเรียกว่าความดีถึงแม้ว่ามนุษย์อย่างเราสังคมในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ถ้าอิสลามศาสนาพระผู้เป็นเจ้าบอกว่านี่คือความดีนั่นคือความดีที่แท้จริงนะและจะได้มีภาคผลบุญในการตอบแทนเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เราไม่มองแล้วครับว่าอิสลามไม่มองครับว่าอะไรที่ไม่ไปทำร้ายใครเรียกว่าความดีทั้งนั้นอะไรที่ทำตามความรู้สึกส่วนตัวความชอบส่วนตัวความรักส่วนตัวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยที่สิ่งนั้นจะต้องไม่กระทบกับสังคมไม่กระทบกับรายบุคคลนะถึงจะเรียกว่าความดีไม่ใช่นั้นนิยามความดีต้องเป็นนิยามที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เป็นนิยามจากมาจากคนคนหนึ่งที่คิดเองเองและเข้าใจเองไม่ใช่นะครับอินนะฮูมามินอิบาดินัลมุมินีนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เน้นย้ำว่าแท้จริงเขาทั้งสองคือนบีมูซาและนบีฮารูนนะครับเป็นบ่าวของเราผู้ศรัทธาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธานะดังนั้นคนที่จะทำความดีได้ตามบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าปราศจากการศรัทธานั้นเขาไม่ยอมหรอกครับเรียกว่าไม่ยอมรับหรอกครับมันต้องศรัทธาก่อนดังนั้นจึงเห็นความดีที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งใช้ว่านั่นคือความดีนะนั่นคือความดีนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้เห็นได้ประจักษ์จากอายะห์กุรอานและอัลลอฮฺยกตัวอย่างของบรรดารอซูลนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากนบีอิสมาอีลนะครับและมานบีมูซานบีฮารูนต่อมาครับอายะห์ถัดไปอัลลอฮฺสละก็ยกอีกหนึ่งตัวอย่างที่บอกว่าวะอินนาอิลยาสลามินัลมุรซาลีนและนบีอิลยาสก็เป็นหนึ่งในบรรดารอซูลที่ถูกส่งมาเช่นเดียวกันนะเรามักจะได้ยินประวัติไม่ค่อยได้ยินประวัติของนบีอิลยาสนะอิซกอละลิกอมิฮิอะลาตัตตะกูนแต่พึงรู้ว่าบรรดารอซูลทั้งหลายนะที่ถูกส่งลงมาบรรดานบีทั้งหลายที่ถูกส่งลงมายังประชาชาติต่างๆนั้นสิ่งที่เขาทำเหมือนกันทั้งหมดเลยเป้าหมายเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คืออิซกอละลิกออะลาตัตตะกูนทำไมถึงไม่ศรัทธาครั้งที่นบีอิลยาสได้ไปกล่าวกับประชาชาติของเขาเธอบอกว่าอัลลาตัตตะกูนว่าทำไมพวกท่านทั้งหลายจึงไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะนบีอิลยาสนะครับประชาชาติของนบีอิลยาสกลุ่มชนของนบีอิลยาสกับนบีคนก่อนหน้านี้เรื่องราวของศาสนามันไม่ได้ไกลเกินนะฮะแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ห่างไกลจนกระทั่งไม่มีร่องรอยแห่งศาสนาไม่มีร่องรอยแห่งการปฏิบัติดีๆต่อพระผู้เป็นเจ้าการศรัทธาไม่ได้ไกลเกินเลยนะเห็นกันจะรู้กันอย่างต่อเนื่องจึงใช้คำบอกว่าอะลาตัตตะกุนทำไมพวกท่านถึงไม่ศรัทธาไม่ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าอะไรที่ทำให้ออกห่างจากการยำ
8: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
9: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ข่าวด่วนจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่วันพุธที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถรับฟังเสียงอิสลาม24ชั่วโมงผ่านช่องทาง AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยเท่านั้นเนื่องจากกสทช.ให้ปิด FM ชุมชนทุกที่ในกรุงเทพเพื่อจัดสรรใหม่ประมาณเดือนกันยายนปี2569ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radioวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
3: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
6: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
8: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009089771 1009
9: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
6: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทุกวันสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระ

จกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบาโรยันและเอคาทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้

0: ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักเราเคารพท่านมาท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
5: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี
6: ้นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่ถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่ จ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดถนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็ก กำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเลซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมี่ชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond ไทย2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women's League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนหญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แก่อาชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรัสิตาเถาเบามานิตาน้อยเวทวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีก2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HDT Sport 7 Monomax Sport TV ช่อง29 Mcot HD ช่อง1 31 ไทยรัฐ TV ช่อง32 และ PPTV HD ช่อง36 รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆทางช่อง T Sport 7 และ PPTV HD ช่อง36 ทั้งนี้ช่อง T Sport 7 จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่อง131ในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทย จากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
11: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
12: การทำบุญ3วัน7วันแล้วก็40วันและมีการส่งโรฮาเนียมันมีคำสั่งจากอัลกุรอานและมีตัวบทจากหะดีษหรือเปล่าฮะ
13: คือขอเรียนให้ทราบว่าพี่น้องครับเราอย่าไปทำบุญ3วัน7วัน40วันอะไรเหล่านี้เลยนะเพราะท่านรอซูลบอกว่าคอลิฟูฮุมสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าไปทำเหมือนของเขาเพราะการทำบุญ3วัน7วัน40วันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้พึงปฏิบัติของเราคือการทำบุญให้คนตายเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเป้าหมายเดิมที่อุตส่าห์ตั้งใจทำบุญให้คนตายเนี่ยเป้าหมายจริงๆตรงกันหมดเลยว่าต้องการให้คนตายเนี่ยพ้นนรกให้คนตายได้เข้าสวรรค์และอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของนรกอัลลอฮ์สั่งให้ขอช่วยขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้อัลลอฮ์จะให้เขาพ้นนรกช่วยขอให้อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ดังนั้นเรามาช่วยกันขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้คนตายช่วยขอดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาให้คนตายได้เข้าสวรรค์เถอะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งทำบุญ3วัน7วันไม่ต้องแล้วก็ขอทุกวันยิ่งหลังละหมาดแล้วขอดีที่สุดเลยนะครับเสนอเนี่ยทำอย่างดีอย่างนี้เถอะนะครับ
12: ก็ในมัซฮับของอิหม่ามซะฟีอีนี่มีระบุไว้หรือเปล่าฮะเกี่ยวกับการทำบุญ3วัน7วัน40วัน
13: หนังสืออีอานะตุตตอลีบีนเป็นหนังสือของมัซฮับชาฟีอีหนังสืออีอานะตุตตอลีบีนบอกว่าใครที่ไปห้ามปรามการทำบุญ3วัน7วัน40วันนั้นถือว่าเขาผู้นั้นได้บุญคือไม่ให้เขาไปทำความผิดอีกต่อไปเพราะเขามีเจตนาดีแต่เนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจทุกคนที่ทำบุญเขาบริสุทธิ์ใจทั้งนั้นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเขายังไม่เข้าใจเขาก็ทำไปเพราะงั้นเราค่อยๆบอกกันนะครับ
14: ซูเราะห์อันนะฮ์ลูเป็นบัญญัติมักกิยะห์มีทั้งสิ้น128อายะห์จากนี้ไปเป็นอายะห์ที่81ถึงอายะห์ที่100แปลความหมายและขยายความโดยคุณครูต่วนซูนัสาดรอฮิมุลลอฮ์อดีตจุฬาราชมนตรี

ลลอฮ์ทรงกำหนดบางส่วนที่พระองค์ทรงสร้างเช่นต้นไม้และภูเขาตลอดทั้งเมฆให้มีร่มเงาสำหรับบดบังความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อพวกเจ้าทั้งทรงให้บางส่วนแห่งภูเขาเป็นถ้ำและโพรงสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเจ้าและทรงให้มีชุดสำหรับกันหนาวและกันร้อนแก่พวกเจ้าอีกทั้งชุดสำหรับเป็นเกราะป้องกันภัยแก่พวกเจ้าเช่นเสื้อเกราะและหมวกเหล็กพระองค์ยังทรงอำนวยพระกรุณาธิคุณแห่งพระองค์แก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนตามความจำเป็นในภาคภพดุนยานี้เหมือนอย่างที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆที่กล่าวนั้นอีกด้วยเพื่อพวกเจ้าจะได้น้อมรับในเอกภาพของพระองค์

มุฮัมมัดหากว่าพวกเหล่านั้นเบือนหนีออกจากเอกภาพแห่งอัลลอฮ์แล้วย่อมไม่มีข้อติเตียนใดๆแก่เจ้าเลยเพราะเจ้าก็เป็นเพียงผู้เผยแพร่ข้อบัญญัติใช้และบัญญัติห้ามให้ชัดแจ้งโดยทั่วถึงเท่านั้นฉะนั้นเจ้าจงอดกลั้นเอาไว้

วกเหล่านั้นย่อมทราบและรับรองอยู่แล้วถึงพระกรุณาที่คุณแห่งอัลลอฮ์ว่ามีมาจากการตัดสินของพระองค์ครั้นแล้วพวกเหล่านั้นกลับปฏิเสธพระกรุณาที่คุณนั้นเสียด้วยการเป็นผู้ถือภาคีและพวกเหล่านั้นส่วนมากคือชนกาเฟร

โอ้มุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกเหล่านั้นเถิดณวันอาคิรอนั้นเราคืออัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพศาสนทูตผู้เป็นองค์พยานจากแต่ละประชากรขึ้นอีกโดยให้บังเกิดจากสุสานมาเป็นพยานยืนยันปวงประชากรว่าพวกหนึ่งเป็นประชากรกาเฟรและอีกพวกหนึ่งเป็นประชากรมุมินครั้นแล้วบรรดาชนกาเฟรก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พ้นจากความผิดมิให้กลับคืนสู่สภาพดุนยาอีกเพื่อมีโอกาสประพฤติตามบัญญัติใช้และไม่ให้อ้างผู้ใดขึ้นเป็นพยานแต่ชนทั้งหลายจะต้องนิ่งเงียบเพื่อให้เหล่าพยานเท่านั้นเป็นฝ่ายให้การพวกกาเฟรเหล่านั้นจะไม่ถูกให้คืนไปสู่การทำความดีใหม่อีกในภพดุนยาและเมื่อบรรดาชนกาเฟรได้แลเห็นการลงโทษพวกเขาก็จะไม่ได้รับการทุเลาโทษอีกแล้วทั้งพวกเขาจะไม่ถูกทอดเวลาแห่งการลงโทษออกไปให้เนิ่นนานอีกด้วย

และเมื่อบรรดาชนกาเฟรผู้ถือภาคีได้แลเห็นตัวภาคีของตนอันมีชัยตอนบ้างและเทวรูปบ้างที่พวกเขาตั้งชื่อมันขึ้นเป็นคู่ภาคีกับอัลลอฮ์บรรดากาเฟรเหล่านั้นก็เอ่ยขึ้นว่าโอ้องค์พระผู้อภิบาลแห่งเหล่าข้าบรรดาชัยตอนและเทวรูปเหล่านี้แหละเป็นตัวภาคีที่เหล่าข้าทั้งหลายเคยเคารพบูชากันมาหาใช่พระองค์ไม่แต่เหล่าชัยตอนและเทวรูปมันเหล่านั้นสวนคำโต้ตอบพวกกาเฟรว่าพวกท่านนี้ช่างโกหกนักเที่ยวมาอ้างว่าเคารพบูชาพวกเราอันที่จริงพวกท่านเคารพบูชากิเลสของพวกท่านเองต่างหาก

พวกเขาคือพวกกาเฟรนั้นก็ยอมตามคำตัดสินของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั่นเองส่วนเหล่าเทวรูปที่พวกเขาอ้างเท็จไว้ในภาพภพดุนยาว่ามันสามารถช่วยอนุเคราะห์ได้นั้นก็หายสาบสูญไปจากพวกเขาแล้ว

บรรดาชนผู้เป็นกาเฟรและผู้ขัดขวางปวงชนให้ออกห่างจากวิถีทางแห่งศาสนาของอัลลอฮ์นั้นเราคืออัลลอฮ์จะเพิ่มโทษให้พวกเขาได้รับหนักขึ้นไปอีกยิ่งกว่าโทษที่พวกเขาพึงได้รับโทษที่เพิ่มหนักขึ้นนี้คือได้รับพิษจากแมลงป่องมีเหล็กในยาวราวกับต้นอินทผลัมที่สูงทั้งนี้ในฐานที่พวกเขาก่อความเสื่อมเสียด้วยการขัดขวางปวงชนให้หันเหออกห่างจากศรัทธา

และโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวแก่ประชากรด้วยเถิดว่าในวันกิยามะห์นั้นเราคืออัลลอฮ์จะฟื้นชีพเหล่าศาสนทูตผู้เป็นองค์พยานซึ่งมาจากแต่ละประชากรนั้นๆขึ้นโดยให้บังเกิดจากสุสานมายืนยันในพวกประชากรเหล่านั้นทั้งในพวกที่ดีและที่ชั่วร้ายทั้งเราจะนำตัวเจ้ามาเป็นพยานยืนยันในพวกเหล่านั้นทั้งเป็นพวกที่ดีและที่ชั่วร้ายด้วยและเราได้มอบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานลงมายังเจ้าเพื่อชี้แจงทุกๆสิ่งอันเกี่ยวกับศาสนาที่มนุษย์ต้องการอันคำชี้แจงนั้นมาในทางพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยตรงก็มีมาในทางอัลฮะดีษแบบฉบับของท่านศาสนทูตไม่เลือกว่าจะโดยถ้อยคำโดยการกระทำหรือโดยการนิ่งเฉยของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดต่อการกระทำของผู้อื่นก็มีบางทีมาในทางอิจมะของคณะปราชญ์3ศตวรรษแรกก็มีและบางทีมาในทางอัลกิยาสซึ่งเป็นแนวธรรมะให้หลุดพ้นจากความงมงายเป็นความปราณีมาจากพระองค์และเป็นที่ปิติยินดีสำหรับมวลมนุษย์มุสลิมผู้ถือเอกภาพแห่งอัลลอฮ์

0: البغي يعظكم لعلكم تذكرون
1: แน่แท้อัลลอฮ์ทรงบัญชาใช้ไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้ถือเอกภาพแห่งอัลลอฮ์หรือให้ดำรงธรรมะปฏิบัติกรรมดีอันเป็นข้อบังคับให้ลุล่วงหรือเจ้าจงเคารพสักการะพระองค์ประหนึ่งเจ้าได้แลเห็นพระองค์และให้บริจาคทานแก่วงญาติทั้งทรงห้ามการทำลามกอันได้แก่การทำซินาการร่วมประเวณีนอกอนุญาตความชั่วช้าความไร้ศรัทธาตลอดทั้งความทรยศอันศาสนาไม่พึงปรารถนาและทรงห้ามการก่ออธรรมพระองค์ทรงกำชับพวกเจ้าในข้อบัญญัติใช้และห้ามเพื่อที่พวกเจ้าจะได้น้อมเคารพตามคำกำชับของพระองค์

และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามสัญญาแห่งอัลลอฮ์ให้ครบถ้วนเกี่ยวกับการค้าขายและการให้คำสาบานในเมื่อพวกเจ้ารับสัญญาไว้แต่พวกเจ้าอย่าได้บิดพริ้วซึ่งคำสาบานหลังจากได้มีคำมั่นไว้แล้วอย่างเข้มแข็งทั้งที่พวกเจ้าก็ยึดถืออัลลอฮ์ทรงเป็นเสมือนองค์ประกันตัวพวกเจ้านอกจากพวกเจ้าจะแลเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามที่สาบานไว้เสียประโยชน์มากกว่าหรือจะเกิดอันตรายได้แล้วก็ยอมให้พวกเจ้าไม่เป็นไปตามสาบานได้แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำพวกเจ้าจงหวั่นเกรงโทษจากอัลลอฮ์เถิด

และพวกเจ้าอย่าเป็นเช่นนางผู้โง่เขลาซึ่งทำให้ขนสัตว์ที่กรอเอาไว้เป็นเส้นเขม็งดีแล้วคลายออกโดยการสาบานลวงกันระหว่างพวกเจ้าโดยการที่พวกเจ้าได้สาบานเพื่อเอาตัวรอดไว้ทีหนึ่งก่อนแก่พวกกลุ่มน้อยเพื่อพวกเจ้าจะได้สาบานใหม่กับพวกที่สองแทนที่พวกที่หนึ่งซึ่งมีจำนวนมากกว่าแน่แท้อัลลอฮ์เพียงทรงปฏิบัติการประหนึ่งจะทรงทดลองพวกเจ้าเท่านั้นว่าใครบ้างจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติเคร่งครัดตามสาบานและใครบ้างจะเป็นผู้ไม่เคร่งครัดต่อคำสาบานและเพื่อจะทรงแจ้งให้พวกเจ้าได้ทราบณวันกิยามะห์ถึงข้อสัญญาอื่นๆซึ่งพวกเจ้าขัดแย้งกันนั้นณภพดุนยาว่าจะทรงเอาโทษทันผู้ฝ่าฝืนสัญญาและจะทรงสนองบุญกุศลแก่ผู้ปฏิบัติตามสัญญา

ถ้าแม้นว่าอัลลอฮ์ทรงมุ่งประสงค์แล้วพระองค์จะทรงให้พวกเจ้าเป็นประชาคมที่นับถือศาสนาเดียวกันและจะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงมุ่งประสงค์หลงงมงายจากทางเที่ยงธรรมทั้งจะทรงชี้แนวธรรมะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงมุ่งหมายแล้วในวันกิยามะห์พวกเจ้าจะถูกถามถึงข้อปฏิบัติที่พวกเจ้าเคยได้กระทำกันมาโดยแน่นอนทีเดียวเพื่อพวกเจ้าจะได้รับตอบแทนโทษตามผลแห่งกรรมของพวกเจ้า

งอย่าได้ให้สาบานของพวกเจ้าเป็นความหลอกลวงและความหายนะในระหว่างพวกเจ้าเท้าข้างหนึ่งของพวกเจ้าจะพลาดพลั้งจากแนวทางศาสนาอิสลามหลังจากยืนหยัดมั่นคงในแนวทางนั้นแล้วฉะนั้นพวกเจ้าจงหวั่นเกรงว่าเท้าของพวกเจ้าจะพลาดพลั้งทั้งสองข้างจะเป็นเหตุให้พวกเจ้าถูกตำหนิอย่างใหญ่หลวงและเป็นเหตุให้พวกเจ้าจะได้ลิ้มรสแห่งโทษฐานที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและได้ขัดขวางปวงชนให้เหห่างจากวิถีปฏิบัติตามสัญญาซึ่งอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วพวกเจ้าย่อมได้รับโทษทันอันใหญ่หลวงในภาคพบอาคิเราะห์

เจ้าอย่าได้เอาสัญญาแห่งอัลลอฮ์ไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยในภาคภพดุนยานี้โดยการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพราะเห็นแก่ประโยชน์เล็กน้อยเลยหากพวกเจ้าทราบดีแล้วผลบุญกุศลอันมีณอัลลอฮ์เท่านั้นจะดียิ่งสำหรับพวกเจ้าเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ในภพนี้ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าผิดข้อสัญญาเลย

สิ่งใดในโลกพิภพดุนยานี้ที่พวกเจ้ามีอยู่และใช้ผลประโยชน์จากมันนั้นย่อมสูญเสียได้ส่วนภาคผลบุญที่มีณอัลลอฮ์นั้นคงทนถาวรโดยแน่นอนเราคืออัลลอฮ์จะตอบสนองแก่บรรดาชนผู้อดทนต่อการปฏิบัติตามสัญญาต่อความยากจนต่อการถูกข่มเหงรังแกจากชนกาเฟรหรือต่อความลำบากจากข้อบัญญัติของอัลลอฮ์ได้ผลบุญดีเลิศกว่าปฏิบัติการอันเป็นวาญิบหรือความจำเป็นและเป็นซุนนะตามการปฏิบัติของท่านศาสนทูตที่พวกเขาปฏิบัติไว้ในภพดุนยาอีกด้วย

ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่การปฏิบัติชอบโดยที่ผู้นั้นเป็นผู้มีศรัทธาคือเป็นมุมินเราคืออัลลอฮ์จะให้ผู้นั้นมีความเป็นอยู่อย่างดียิ่งทั้งในภาคภพดุนยาโดยการให้ผู้นั้นมีค่าครองชีพพอใช้พอจ่ายและไม่เป็นบาปทั้งเราคืออัลลอฮ์จะตอบสนองแก่พวกเขาให้ได้รับผลบุญดีเลิศกว่าปฏิบัติการอันเป็นภาควาญิบและสุนนะที่พวกเขาปฏิบัติไว้ในภพดุนยา

โอ้มุฮัมมัดเมื่อเจ้าตั้งใจจะอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเจ้าจงขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความค่อยเขวเพราะการล่อลวงของชัยตอนผู้ถูกเฉดหัวโดยกล่าวคำว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมซึ่งหมายความว่าฉันขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้คลาดพ้นจากชัยฏอนผู้ถูกเฉดหัว

แน่แท้ชัยฏอนนั้นย่อมไม่มีอำนาจใดๆที่จะกดขี่อยู่เหนือบรรดาชนผู้มีศรัทธาได้เลยโดยที่พวกเหล่านั้นต่างก็ยึดมั่นอยู่กับองค์พระผู้อภิบาลแห่งตนเท่านั้น

0: ำนาจกดขี่ของชัยฏอนนั้นจะมีได้ก็เฉพาะที่บรรดาผู้ตกอยู่ใต้ปกครองของมันและยอมดำเนินตามมันและบรรดาชนผู้ถือภาคีคือเป็นพวกมุชริกกับพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้น
1: ที่จบลงไปนั้นคือซูเราะห์อันนะห์ลอายะที่81ถึงอายะที่100แปลความหมายและขยายความโดยคุณครูต่วนสุนศาสตร์รอฮิมุลลอฮ์อดีตจุฬาราชมนตรีช่วงนี้เราขอพักสักครู่ครับ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: ไม่ยั่วยุแต่ไม่อ่อนแอไม่ปิดข่าวแต่ข้อมูลชัดเจนไม่ชะล่าใจแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ปกป้องด้วยสติและความจริงสุดท้ายขอให้มั่นใจทหารไทยจะไม่ยอมให้รุกล้ำเด็ดขาดวันทีมทัพไทยประเทศไทยหนึ่งเดียวเพื่อชาติความมั่นคงเพื่อประชาชน
5: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6: ก่อนรอมฎอนจะมาถึงอีกเดือนกว่าๆสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องและตัวของผมก็คือการยอมรับการสารภาพบาปที่เรามีต่ออัลเลาะห์วันนี้เราอาจจะมีความอับอายที่เรานั้นกระทำบาปคนนั้นรู้คนนี้รู้รู้ถึงไหนอายไปถึงนั้นพี่น้องมีความละอายแต่เราอย่าลืมว่าเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโอกาสที่เราจะสำนึกผิดนั้นมันหมดเวลาแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺบอกว่าฟะตารฟูบิดัมบิฮิมฟะซักกัลลิอัสฮาบิซะอีดพวกเขายอมสารภาพบาปของเขาความผิดของเขาแต่มันห่างไกลเสียเหลือเกินพี่น้องครับเพราะว่าพวกเขาเป็นชาวนรกไปแล้ววันนี้เรายังมีโอกาสพี่น้องครับไม่มีใครรู้บาปของเรานอกจากตัวของเรามาลาอิกะห์ที่จดบาปของเราและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นวันนี้เราละอายที่จะปกปิดไม่ให้ใครรู้จากสิ่งที่เรากระทำบาปแต่ทำไมเราไม่ละอายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เรากลับไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺในวันที่เราทุกคนจะอ่านบัญชีของเราพี่น้องผู้ศรัทธาครับการสารภาพบาปนั้นเป็นหนึ่งในลักษณะของบรรดานบีด้วยบรรดานบีก่อนๆ นะครับได้กระทำบาปหลงผิดแต่บรรดานบีนั้นสารภาพบาปน้อมรับในสิ่งที่เขาทำพี่น้องมาดูครับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับท่านหญิงฮาวาตอนที่กระทำผิดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลงมาจากสวรรค์ทั้งสองก็ยอมรับกอลารับบานาซอลัมนาอังฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนเมื่อทั้งสองอะไรครับบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราซอลัมนาเราได้อธรรมต่อตัวของเราหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษไม่เมตตาเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มคนที่ขาดทุนนี่คือคุณลักษณะของการยอมรับสารภาพบาปพี่น้องครับเรามาดูชีวประวัติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในยามบ่ายของวันหนึ่งออกไปนอกเมืองปรากฏว่าไปเจอผู้ชายสองคนกำลังมีเรื่องกันชาวบันิอิสราเอลหนึ่งคนและเป็นชาวกิปตี้ก็คือชาวเป็นสมุนของฟาโรห์หนึ่งคนทะเลาะ กันปรากฏว่าบันิอิสราเอลซึ่งเป็นชนของท่านนบีมูซานั้นขอร้องให้ท่านนบีมูซาช่วยแต่ท่านนบีมูซา นะครับพลั้งมือนะครับไปต่อยผู้ชายอีกคนหนึ่งทำให้เสียชีวิตแล้วก็ท่านนบีมูซาก็บอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับก็เราระบีอินนีซอลัมตุนัฟซีฟักฟิลลีฟักอรอฟะลาฟักอฟะรอละฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีมนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยได้กระทำผิดได้อาธรรมต่อตัวเองขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อภัยโทษให้กับฉันด้วยแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณานะครับผู้ทรงให้อภัยโทษเสมอนี่คือชีวประวัติของบรรดานบีที่ยอมรับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กระทำผิดพี่น้องดูตอนชีวประวัติของท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามท่านนบีสุไลมานพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบอำนาจอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์และยินกษัตริย์บินกีสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่บูชาดวงอาทิตย์ได้รับคำเชื้อเชิญจากท่านนบีสุไลมานให้มาเยี่ยมที่ราชวังของท่านนบีสุไลมานกษัตริย์บินกีสซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นได้ตอบรับคำเชิญนะครับในขณะที่นางเข้าไปในวังของท่านนบีสุไลมานปรากฏว่าพี่น้องครับได้เห็นความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบอำนาจมอบสิ่งต่างๆให้กับท่านนบีสุไลมานทำให้หัวใจของกษัตริย์บินกิสนั้นสารภาพบาปต่อรับบอกว่ากอลัตร็อบบีอินนีซอลัมตุนัฟซีวะอัสลัมตุมาอะซุไลมานลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนประกาศเลยว่านะครับบอกกับท่านนบีสุไลมานเลยบอกว่าข้าแด่พระเจ้าของฉันฉันได้อาธรรมต่อตัวเองนะครับที่ไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่ได้เคารพต่ออัลเลาะห์ไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัสลัมตุมะอะซุไลมานฉันขอน้อมรับนะครับนับถืออิสลามเป็นมุสลิมในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์คืออะไรครับพระเจ้าแห่งสากลโลกอัลเลาะห์อักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้เราได้รับทราบว่าเราก็จะต้องเป็นคนหนึ่งที่รู้จักที่จะสารภาพบาปต่ออัลเลาะห์อย่าเป็นคนดื้อดึงนะครับฝ่าฝืนกระทำครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จักจำในสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: วิทยุเสียงอิสลามเสียงแห่งปัญญาสร้างศรัทธาเพื่อชีวิตสื่อหลักมุสลิมที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าจะโดนใจหลายๆคนค่ะคือเรื่องการลดหรือว่าการเลิกน้ำตาลเราหยิบมาจากบทความนึงชื่อ5วิธีเลิกหวานใน1เดือนซึ่งคนเขียนเขามาจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะน้ำหนักเคยเยอะมาก100กว่าโลแล้วก็เจอทั้งเบาหวานความดันไขมันพอกตับมาครบชุดใหญ่เลยการเลิกหวานนี้มันยากจริงๆนะคะ
2: ครับเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความอยากเฉยๆแต่มันเกี่ยวกับกลไกในร่างกายเราในสมองเราด้วยครับวันนี้เราลองมาดูกันสกัดเอาเทคนิคสำคัญจากบทความนี้ให้แบบว่าเข้าใจง่ายๆเอาไปปรับใช้ได้จริงเป็นแนวทางให้คนที่อยากลดหวานดูครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเทคนิคแรกที่บทความพูดถึงคือเปลี่ยนลิ้นให้ชินรสไม่หวานแล้วก็ใจต้องแข็งอันนี้เหมือนเราต้องฝึกพิมพ์กันใหม่เลยเหรอคะ
2: หลักการคือแบบนั้นเลยครับลิ้นคนเราเนี่ยมันปรับตัวได้นะพอเรากินหวานจัดๆบ่อยๆลิ้นมันก็ชินต้องหวานขึ้นไปอีกถึงจะรู้สึกการค่อยๆลดความหวานลงทีละนิดเช่นในชากาแฟหรือว่าหันไปดื่มน้ำเปล่าแทนเลยเวลาที่อยากของหวานมากๆมันจะช่วยให้ต่อมรับรสเราค่อยๆไวต่อรสหวานมากขึ้นจนสุดท้ายหวานนิดเดียวก็พอหรืออาจจะไม่ต้องการเลยก็ได้ครับ
1: แต่มีจุดหนึ่งที่บทความเตือนไว้น่าสนใจค่ะคือเรื่องน้ำตาลเทียมเขาบอกว่าถึงไม่มีแคลอรี่แต่มันก็ยังเป็นการหลอกลิ้นอยู่ดีทำให้เรายังหวยหารสหวานอาจจะวนกลับไปติดอีกได
2: ้ถูกต้องเลยครับคือมันทำให้วงจรความอยากหวานในสมองเรายังทำงานอยู่นะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้เขียนใช้คือแบบหักดิบไปเลยอันนี้ยอมรับว่าช่วงแรกอาจจะทรมานหน่อยอาจมีหงุดหงิดอยากน้ำตาลมากๆเหมือนคนแบบว่าลงแดงนิดๆแต่ถ้าเราผ่านช่วงสัก 3-4 สัปดาห์แรกไปได้ลิ้นมันจะเริ่มปรับตัวได้จริงๆครับแต่ก็ต้องอาศัยความตั้งใจมากๆแล้วก็ให้เวลากับมันหน่อย
1: ค่ะเข้าใจเลยว่าต้องใจแข็งจริงๆทีนี้พอเราจัดการเรื่องลิ้นได้แล้วก็ต้องมารับมือกับสมองที่ติดหวานด้วยอันนี้ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเพราะมันเกี่ยวกับสารเคมีในสมองอย่างโดพามีนที่หลั่งออกมาเวลาเรากินของหวานแล้วทำให้เรารู้สึกดีเป็นรางวัล
2: ครับแล้วไอ้กลไกการให้รางวัลนี้แหละที่ทำให้พฤติกรรมการกินหวานมันฝังแน่นกลายเป็นนิสัยได้ง่ายมากเครียดปุ๊บกินหวานเหนื่อยหรอต้องชานมไข่มุกอะไรงี้มันกลายเป็นทางลัดหาความสุขของสมองไปแล้ว
1: จริงด้วยค่ะแล้วบทความเขาเสนอวิธีแก้ไว้ว่ายังไงบ้างคะอ๋อเขาบอกว่าต้องหาความสุขหรือรางวัลแบบใหม่ที่ไม่ใช่การกินค่ะเช่นอาจจะหันไปฟังเพลงเล่นเกมอ่านหนังสือหรือตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าถ้าทำได้สำเร็จจะให้รางวัลตัวเองด้วยของอย่างอื่นเหมือนสร้างเลื่อนไขใหม่ให้สมองเรียนรู้นะคะ
2: ใช่ครับการเปลี่ยนนิสัยแบบนี้เลยต้องใช้ใจสู้อย่างที่บทความบอกเลยคือต้องเข้าใจกลไกสมองก่อนแล้วก็ค่อยๆหาทางปรับพฤติกรรมหากิจกรรมอื่นมาแทนความสุขจากน้ำตาลไม่ใช่แค่การหักห้ามใจอย่างเดียวมันต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป
1: ค่ะค่ะอีกเทคนิคที่ดูน่าสนใจแล้วก็น่าจะได้ผลดีนะคะคือกินโปรตีนมากขึ้นอันนี้เหมือนเคยได้ยินมาบ้างว่าโปรตีนทำให้อิ่มนานขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็ลึกลงไปกว่านั้นอีกโปรตีนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมฮอร์โมนความหิวความอิ่มโดยตรงเลยนะครับอย่างพวก GLP-1 หรือ PYY ซึ่งเป็นฮอร์โมนในลำไส้ที่ส่งสัญญาณว่าเราอิ่มแล้วโปรตีนมันช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็ยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้มันคงที่ไม่เหวี่ยงขึ้นลงเร็วๆพอระดับน้ำตาลมันนิ่งความรู้สึกหอยน้ำตาลอยากกินจุบจิบมันก็จะลดลงไปเองครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองการปรับก็ดูไม่ยากนะคะเช่นอาจจะเริ่มมื้ออาหารด้วยโปรตีนก่อนหรือพยายามเติมโปรตีนเข้าไปทุกมื้อพวกเต้าหู้อกไก่ปลาไข่หรือแม้แต่พกไข่ต้มไว้กินแทนขนมตอนบ่ายๆก็น่าจะช่วยได้นะคะ
2: ครับแล้วก็เชื่อมวงกับเรื่องนี้บทความก็ย้ำอีกประเด็นที่สำคัญมากๆครับว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวจัดเพราะเวลาเราหิวมากๆหิวจะจัดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อเกรลินหรือฮอร์โมนความหิวออกมาเยอะมากซึ่งมันจะไปสั่งสมองว่าเฮ้ยรีบหาพลังงานด่วนๆเลยนะและแน่นอนว่าสมองเรามันมักจะนึกถึงน้ำตาลเป็นอันดับแรกๆเลยครับเพราะมันให้พลังงานเร็ว
1: อ๋อ ข้าใจเลยค่ะแสดงว่าการกินให้ตรงเวลาหรือมีของว่างดีๆอย่างถั่วหรือไข่ต้มติดตัวไว้ก็ช่วยป้องกันไอ้โมเมนต์หิวหน้ามืดที่มักจะจบลงด้วยของหวานได
2: ้ถูกต้องครับช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายค่ะอันนี้หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันคือการนอนให้พอเอ๊ะการนอนนี่มันเกี่ยวกับการติดหวานได้ยังไงคะเนี่ย
2: โหเกี่ยวมากเลยครับการนอนไม่พอเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนเราโดยตรงเลยมันทำให้เกรลินหรือฮอร์โมนหิวสูงขึ้นแล้วก็เลปติดหรือฮอร์โมนอิ่มต่ำลงผลก็คือเราจะรู้สึกหิวบ่อยขึ้นแล้วก็อิ่มยากขึ้นด้วยแถมสมองที่มันอ่อนล้าจากการนอนน้อยมันก็จะเรียกร้องหาพลังงานด่วนๆซึ่งก็คือน้ำตาลอีกนั่นแหละครับเพื่อมาชดเชย
1: โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการนอนจะสำคัญขนาดนี้งั้นวิธีแก้ก็ตรงไปตรงมาเลยคือพยายามนอนให้ได้ 6-8 ชั่วโมงจัดตารางเวลาดีๆหรืออย่างที่เขาแนะนำกันบ่อยๆว่าปิดจอมือถือก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะช่วยให้ระบบฮอร์โมนกลับมาสมดุลลดความอยากหวานจากความเพลียได้เหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับช่วยให้ร่างกายได้ฟื้นฟูระบบต่างๆทำงานได้ดีขึ้น
1: สรุปแล้วการลดหวานนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการฝืนใจตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการทำความเข้าใจแล้วก็ปรับระบบต่างๆของร่างกายเราทั้งลิ้นสมองและก็ฮอร์โมนเลย
2: ใช่ครับมันคือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆลองนึกถึงเคสผู้เขียนบทความที่เราคุยกันตอนต้นสิครับการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่แหละที่ช่วยให้เขาพลิกฟื้นสุขภาพกลับมาได้ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงนะครับทั้งเรื่องการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆเพิ่มพลังงานในชีวิตและก็ความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีขึ้นด้วย
1: จริงด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะชวนให้ลองสังเกตตัวเองกันดูสักนิดค่ะว่าความอยากหวานของเราเนี่ยมันมักจะมาตอนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามันเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างไหมบางทีการเข้าใจทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นของตัวเองอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะ
2: ครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อสุขภาพนะครับค่อยๆทำไปทีละนิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสะสมกันมันสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาวครับนี่คือการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4: ท่านนบีจึงได้กล่าวเตือนเอาไว้นะครับว่าสยะที่อัลันนาสีสนาวะตุนขอดดาอาตและจะมาถึงพวกเจ้าทั้งหลายในยุคสมัยหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยกับการหลอกลวงยูซอดดิกูฟีฮังกาซิบคนที่เป็นคนโกหกคนที่พูดเท็จเนี่ยจะบอกว่าคำพูดของเขานั้นได้รับการเชื่อถือเพราะถ้าไม่ได้รับการเชื่อถือคนจะไม่มาเชื่อมาถูกหลอกเป็น 3-400 ล้านคนที่พูดเท็จท่านนบีบอกว่าคนที่เป็นคนพูดเท็จคนที่เป็นจอมโกหกเนี่ยจะได้รับการยอมรับในคำพูดของเขาวะยุกัซซิบูฟีฮัสซอดิกแต่คนที่พูดจริงคนที่พูดในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคนที่พูดที่ถูกต้องตามหลักการจะถูกกล่าวหาว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันโกหกไอ้สิ่งที่คนนี้พูดเนี่ยฟังไม่ได้รับไม่ได้ทั้งที่สิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุนยาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาอย่างที่เราเห็นในสังคมเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งเวลาที่เรานำในสิ่งที่เป็นหลักการที่แท้จริงของศาสนามาบอกกล่าวก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มมีพวกบางพวกบอกว่าไอ้สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นพูดเนี่ยมันไม่ถูกต้องฟังเราจะต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราแต่ถามว่าสิ่งที่บรรดาคณาจารย์ที่นำหลักการของศาสนาที่มีมาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับไม่ได้รับการเชื่อถือในบางสังคมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลาที่มีการแสดงมีการล่าเล่นในสิ่งที่รื่นเริงเนี่ยโอ้ยคนนั่งดูหน้าเวทีเต็มเลยแต่ตอนที่ครูบาอาจารย์พูดในเรื่องราวของศาสนาเวทีมีแต่เก้าอี้วายุกัซซิบูฟีฮัสซอดิกท่านนบีจึงบอกนะครับว่าจะมาถึงในยุคสมัยหนึ่งคนที่พูดจริงจะถูกกล่าวหาว่าโกหกวายุตะมานูฟีฮัลคออิน และคนที่ไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยจะถูกมอบหมายให้รับในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของสังคมวะยะคูนวะยุคาวินุฟีฮัลอามีนแต่คนที่มีความซื่อสัตย์กลับไม่ได้รับมอบในสิ่งที่เป็นอามานะความรับผิดชอบวะยันติกูฟีฮัรวัยบิดะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อไปนะครับว่าและจะมีคนที่เรียกว่ารวยบิดอเนี่ยออกมาพูดในสังคมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวถามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันรวยบิดอยารอซูลุลลอฮ์คำว่าอัรวัยบิดอเนี่ยคือใครโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกนะครับว่าอัรวัยบิดออัรรอญูลูอัตตาฟิฮูيتكلم في امور العامه คือคนที่ไม่มีความรู้หรือเราอาจจะใช้สว่าคนที่โง่เนี่ยออกมาชี้นําสังคมเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่มีความรู้เนี่ยอัลเลาะห์เก็บไปหมดแล้วเหมือนที่ท่านอาจารย์ยะฟัรบอกนะครับว่ายุคสมัยของเราเนี่ยเป็นยุคสมัยที่คนที่มีความรู้เนี่ยถูกเก็บไปทีละคนทีละคนในการฝังหรือในการเอาผู้รู้เนี่ยนะครับนำไปฝังในหลุมฝังศพพี่น้องมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การฝังร่างคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งที่มีผู้รู้ในสังคมของเราหรือในสังคมโลกถูกฝังนั่นหมายถึงว่าวิชาความรู้หรือห้องสมุดห้องหนึ่งเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำไปฝังใต้พื้นดินเพราะฉะนั้นที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้มันก็เหลือแต่คนรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้จริงไม่รู้จริงแล้วออกมาพูดมาชี้นำสังคมทีนี้สังคมเป็นไงล่ะสังคมก็ฟังคนเหล่านี้เนี่ยและนำไปสู่การปฏิบัติมันก็พินาศกันไปทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าความสำคัญของวิชาความรู้หรือความสำคัญของการแสวงหาวิชาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ที่ซึ่งอายะห์กุรอานอายะห์แรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราคืออะไรอิกรอแปลว่าอะไรแปลว่าจงอ่านนั่นก็หมายถึงว่าอุมมะห์ประชาชาตินี้เนี่ยจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาแล้วเรียนรู้ศึกษาอย่างไรที่จะทำให้เรามีความสุขพี่น้องที่รักทั้งหลายอยากจะบอกนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนในเรื่องของศาสนาอย่างผมอย่างอาจารย์ยะฟัรคนที่จบจากต่างประเทศจบจากอียิปต์จบจากซาอุดีอาระเบียจบจาก ประเทศต่างๆประเทศอะไรนะปากีสถานเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะมีความประเสริฐมากกว่าพี่น้องไม่ใช่หลายครั้งนะครับคนที่มานั่งเรียนมานั่งฟังในเรื่องของศาสนาคนที่เรียนในสิ่งที่เป็นวิชาสามัญเรียนฟิสิกส์เรียนคณิตศาสตร์เรียนภาษาต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนที่เรียนศาสนาเสียอีกมันขึ้นอยู่กับอะไรพี่น้องการเรียนรู้พี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดุนยาหรือเรื่องราวของศาสนามันเป็นส่วนหนึ่งของอิบาดะห
5: ์โอ้มุฮัมมัดจงแจ้งแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายทั้งหลายว่าจงลดสายตาของพวกเขาที่จะมองสิ่งที่ศาสนาห้ามและจงรักษาอวัยวะเพศที่จะไปทำสิ่งที่ต้องห้ามข้อบัญญัติดังกล่าวย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับเขาซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่30
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอามะติฮิตัตติมุศอลิฮาตวัศศอลาตุวัสสลามุอะลามันลานะบียะบะอ์ดะวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอกาลันนุศอลิฟเราะฮีมุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอ์นาบิอุลูมิฟิดดารอยนนิอามีนวะมินัลอัสบาบิอันจาลิบะติลิลอีมานซุนนิงจากเหตุที่นำมาซึ่งการอีมานยันบุญญาลิบะนำมาให้ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เสริมเติมอีมานสิ่งที่จะทำให้อีมานเรามีความเข้มแข็งมะริฟะตุมะฮาซินิดดีนการรู้จักความสวยงามของศาสนาข้อหลักการศาสนาการรู้จักคุณค่าของศาสนา การรู้จักถึงประโยชน์ของศาสนาของเราอิสลามของเรามีมหาศีลมีความสวยงามอิสลามของเรานั้นมีสิ่งที่เอื้อประโยชน์อิสลามช่วยชีวิตให้เรานั้นดีขึ้นอิสลามหลักการศาสนาของเรานั้นช่วยให้ชีวิตของเรานั้นมีความสมบูรณ์อิสลามศาสนาของเรานั้นช่วยปกปักรักษาปกป้องเรานั้นให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นหายนะสิ่งที่สร้างความวิบัติให้กับตัวเรานั้นมหาเซนคือองค์ประกอบความสวยงามต่างๆในอิสลามทุกแง่ทุกมุมในศาสนาของเราและทุกคำสั่งใช้ล้วนแล้วจะนำมาซึ่งประโยชน์กับตัวเราและเช่นเดียวกันนั้นในทุกคำสั่งห้ามเนี่ยก็นำมาซึ่งประโยชน์ให้กับตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบไหนฟาอินนัดดีนัลอิสลามียะแท้จริงศาสนาอิสลามนั้นกุลลาฮูทั้งหมดเลยในหลักธรรมคำสอนของอิสลามนั้นมหาศีลมีความสวยงามมีความดีมีความสมบูรณ์แบบมีประโยชน์ไม่ว่าจะดูในแง่มุมไหนอัลกออิดูฮาหลักศรัทธาของอิสลามอัลซะฮุลอะกออิดเป็นหลักศรัทธาที่สะอาดที่สุดที่ถูกต้องที่สุดว่าอัสดะกูฮาและจริงที่สุดว่าอัมฟะอาฮาว่าอัมฟะอูฮาและมีประโยชน์มากที่สุดนั่นหลักศรัทธาของเราหลักศรัทธาที่สร้างความสะอาดให้กับใจเราในชีวิตของเราในหัวใจของเราในหลักศรัทธาของเรามันจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในใจเราให้เชื่อให้ถือทั้งหมดหลายเรื่องราวแต่ในอิสลามของเรานั้นล้างไปทั้งหมดคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือการล้างการขจัดออกไปการยึดการถือการวุ่นวายการตอบโจทย์ในชีวิตเราเป้าหมายในชีวิตเราใหญ่ที่สุดของเรานั้นคืออะไรอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างพอเรากลับไปดูในตัวเราในตัวเราเนี่ยบางทีเราในใจเราคิดตอบโจทย์เหนื่อยลำบากกับหลายสิ่งหลายอย่างได้เกินไปมากมายได้เกินในชีวิตเราการเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นในหลักอิสลามของเราเนี่ยโดยเฉพาะในหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาเนี่ยเป็นหลักที่ใหญ่ที่สุดเป็นหลักที่สูงส่งเป็นหลักที่เป็นต้นแบบเป็นหลักศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเสมอเหมือนได้เพราะว่าเรานั้นตอบโจทย์ในสิ่งเดียวมีความยิ่งใหญ่เพราะหลักที่เราศรัทธานั้นศรัทธากับใครศรัทธากับผู้สร้างจักรวาลศรัทธากับผู้สร้างโลกนี้ศรัทธากับผู้มีเดชานุภาพศรัทธากับผู้ที่มีความยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เป็นความร่นรอยแล้วก็มันไม่ใช่เป็นความงมงายแต่เป็นฮักเป็นสัจธรรมที่เราได้พิสูจน์ปัญญาเองสติปัญญาเองในความเป็นกลางที่ไม่มีอคติเนี่ยเราก็จะพบสัจธรรมในข้อนี้เราจะพบอัลลอฮ์พบพระเจ้ากุลูมาดูเดนอยู่ละดูอัลลอฮ์สิจรอเด็กทุกคนที่เกิดมานั้นเกิดมาพร้อมกับมีสัญชาตญาณในการรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาแต่ว่าพ่อแม่สภาพสังคมมันทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงไปในการเป็นอยู่ในลึกๆในตัวเรานั้นก็จะรู้จักพระเจ้าอยู่แล้วนั้นอัลกออิดมาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่าอักดุนอักดุนก็คือเป็นปมเป็นเชือกที่เราผูกแน่นอักดุนแล้วหลักอักดีได้คือการที่เราผูกแน่นกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาในชีวิตเราก็จะเกี่ยวจะแน่นจะไม่หลุดจะไม่หลวมแล้วก็จะไม่รั่วเพราะเราผูกแน่นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาพอมีศรัทธาแบบนี้แล้วนั้นเราจะมีพลังมีแรงบันดาลใจหลายคนเขามีปัญหาหลายคนเขามีอุปสรรคแต่พอเขามากลับมาสู่อัลลอฮฺเขามีพลังแรงบันดาลใจหลายคนที่ไม่มีทางออกหลายคนที่มีความทุกข์พอกลับมาสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วนั้นเขาก็จะมีทางออกมีพลังในทุกเรื่องเลยอัลลอฮ์จะให้เขาจะช่วยเขาแล้วเขาก็จะมีทางเดินต่อไปนั่นคืออักีดะห์ที่มีความสำคัญที่ต้องหาให้เจอให้ได้และมันไม่ใช่มีเพียงแค่หลักศรัทธาอย่างเดียวนะแต่มีวะอัคลาโกฮูมารยาทในอิสลามอะห์มาดุลอัคลาติวะอัจมาลูฮาเป็นอัคลากเป็นมารยาทที่น่าชมเชยที่สุดว่าอัจมาลูฮาและเป็นอัคลากมารยาทที่สวยงามที่สุดในอิสลามสอนเรื่องมารยาทกิริยามารยาทเรา มันการยุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรนะฟันยุคริมไวฟะใครศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ให้เกียรติกับแขกผู้มาหาไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเป็นแขกมาเราให้เกียรติอัคลากมารยาทการพูดการจาในอิสลามเราก็จะสอนเอาไว้อามานะมารยาทการไว้การที่จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมันต้องมีอยู่ความเมตตากรุณาจะต้องมีอยู่อัคลากในอยู่ในอุปนิสัยของอิสลามการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะต้องมีการแบ่งปันที่มีจะต้องมีท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดในยะกุรอานหลายบทประทานลงมายืนยันในอัคลากในมารยาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในต้นในตัวของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงเป็นต้นแบบในเรื่องของมารยาทและแน่นอนมารยาทนี้ไม่ใช่มีกับท่านนบีอย่างเดียวคือสอนเราผ่านแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเป็นในการอยู่ในการใช้ชีวิตเราขอให้มีมารยาทครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะหอมเด็กหอมแก้มเด็กมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์นี่ฉันมีลูกตั้งหลายคนนี่ไม่เคยหอมแก้มลูกเลยนบีบอกว่ามัลลายอรฮัมลายอรฮัมคนที่ไม่มีความเมตตาก็จะไม่ได้รับความเมตตาซ้ำซ้อนให้ความเมตตากับมีความกรุณาแม้แต่ในภาวะสงครามซึ่งไม่ต้องมีการประหัตประหารมีการฆ่าฟันกันในบริบทของการสงครามแต่ในอิสลามบอกว่าเมื่อเราน่าจะต้องอยู่ในภาวะสงครามแน่นอนมันก็ต้องมีกิริยามันมีมารยาทมีอาดาบในภาวะสงครามเช่นเดียวกันเลยการที่ไม่ประจานศพการที่ไม่สังหารคนที่ไม่ใช่คู่ต่อสู้การที่ไม่ไปทำคนที่มีความอ่อนแอนั้นบางครั้งเราก็จะอาจเข้าใจว่าเอ๊ะในบริบทนี้คนที่เห็นต่างกับเรานั้นคือการฆ่าคนเป็นพระเป็นนักบวชฆ่าแต่อิสลามนะห้ามอย่างเด็ดขาดแม้แต่ในภาวะสงครามจะไปฆ่านักบวชไปฆ่าพระฆ่าอะไรเนี่ยไม่มีในอิสลามเรานั่นคือในภาวะสงครามและในปกติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยจะไปทำได้อย่างไรในหลักอิสลามปัจจุบันนี้มันมีเหตุการณ์มีหลายเรื่องราวที่กำลังบ่งบอกว่าอิสลามนั้นคือความรุนแรงอิสลามนั้นคืออันตรายอิสลามนั้นคือเรื่องที่จะต้องออกห่างแต่ในความเป็นจริงมันตรงข้ามกันทั้งหมดเลยนะหลักการของเราที่มีอยู่ที่สอนกับเรานั้นให้มีอัคลากมีมารยาทมีการปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักความเป็นธรรมครั้งหนึ่งในยุคสมัยของท่านอาลีบินอบีฏอลิบเป็นคอลิฟะห์เดินไปในตลาดไปสังเกตเห็นว่าเสื้อเกาะของตนเองเนี่ยมันเป็นของตนเองจำได้แล้วถูกขโมยไปก็ไปที่ที่ร้านก็บอกเนี่ยจำได้นะว่าเสื้อตัวนี้เสื้อเกาะตัวนี้เป็นของฉันนะเจ้าของร้านซึ่งเป็นชาวยูฮูดีก็บอกว่าไม่ใช่นะมันอยู่ที่ร้านฉันมันก็จะเป็นของร้านฉันสิเมื่อมีโจทย์แล้วก็จำเลยเกิดขึ้นมานะก็ต้องไปจบกันด้วยที่ศาลทั้งที่อาลีบินอบีตอลิบตอนนั้นในวันนั้นเป็นใครเป็นคอลิฟะห์นะเป็นกษัตริย์เนี่ยง่ายๆสามารถที่จะจัดการยึดมาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยแต่นั่นไม่ใช่วิถีอิสลามอิสลามสอนว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมจะต้องมีอยู่ในหลักการในอิสลามเราไปฟ้องนำเรื่องไปถึงศาลกอดีในขณะนั้นศาลใหญ่ในขณะนั้นคือท่านกอดีอบีชุรัยก็ทำการไต่สวนตรวจสอบความเป็นจริงว่าเป็นของใครกันแน่โดยใช้กระบวนการศาลตรวจสอบก็หลักเรียกพยานนะหลักการในอิสลามของเราในการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือว่าอัลบัยยินะห์อะลัลมุดดะอีวัลญะมีอุอะลามันอันกะรอถ้าเรื่องแบบนี้หลักการมาคือให้โจทย์หาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเป็นของคุณถูกไปหามาชาลีบินบีตอเลบก็ไปเอาเรียกมาบอกว่าลูกมาเนี่ยเรียกฮัสซันฮุเซนมาถามมายืนยันว่าเนี่ยเป็นโลกของตนเองเป็นโลกของพ่อศาลในขณะนั้นในขณะที่ตัดสินคือท่านกอดียาบีชอลีบอกว่ายามีรอนมุมินีน โอ้ท่านอามีรุมมินินท่านลืมไปแล้วหรือว่าพยานของลูกให้พ่อนั้นไม่ได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์พยานหลักการอิสลามเราเนี่ยลูกเป็นพยานให้กับพ่อในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่เป็นกรรมสิทธิ์นั้นไม่ได้อ้างมันไม่ได้คือคุณไม่มีพยานอย่างนั้นคุณบอกว่าเป็นของคุณแต่คุณไม่มีพยานนั้นพยานที่คุณหาคุณอ้างมาเนี่ยเป็นลูกนั้นหลักการอิสลามของเรานั้นลูกเป็นพยานของพ่อไม่ได้ในกรณีที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะไม่ใช่เป็นกรณีไม่ใช่เป็นเรื่องของ เรื่องอื่นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนลูกยังไงเขาเข้าข้างพ่ออยู่แล้วเด็กใครไม่เข้าข้างพ่อส่วนใหญ่โดยอาดะแล้วนะลูกต้องเข้าข้างพ่อในอิสลามวางไว้ว่าไม่นั้นเรื่องในกรณีการตัดสินในเรื่องของผลที่เป็นประโยชน์คดีที่เป็นคดีแพ่งคดีอาญาไม่ใช่ปีกอาญาคดีแพ่งธุรกิจผลประโยชน์เนี่ยอิสลามตรัสว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะโดยรวมๆแล้วนั้นจะมาเป็นพยานไม่ได้นั้นเป็นพยานไม่ได้ตัดสินไปพอโจทย์ไม่สามารถที่จะอ้างพยานมาได้แน่นอนเป็นสิทธิ์แล้วตอนนี้เป็นสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรยกเจริญยกประโยชน์ให้จำเลยนะว่าโอเคก็เป็นของจำเลยนั้นตอนนี้เมื่อประโยชน์โจทย์ไม่มีพยานมาได้นั้นคนจำเลยนะคนเพียงแค่กล่าวสาบานซึ่งไม่น้อยไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยที่ยะฮูดีคนนั้นจะสาบานเท็จนะว่าเป็นของตนเองแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจคืออะไรสิ่งประทับความประทับใจคือมันเป็นไปได้ยังไงที่กระบวนการมานะจำเลยกษัตริย์และพระราชาในขณะนั้นนะมาสู่กระบวนการศาลแล้วก็ศาลกำลังจะตัดสินให้พระราชาอามีรุ่นบุมินีนั้นคอลิฟ้าที่ครองในจากอิสลามในขณะนั้นแพ้คดีของใครของยะฮูดียะฮูดีที่เป็นต่างศาสนิกนั่นยะฮูดีคนนั้นด้วยความประทับใจแง่มุมในข้อนี้ยอมกล่าวคำว่าอัชฮะดูอัลลอฮุอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ยอม ที่ทำตามหลักการศาสนาเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนหลักการอิสลามที่แท้จริงและยิ่งกลับไปดูตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นที่ท่านถูกเหยียบย่ำถูกดูถูกทำร้ายแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นไม่ได้ติดใจเลยไม่ได้ที่จะเอาคืนง่ายๆในวันที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะเอาคืนคือในวันที่พิชิตนครมักกะฮ์ได้ท่านพูดง่ายๆคือชาวมักกะฮ์ในวันนั้นเป็นเฉลยนบีจะจัดการยังไงก็ได้นั้นพอกลับไปดูโอ้โหก่อนหน้านี้หลายๆคนชาวมักกะฮ์นะทำร้ายนบีเหยียดย่ำนบีดูถูกนบีทั้งต่างๆนานาทั้งหมดเลยแล้วรวมถึงว่าจะรวมสังหารท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซฮะบูวะอันตุมตุรกะในวันนี้ไปกันเถอะท่านได้รับการปลดปล่อยแล้วไม่มีการเอาคืนไม่มีการเอาคืนอิสลามเป็นการให้อภัยการไม่ถือโทษนั่นคืออิสลามที่สอนไว้นะอิสลามสอนให้เรานั้นมีความนอบน้อมมีการถ่อมตนหลักอัคลากในมารยาทในอิสลามสอนไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งในอิสลามเราทุกแง่มุมแต่ปัญหามาอยู่ในปัจจุบันนี้คือการถอดเอามาใช้การเอามาใช้ในชีวิตเรามันน้อยมันไม่เคยมีหลักอิสลามเราความเป็นระบบความเป็นระเบียบความสะอาดอิสลามสอนไว้หมดในความเพอร์เฟคที่มีในอิสลามเราแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันห่างการปฏิบัติห่างการใส่ใจเหมือนหลักการนั้นอยู่บนหิ้งหลักการโดยสิ่งที่สร้างความสมบูรณ์ให้อิสลามมันขาดไปจิ๊กซอว์หลายๆตัวนั้นมันขาดไปจนกระทั่งว่านักปราชญ์คนหนึ่งในยุคที่ไม่ห่างมาเนี่ยมูฮัมหมัดอับดะเขาเดินทางเขามีโอกาสเดินทางไปในโลกตะวันตกโลกยุโรปเขาเห็นความเป็นระบบความเป็นระเบียบและแน่นอนพอเขากลับมาอยู่แผ่นดินของอิสลามไม่ว่าจะเป็นอาหรับไม่ว่าจะเป็นกลับมาในทุกหย่อมย่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปยุโรปแล้วเนี่ยเขาเจออิสลามแต่ไม่เจอมุสลิมไปในยุโรปไปในตะวันตกเจออิสลามแต่ไม่เจอมุสลิมเจอความเป็นระเบียบที่มีอยู่แต่พอกลับมาในโลกมุสลิมเขาบอกว่าเขาเจออิสลามแต่ไม่เจอเขาเจอมุสลิมพอกลับมาในหมู่มุสลิมบอกเขาเจอมุสลิมแต่ไม่เจออิสลามมันต่างกันคือมีมุสลิม ต่ไม่เจออิสลามไม่เจอหลักการที่ที่สมบูรณ์จริงๆที่อิสลามสอนมีอยู่นั่นจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะที่เราจะต้องใส่ใจว่าในวันนี้เอามาใช้ในหลักการอิสลามอาดาบมารยาทต่างๆในอิสลามที่มีอยู่วะมาลูฮาและการกระทำที่อยู่ในอิสลามที่สอนที่ใช้วะอะฮกามูฮูหลักการต่างๆในอิสลามที่มีอยู่นั้นอะฮซันอะฮกามเป็นหลักการที่ดีที่สุดวะอะดาลูฮาและเนี่ยวะอะดีแล้วนะวะอะดูลูฮานะอ่านวะอะดุนนะแล้วเราเป็นข้อบัตรกลับมาและเป็นหลักการที่มีความเป็นธรรมที่สุดที่ได้กล่าวไว้ในทุกแง่มุมที่สอนในอิสลามสอนไว้ทุกเรื่องราวในอิสลามเราตั้งแต่นอนตื่นนอนมานะก่อนเข้านอนจะเข้าห้องน้ำในหลักการต่างๆที่มีอยู่สอนหมดอาดาบมารยาทนั้นในอิสลามไม่ใช่มีเพียงแค่พิธีกรรมอย่างเดียวไม่ใช่หลายคนจะเข้าใจว่ามีพิธีกรรมอย่างเดียวแต่ในการของเรานั้นมีพิธีกรรมมีการละหมาดมีการออกไปทำมาหากินแต่การทำมาหากินนั้นต้องมีอาดาบมีมารยาทไม่ไปโกงไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอิสลามก็จะสอนเอาไว้ได้เวลามาละหมาดได้เวลาออกไปทำมาหากินนะได้เวลาพักผ่อนมันก็จะสอดคล้องทั้งหมดในวิถีชีวิตของเราโดยเฉพาะละหมาด5เวลาพอเรากลับมาดูให้ดีนะเช้าซุบฮ์ออกมาเช้าหยุดตื่นนอนเช้ามาออกไปทำมาหากินเสร็จแล้วบ่ายมาไหมมาอาบน้ำมาได้ละหมาดมารีเซ็ตมาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วในตอนเย็นแล้วก็เข้าเฝ้ามักริบอิชาซุบฮ์เราจะเห็นความสวยงามการถือศีลอดนะหนึ่งในกระบวนการรีเซ็ตร่างกายเราทำให้ร่างกายเราดีขึ้นรีเซ็ตใจเรารีเซ็ตนับสู่เรามีประโยชน์กลับมาสู่ตัวเราเรื่องของสกาดการค้ำประกันสังคมที่มีอยู่นั้นหลักๆๆจะเราเห็นอยู่มันจะมีแต่มหาสิ่งที่มีสิ่งดีมีความสวยงามมีความสมบูรณ์แบบยืนยันว่ามีต้องอะไรมาจากอะไรมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนดิ่งลึกๆออกไปแม้แต่จากการกินน้ำเพราะการกินน้ำอาดาบที่เราลืมกันไปอาดาบสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกินน้ำกินมือขวาเวลาดื่มน้ำให้ดื่มอย่าเกิน3อึกดีๆนะนี่เรื่องเล็กนิดเดียวเองนะอาดาบในการดื่มน้ำมารยาทในการดื่มหลักการในการดื่มน้ำดื่มอย่าเกิน3อึกคือ2อึกแล้วก็พักไม่เกิน3อึกแล้วพักอึกแล้วก็พักแล้วก็อื่นอึกแล้วก็พักขณะที่ดื่มนะศาสนาสอนว่าอย่าหายใจในขณะที่ดื่มขณะนั้นกลั้นหายใจแล้วก็ดื่มอย่าหายใจพร้อมกับดื่มสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการค้นพบวิจัยว่าขณะที่เราหายใจไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มอะไรเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ไปคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ร่างกายเราไม่ชอบที่ขับออกมาเป็นของเสียดังนั้นขณะที่เราหายใจเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในน้ำมันทำให้กลับมาสู่ไปกลับมาอันตรายกับตัวเรานี่คือในชะรีอะห์อิสลามสอนไว้เล็กๆน้อยๆที่สอนไว้นี่ดื่มขณะที่ดื่มน้ำอย่าดื่มลักษณะแบบนี้แล้วก็ตามสุนนะจริงๆของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ใช่อึกๆไม่ใช่แบบนี้บางทีเราดื่มไปมันไม่บาปหรอกแต่มันจะดีกว่าที่เราเทใส่แก้วแล้วก็ดื่มสอนไว้ว่าอย่าดื่มกับภาชนะโดยตรงนะสุนนะของท่านนบีเนี่ยใส่แก้วแล้วก็ดื่มพยายามอย่านั้นพยายามอย่าเดินกินนะให้พยายามนั่งกินเดินไม่บาปหรอกแต่ว่าถ้านั่งกินแล้วได้ผลบุญเพิ่มเดินในมักกะเราะห์การเดินกินในมักกะเราะห์การดื่มอึกๆแบบนี้เนี่ยกับมักกะเราะห์ศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามแต่ไม่ถึงกับบาปของมักกะเราะห์ใช่มั้ยเล็กๆน้อยๆในหลักการเรามีความลงตัวมีสเต็ปออกมานั้นอิสลามจึงท้าเลยนะจึงท้าเลยถามว่ายังไงถ้าหากว่าสงสัยไม่เชื่อว่าหลักการที่อยู่ในกุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ก็ลองประพันธ์มาสักหนึ่งอายะห์ที่ไม่เหมือนกับอันกุรอานหรือถ้าไม่เชื่อหลักบางอายะห์ สงสัยในฮุกกลมบางฮุกกลมหลักการที่มีอยู่นะว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องยังไงก็มาถกกันมาค้นกันด้วยความเป็นกลางมาถกกันอิสลามการันตีว่าการันตีว่าในหลักการอิสลามที่ถูกต้องนะไม่ใช่คิดเองนะศาลก็จะวางไว้ไม่ใช่เป็นหลักการที่คิดมาเองหลักการที่มีซุนนะห์มาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกต้องมาจากอัลกุรอานเป็นหลักการที่ไม่มีผิดคือไม่มีผิดคือไม่เป็นอันตรายมีแต่ประโยชน์กับมนุษย์ตัวเราอะไรที่ไม่ถูกต้องในหลักอิสลามมาสอนดิว่ามันไม่ถูกต้องว่ามันไม่ดีเนี่ยการดื่มน้ำการกินน้ำการเข้าห้องน้ำการล้างนายิสสุนัขมาเรียให้ล้างต้องมีล้างน้ำดินทำไมต้องมีน้ำดินพออิสลามพอมีการพัฒนาทางการแพทย์ก็เจอเลยว่าอ๋อที่มีน้ำดินก็เพราะว่าอ๋อในน้ำลายสุนัขเนี่ยมันมีเชื้อที่ไม่มีอะไรที่จะไปทำลายเชื้อนี้ได้มันเป็นอันตรายกับมนุษย์แต่ไอเชื้อนี้มันจะแพ้กับกรดหรือด่างที่มันเกิดขึ้นจากดินหลักการอิสลามมีอยู่ในการกินนบีบอกว่าไงในการกินนบีบอกว่ากินให้แบ่งท้องของเรานั้นเป็น3ส่วนน้ำ1ส่วนชีวิตน้ำ1ส่วนอาหาร1ส่วนแล้วก็ให้เหลือไว้อันนี้เป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้มันเยอะเกินไปแต่เราก็จะลืมกันสุนนะในเรื่องนี้ไม่เคยทําตามแต่ถ้าพอเรากลับมาสู่หลักการตรงนี้เราก็ดูแลสุขภาพเราดีขึ้นนั่นคือความสมบูรณ์ความเพอร์เฟคซึ่งเราจะไปหาที่อื่นเนี่ยไม่มีหรอกแต่จะเจอในหลักการอิสลามเราไปดูซึ่งโดยหลักการหลักที่เป็นอิยาซความมหัศจรรย์คือในกุรอานท้าเลยว่าอันไหนมันผิดในหลักการคำสั่งใช้คำสั่งห้ามอันไหนไม่ถูกต้องอิสลามห้ามกินเลือดอิสลามห้ามสัตว์กินสัตว์ที่มันตายเองอิสลามห้ามกินงูอิสลามจะสอนห้ามในหลักการต่างๆแต่ซึ่งเรารายละเอียดต่างๆเราจะไม่เจอในที่อื่นแล้วก็เราจะออกในนั้นมันมีแต่ประโยชน์ที่กลับมาสู่ตัวเราอ่านั่นคือหลักการนะว่าบิฮาลันนัสรุนยาลีลูการพิจารณาในอันสูงอันมีเกียรติอันนี้อันสูงส่งอันนี้ยูไซยูนุลลอฮูอันอีมานอัลลอฮ์จะให้อีมานในหัวใจของเขานั้นมีความสวยงามฟีกอลบิลอับดิฮ์อยู่ในหัวใจที่เห็นความดีอิสลามสอนเราที่เป็นเต็มมีแต่ความดีแต่ตื่นอิสลามสอนไว้ให้เราตื่นเช้านะให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์แบบนี้อัลนบีจะขอดุอาให้ในการตื่นเช้าๆและทำในสิ่งที่ดีๆว่าอยู่ฮับบิบูฮูอะไรและอัลลอฮ์ก็ใช้คำเป็นความรักในอิสลามถ้าดูในเรื่องนี้สอนหลักกันที่มีอยู่มันจะมีที่ไหนที่มีความสมบูรณ์แบบอิสลามนี้ถ้ามันตันนะเช่นเดียวกันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความเมตตาให้ความโปรดปรานอะลาคิยาริคอลกิฮีกับมักรูกับมนุษย์ที่มีความดีมากที่สุดบิกอลิลลาฮิตะอาลาด้วยองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสว่าวะลากินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์วะลาแต่ทว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฮับบะบะอิลัยกุมอีมานอัลลอฮ์ให้อีมานนั้นอัลลอฮ์ให้ท่านนั้นให้พวกท่านนั้นมีความรักในอีมานฮับบะบะให้เกิดความรักในการอีมานในการศรัทธาให้เราแสวงหาอีมานการศรัทธาเห็นอีมานเป็นความสวยงามเห็นอีมานนั้นคือความสุขวะซัยยะนะฮูและอัลลอฮ์ได้ให้เกิดความสวยงามฮูเนี่ยอัลลอฮ์ให้อีมานนั้นมีความสวยงามฟีกุลูบิกุมในหัวใจของพวกท่านคิดในเรื่องนี้ในหลักการในอาการที่มีความสวยงามแล้วนั้นแน่นอนอีมานจะเพิ่มเราจะมีความซาบซึ้งเราจะมีความกินใจในศาสนาเราฟายกูนุนอีมานุฟิลกัลบิดังนั้นอีมานจะเกิดขึ้นในหัวใจอะรอมัลมะฮบูบบาติเป็นสิ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอีมานจึงกลายเป็นสิ่งที่รักสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นความรักที่ใหญ่ที่สุดอ่ะฟายกูนุนอีมานนั้นจึงปรากฏว่าอีมานที่อยู่ในหัวใจนั้นอัลมัลมะฮบูบาตเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขานั้นรักอยากกระหายอยากจะเจออีมานเหมือนที่เราเรียนเรื่องอีมานเนี่ย อยากจะหาอยากจะเจออยากจะเติมอีหม่านเพราะอีหม่านคือความซาบซึ้งอีหม่านคือความสุขอีหม่านจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็คือการที่เรานั้นดูในหลักการอิสลามพิจารณาใครควรและทำตามชะรีอะห์บทบัญญัติของเราวะอัจมาลัลอัชยาและเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดอีหม่านคุณค่ามากที่สุดวะบิฮาซาด้วยกับเหตุนี้เองโดยเหตุนี้เองยะรูกุลอับดุบ่าวผู้นั้นก็จะได้ริมรสชาติฮาลาวะตันอีมานความหวานของอีมานบางทีเราไม่เคยได้เจอนะความหวานของอีมานความสุขเมื่อมีอีมานไม่เคยได้เจอก็เพราะว่าเราขาดจิตวิญญาณในการอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาดความลุ่มลึกในหลักการอิสลามของเราพอเราอย่างน้อยพอเราละหมาดโอ้โหพอเราละหมาดปุ๊บนึกถึงความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในการละหมาดเป็นการรีเซ็ตร่างกายเราเป็นการทำให้เรามีความสงบละหมาดให้มันถึงแก่นของการละหมาดอย่างแท้จริงแล้วความเครียดมันจะละลายไปปัญหามันจะละลายไปแต่มันจะเจอแต่ความสุขนั่นมันจะเป็นแบบนี้แล้วเขาจะสัมผัสความหวานของอีหม่านแบบนี้มีปัญหามีอุปสรรคกลับไปหาอัลลอฮ์นะยอมยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราได้พยายามแก้ไขปัญหาขอดุอาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเห็นไหมมอบไปกับอัลลอฮ์ใจเจอความหอมหวานของอีหม่านด้วยความสุขแล้วปัญหาในอนาคตที่จะเกิดที่จะกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้เครียดในเรื่องราวของอนาคตถ้าจะมีอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราอยู่ในกรอบหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เราจะไม่กลัวลาตะฮซันอินนัลลอฮุมะนาไม่กลัวไม่ต้องเสียใจอัลลอฮ์อยู่กับเราลาตะคอฟอินนะกะอันตันอะลาไม่ต้องกลัวเจ้าเหนือกว่าสูงกว่าวะลาตะฮินูวะลาตะฮซานูวะอันตุมุลอะลาวนะอินกุนตุมมุอ์มินูนไม่ต้องย่อไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องอ่อนแอไม่ต้องเสียอกเสียใจในปัญหาในอุปสรรคในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพราะเจ้าเหนือกว่าถ้าเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเห็นไหมนั่นคือฮาลาวะที่พยายามบอกมาเนี่ยเจออีมานฟายะตะยัมมะลุอัลบาฏินุดังนั้นภายในบาฏินโลกภายในจึงมีความสวยงามคือโลกภายในคือในใจเราเนี่ยโลกภายในจึงจะได้รับจึงเกิดความสวยงามเกิดความสุขโลกภายในของเราเนี่ยเป็นสำคัญนะถ้าโลกภายในเรามีความสุขปัญหาภายนอกไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่โลกภายในจะมีความสุขจะสวยงามได้อย่างไรล่ะบีอูซูลินอีมานอันนี้สำคัญเลยด้วยกับรากของอีมานอีมานต้องมีอีมานต้องเจอตั้งที่เราเรียนกันอยู่เรื่องนี้คือเรื่องอีมานหาอีมานให้เจอนะเจออีมานก่อนพอเจออีมานเดี๋ยวเจอความสุขเดี๋ยวเจอทุกสิ่งทุกอย่างล่ะที่เราจะไขว่คว้าให้อีมานเข้มอีมานเข้มความสิ่งดีๆจะเข้มความสุขจะเข้มชีวิตเราจะเข้มแต่สิ่งที่ดีๆทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดังนั้นเป้าหมายชีวิตเราที่มันจะต้องเจอให้ได้สิ่งเดียวคือเจออีหม่านเจอการศรัทธาเจออีหม่านเจอเตาฮีดแบบนั้นว่าฮากออิกิฮีไอบีฮากออิกิฮีด้วยกับแก่นของอีหม่านโลกภายในที่จะมีความสุขโลกภายในที่จะมีความสวยงามแต่พูดง่ายๆคำว่าโลกสวยนะแต่โลกสวยบนความเป็นจริงไม่ใช่โลกสวยแบบสวยแบบคนโดยทั่วไปโลกสวยแบบไม่ประมาทโลกสวยที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงคือในความเป็นอิสลามเราเนี่ยที่โลกจะวุ่นโลกจะร้อนโลกจะยังไงแต่คนที่อยู่กับอีหม่านอย่างแท้จริงเขาจะมีความสงบเขาจะรับได้ไม่ได้ร้อนรนไปกับสถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นที่ผ่านมาในชีวิตเราโดยเฉพาะรุ่นที่ผ่านมาไม่นานมานี้ในช่วงที่พีกๆโรคระบาดโควิดกำลังคุกคามวิตกกังวลกลัวอกสั่นขวัญแขวนกันไปตามๆกันแต่ถ้ามีอีหม่านอยู่ในใจเราอย่างแท้จริงเราจะสงบเราจะรับมือได้เราจะไม่อะไรมากมายที่เขากลัวกันที่เขาวิตกกันไม่เป็นสุขกันแต่คนที่มีอีหม่านจะตั้งสติมีสติมีความมั่นเพราะอะไรก็มีอัลลอฮ์มีความเชื่อมีความหวังกับอัลลอฮ์เห็นไหมนั่นคือโลกภายในเห็นไหมมันเกิดขึ้นจากโลกภายในนะจำไว้นะโลกภายในโลกภายในเป็นตัวกำหนดเหตุการณ์ต่างๆอยู่ข้างนอก พอโลกภายในสวยงามโลกภายในมีความสุขแล้วเจอความสุขแล้ววะตะตะยัมมะลุอัญญาวะระและโลกภายนอกจะวะระอวัยวะโลกภายนอกก็จะสวยงามก็จะมีความสุขบิอะมาลิลอีมานโดยการทำอะมานของอีมานสิ่งที่เป็นจิ๊กซอของอีมานอะมานคือการกระทำที่เกิดก่อให้เกิดการอีมานพอเชื่อว่าอยู่กับอัลลอฮ์เรามีความสงบเรามีความมั่นใจนั้นพออยู่กับอัลลอฮ์แล้วมันก็ต้องทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ต้องละหมาดต้องทำความดีต้องขอดุอาต้องทำในสิ่งที่ดีหลักการศาสนามันก็จะเป็นจิ๊กซอซึ่งกันและกันมาแต่ปัจจุบันนี้โลกภายนอกเราทำกันไม่ได้ทำกันไม่ครบถ้วนเพราะว่าหลักสำคัญคือโลกภายในมันก็บกพร่องแล้วมันขับไม่ได้วาฟิดดูอาอิลมาซูรคำสุดท้ายและในดูอาที่มีถ่ายทอดไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าดูอามะซูรจำไว้นะนี่เป็นศัพท์เฉพาะนะดูอามะซูรแปลว่าดูอาที่ไปถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอาที่นบีใช้ง่ายๆนบีขอว่าอย่างไรอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์ซัยยินนาจงให้ความสวยงามกับเราจงปรับปรุงมีซีนะตินอีมานด้วยกับความสวยงามของอีมานจงให้ข้าพระองค์นั้นมีความสวยมีความดีด้วยความสวยของอีมานไซยินสร้างความสวยงามให้กับฉันด้วยกับประดับประดาอีมานในหัวใจให้กับฉันให้เราสวยให้เราดีด้วยกับอีมานไม่ใช่สวยดีด้วยกับเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าไม่ใช่แต่ให้เราสวยให้เราดีนั้นด้วยกับการประดับประดาด้วยอีมานอันนั้นแปลให้ตรงเลยจงประดับประดาฉันด้วยกับการประดับประดาความสวยงามของอีมานวะจะอันนาแล้วทรงบันดาลให้ข้าพระองค์นั้นฮูดาตันเป็นต้นแบบฮูดาตันเป็นต้นแบบเป็นผู้ที่ให้ทางนำมุฮตาดีนของผู้ที่ได้รับฮิดายะห์ขอให้ข้าพระองค์นั้นเป็นต้นแบบที่ดีๆทำในสิ่งที่ดีๆให้คนอื่นทำตามในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆทำในสิ่งที่ดีๆตัวเรานั้นขอดุอาว่าให้อัลลอฮ์ให้เราแต่ทำไม่ใช่ต้องการโชว์ใครไม่ต้องการที่จะอะไรใครจะทำเพื่อให้เราทำก่อนเราได้ก่อนและสิ่งนี้เป็นตัวอย่างให้กับคนได้ทำตามแบบเราในการเรียนในการใส่ใจในการใช้ชีวิตในทุกย่างก้าวของชีวิตเราให้อยู่ในต้นแบบในหลักการจะกินจะดื่มจะใช้ให้มันอยู่ในหลักการอิสลามของเรานะนั่นคือความสวยงามที่อิสลามมีอยู่พอเราได้กลับไปดูความสวยงามในหลักการเราแน่นอนสิ่งนี้จะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มและความดีเราเพิ่มเช่นเดียวกันอัสลามุอะลัยซัยนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
7: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮะจีสมหวังชนเจริญฮะจีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮะจาฟารีดาชนเจริญจะละหมาดจนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
8: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
9: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดินฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
10: ความสุขที่แท้จริงคือความสุขของผู้ศรัทธามาร่วมรับฟังและเติมเต็มความสุขของชีวิตในทางที่ถูกต้องไปด้วยกันวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญา
11: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮันนบีลิมา

0: الكتب وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันพี่น้องครับเรื่องราวของการละหมาดกิยามุลเลนนะซึ่งละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยพี่น้องถือว่าเป็นการปฏิบัติที่มีความประเสริฐอย่างมากมายเป็นการกระทำของคนซอแลห์พี่น้องเราจะเรียกคนๆ นึงเป็นคนดีเนี่ยส่วนหนึ่งในการพิจารณาก็คือการละหมาดกิยามุลเลน

0: แต่ถามว่าหุกกลมของมันก็เป็นสุนัตนั่นแหละพี่น้องไม่ถึงขั้นถ้าไม่ทำนี่ชั่วช้าไม่ใช่นะพี่น้องหรือบาปไม่ใช่เพราะเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมแต่หลักของมันก็คืออะไรก็คือการละหมาดฟัรดู5เวลาแปลว่าละหมาดฟัรดูของเราเนี่ยมันเรียบร้อยดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะได้เพิ่มเติมในเรื่องผลบุญเนี่ยก็คือเรื่องของละหมาดสุนัตในภาคกลางคืนก็เรียกกิยามุลเลนพี่น้องมัสนาทำทีละซองทีละซองไปนะแล้วก็มีเรื่องละหมาดวิเตสเข้ามาด้วยนะแต่วิเตสเนี่ยจะเป็นสุนัตที่แข็งแรงมากนะครับส่วนในภาคกลางวันก็จะเป็นละหมาดดูฮาแต่มันก็จะได้แค่ครึ่งวันพี่น้องไม่เหมือนละหมาดกิยามุลเลนที่ได้ทั้งคืนเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตะฮัจญุดก็หลังเที่ยงคืนไปก็เป็นครึ่งหลังอีกแล้วดูฮาในช่วงเช้าถูกไหมไปหมดนุนใกล้ๆใกล้ๆกับละหมาดซุฮดก็ละหมาดบ่ายก็หมดแล้วดูฮาถ้าเรารักษาทั้งกลางวันและกลางคืนนี่แจ๋วเลยพี่น้องนะแล้วก็ไม่ต้องเยอะหรอกเอาเท่าที่เราสามารถนะพี่น้องนะแปลว่าให้มันติดอยู่บ้างนะคราวนี้ เวลาจะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องศึกษาถึงรูปแบบในการปฏิบัติหนึ่งในนั้นก็คือมารยาทพี่น้องในการละหมาดกิยามุลเลนข้อที่หนึ่งพูดไปแล้วก็คือเรื่องของการตั้งใจว่าจะตื่นขึ้นมาละหมาดอันนี้สำคัญมากถ้าใจมาเนี่ยร่างกายก็ง่ายพี่น้องและมีฟอดีล่ามีผลบุญด้วยอันที่สองข้อที่สองก็คือรูปหน้าขณะตื่นนอนพอตื่นขึ้นมางงงงงเงียนี่นะรูปหน้าเลยพอรูปหน้าเสร็จปั๊บก็แปรงฟันสมัยของท่านนบีเนี่ยนะจะมีถุงน้ำเนี่ยแขวนเอาไว้ที่ใกล้ๆเตียงนอนของท่านนะใกล้ๆเตียงนอนของท่านแล้วก็การแปรงฟันของท่านนบีก็ใช้ไม้สีวากใช่ไหมของเราเนี่ยมันยาสีฟันแปรงสีฟันคราวนี้มันก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วแหละเราจะแปรงฟันบนเตียงก็ยากใช่ป่ะเออไม่งั้นก็ต้องมีกระโถนบ้วนน้ำอะไรโอ้โหเยอะเลยนะแต่ถ้าแปรงฟันตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้ไม้สีวากอันนี้มันแปรงแห้งพี่น้องก็เอาไม้สีวากเนี่ยถูฟันนะก็ง่ายเห็นไหมพอรูปหน้าเสร็จปั๊บก็ไม้สีวากอยู่หัวเตียงก็เอามาถูฟันหน่อยเสร็จแล้วก็แงนดูท้องฟ้านะอันนี้เหมือนกันบ้านเรานี่พี่น้องไม่เหมือนบ้านนบีบ้านนบีเนี่ยเงยขึ้นไปนิดนึงก็เห็นแหละเพราะว่าหลังคาเนี่ยทำจากอินทผลัมใช่ไหมก้านอินทผลัมก้านอินทผลัมก็มันก็มองเห็นเป็นร่องเป็นช่องอยู่แต่สมัยนี้พี่น้องอยู่คอนโดเนี่ยต้องออกไปหน้าระเบียงถึงจะเห็นท้องฟ้าเราก็เอาแค่ละงานเงยมองข้างบนนะเสร็จแล้วก็ดูอาพี่น้องอันนี้ก็สอนไปแล้วนะแต่ผมอ่านอย่างเดียวนะไม่ได้แปลครั้งนี้จะอ่านอย่างเดียวครั้งที่แล้วเนี่ยแปลให้ชะรอให้อธิบายหมดลาอิลาฮะอิลลัลอันตะซุบฮานะกะอัสตัฆฟิรุกะลิซันบีวะอัสอะลุกะเราะห์มะตักอัลลอฮุมมะซิดะนีอิลมันวะลาตุซิกกัลบีบะอ์ดะอิซฮะดัยตะนีวะฮะบะลีมินละดุนกะเราะห์มะอินนะกะอันตัลวะฮาบอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรอันสุดท้ายพี่น้องจะคุ้นหูมากเลยอาจารย์มันคุ้นเหลือเกินแหละนั่นมันดูอาตื่นนอนนะฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอะฮยานะนะหลังจากนั้นก็อ่าน10อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อาลอิมรอนก็เริ่มจากอินนาฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์ละอายาติลลิอูลิลอัลบาบالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار อันนี้เพิ่งอ่านไป2อายะห์พี่น้องเหลืออีก8อายะห์ก็อ่านจนจบเลยนะอ่านยันจบซูเราะห์เลยนะครับหลังจากนั้นก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะลักัลฮัมดุอันตะนูรุสซะมาวาติวัลอัรนะแปลว่าโออัลลอฮ์การสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์คือนูรแปลว่าอะไรพระองค์คือรัศมีพี่น้องก็เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยนะนูรแปลว่ารัศมีมาลาอิกะห์เนี่ยนะถูกสร้างจากรัศมีพระองค์นี่คือรัศมีแห่งบรรดาชั้นฟ้าแผ่นดินนูรุสซะมาวาติวัลอัรวะมันฟีฮินนะและก็ผู้ที่อยู่ในนั้นวะละกัลฮัมดูการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์อันตะกอยยิมุสซะมาวาติวัลอัรผู้ทรงดำรงชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินวะมันฟีฮินนะและผู้ที่พูดและบรรดาผู้ที่อยู่ในนั้นนะอัลลอฮ์นี่รักษาดูแลพี่น้องชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินแล้วก็พวกเราด้วยเพราะเราเนี่ยอยู่บนหน้าแผ่นดินใช่ไหมในชั้นฟ้าก็มีมาลาอิกะห์นะวะละกัลฮัมดูอันตัลฮักการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์คืออัลฮักก็คืออะไรพี่น้องความสัตย์จริงอัลฮักเนี่ยก็ตรงข้ามกับบาติลบาติลก็คือเรื่องเท็จเรื่องโกหกนะวะดูกัลฮักสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จริงนะเยอะแยะเลยพี่น้องอัลลอฮ์สัญญาอะไรไว้ล่ะนะอัลลอฮ์จะให้สวรรค์ใช่ไหมกับคนที่ทำความดีอัลลอฮ์จะลงโทษคนที่ทำความชั่วแม้กระทั่งความดีที่เป็นมิสกอลก็คือเป็นธุลีเท่ากับอะไรเท่ากับเมล็ดพืชที่มันเล็กน้อยเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทำให้เห็นยะรอก็คือได้เห็นมันแน่แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นความชั่วเนี่ยแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเห็นฟังแบบนี้แล้วพี่น้องแสดงว่าเราก็มองข้ามบาปเล็กๆไม่ได้นะบางคนบอกเอ้ยบาปเล็กจะไปอะไรกับมันล่ะเล็กๆน้อยๆพี่น้องไอ้เล็กๆนี่แหละรวมกันมันก็ใหญ่จริงป่ะเออต่อมาวะลิกออุกะฮักการที่ไปพบพระองค์ก็เป็นเรื่องจริงพี่น้องเราเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกต้องไปพบอัลลอฮ์แล้วเราก็ได้ยินคำประกาศญะนาซาห์ทุกวันบัดนี้ฮัจญีอับดุลลอตีฟได้กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วรอจีอูนแปลว่ากลับใช่ไหมก็ไปพบอัลลอฮ์แต่ตอนที่ตายนี่ยังไม่พบนะพี่น้องพ่อไปอยู่ในบัซซาก่อนเดี๋ยววันกิยามะห์เนี่ยได้พบอัลลอฮ์แน่นอนวะญันนะตุลฮักเรื่องสวรรค์ก็เป็นเรื่องจริงพี่น้องไม่ได้เป็นเรื่องเอามาหลอกเด็กไม่ใช่วันนารุฮักนรกก็ไปมีจริงวันนบียูนัลฮักบรรดานบีก็เป็นความจริงนบีเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยต้องศรัทธาต่อบรรดารอซูลทั้งหมดถูกไหมดังนั้นเนี่ยนบีมูซานบีอีซาเนี่ยเราศรัทธาหมดแหละแต่อีซาเนี่ยต้องเป็นอีซาในรูปแบบอิสลามนะอย่าเป็นอีซาในรูปแบบอื่นเพราะถ้าเป็นรูปแบบอื่นเนี่ยเราไม่เอาเข้าใจป่ะเช่นเชื่อว่านบีอีซานะเป็นลูกของพระเจ้าอย่างนี้ไม่ได้นบีอีซาเป็นอับดุลเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลท่านหนึ่งอันนี้คือรูปแบบแบบนี้คราวนี้มันก็จะมีเหมือนกันแล้วก็เชื่อตามที่กุรอานบอกพี่น้องในบรรดานบีเนี่ยที่ถูกกล่าวในกุรอานมีกี่คน25ท่านแต่มีมากกว่านั้นแล้วก็นอกกุรอานมีไหมมีเช่นนบีคอดรรู้จักไหมพี่น้องนบีคอดรนบีคีเดรในบ้านเราเรียกนบีคีเดรนบีคอดรเนี่ยอยู่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็เลยไม่ได้ถูกระบุไว้ใน1ใน25 แต่ถูกกล่าวไว้ในหนังสือซอฮีห์บุคอรีโดยบันทึกของท่านนบีนะว่านบีมูซาเนี่ยไปพบไปเจอนบีคอดรหรือนบีคีเดรก็เชื่อนะวัลมุฮัมมัดุลฮักและก็นบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นความจริงนะบรรดานบีนั้นมีสัจจะแล้วก็นบีแล้วก็อะไรนะนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็มีสัจจะเนี่ยจะแปลว่าสัจจะก็ได้ถ้าฮักนี่แปลว่าเรื่องจริงก็ได้ตรงนี้ใช้ให้เหมาะหน่อยบรรดานบีนั้นมีสัจจะนบีมุฮัมมัดนั้นมีสัจจะวะซาตุฮักกุลแล้วก็วันกิยามะห์นั้นเป็นความจริงนะตัวเดียวกันนั่นแหละพี่น้องแปลให้มันเข้ากับเรื่องAllahumma laka aslamtu wabidha wabika amantu โอ้ Allah ฉันขอพระองค์นะโอ้ Allah สำหรับพระองค์และท่านนั้นฉันขอความนอบน้อมและก็ขอแล้วก็เป็นไง aslamtu amantu และด้วยพระองค์ท่านนั้นฉันได้ศรัทธาแล้วว่าอะไรแกแต่ว่ากันตู้และยังพระองค์ท่านนั้นฉันก็มอบหมายแล้วว่าอีว่าอีไรแกอนับตู้และยังท่านนั้นฉันได้สำนึกผิดแล้วว่าบิกะขอซ่อมแต่ขอซ่อมตู้ว่าอีไรแกหากัมตู้นะและท่านแล้วก็ด้วยกับพระองค์ท่านเนี่ยฉันได้ปกป้องแล้วและยังพระองค์ท่านฉันก็ได้พิพากษาแล้วขอพระองค์ได้โปรดฟักฟิดลีขอพระองค์นั้นได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันมาก็ดำตู้ว่ามาอัครตู้อัครตู้ทั้งบาปที่ผ่านมาแล้วและบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นว่ามาอัครตู้ว่ามาอาลันตู้บาปที่อะไรบาปที่เปิดเผยและบาปที่ซ่อนเล้นเอาไว้นะอันตัลลอฮะลาอันตัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอันตะพระองค์คืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นนี่ก็คือดุอาเนี่ยพี่น้องนะซึ่งถามว่ายาวไหมมันก็ยาวเลยแต่ถ้าเราทำทุกวันก็ไม่ยากนะข้อที่3พี่น้องเริ่มละหมาดแล้วนะเริ่มละหมาดแล้วมารยาทในการละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยเขาเรียกว่าต้องวอร์มก่อนถ้าเป็นเครื่องก็ไม่ใช่มาถึงก็เหยียบเลยไม่น้องน็อกใช่ไหมต้องวอร์มก่อนร่างกายเราก็เหมือนกันนะอยู่ดีเนี่ยจะไปเล่นกีฬามาถึงลงสนามปั๊บเป็นไงพี่น้องใส่เลยเต็มสปีดเป็นไงพี่น้องเดี่ยง ใช่ปะนักกีฬาที่เราเห็นที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาต้องมีก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมง15นาทีเนี่ยเขาต้องมาวอร์มก่อนเขาเรียกวอร์มอัพพอเล่นกีฬาเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องเลิกเลยไม่ได้นะต้องคูลดาวน์ด้วยนี่อันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาผมเรียนอยู่ตอนก่อนจะไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมีโอกาสได้ลงวิชานี้ต้องคูลดาวน์ด้วยเพราะร่างกายของเราเนื้อกล้ามเนื้อของเรามันกำลังเขาเรียกอะไรนะทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่ดีหยุดเลยพี่น้องมันน็อกมันต้องค่อยๆลนค่อยๆลงเหมือนกับรถนั่นแหละพี่น้องอยู่ดีมาแบบ120เดี๋ยวเหยียบทีเดียวหัวทิ่มใช่ไหมมันต้องค่อยๆผ่อนคราวนี้ไอ้วอร์มอัพเนี่ยมันสำคัญพี่น้องมันเกี่ยวกับร่างกายด้วยดังนั้นจะเป็นซุนนะห์นะบอกว่าเวลาเริ่มละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยไม่ใช่มาถึงก็เอายาวเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเน็บชามาวอร์มก่อนก็คือให้ละหมาดกลางคืน2รอกอะห์สั้นๆก่อนเบาๆก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยละหมาดตามความต้องการของเรามีรายงานจากท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซากอมะมินัลไลนยุศ็อลลีอิฟตะตะฮะศอลาตะฮูบิรอกอะตัยนคอฟีฟะตัยนปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อท่านลุกขึ้นมาทำละหมาดในเวลากลางคืนเนี่ยท่านก็จะเริ่มด้วยการละหมาด2รอกอะห์เบาๆคอฟีฟะตีนก็คือละหมาดไม่ได้อ่านยาวมากละหมาดกระชับกระชับ เป็นการวอร์มร่างกายก่อนรายงานจากอบูฮุรอยรอว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซากอมาอะฮาดุกุมมินัลไลนเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนหะดีษบทแรกเป็นการกระทำท่านนบีอันที่สองเป็นคำพูดเลยวันนี้ย้ำว่านี้เป็นแบบอย่างเป็นซุนนะห์นะฟัลยัฟตะติฮ์ซอลาตะฮูจงเริ่มละหมาดมีรอกายเตน2รอกะอะห์ของท่านเนี่ยคอฟีฟะเตนละหมาดแบบกระชับก่อนนะบันทึกด้วยอิหม่ามมุสลิมข้อที่4ให้เขาเนี่ยปลุกครอบครัวของเขาเนี่ยให้มาทำละหมาดด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสภาพความสามารถของแต่ละคนเองลูกของเราบางทียังเด็กมากนี่ก็ให้นอนก่อนพี่น้องเดี๋ยวซุบโบค่อยเรียกแต่ถ้าปรากฏว่ามันช่วงรอมฎอนอย่างเงี้ยนะอันนี้เหมาะอย่างยิ่งนะหรือภรรยาเราตื่นมาก่อนก็เรียกสามีตื่นมากก็เรียกภรรยาเนี่ยก็เรียกชวนกันทำความดีนะแล้วก็มีฟาดีล่าด้วยอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ารอฮิมัลลอฮุอิมรออันกอมามินัลลีนขออัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาต่อชายคนหนึ่งที่เขานั้นลุกขึ้นมาในตอนกลางคืนฟาซอลลาเขาก็ละหมาดวะไอกอซออิมรออะตะฮูและเขาก็ได้ปลุกภรรยาของเขาด้วยฟะอินนะอะบัตปรากฏว่านางอาจจะงัวเงียหน่อยตื่นยากหน่อยนาดอฮาบีวะจะฮีฮาอัลมาเขาก็ไปเอาน้ำเนี่ยมาพรมที่หน้าเบาๆให้นางนั้นรู้สึกตัวผมนี่พยายามแปลให้เบานะพี่น้องนะเอาน้ำมาพรมนะไม่เอาน้ำมาราดเขาก็เอาน้ำมาสาดภรรยาเขานี่เรื่องใหญ่เลยพี่น้องทะเลาะกันอีกเอาน้ำมาพรมใบหน้าเบาๆเช่นเดียวกันรอฮิมัลลอฮุอิมรออาตันอัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาสตรีขั้นหนึ่งสตรีท่านเนี่ยก็มัจมินันเลนนางตื่นขึ้นมาละหมาดฟาซอลลัตฟาไอกอดัตซาวจาฮานางก็เรียกสามีของนางขึ้นมาด้วยบ้างละหมาดด้วยกันนะจ๊ะน่ารักไหมฟาอินอาบาปรากฏว่าสามีเป็นไงงวงเงียเหมือนกันคืนทำงานดึกนะนาดอฮัตนางก็เดินไปเอาน้ำเนี่ยมาพรมที่ใบหน้าเบาๆให้กับสามีเขาเรียกว่าเรียกกันทำความดีเห็นไหมบันทึกโดยอบูดาวูดพี่น้องรอให้มาอัลลอฮ์เมตตาครอบครัวนี้นะทวนกันทำความดีนะอัลลอฮ์เมตตาเห็นไหมวิธีการทำให้ได้รับความจำเริญความเมตตาในครอบครัวก็มาจากการปฏิบัติพี่น้องบ้านใหญ่โตเป็นร้อยล้านแต่หาความสิริมงคลไม่มีเลยพี่น้องอันนี้อันตรายสู้บ้านเล็กๆก็ไม่ได้พี่น้องที่สามีภรรยานั้นชักชวนกันสู่ความดีอัลลอฮ์จะประทานเราะมะห์ประทานความสงบร่มเย็นให้กับบ้านหลังนั้นแล้วก็มีสิริมงคลด้วยวันนี้จากลาเท่านี้ขอบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังชนเจริญฮัจญีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ฟารีดะห์ชนเจริญจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 8:00 น.ณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลาม ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันสุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
6: ดุอาขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่รำลึกถึงอัลลอฮ์และขอบคุณและทําอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอท่านนบีได้สอนกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนอิบาดะติกะความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือฉันในการรำลึกถึงพระองค์ในการขอบคุณต่อพระองค์และการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อย่างดีดุอาบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียแก่ท่านมุอาซบินญะบันซอฮาบะห์ที่ท่านรักที่จะให้อ่านดุอาบทนี้ทุกครั้งหลังเวลาละหมาด
7: อัลบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาأذر الله إلى إبريء أخر أجله حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري แล้วจากอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลเลาะห์จะไม่ปล่อยให้คนใดมีข้อแก้ตัวเมื่อพระองค์ได้ดวงกำหนดความตายของเขาไว้จนถึง60ปีรายงานโดยอัลบุคอรี
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับในสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าวันนี้นะครับอากาศจะสดชื่นนะครับไม่มีหมอกมีควันอะไรเหมือนสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่อยากจะคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นคำถามที่ผมรับปากกับพี่น้องนะครับไว้ว่าอินชาอัลเลาะห์มาในสัปดาห์นี้จะนำคำถามมาพูดคุยกับพี่น้องเพราะเนื่องจากสัปดาห์ครั้งก่อนเนี่ยนะครับผมมีภารกิจจะต้องเดินทางไปกระทำต่อก็เลยไม่มีเวลาที่จะตอบนะครับหรือทำความเข้าใจกับพี่น้องก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในโอกาสนี้จะคุยกับพี่น้องในส่วนหนึ่งที่เป็นสาระประโยชน์ทั่วๆไปแล้วก็จะนำเสนอในสิ่งที่เป็นคำตอบเกี่ยวกับคำถาม 2-3 คำถามที่พี่น้องได้ทิ้งเอาไว้นะครับวันนี้นะครับช่วงที่ผมมาแล้วก็นั่งพักอยู่ที่ห้องรับรองด้านในมีสตรีมุสลิมะท่านหนึ่งนะครับขอปรึกษานิดหนึ่งแล้วก็แนะนำว่าในโอกาสหน้านะครับจะเป็นผมก็ดีหรือวิทยากรท่านใดก็แล้วแต่อยากจะให้คุยเรื่องของการโคลนนิ่งนะครับซึ่งเป็นวิวัฒนาการนะครับทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีการพัฒนาจนกระทั่งถึงขั้นว่าสัตว์ที่โคลนนิ่งแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำเอาเนื้อมาปรุงเป็นอาหารบริโภคได้นมนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้มาจากสัตว์โคลนนิ่งก็มาวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นนมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยหลักการของอัลอิสลามแล้วโดยวิชาการแล้วเนื้อของสัตว์โคลนนิ่งนมของสัตว์โคลนนิ่งต่างๆเหล่านี้บริโภคได้หรือไม่หรือว่าการโคลนนิ่งสัตว์นั้นนะครับจะทำได้หรือไม่ในครั้งก่อนๆ นะครับเราเคยพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับตัดแต่งพันธุกรรมแล้วเราก็ทราบข่าวกันมานะครับทางสื่อสารมวลชนหลายๆแขนงก็นำเสนอนะครับว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรมีหน่วยงานองค์กรใดบ้างที่ยอมรับหรือต่อต้านนะครับประเด็นนี้ก็เหมือนกันเรื่องของการโคลนนิ่งก็อินชาอัลเลาะห์นะครับจะไปรวบรวมเป็นวิชาการมานำเสนอนะครับกับพี่น้องในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้นะครับ ผมมีเอกสารมาแจกกับพี่น้องนะครับคนละ1ชุดเป็นเอกสารที่เป็นบทความนะครับที่เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อตั้งใจว่าจะเอามาแจกช่วงของงานที่ผ่านมาครั้งก่อนๆ นะครับวันนี้ก็คือปัจจุบันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วก็ให้พี่น้องเอาไปอ่านนะครับเป็นบทเรียนเป็นความรู้กันท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับวันที่10กว่าแล้วของเดือนมุฮัรรอมผ่านไป2สัปดาห์นะครับจากต้นศักราชอิสลามเราหลายๆท่านนะครับได้มีโอกาสปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการถือศีลอดซุนนะห์ในวันตัสวะวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมแล้วก็วันอาชุระวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมซึ่งในปีนี้นะครับวันตัสวะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็วันอาชุรอก็คือวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ2วันนี้พี่น้องมุสลิมนะครับหลายๆท่านทีเดียวที่รับฟังนะครับรายการวิทยุภาคมุสลิมไม่ว่าจะเป็นขององค์กรใดก็แล้วแต่สื่ออนุรักษ์นะครับหรือว่าของสันติชนหรือของไหนๆก็แล้วแต่นะครับของเด็กกำพร้าสื่อศรัทธาที่เป็นองค์กรในลักษณะแนวซุนนะห์นะครับเราจะพบว่าหรือเราจะได้ยินว่านักวิชาการหรือวิทยากรส่วนมากจะรณรงค์แล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดในวันอาชุรอกันเป็นอย่างมากและพี่น้องก็คงจะสังเกตได้ว่ามีอยู่2นะครับ2หรือ3องค์กรนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมีอยู่2หรือ3ส่วนที่พี่น้องจะเห็นภาพความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยในขณะที่เราเนี่ยนะครับอยู่ในแนวทางที่เป็นแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเอาเรื่องที่เป็นหลักการเป็นวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานำเสนอมาพูดคุยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยส่วนตัวของท่านแล้วนะครับ
ท่านถือศีลอดในวันอาชุรอวันที่10แล้วท่านก็มีดำริอีกด้วยว่าท่านจะถือศีลอดในปีถัดไปวันที่9หากท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่คือสุนนะของท่านรอซูลแล้วก็มีการบันทึกไว้ในตำรานะครับวิชาหะดีษวิชาอื่นๆวิชาฟิกว่าเป็นศาสนกิจที่ประเสริฐเลิศที่สุดนะครับเราก็เอามาปฏิบัติกันแล้วเราก็รณรงค์เราก็ชี้แจงแต่มีอยู่อีก2ส่วนนะครับอีก2ซีกอีก2ด้านไม่เหมือนกับเรานะครับอีกส่วนหนึ่งจะรณรงค์เรียรายกันเก็บบ้านละ20บาทบ้านละ50บาทใครจะออกมะพร้าวใครจะออกถั่วลิสงเพื่อที่จะเอาไปทำบุญวันอาชุรอเพื่อที่จะไปกวนขนมกินกันกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องออกนะครับว่าเป็นกลุ่มไหนแต่เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการถือศีลอดที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่กับให้ความสำคัญหรือพะวงนะครับอยู่กับเรื่องของการทำของกินทำขนมวันอาชุรอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถือศีลอดแล้วท่านก็รณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนได้ถือศีลอดด้วยแล้วท่านก็บอกว่านี่คือศาสนกิจที่ประเสริฐเลิศที่สุดเป็นการถือศีลอดที่มีภาคผลตอบแทนมากที่สุดถัดรองลงมาจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเลยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่เป็นภาคบังคับเป็นฟัรดูผลบุญมากมายมหาศาลอยู่แล้วแต่การถือศีลอดประเภทซุนนะที่ได้ผลบุญรองจากรอมฎอนก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมนี่แหละครับวันอาชุรอนี่แหละแต่ว่าไม่มีการถือศีลอดไปห่วงไปคุยไปประชาสัมพันธ์ไปโฆษณาอยู่เรื่องอะไรครับเรื่องจะทำขนมกินในวันนั้นกันเท่านั้นเองอีกส่วนหนึ่งขนมก็ไม่กินบวชก็ไม่บวชทำร้ายตัวเองแล้วก็อ้างว่าวันอาชุรอวันที่10คือวันวิปโยควันที่ผู้นำทางศาสนาผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาที่เขาอ้างกันนะครับเป็นวันที่ถูกลอบสังหารวันที่อย่างนั้นวันที่อย่างนี้นั่นก็คือกลุ่มชีอะเรามามองเราพิจารณาดูแล้วนะครับเราเนี่ยเราเอาอะไรเราเอาสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัตินะครับอย่างเคร่งครัดอย่างถูกต้องนะครับอย่างเป็นหลักการตรงนี้คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับว่าเราได้อยู่อย่างใกล้ชิดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นบทเรียนสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านเราได้น้อมนำเอามาปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์กันนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเทศกาลต่างๆอย่างเช่นวันอารอฟะนะครับเมื่อเดือนซุลฮิจญะห์ที่ผ่านมาวันที่9ซุลฮิจญะห์วันวุกูฟเราก็ถือศีลอดกันเทศกาลต่างๆที่ท่านรอซูลได้แนะนำส่งเสริมสอนเอาไว้เราก็เอามาปฏิบัติกันอย่างในเดือนมุฮัรรอมนะครับโดยซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านสอนด้วยวาจาไว้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะถือศีลอดได้ตลอดทั้งเดือนเลยก็ได้แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมกันในหมู่นักวิชาการหรือบุคคลทั่วไปจะถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือนเนื่องจากว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ไม่ได้ถือตลอดทั้งเดือนแต่ท่านได้ชี้แจงไว้ว่าการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมนั้นมีภาคผลมากมายมหาศาลซึ่งหะดีษก็คือนะครับมีรายงานอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งไปเข้าเฝ้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เรียนถามทูลถามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการถือศีลอดใดที่จะมีผลบุญมีความดีตอบแทนให้สมนาคุณให้รองจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเลยเพราะว่าการถือศีลอดเดือนรอมฎอนนั้นผลบุญมากมายมหาศาล number 1เลยหมายเลข1เลยแล้วผลบุญที่รองจากเนี้ยคืออะไรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ตอบว่าซิยามุชะฮ์ลิลลาฮิลมุฮัรรอมนะครับในบางรายงานบอกว่าตะดูอัลมุฮัรรอมก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเดือนของอัลเลาะห์ที่เรียกว่าเดือนมุฮัรรอมนักวิชาการก็สรุปแล้วก็ให้คำอธิบายไว้ง่ายๆว่าการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเป็นการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดรองจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนักวิชาการก็เลยบอกว่าสามารถที่จะถือศีลอดได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเดือนนึงมี30วันหรือ29วันก็แล้วแต่เราสามารถที่จะถือศีลอดได้หากเราไม่สามารถจะถือศีลอดได้ตลอดทั้งเดือนนักวิชาการก็บอกเราก็เลือกข้อที่2ช้อยที่2ช้อยที่2ซึ่งเป็นการถือศีลอดวิธีที่ดีที่สุดอันนี้ผมบอกนะครับแนะนำใครที่ทำได้เป็นวิธีถือศีลอดที่ดีที่สุดในโลกนี้เลยก็ว่าได้เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านการันตีแนะนำเอาไว้ซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนถามกับท่านรอซูลว่าท่านรอซูลขอรับวิธีการถือศีลอดถามถึงวิธีนะครับไม่ได้ถามถึงวันนี่ถามถึงวิธีลักษณะวิธีการถือศีลอดใดที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่แจ๋วที่สุดประเสริฐที่สุดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่า
วิธีการถือศีลอดที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือวิธีของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามวิธีของใครครับของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนบีดาวูดถือศีลอดอย่างไรนบีก็ชี้แจงว่านบีถือศีลอดแบบนี้นบีดาวูดถือศีลอดอย่างนี้ซอมะยามันวะอัฟตอรอยามันถือศีลอดวันเว้นวันนี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับวันนะถ้าเป็นวันอะรอฟาดีที่สุดวันอาชูรอดีที่สุดอันนั้นเรื่องของวันโอกาสวาระเทศกาลเขาแต่ลักษณะวิธีการถืออันนี้ต้องยกให้ใครยกให้วิธีของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามถือวันเว้นวันดังนั้นเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับถ้าหากใครที่นึกอยากจะบวชทั้งเดือนนักวิชาการก็บอกเปิดโอกาสให้เนื่องจากมีหะดีษรองรับเอาไว้หรือใครจะเลือกถือครึ่งเดือนก็ถือวันเว้นวันเดือนหนึ่งมี30วันแล้วถือวันเว้นวันแล้วก็ได้15วันได้ครึ่งเดือนและเป็นวิธีที่ดีที่สุดด้วยหรือถ้าใครไม่สามารถจะถือศีลอดวันเว้นวันได้ครึ่งเดือนไม่ไหวสุขภาพเราไม่ดีเราชราแล้วเรามีเบาหวานเรามีไขมันมีนู่นมีนี่นะครับที่เป็นอุปสรรคเราก็สามารถที่จะเลือกถือศีลอดเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสก็ได้ทั้งเดือนมุฮัรรอมเลยสัปดาห์นึงเดือนนึงเรามี4สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันเราก็ได้ไปแล้วเดือนมุฮัรรอม8วันนะครับนี่คือโอกาสของเราที่เขาเลือกบอกว่าถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสก็เนื่องจากว่าวันจันทร์และวันพฤหัสนั้นมีซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ถือศีลอดนะครับแล้วก็มีคุณความดีนะครับมันก็เป็นโอกาสของเราอีกเช่นเดียวกันหรือเราไม่สามารถจะถือศีลอดวันละ2เดือนสัปดาห์ละ2วันได้เราก็อาจจะเลือกถือศีลอดเฉพาะวันอาชูรอวันนั้นวันที่ผ่านมาอย่างวันศุกร์เนี่ยนะครับวันนั้นวันเดียวก็ได้หรือเราจะถือเพิ่มอีก1วันเหมือนกับที่ท่านรอซูลเคยดำริเอาไว้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าถ้าปีหน้ามีอายุยืนก็จะถือศีลอดวันตะซัวอาอีก1วันเราจะถือเฉพาะวันนี้ก็ได้อันนี้เป็นซุนนะห์เท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คำว่าซุนนะห์ไม่ได้หมายความว่าเปิดโอกาสนะฟรีสไตล์ใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้อันนั้นคือนิยามเชิงวิชาการของฟิกเก้าแต่เราในฐานะประสบนิกรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นราษฎรของท่านเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จำเป็นจะต้องน้อมนำเอามาปฏิบัติเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ถึงแม้นักวิชาการจะระบุว่าเป็นสุนัตก็ตามแต่พอเราเรียกเปลี่ยนใหม่จากสุนัตเปลี่ยนมาเป็นสุนนะเนี่ยมันดูมีคุณค่าขึ้นถ้ายังเรียกสุนัตอยู่สุนัตก็คือของที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่นะครับสุนนะของรอซูลทำได้ไม่ทำไม่ได้ต้องทำถึงจะได้เป็นไม่ได้เลยได้ภาคผลของสุนนะประการนี้นี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่อยากจะรณรงค์แล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องคนที่พลาดโอกาสนะครับไม่ได้ถือศีลอดในวันตะซัวอะในวันอาชูรอก็สามารถที่จะยังมีเวลาถือศีลอดในช่วงของเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นช่วงเวลาเป็นโอกาสที่ท่านรอซูลบอกว่าจะได้รับภาคผลตอบแทนอย่างมากมายมหาศาลเป็นผลบุญที่รองลงมาจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่เป็นภาคฟัรดูเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสอนเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นยาที่จะเสริมนะครับเสริมกำลังใจให้กับพวกเรานะครับนั่นก็คือหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ชี้แจงถึงสรรพคุณนะครับหรือว่าคุณค่าความประเสริฐของการถือศีลอดในวันอาชูรอหลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประกาศรับปากกับพวกเราไว้ว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดในวันอาชูรอวันที่10ของมุฮัรรอมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสมนาคุณมีพระมหากรุณาที่คุณลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดให้กับพวกเราเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆการถือศีลอดในวันอาชูรอเพียงแค่วันเดียวนะครับได้รับภาคผลก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆให้กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปเล็กๆน้อยๆที่เราทำไปบางครั้งโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะครับบางครั้งเราจะไปมองบางเรื่องบางอย่างหรือได้ยินเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดเผลอหรืออะไรไปบ้างความผิดเล็กๆน้อยๆพวกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะส่งลบล้างให้พวกเราเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆนะครับนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนมุฮัรรอมอีกส่วนนึงที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องก็คือเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความอัปมงคลหรือความวิปโยคนะครับหรือเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวแต่ประการใดทั้งสิ้น
ในอดีตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเรามีอคติกับเดือนนี้มากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนซะฟาร์อีก1เดือนนะครับด้วยความเชื่อจะพูดว่างมงายก็น่าจะเป็นไปได้เพราะเนื่องจากว่าโดยหลักการโดยวิชาการแล้วไม่ได้มีคำสอนใดๆจากอัลอิสลามอย่างถูกต้องที่ระบุหรือว่ากล่าวถึงความน่ารังเกียจความอัปมงคลของเดือนมุฮัรรอมเลยสักบทเดียวส่วนที่มีอยู่ก็เป็นการเล่าเป็นการบอกต่อๆกันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่กันเท่านั้นเองตำราที่เป็นตำราในแนวหลักการของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหะดีษหนังสือตัฟซีรหนังสือฟิกอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับในการที่เราจะปฏิบัติศาสนกิจอะไรในสิ่งที่เป็นงานมงคลทั้งหลายในเดือนมุฮัรรอมแต่ประการใดทั้งสิ้นแต่ในอดีตเนี่ยนะครับเขากลัวเดือนมุฮัรรอมกันเขากลัวเดือนซอฟัรกันด้วยความเชื่อนะครับที่คลาดเคลื่อนและผิดพลาดหลายประการทีเดียวอย่างเดือนมุฮัรรอมนะครับตอนนี้เราไม่มีงานอะไรกันเลยใช่ไหมครับไม่มีงานแต่งงานไหมแทบจะหาไม่เจอเลยถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ยังจะพอมีการจัดงานวะลีมะห์งานมงคลอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มแนวซุนนะห์เนี่ยนะครับเดือนมุฮัรรอมนี่งดจัดงานเลยงดจัดงานนะครับคนโบราณคนผู้หลักผู้ใหญ่สอนแม้กระทั่งว่าจะปลูกบ้านปลูกไม่ได้ผมสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับข้างๆบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงเป็ดนะเลี้ยงเป็ดนะเป็ดรู้จักเป็ดนะเป็ดที่มันอยู่ชายคลองอ่ะล้าวเป็ดพังนะเดือนมุฮัรรอมไม่ให้ซ่อมล้าวเป็ดเขากลัวว่าอะไรครับกลัวว่าจะมีอันเป็นไปจะปลูกร้านจะปลูกบ้านเปิดร้านทำร้านตัดผมร้านอะไรก็แล้วแต่ห้ามหมดเลยในสิ่งที่จะเป็นเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความเชื่อว่าเดือนมุฮัรรอมกับเดือนซอฟัรสองเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่เป็นมงคลเป็นเดือนที่ไม่ดีอย่างเดือนซอฟัรเนี่ยนะครับในตำรามลายูนะเขาระบุว่านะครับในช่วงปลายเดือนนะครับหรือตั้งแต่ต้นเดือนไปเนี่ยจะมีภัยบลอลงมา 36,000 บ้าง 39,000 ชนิดบ้างเขาก็จะไปทำพิธีเรื่องของการอะไรเลยเขาเรียกสะเดาะเคราะห์เรื่องของการทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าน้ำซอฟัตบ้างอะไรต่างๆนานาพวกนี้แล้วก็บอกสรรพคุณของน้ำซอฟัตว่าใครอ่านคำนี้ประโยคนี้เท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งหรือเขียนคำนี้ลงไปบนภาชนะด้วยน้ำหอมด้วยน้ำฝนน้ำค้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาไปละลายกับน้ำสะอาดกินหรือไปอาบเก็บเอาไว้กินตามโอกาสต่างๆอัลลอฮ์จะทรงตารังฮาตีให้จะเปิดหัวอกหัวใจให้จะแคล้วคลาดจากภัยบลอปีนั้นตลอดทั้งปีอะไรต่างๆนานาพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเหลวไหลทั้งสิ้นไม่ได้มีหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกต่างหากด้วยนะครับที่จะชี้นำเป็นลักษณะนี้ในทางตรงกันข้ามกับปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านต่อต้านความเชื่องมงายแบบนี้อีกต่างหากด้วยอย่างในหะดีษที่ซอฮีหบทหนึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดนะครับว่าลาอัดวาวะลาติยรอวะลาซอฟัรลาอัดวาอัลอิสลามของท่านรอซูลที่นำมานั้นต่อต้านและก็ห้ามไม่ให้เชื่องมงายเกี่ยวกับเรื่องอัดวาเรื่องของการระบาดของโรคนะครับว่าอย่างในอดีตนะครับถ้าในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดมีโรคระบาดก็จะเชื่อว่ามีคนกาลกินีมาอยู่ในหมู่บ้านนั้นมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ต้องทำบุญอะไรต่างๆนานาอย่างในสมัยก่อนนะครับพิธีที่เราเคยเห็นเนี่ยอย่างสมัยผมนี่ผมยังทันนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ตามคลองๆเนี่ยจะเคยเห็นรู้จักพิธีไล่หาไหมครับฮัจญะฮ์ไซนับทันใช่ไหมครับเคยเห็นแช่ๆนี่เคยเห็นไหมครับพิธีไล่หาเดี๋ยวนี้ยังอยุธยายังมีอยู่อยุธยายังมีอยู่อย่างสมมติเราบ้านเราเกิดเรียกอะไรล่ะภัยแล้งเกิดภัยแล้งนะครับเขาจะทำภัยเขาจะทำบุญตะเลาะบะลอสองลักษณะส่วนหนึ่งก็คือไปปักธงทำปรำพิธีอยู่กลางทุ่งปักธงมีธงเหลืองธงแดงธงแซนั้นแซนี้เขาจะมีชื่อของเขาไปปักธงเอาไว้สามเย็นเขาก็เอาข้าวตอกเนี่ยไปหวานกันในปรำพิธีแล้วก็ไปอ่านลิกรุลละอ่านอิซิกุโบอะไรครับพูดอ่านอิซิกุโบแล้วก็ขอดูอากันสามเย็นเขาเชื่อว่านี่คือพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีตะเลาะบะลอทำครบสามเย็นฝนฟ้าจะตกตามปกติอันนี้ก็ไม่ได้มีในซุนนะห์ของรอซูลเพราะซุนนะห์ของรอซูลไอ้สามวันไหนถือศีลอดวันรุ่งขึ้นให้ไปอะไรให้ไปละหมาดอิซิสกอให้ไปขอฝนแต่นี่ไม่เคยถือศีลอด
ซุนนะห์ไม่พูดถึงอิสติสกาก็ไม่มีเตาบ้าตัวก็ไม่มีแต่มีภัยมีนะครับนี่มีทำบุญตะเลาะบะลอคั่วข้าวตอกกันแทบตายเอาไปหว่านเอาไปหว่านกลางทุ่งทำขนมกันไปเดือดร้อนนั่นแหละครับข้าวยากหมากแพงแต่เอาขนมไปอะไรไปทำกินกันฉลองกันกลางทุ่งอันนี้คือพิธีตะเลาะบะลอที่มันเรียบง่ายทำแบบเรียบง่ายแต่มีอีกพิธีนึงที่เขาเรียกว่าพิธีไล่หานะครับผมเองเคยเห็นนะครับของคนพุทธก็มีพิธีแห่นางแมวนะของคนพุทธเขาพิธีมีพิธีแห่นางแมวพิธีขอฝนเหมือนกันแหละครับแต่เขาแห่นางแมวถ้าไปทางอีสานหน่อยก็มีบุญบั้งไฟแถวภาคกลางมุสลิมภาคกลางเราก็มีพิธีไล่หาอันนี้มันดูหยาบแต่มันเป็นคำศัพท์จริงๆนะครับภาษาท้องถิ่นเขาเรียกแบบนี้อย่างที่ผมเห็นนะครับจะตรงกับชุมชนอื่นหรือไม่ทราบนะครับในแถวน้องจอกยังมีเห็นอยู่สมมติในชุมชนหนึ่งนะครับสมมติคลองอะไรคลองแสนแสบนะครับที่น้องจอกที่มินบุรีหัวคลองเนี่ยมันแล้งก่อนเพราะหัวคลองมันจะดูดอยู่ทิศเหนือมันจะแล้งก่อนก็จะเริ่มทำพิธีมาจากทางทิศเหนือหมู่บ้านที่หนึ่งบ้านที่หนึ่งบ้านยีฟัดบ้านที่สองยีมัดยีแล้ยีเฮมยีอะไรก็ว่าเลยไปเขาก็จะประชุมกันโดยผู้นำชุมชนนั่นแหละครับว่าเราจะทำพิธีไล่หากันให้ทุกคนทำขนมไว้บ้านยีมัดก็ทำขนมต้มแดงบ้านยีเฮมก็ทำขนมต้มขาวอะไรก็แล้วแต่ทำขนมบ้านละอย่างละอย่างละอย่างทำเอาไว้ก็ไปเริ่มพิธีตั้งแต่ไหนตั้งแต่หัวคลองมาด้านที่แรงเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะไอ้ปลายคลองนี่มันทิศใต้น้ำมันยังพอมีก็ไปเริ่มจากหัวโน้นมาก็เกณฑ์คนไปผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายที่แข็งแรงเสียงดีๆเสียงดังๆไปพอไปถึงก็ไปเริ่มพิธีที่หัวคลองเขาจะมีพิธีอันตะวัสซุลก็คือไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์โดยตรงนะครับขอกับผู้วิเศษทั้งหลายผู้มีบารมีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในความเชื่อของพวกเขาไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์ไปถึงหัวคลองก็ไปพร้อมกันตั้งขบวนเสร็จแล้วก็อันไม่รู้น่าจะจำแบบก่อนหรือเปล่าบีฮะ

ซิลล่าเขาก็เดินร้องประโยคเนี่ยครับขับกันมาขับร้องกันเรื่อยมาตั้งแต่หัวคลองจนกระทั่งไปถึงปลายคลองออกจากบ้านยีเฮมไปร้องบทเนี่ยระหว่างทางเรื่อยมาก็มาหยุดบ้านยีเฮมบ้านแรกบ้านยีเฮมพอหยุดบ้านยีเฮมก็กินขนมต้มแดงคนละถ้วยก่อนพอกินขนมต้มแดงเสร็จก็ออกจากบ้านยีเฮมมาบ้านยีฟัดบ้านยีฟัดก็บิฮากิลลาริจาลัลลออะอีนูนาบิเอานิลลามากันหึ่มคลองมาเลยเดินในคลองมั่งหลังบ้านมั่งอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนเขาถ้าคลองมันแห้งมาตลอดก็เดินในคลองถ้าในคลองยังแฉะเป็นเลนอยู่ก็มาเดินหลังบ้านมาแวะบ้านยีฟัดยีฟัดกินอะไรล่ะขนมต้มขาวพอเลยจากบ้านยีฟัดก็บิฮากิลลาเรื่อยไปหยุดบ้านยีมานมีอะไรอีกล่ะขนมหม้อแกงพอต่อไปก็กว่าจะไปถึงบ้านสุดท้ายนะอิ่มไปเลยนะเนี่ยพิธีไล่หาเขาเชื่อว่าทำพิธีนี้แล้วฝนจะตกแล้วสุนนะมีไหมครับเนี่ยไม่มีก็เหมือนกับอัชรอแล้วครับเชื่อว่าในตำนานเป็นเรื่องเล่ามาว่านบีนูห์หลังจากที่เรือไปเกยที่ภูเขาจูดีแล้วนบีนูห์ไม่มีอะไรเหลือที่ท้องเรือแล้วเหลือเฉพาะอะไรมีงามีถั่วลิสงมีอะไรธัญพืชบางอย่างสองอย่างสามอย่างก็เอามากวนปนกันทำเป็นอาหารเป็นสูกอเป็นบูโบเป็นอาชุรออะไรกินกันตำนานพวกนี้เป็นเพียงแค่อะไรเป็นเพียงแค่ความเชื่อเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเท่านั้นแต่อย่างพิธีไล่หาเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราพิจารณาโดยหลักการโดยหลักความเชื่อโดยอะกีดะห์แล้วเนี่ยนะครับมันหมิ่นถึงขั้นอาจจะเป็นมุรตัดหรือเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอย่างคำอ่านที่เขาอ่านกันเนี่ยบิฮักกิลละขออัญเชิญพระบารมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิฮักกิลละอ้างถึงอัลลอฮฺริจาลัลลอฮฺแต่ไม่ได้ขอกับอัลลอฮฺโอ้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญญาธิการของอัลลอฮ์ทั้งหลายเอ๋ยริยาลัลลอฮ์ก็คือโตวาลีทั้งหลายเรียกอัลลอฮ์แต่เวลาขอกับใครไปขอกับคนบิฮักิลละอ้างอัลลอฮ์แต่ริยาลัลลอฮ์ริยานรอจุลุนริยานแปลว่าคนผู้ชายของอัลลอฮ์หมายถึงบรรดาคนซอและบรรดาโตวาลีโตอูลียะทั้งหลายริยาลัลลอฮ์อาอีนูนาขอพวกท่านทั้งหลายช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือเราด้วยน้ำไม่มีจะกินคลองแห้งคลองแล้งนะแทนที่จะขอกับเจ้าของฝนเจ้าของน้ำกลับไปขอชาวบ้านชิริกไหมครับเนี่ยอ้างอัลลอฮ์บิฮักกิลลาแต่ไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์เลยไปขอกับใครไปขอกับลูกน้องเหมือนกับประมีเนี่ยเจอเจ้านายเนี่ยเดินสวนกับเจ้านายไม่ขอแต่ไปขอไปบอกกระยามหน้าประตูหน้าให้ไหมล่ะนั่นอีกไม่เรียกอัลลอฮ์บิฮักกิลลาอ้างอัลลอฮ์แต่เวลาขอกับไม่ได้ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ที่พูดนี่ก็คือของจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเข้าใจที่เราจดจำกันมาบางคนยังท่องได้อยู่เลยบทนี้แต่เดี๋ยวนี้มันค่อยๆหายค่อยๆอันตรธานเรื่อยไปด้วยเนื่องจากว่าเราได้มีโอกาสอะไรครับนำเสนอในสิ่งที่เป็นวิชาการที่ถูกต้องเพราะการขอฝนของท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้ขอแบบนี้ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการขอฝนท่านทำอย่างไรครับ3วันในรอซูลจะประกาศกับซอฮาบะห์ส่งคนไปตามหัวเมืองต่างๆหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆให้ทุกคนถือศีลอด3วันถือศีลอด3วันนะครับเพราะการถือศีลอดนั้นเราจะได้มีโอกาสปรับปรุงตัวเราได้มีโอกาสละเลิกในสิ่งที่มันเป็นความผิดเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3วันนี้ถือศีลอดรอซูลุลลอฮ์ใช้ให้ทุกคนสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัววันรุ่งขึ้นรอซูลก็จะประกาศนัดว่าวันรุ่งขึ้นนะออกไปพร้อมกันที่ลานละหมาดที่มุศอลลาไปร่วมละหมาดอิสติสกะขอฝนไปขอดุอาไปคุตฟังคุตบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเสร็จจากคุตบะห์แล้วรอซูลกับซอฮาบะห์ทั้งหมดก็เอาเสื้อคลุมที่ใส่นะสมมุติเราใส่ปกติแบบนี้รอซูลก็สลับเอาข้างในมาสวมข้างนอกแสดงว่าเรากลับเนื้อกับตัวทุกสิ่งทุกอย่างเราเลิกหมดเลยแล้วแม้กระทั่งเสื้อแล้วก็ยังกลับตัวแบบนี้เอาข้างนอกไว้ข้างในรอซูลทําแบบนี้แล้วอัลเลาะห์ก็ให้ฝนตกจริงๆแต่เราเคยมีไหมครับพิธีแบบนี้วิธีการตามปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลแบบนี้ไม่มีเลยบางทีบางมัสยิดบางอำเภอบางจังหวัดนี่ละหมาดขอฝนไม่เคยมีเลยในมัสยิดในชุมชนแต่พิธีไล่หาพิธีขอฝนพิธีตะเลาะบะลอนนี่เกลื่อนเลยแล้วก็ดูว่าเหมือนกับจะเข้าใจกันเสียว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่ขลังอีกต่างหากด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอันตรายมากๆเลยนะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักครับมีคำถามอยู่ประมาณ 7-8 คำถามที่ผมรับปากเอาไว้
นะครับว่าอยากจะเอามาพูดคุยกับพี่น้องเพราะว่าขอร้องให้ผมตอบมาแล้วก็สัปดาห์ก่อนผมไม่มีเวลาจริงๆนะครับจะต้องเดินทางไปธุระก็สัญญาว่าจะเอามาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนพอจะรู้คำตอบอยู่บ้างแล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นคำถามที่อยากจะให้พี่น้องเข้าใจร่วมกันนะครับคำถามที่หนึ่งอันนี้ผมเองก็เคยโดนถามมาหลายที่และพี่น้องหลายๆคนก็ยังคาใจอยู่ก็บอกว่าอยากจะให้อาจารย์อธิบายว่าทำไมคนผู้ใหญ่ถึงชอบห้ามเด็กเล็กๆไม่ให้ไปยืนรวมปนในซอฟละหมาดนะครับในการละหมาดแต่ละครั้งให้อาจารย์ช่วยให้เหตุผลอธิบายด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่ส่วนมากมักจะอ้างว่าเด็กเป็นนายิสเด็กมุสลิมที่ยังไม่บรรลุยังไม่ได้คีตาเนี่ยนะครับบอกว่าเด็กพวกนี้เป็นนายิสเอามายืนปนกับซอฟผู้ใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้เด็กซอฟผู้ใหญ่หรือละหมาดของผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ไปด้วยเขาถามว่าจริงหรือเปล่าอันนี้พวกเราเคยสงสัยกันใช่ไหมครับแล้วเวลาเราไปมัสยิดแล้วก็จะเห็นเลยพวกผู้ใหญ่จะไล่เด็กออกไปถ้าคนท่านละหมาดยังไม่เป็นนี่ไล่ไปอยู่ข้างนอกเลยนะครับอย่ามาปนก็อยากจะชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าโดยสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรณรงค์นะครับไม่ได้ต่อต้านท่านรณรงค์แล้วก็ชี้ชวนเชิญชวนให้เด็กเนี่ยนะครับมาร่วมละหมาดด้วยนะครับให้เราสอนเด็กเนี่ยละหมาดสอนเด็กละหมาดตั้งแต่เด็กเนี่ยเริ่มรู้เดียงสาและโดยเฉพาะเมื่อเด็กอายุได้ครบเท่าไรครบ7ขวบเนี่ยเราต้องสอนให้เด็กละหมาดให้เป็นแล้วนะครับรอซูลบอกจงสอนละหมาดเมื่อเด็กเมื่อเยาวชนมีอายุ7ขวบเพราะ7ขวบนี่เด็กมีวุฒิภาวะพอที่จะรับรู้พอที่จะอ่านพอที่จะจดจำอะไรได้แล้วแล้วพอ10ขวบนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเด็กไม่ละหมาดก็สามารถที่จะลงโทษได้ตีได้นะครับลงโทษได้โดยการตีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจพื้นฐานว่าเด็กละหมาดเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยผู้ใหญ่บ้านเราเขาก็ที่เขาห้ามเด็กละหมาดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ให้เด็กละหมาดแต่เขาให้แยกอะไรแยกเด็กไปอยู่อีกซอฟหนึ่งหรือไม่ให้มาปนกับซอฟผู้ใหญ่ตรงนี้มันมีรายละเอียดบางคนเข้าใจว่าเด็กเป็นนายิสนะครับบางคนเข้าใจว่าเด็กเป็นนายิสบางคนเข้าใจว่าเด็กละหมาดใช้ไม่ได้หรือห้ามเด็กตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับว่าเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสุนัตนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนี่ยนะครับที่ยังไม่เข้าสุนัตเนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาสันนิษฐานเฉยๆอันนี้ไม่ได้มีตัวไม่ได้มีหลักการเป็นเพียงการสันนิษฐานในเชิงวิชาการว่าโอกาสที่เด็กจะเปื้อนนายิสมีสูงกว่าเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยครับโดยวุฒิภาวะของเด็กเรื่องของสุขลักษณะเรื่องของอนามัยเนี่ยเรื่องของการทำความสะอาดชำระหลังจากขับถ่ายแล้วเนี่ยเด็กจะไม่เคยมีความ

นะครับเรานึกว่าไม่มีคนข้างในพอเปิดประตูดันประตูเข้าไปอ้าวเด็กยืนฉี่อยู่เป็นเด็กโตๆก็มีเด็กยืนฉี่นี่แสดงว่าเด็กก็ไม่ได้มีความพิถีพิถันในเรื่องของสุขลักษณะในการขับถ่ายอยู่แล้วยืนปัสสาวะและการยืนปัสสาวะนะครับเด็กก็แค่เพียงแค่รูดซิปเท่านั้นใช่ไหมพอยืนฉี่มันอาจจะกระเด็นนะครับพอยืนฉี่เนี่ยฉี่ลงไปบนพื้นเนี่ยพื้นกระเบื้องเนี่ยพื้นกระเบื้องมันแข็งมันไม่เหมือนเราชืดฉี่ลงไปในน้ำหรือฉี่ไปบนพื้นทรายพวกนี้มันอะไรมันซึมลงไปในพื้นแต่พอฉี่แบบนี้วัตถุแข็งพื้นกระแทกพื้นแข็งแรงตกกระทบมีเท่าไหร่แรงสะท้อนมันก็กระเด็นออกไปมันก็ทำให้ปัสสาวะมันจะฟุ้งกระจายไปได้มันก็จะมาเปื้อนขาบ้างเปื้อนอะไรบ้างเด็กมันก็อาจจะมีนายิสตรงนี้เป็นการสันนิษฐานหรืออีกกรณีนึงเด็กอาจจะล้างเด็กอาจจะล้างนะครับเด็กผู้ชายอาจจะล้างเป็นนะครับเพียงแต่ล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นเพราะว่าเด็กที่ยังไม่สุนัขนะครับอวัยวะเพศของเด็กเนี่ยที่ปลายอวัยวะเพศมันจะมีหนังหุ้มอยู่ใช่ไหมครับถ้าเด็กไม่พิถีพิถันเด็กก็จะไม่ได้ล้างไอ้ตรงที่มันเป็นรอยย่นตรงนั้นมันก็จะทำให้ปัสสาวะตัวปัสสาวะเนี่ยยังติดอยู่ที่ปลายอวัยวะเพศของเด็กอยู่นายิสก็ยังติดอยู่กับตัวเด็กอันนี้คือการสันนิษฐานของนักวิชาการเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นมาตรฐานว่าเด็กทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นว่าเด็กทุกคนจะต้องเป็นนายิสแบบนั้นแล้วที่เราห้ามเด็กไม่ให้มายืนปนกับซอฟผู้ใหญ่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไม่ได้เพียงแค่ว่าท่านห้ามเด็กนะท่านปล่อยให้เด็กมาอยู่ในซอฟเลยอีกต่างหากด้วยแล้วบางครั้งในขณะละหมาดลูกหลานของท่านเด็กๆแท้ๆนะครับฮัสซันฮุเซนเนี่ยขึ้นมาขี่คอในละหมาดเลยถ้าหากว่าการสันนิษฐานว่าเด็กน่าจะเป็นนายิสเปื้อนนายิสมามันก็น่าจะอะไรมันก็ไม่น่าจะเข้ากับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุญูดนะครับรอซูลนำละหมาดอยู่แบบนี้นี่แหละครับรอซูลุลลอฮ์สุญูดนานผิดปกติซอฮาบะห์ก็กลมกันจนหน้ามืดเลยเลือดลงหัวแล้วทำไมรอซูลไม่เงยสักทีนะครับสุญูดนานเพราะโดยปกติแล้วท่านรอซูลเวลาสุญูดท่านสุญูดก็สุญูดปกติอ่านซุบฮานัลลอฮ์ของท่านนะครับตัสบีห์ไป3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งอะไรก็แล้วแต่ตามปกตินะครับแต่ทำไมเที่ยวนี้รอกานสุดท้ายนี่รอซูลสุญูดนานเหลือเกินซอฮาบะห์ก็ไม่กล้าเงยขึ้นมาจนกระทั่งนะครับพอรอซูลเงยขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเงยขึ้นมาเสร็จแล้วรอซูลก็อ่านอัตตะฮียะห์และเสร็จจนกระทั่งให้สลามพอเสร็จสลามซอฮาบะห์อึดอัดใจมันเป็นอะไรก็กรูกันไปถามใครไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลขอรับเมื่อสักครู่เนี้ยที่ท่านสุญูดนานผิดปกติเนี่ยพวกเราสังเกตหรือพวกเราสงสัยว่าอุนซิลอะลัยกะวะฮยุนรอซูลขอรับเมื่อสักครู่เนี่ยในระหว่างที่สุญูดผิดปกติเนี่ยนานผิดปกติเนี่ยช่วงนั้นมีมาลักยิบรีนมาลิกายิบรีนเอาวะฮีลงมาให้หรือเปล่ารอซูลสายหน้ารอซูลบอกเปล่าอ้าวหรือว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือเปล่าท่านไม่สบายหรือเปล่าหรือท่านวิงเวียนศีรษะถ้าเงยขึ้นมาแล้วหน้ามันจะมืดอะไรหรือเปล่ารอซูลบอกเปล่ารอซูลบอกลัมยากุลลาลิกไม่ได้มีอะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นกับฉันปกติทุกอย่างเลยอิลลาอิบนัลลีกอดิรตะฮะลานีรอซูลบอกที่ฉันเงยไม่ได้ตอนนั้นก็เพราะว่าหลานชายสุดที่รักของฉันขึ้นมาขี่อยู่บนคอหลานชายขึ้นมาขี่อยู่บนคอขี่ตอนไหนขี่ในละหมาดก็แสดงว่าเด็กเนี่ยมาปนอยู่กับผู้ใหญ่มึกถึงขั้นมาขี่คอในละหมาดนี่ทำให้ผู้ละหมาดของผู้ใหญ่เสียไหมไม่เสียนะครับอันนี้คือหลักฐานแรกที่บอกอยากจะบอกกับทำคำใจกับพี่น้องว่าเราไม่สมควรที่จะไปกีดกันเด็กไม่ให้มายืนปนกับซอฟผู้ใหญ่หรือมาอยู่ในบริเวณมัสยิดที่จัดที่ผู้ใหญ่เขาจัดละหมาดกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดมันมีอยู่อย่างหลักฐานสักครู่มาสักครู่เนี่ยเด็กมาอยู่กับผู้ใหญ่ในละหมาดได้ไหมได้ท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดใครต่อใครเนี่ยนะครับช่วงที่โตเป็นหนุ่มๆเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เราละหมาดเนี่ยบางครั้งก็มีเด็กยาตีมเด็กยาตีมก็คือเด็กกำพร้าที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะพ่อตายแล้วเนี่ยก็มาอยู่ในการอุปการะของพวกเราบ้างเราดูแลเราประคับประหงมอยู่บ้างก็มายืนอยู่กับเราในละหมาดก็ไม่ได้เสียหายแต่ประการใดทั้งสิ้นหรือว่าลูกหลานของซอฮาบะห์เขาสะอาดลูกหลานพวกเราสกปรกไม่ใช่นะครับเด็กมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยตรงที่ว่านะเราแยกเด็กออกจากซอฟผู้ใหญ่ถ้าเราจะอธิบายเชิงวิชาการนะเราอย่าไปโทษเด็กว่าเป็นนายิสเราต้องบอกว่าเนื่องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

0: ท่านแนะนำว่าเด็กสมควรจะอยู่ซอฟต์หนึ่งต่างหากจากซอฟต์ของผู้ใหญ่อันนี้คือหลักการใครที่มีหนังสือใครเคยอ่านหนังสืออัลอิสลามสมาคมไหมครับมีไหมครับหนังสืออัลอิสลามสมาคมหนังสือของบางกอกน้อยเรื่องวิธีการละหมาดตามศาสนบัญญัติในหนังสือเล่มนี้ก็มีสอนเอาไว้บอกเอาไว้ว่ารอซูลเวลาจัดซอฟต์เนี่ยอักอมัสซอลาห์รอซูลจะจัดซอฟต์เนี่ยนะครับซอฟต์ฟัสซูฟูฟรอซูลจะจัดซอฟต์หลายซอฟต์รีญานคนผู้ชายชายชะกันคนที่บรรลุศาสนภาวะแล้วอยู่ซอฟหนึ่งอยู่แถวหนึ่งแล้วก็เด็กวัลวัลวิลดานหรือกิลมานนะครับในบางรายงานกิลมานวัลกิลมานคอนฟาฮุมแล้วก็เอาเด็กแถวเด็กเนี่ยไปไว้อีกแถวหนึ่งต่างหากรอซูลจัดแถวแบบนี้ถ้าเด็กนายิสเนี่ยรอซูลจะปล่อยให้มาละหมาดไหมไม่ปล่อยให้มาละหมาดรอซูลต้องให้อยู่นอกมัสยิดเลยแต่นี่รอซูลให้จัดแถวหนึ่งต่างหากเพื่อเป็นการอะไรครับเพื่อแยกออกจากผู้ชายแยกจากผู้ใหญ่เนื่องจากว่าสมาธิของเด็กนั้นเขาไม่ได้มีสมาธิที่ยาวเหมือนกับผู้ใหญ่ตักเบสเสร็จแล้วตอนยืนตักเบสเนี่ยเขาทำท่าขึงขังเอาจริงเอาจังอะไรครับแต่ไม่ทันลงรุกวะเลยเด็กหันซ้ายหันขวาก้มแล้วเดี๋ยวมองนู่นมองนี่แย่กันแล้วกระทุ้งกันแล้วแกล้งกันแล้วถ้าเด็กมายืนแทรกกับแถวผู้ใหญ่มันจะทำให้ผู้ใหญ่เสียสมาธิเท่านั้นเองรอซูลก็เลยแยกอะไรแยกซอฟเด็กออกไปจัดข้างหลังเป็นแถวหนึ่งต่างหากไม่ได้แยกไปเพราะว่าเด็กเป็นนายิสเข้าใจนะครับดังนั้นเวลานักวิชาการเขาอธิบายเนี่ยส่วนมากจะอธิบายไปว่าเพราะเด็กเป็นนายิสเด็กไม่ใช่นายิสถ้าเด็กเป็นนายิสต้องเอาไปไว้นอกมัสยิดเลยแต่นี่รอซูลยังให้ละหมาดอยู่แต่ละหมาดคนละแถวกับผู้ใหญ่เท่านั้นเองเพราะรอซูลเกรงว่าขืนให้เด็กมาอยู่เด็กจะต้องทำให้ผู้ใหญ่เสียสมาธิเหมือนกับที่รอซูลโดนอะไรโดนหลานขึ้นไปขี่นะครับถ้าโดยปกติแล้วเราซูนก็ต้องทำเสร็จไปแล้วแต่นี่เราซูนเงยศีรษะขึ้นมาได้เพราะว่าหลานมานั่งอยู่บนคอถ้าเราซูนเงยขึ้นมาหลานก็หัวฟาดพื้นไหมหงายไปข้างหลังเลยเพราะเราซูนมาขี่คอขี่ต้นคอของเราซูนอยู่มันก็ทำให้สิ่งที่สมควรจะดำเนินไปหรือเป็นไปมันต้องชะงักมันต้องมีอุปสรรคเราซูนก็เลยบอกแนะนำให้เอาไปจัดแถวหนึ่งต่างหากอันนี้กรณีที่เรามีเด็กหลายคนถ้ากรณีที่เรามีเด็กเพียงคนเดียวล่ะครับสมมติเราละหมาดกันอยู่ผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยละหมาดผู้ใหญ่ทั้งซอฟเลยมีแชร์เอาหลานมาคนหนึ่งเราปล่อยให้หลานไปยืนคนเดียวข้างหลังไหมไม่ได้เดี๋ยวหลานมันไปไหนเรารู้ไหมไม่รู้ในกรณีที่เป็นคนเดียวแบบนี้โดยซุนนะโดยหลักการแล้วให้เราเอาเด็กคนเดียวนั้นมายืนอยู่ในซอฟร่วมกับเราเพราะรอซูลห้ามยืนละหมาดคนเดียวในซอฟยืนคนเดียวนี่เด็กซอฟไหมเด็กแถวไหมไม่เด็กแถวรอซูลก็ให้เอามาอะไรมายืนอยู่ในซอฟร่วมกับเรานะครับแต่ว่าอย่าให้มันมารบกวนสมาธิกับเราเท่านั้นเองดังนั้นเด็กมามัสยิดนี่ไม่ได้ตำหนินะต้องมาผู้ใหญ่ต้องชวนสร้างบรรยากาศให้กับเด็กให้เขาคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการมาละหมาดมัสยิดไม่งั้นเด็กจะไม่รู้เลยเด็กจะเข้าใจเยาวชนจะเข้าใจว่าไปมัสยิดนี่ต้องรอให้แก่ก่อนค่อยไปใช่ไหมครับเป็นงานของคนแก่เด็กก็มาได้เด็กจะได้มาเห็นบรรยากาศละหมาดญะมาอะห์อิหม่ามอันแบบนี้นะเขาจะได้ยินนะครับเด็กๆสมัยนี้พอบอกอัลลอฮฺอักบัรเขาก็เด็กๆ เขายังไงอัลลอฮฺอักบัรเขายังทำท่ายกมือได้เพราะอะไรเพราะซึมซับกับอะไรบรรยากาศสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้อันนี้คือคำถามแรกนะครับที่มีคนถามเอาไว้เคลียร์ไหมครับนะเคลียร์นะคำถามต่อมานะครับอันนี้คงจะเป็นผู้หญิงแล้วครับเนี่ยเขาบอกว่าเวลาอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วต้องเช็ดหน้าเช็ดแขนเช็ดตัวที่อาบน้ำละหมาดนั่นนะครับถามว่าเช็ดได้หรือไม่เพราะว่าที่เช็ดอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าตะละกงมันขึ้นราหมดแล้วจริงไหมจริงไหมครับเนี่ยจริงไหมตะละกงขึ้นราจริงนะครับโดยเฉพาะตะละกงสีขาวๆสีฟ้าสีไข่ไก่อะไรเนี่ยมันจะเห็นชัดแต่คนที่ใช้ตะละกงสีดำก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่มันก็จะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นหืนกลิ่นสาบเพราะว่าพอมันชื้นแล้วเราก็มาเอาไปพึ่งแดดไม่ได้ตากให้แห้งเราก็พาดไว้ตรงที่แขวนตะละกงอย่างเก่ามันก็จะหมักหมมมันก็จะชื้นแล้วก็ค่อยๆแห้งเลยไปมันก็จะมีกลิ่นอับบ้าง เรื่องของการเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดแขนหลังการอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายกรณีนี้นะครับเท่าที่ศึกษาเรียนรู้มานะครับยังเป็นประเด็นความขัดแย้งในเรื่องของทัศนะในเรื่องของมุมมองระหว่างนักวิชาการเนื่องจากว่านักวิชาการส่วนหนึ่งต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการเช็ดนะครับไม่เห็นด้วยกับการเช็ด ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าสมควรเช็ดตรงกันข้ามเลยไหมครับตรงกันข้ามเลยอันนี้เดี๋ยวพี่น้องจะได้มองเห็นภาพนักวิชาการกลุ่มที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเช็ดก็คือไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมไม่เช็ดการเช็ดถือว่าเป็นมักกะโรมักกะโรก็คือสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเขาให้เหตุผลว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสอนยังไงครับสอนว่าให้ทุกคนพิถีพิถันให้ทุกคนอาบน้ำละหมาดอย่างปราณีตบรรจงอาบอย่างปราณีตบรรจงอาบน้ำให้ทั่วรอซูลบอกว่าการอาบน้ำละหมาดอย่างพิถีพิถันเนี่ยมันจะช่วยขจัดอะไรซักล้างตัวเราบาปกรรมที่มันติดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยให้มันหลุดออกไปซุนูบต่างๆความผิดต่างๆอาซามบาปกรรมต่างๆที่มันติดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยรอซูลบอกว่าน้ำละหมาดจะช่วยซักล้างช่วยขจัดได้ถึงแม้ว่ามันติดอยู่ที่จมูกเล็บที่ซอกเล็บตรงนี้น้ำละหมาดที่มันไหลผ่านไปเวลาเราล้างเนี่ยมันเอาอะไรมันขจัดบาปกรรมพวกนี้ไปหมดเลยและอบูฮุเรเราะห์บอกว่าใครที่อาบน้ำละหมาดนะครับใช้น้ำอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับเขาลูบแขนไปถึงไหนลูบศีรษะไปถึงไหนล่างหน้าถึงไหนเนี่ยมันจะมีรัศมีที่ฉาบฉายอยู่ที่ตัวเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอบูฮุเราะห์บอกว่าใครสามารถที่จะล้างแขนให้มันเลยขึ้นมาให้มันเปียกขึ้นมาให้เลยขึ้นมานี่เลยใครทำได้ให้ทำเราอ่านหะดีษพวกนี้แล้วเหมือนกับเราซูลต้องการที่จะให้น้ำละหมาดนั้นติดอยู่กับตัวเราใช่ไหมให้อาบน้ำละหมาดให้เปียกไปเยอะมันจะได้อะไรจะได้มีรัศมีนักวิชาการกลุ่มนี้เขาบอกเนี่ยความเข้าใจที่ได้จากหะดีษบทเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่เราจะไปลบรอยรัศมีพวกนี้น้ำละหมาดที่มันจับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยที่เราล้างเปียกไม่นี่มันคือรัศมีในวันกิยามะห์รอซูลบอกฉันจะรู้จักประสบนิกรของฉันราษฎรของฉันวันกิยามะห์เนี่ยไม่ได้ดูเพราะอะไรเพราะเรามีป้ายชื่อแขวนไปแต่เราดูรอซูลรู้ได้ไงรู้จากรอยแดงรอยด่างที่อยู่ตามแขนตามหน้าผากตามมือตามเท้าของเราที่เราอาบน้ำละหมาดเราซูลรู้จักประชาชาติของท่านโดยการสังเกตจากลักษณะนี้นักวิชาการกลุ่มนี้ก็เลยบอกสรุปเนื้อหาจากหะดีษ2สมบทที่เรียนไปตอนนี้ไม่สมควรจะเช็ดช่างมันมันจะขึ้นราเราก็ขยันซักหน่อยได้ไหมได้นักวิชาการกลุ่มนี้เขาก็ตัดปัญหาเขาบอกอย่าไปเช็ดมักกะโรนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งตรงกันข้ามเอ้ยพวกแกน่ะเข้าใจผิดแล้วใครบอกไม่มีสุนัตให้เช็ดใครบอกเช็ดมักกะโรไม่ใช่ที่ถูกแล้วต้องเช็ดงงไหมพวกเรากลุ่มนู้นไม่เช็ดกลุ่มนี้มาบอกต้องเช็ดงงไหม ไม่งงเขาบอกว่าเนื่องจากมีตัวบทรับรองจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่สองสามบท นะอยู่สองสามบทอย่างในบทแรกเนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอยู่ในหะดีษของท่านอิหม่ามอบีดาวูดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอบีดาวูดรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกานะลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินดีลุนเอาคิรกอตุนบอกว่าสำหรับท่านรอซูลทุกครั้งที่ท่านอาบละหมาดเนี่ยท่านจะมีมินดีนในปัจจุบันนี้เขาหมายถึงกระดาษทิชชู่นะคือกระดาษทิชชู่แต่ในสมัยของรอซูลไม่มีกระดาษทิชชู่ก็จะเป็นผ้าซับหน้าเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือเป็นผ้าเช็ดตัวผืนเล็กเอาเคสกระตุนหรือเศษผ้าสักผืนหนึ่งรอซูลจะมีติดตัวเอาไว้ยัมซะฮูบิฮาวะจะฮูอิซาตะวัดดะรอซูลจะใช้ผ้าผืนนี้ซับน้ำที่ติดอยู่ที่หน้าของท่านเวลาท่านอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็บอกนี่ไงมันมีหลักฐานยืนยันว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเอาผ้ามาเช็ดหน้าตอนที่ท่านอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอบูมารยัมนะเขาบอกว่านักวิชาการเขาไปรวบรวมหะดีษในลักษณะนี้ที่ยืนยันว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยเช็ดหน้าของท่านหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหลายบททีเดียวปรากฏว่ามีหลายบททีเดียวแต่พิจารณาไปพิจารณามาปรากฏว่าหะดีษพวกนี้เป็นหะดีษประเภทดออีฟทั้งหมดเลยมีอยู่สายรายงานนึงที่พอใช้ได้แต่ว่าอ่อนไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าพอตู้กันไปได้อะนะพอจะย้อนหยวนได้บ้างแต่ว่าถ้าจะเอาตามมาตรฐานนักวิชาการหะดีษแล้วเขาบอกยังอ่อนหลักฐานอยู่ก็ตกลงแล้วอันนู้นก็มีทัศนะด้วยหลักฐานแต่หลักฐานไม่ได้พูดชัดเจนว่าไม่ให้เช็ดมีไหมครับหลักฐานไม่เช็ดไม่มีไอ้หลักฐานที่บอกว่าเช็ดก็เป็นหลักฐานอ่อนก็ตกลงแล้วพอกันนะครับพอกันด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานและมีพอกัน ดังนั้นเรื่องนี้นักวิชาการในกลุ่มอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เวลาเขาฟัตวาเขาก็บอกว่าให้เราดูตามความเหมาะสมนะครับตามข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีของแต่ละบุคคลอย่างบางคนเนี่ยนะครับอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วยังไม่ได้ละหมาดเลยนั่งคุยต่ออย่างนี้ต้องเช็ดไหมก็ไม่ต้องเช็ดอย่างบางคนพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วบางคนเขาก็จะลูบแขนมั่งลูบหน้ามั่งไอ้น้ำที่มันเปียกเป็นหยดๆเป็นเม็ดๆอยู่มันก็ยังพอจะแห้งมันพอจะอะไรพอจะลดไปบ้างก็อาจจะไม่ต้องเช็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เกรงว่ากลัวว่าตะละกงจะขึ้นราหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อนุญาตให้เช็ดได้เราไม่ตำหนิกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเหตุผลต่างก็มีความเข้าใจซึ่งทั้งหมดก็คือต้องการที่จะให้การปฏิบัติศาสนกิจของตัวเองดีที่สุดเท่านั้นแหละเจตนาดีเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่ามุมมองและความเข้าใจการนำเสนอเหตุผลและคำอธิบายมันไปคนละอย่างกันแต่ทุกคนก็มีเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานประกอบเหมือนกันตอนนี้ว่าหลักฐานไม่ตรงประเด็นทั้งคู่ไอ้ตัวหลักฐานของฝ่ายที่ตรงประเด็นก็เป็นหลักฐานอ่อนมันก็เลยทำให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือของแต่ละฝ่ายเนี่ยมีพอๆกันก็เป็นสิทธิ์เป็นโอกาสของเราที่เราจะเลือกปฏิบัติถ้าเราคิดว่าเราเช็ดแล้วมันจะทำให้เราดีขึ้นนะทำให้ตะละกงเราไม่ขึ้นราก็อนุญาตนะแต่ถ้าใครบอกฉันไม่เช็ดก็ไม่เสียหายอันนี้ทำความเข้าใจนะครับอีกมัสอะละห์นึงอีกประเด็นนึงนะครับจะหมดเวลาแล้วนะคนที่ช่วยอาบน้ำละหมาดไอ้คนที่ช่วยอาบน้ำมะหยัดนะไปช่วยอาบน้ำมะหยัดต้องอาบน้ำสุนัตหรือไม่ถ้าต้องอาบอย่างไรมีใครเป็นช่วยโตเสียช่วยอะไรอาบน้ำผู้ชายมีไหมครับใครเคยอาบน้ำมะยิดบ้างฮะถ้าไม่มีผมไม่ตอบเพราะว่าตอบนี่ตอบเฉพาะคนที่มีปัญหามีไหมครับเพราะมีคำถามมาอ๋อโต๊ะเคยช่วยใช่ไหมครับอย่างผู้ชายเขาก็อาบเฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็อาบเฉพาะของผู้หญิงแม้กระทั่งอะไรพี่น้องกันก็ไม่ได้อาบให้กันนอกจากสามีกับภรรยาเท่านั้นที่ต่างเพศกันแต่สามารถอาบให้กันได้พี่ชายกับน้องสาวอาบให้กันได้ไหมไม่ได้ต้องผู้ชายกับผู้ชายเฉพาะผู้หญิงกับผู้หญิงกับเฉพาะคนที่อะไรเป็นสามีและภรรยากันนั้นที่จะอาบให้กันได้ในกรณีที่เรานะครับเป็นอาสาสมัครของชุมชนก่อนแล้วกันเพราะว่าส่วนมากไปอาบน้ำยานาซาไปกับฝันไปอะไรนี่เขาไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใช่ไหมหรือมีใครเก็บค่าใช้จ่ายไม่มีนะส่วนมากเป็นงานอาสาสมัครงานทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกิจกรรมคล้ายบริการสังคมนะซุนนะห์ด้วยแล้วก็ทำให้เราพ้นฟารดูกิฟายะห์ของชุมชนเราด้วยเวลาเราไปอาบน้ำมัยยิดเนี่ยนะครับคนที่อาบเสร็จแล้วเนี่ยอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยที่เขาสังกัดมัซฮับชาฟิอีเนี่ยสังเกตมั้ยครับคนที่เป็นคนอาบน้ำมัยยิดเนี่ยพออาบเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ไปมัสยิดน่ะเขารีบกลับบ้านก่อนไปทำอะไรอ่ะไปอาบน้ำก่อนไม่งั้นเขาไม่ไปมัสยิดเขาต้องกลับไปอาบน้ำก่อนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็รับทราบกันมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือคนที่ร่วมอะไรร่วมแบกมัยยิดไปร่วมแบกมัยยิดไปอันนี้ผมเห็นผมสัมผัสแล้วก็เห็นกับตัวมาเองเลยอาบน้ำละหมาดกันเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับอาบน้ำละหมาดกันเรียบร้อยแล้วอาบน้ำละหมาดเสร็จก็นั่งรอที่มัสยิดนั่งรอที่เขาเรียกอะไรเป็นเก้าอี้รับรองอยู่ด้านหน้ามัสยิดด้านข้างมัสยิดแล้วครับก็ปรากฏว่าในระหว่างที่นั่งรอนั่งสนทนากันเนี่ยแหละครับก็มีมัยยิดแบกมาพอดีก็มีชายคนหนึ่งเขาก็อาสาไปอะไรไปช่วยแบกสลับแบกนะครับแบกมัยยิดขึ้นไปบนมัสยิดพอแบกขึ้นไปบนมัสยิดเสร็จแล้วเพิ่งจะอาบน้ำละหมาดไปเมื่อสักครู่นี่เองพอแบกมัยยิดไปตั้งที่หน้ามัสยิดเสร็จแล้วเขาก็ย้อนลงกลับมาอาบน้ำละหมาดใหม่อันนี้คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าเราเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายในบ้านเราบ้านเราก็คืออาบน้ำมัยยิดเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ำสุนัตเขาก็อาบน้ำสุนัตกันคนที่แบกมัยยิดเขาไม่ได้อาบน้ำสุนัตแต่เขาอาบน้ำละหมาดเราเคยเรียนเคยได้รับการปลูกฝังมาแบบนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับต่อต้านไม่เห็นด้วยไม่อาบใครอาบเป็นบิดอะห์ใช่ไหมประเด็นนี้ต้องขยายความและต้องทำความเข้าใจเพราะไม่งั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนกันเบื้องต้นขอนำเสนอหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่ถูกต้อง ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่ามันกอสละมัยยิตันบุคคลใดใครก็แล้วแต่นะครับบุคคลใดใครก็ตามนะครับที่กอสละมัยยิตันที่ได้มีโอกาสไปอาบน้ำให้กับศพนะครับฟัลยักตะซิลให้เขาไปอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขาไปอาบน้ำวะมันฮามีลาฮูฟัลยะตะวัดดะและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสแบกศพจะแบกสั้นแบกใกล้แบกไกลอะไรก็แล้วแต่นะครับฟัลยะตะวัดดะไม่ต้องอาบน้ำใหม่แต่ให้อาบน้ำละหมาดเฉยๆนี่คือคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติโดยพื้นฐานแล้วที่เราทราบเราเข้าใจกันมาก็คือถ้าเราซูลสั่งนี่เราต้องทำไหมเราต้องทำเราซูลบอกใครอาบน้ำมะยัดต้องไปอาบน้ำสุนัตอาบน้ำเหมือนกับอาบน้ำยานาบะอาบน้ำวันอีดสุนัตอีดสุนัตอะไรนี่แหละสุนัตวันศุกร์เนี่ยอาบเหมือนกันหมดเลยอาบทั่วร่างกายใครแบกมะยัดต้องไปอะไรไปอาบน้ำละหมาดอันนี้คือคำสั่งเบื้องต้นที่เราประปูพื้นฐานให้เข้าใจแบบนี้ก่อนว่ามีหลักการแบบนี้จริงๆว่ามีหลักการแบบนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเฉพาะมัซฮับชาฟีอันนี้คือสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบนะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามติรมิซีอบูดาวูดกับติรมิซีรายงานไว้แบบนี้ใครอาบน้ำมะยัดให้อาบน้ำด้วยแล้วใครที่แบกมะยัดก็ให้อาบนั้นละหมาดนี่คือพื้นฐานนะครับแล้วเข้าใจกันแบบนี้ก่อนต่อจากนั้น นะครับนักวิชาการในกลุ่มอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์นี่แหละครับเอาหลักฐานบทนี้มาอธิบายว่าคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการนี้ไม่ใช่คำสั่งในระดับวาญิบว่าถ้าใครอาบน้ำคนตายแล้วไม่ไปอาบบาปไหมไม่บาปเพราะไม่ใช่วาญิบหรือว่าใครที่แบกมะยัดแล้วไม่ลงมาอาบนั้นละหมาดใหม่ไม่กลับมาอาบนั้นละหมาดอีกครั้งหนึ่งบาปไม่บาปนี่คือนักวิชาการอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์อธิบายเอาไว้อธิบายด้วยความเข้าใจของเราเองเปล่าๆครับอธิบายด้วยความเข้าใจหรือคำอธิบายของซอฮาบะห์ที่เขาได้ติดสอยให้ตามท่านรอซูลนะครับอย่างท่านอับดุลลาฮิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกว่าหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใช้แบบนี้แล้วว่าให้พวกเราอาบน้ำละหมาดอาบน้ำหลังจากอาบน้ำมะยัดแล้วหรือว่าอาบน้ำละหมาดใหม่หลังจากที่แบกศพมาเนี่ยท่านอับดุลลาฮิบนุอุมัรบอกว่าพวกเราทุกคนในอดีตเคยอาบน้ำกันทั้งนั้นแหละนะครับอาบน้ำให้คนตายนะครับเพราะทุกคนก็ต่างคนต่างช่วยกันอาบน้ำให้คนตายแต่ปรากฏว่าในหมู่ของซอฮาบะห์นั้นมีทั้งคนที่กลับไปอาบน้ำแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่กลับไปอาบน้ำก็แสดงว่าคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านสั่งมาตรงนี้ท่านสั่งแบบไม่เข้มงวดเป็นเพียงอะไรเป็นคำแนะนำว่าสมควรจะไปอาบน้ำใหม่นะแต่ถ้าใครเห็นว่าไม่ต้องอาบก็ไม่ต้องอาบเพราะซอฮาบะห์ของรอซูลมีทั้งคนที่อาบและก็มีทั้งคนที่ไม่ได้กลับไปอาบใครเป็นคนบอกท่านอับดุลลาฮิบนุอุมัรนะครับอีกท่านหนึ่งท่านอับดุลลาฮิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลาฮิบนุอับบาสบอกว่าท่านยอมรับนะครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้อาบน้ำแต่ท่านบอกว่า ท่านบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำไมยิดนะครับไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำอาบน้ำสุนัขของเราเนื่องจากการอาบน้ำไมยิดเนื่องจากว่ามัยยิดมุสลิมที่เราไปอาบนั้นเขาไม่ใช่นายิสเนี่ยทำไมเราจะต้องกลับมาอาบน้ำในตัวร่างกายด้วยหรือว่าน้ำที่อาบเข้ามาเนี่ยมันมาเปื้อนเราแล้วเราต้องไปอาบน้ำด้วยไม่ต้องเพราะมัยยิดมุสลิมนั้นไม่เป็นนายิสหรอกเราอิบนุอับบาสบอกว่าเพียงแค่เราล้างมือของเราให้สะอาดก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอเราอาบน้ำมัยยิดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกลับไปอาบน้ำก็ได้เพียงแค่เราล้างมือล้างแขนล้างตัวเราให้สะอาดก็ถือว่าใช้ได้แล้วอันนี้เป็นการอนุญาตว่าไม่ต้องอาบน้ำสุนัตก็ได้แต่ที่ดีแล้วเราก็เคารพในคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมควรจะอาบน้ำแต่ถ้าใครเขาไม่อาบตำหนิเขาไหมเราไม่ตำหนิเพราะว่าในสมัยซอฮาบะห์ก็มีทั้งคนที่กลับไปอาบแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ได้กลับไปอาบคนอาบซอฮาบะห์ที่เขาอาบเขาก็ไม่ได้ไปตำหนิซอฮาบะห์ที่ไม่ได้กลับไปอาบดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ศาสนาเปิดกว้างให้นะครับแล้วก็ซอฮาบะห์ก็อธิบายกันมาแบบนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่คนที่อาบน้ำมะยิดคนที่อาบน้ำมะยิดถ้าไม่มีโอกาสกลับไปอาบอะไรกลับไปอาบน้ำใหม่อาบน้ำสุนัตที่บ้านอย่างน้อยๆต้องล้างเนื้อล้างตัวล้างมือให้เกี้ยงแล้วก็อาบน้ำละหมาดอันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการแนะนำเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆต้องทำแบบนี้ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยอาบน้ำมะยาเสร็จไปแฉะงั้นแหละได้ไหมไม่สมควรไม่สุภาพเพราะว่าในขณะที่เราอาบน้ำมายิดเนี่ยนะครับช่วงที่เราทอดรีดท้องบ้างช่วงที่เราล้างเอารอกเข้าบ้างอะไรกับบ้างเนี่ย ร่างกายของเขาอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เปื้อนเปื้อนในยิสมาน้ำตรงนั้นอาจจะกระเด็นมาเปียกแขนเราเปื้อนแขนเราเปื้อนเสื้อผ้าอะไรของเราเราสมควรที่จะพิถีพิถันในเรื่องพวกนี้ดังนั้นสิ่งที่ท่านรอซูลแนะนำเอาไว้ในเบื้องต้นว่าถ้าเราอาบน้ำมัยยิดแล้วเนี่ยเราสมควรที่จะไปอาบน้ำซะมันจะได้สะอาด 100% ชัวร์ต่อไปนั้นเราจะไปละหมาดไปขอดุอาให้เขามันจะได้อะไรได้มั่นใจว่าดุละหมาดของเราดุอาของเราเป็นที่ตอบรับณพระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจนะครับมัสอะละห์นี้นะเพราะว่าหลายคนทีเดียวนะครับบ้านเราพอบางทีเนี่ยอาบน้ำมัยยิดเสร็จแล้วเนี่ยอะไรล่ะเหลือเวลาอีกสัก10นาทีไอ้บ้านก็จะกลับไอ้เวลาละหมาดก็จะละหมาดไม่ทันก็ตัดสินใจกลับไปบ้านไปอาบน้ำปรากฏว่ากลับมาไม่ทันละหมาดหรือบางทีไม่กลับไปบ้านนะไม่อาบน้ำไปตามมัยยิดไปมัสยิดแต่พอไปถึงแล้วตัวเองยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดไหมก็ไม่ละหมาดอีกนั่งรออยู่ข้างนอกก็ตกลงและไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเข้าใจไม่ตรงเข้าใจไม่ถูกต้องตามหลักการถ้าเราเข้าใจแบบเมื่อสักครู่นี้ล่ะจะอาบก็ได้ไม่อาบก็ได้แต่อาบนั้นดีกว่าถ้าเราไม่มีโอกาสได้อาบอย่างน้อยๆเราก็ล้างเนื้อล้างตัวแล้วเราก็อาบน้ำละหมาดขึ้นไปละหมาดเขาเราก็ขาดฟาดีละเพียงแค่ไม่ได้อาบน้ำทั่วร่างกายเท่านั้นเองแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้ครบทุกอะไรทุกประเด็นอาบน้ำละหมาดแล้วก็ได้อาบน้ำมัยยิดแล้วก็ได้อาบแล้วน้ำละหมาดแล้วก็ได้ทำแล้วแล้วก็ยะนาซะห์เราก็ได้ละหมาดด้วยแต่ถ้าเรายึดติดขมิงเก่งอยู่กับเฉพาะส่วนนั้นส่วนเดียวใครไม่อาบละหมาดไม่ได้เราก็ตกลงก็ไม่ได้อาบไม่ได้ละหมาดยะนาซะห์ไม่ได้ขอดุอาให้กับผู้ตายนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับนะ11นาฬิกา5นาทีละเหลือเวลาอีก5นาทีมีอะไรสงสัยไหมครับมีนะมีอีก2คำถามไว้โอกาสหน้านะไว้โอกาสหน้าก็ให้เวลา1ชั่วโมงอาจารย์บีดีนท่านก็เดินทางมาถึงก่อนผมด้วยนะครับอาจารย์บีดีนนี่ก็เหนื่อยนะผมคุยกับแกเมื่อสักครู่นี้3วัน4วันวันนี้แหละยังไม่ได้นอนบ้านเลยนะครับยังไม่ได้เข้าบ้านเลยก็ออกไปปฏิบัติภารกิจไปทําหน้าที่นะครับเมื่อคืนท่านไปสอนหนังสือไปอะไรต่ออะไรที่ไหนมาหลายที่ด้วยก็วันนี้ท่านก็คงมีเรื่องราวที่เป็นนะครับเรื่องราวทางศาสนาเรื่องวิชาการเรื่องของอากีดะห์นะครับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับนำเสนอสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ในตอนท้ายของเอกสารนะลืมบอกดุอานะลืมบอกดุอาไปนิดนึงเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วก็ให้ความหมายไปนะครับเพราะบางครั้งนะครับบางท่านอาจจะอ่านภาษาอาหรับไม่ค่อยคล่องนะครับยังไม่ชำนาญยังไม่แตกฉานนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำคำอ่านเป็นภาษาไทยมาให้อยู่โอกาสหน้านะโอกาสหน้าจะได้ทำมาเป็นคำอ่านภาษาไทยดูอาสำหรับสัปดาห์นี้นะครับดูอาสัปดาห์ละบทสัปดาห์ละต้นอันนี้เป็นรายงานที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอ่านดูอาบทนี้ดูอาบทนี้นะครับผมจำได้ว่าผมไปที่ศิลปวัฒนาที่ชมรมผู้สูงอายุที่เจริญกรุงครับไปกี่ครั้งคนแก่ชอบดุอาต้นนี้มากเลยเนี่ยชอบดุอาต้นนี้ต้นนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้พวกเราอ่านว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลูกะฟิอัลัลคอยรอตโออัลลอฮ์เจ้าโอองค์พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์วิงวอนทูลขอกับพระองค์ให้ข้าพระองค์นั้นได้มีโอกาสเอาความดีทุกประการมาทำให้หมดเลยนะครับขอให้ได้มีโอกาสทำความดีครบทุกประการวะตัรกัลมุงกะรอตแล้วข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้ข้าพระองค์นั้นได้มีโอกาสละเลิกความชั่วทุกประการเลยความดีขอให้มีโอกาสทำให้ครบความชั่วก็ขอให้เลิกได้ให้หมดวะฮุบบัลมาซากีนและขอต่อพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสที่จะมีความรักนะครับความเมตตาสงสารต่อคนยากจนคนยากไร้ต่างๆว่าอิละอารัตตาบิอิบาดิกาฟิตนาตันฟักบิตนีอิเลกะกอยรามัฟตูนและหากพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เกิดฟิตนะก็คือเกิดบททดสอบขึ้นกับบ่าวของพระองค์คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ขอพระองค์ทรงโปรดเก็บชีวิตเก็บวิญญาณของข้าพระองค์ไปสู่พระองค์โดยอย่าให้ข้าพระองค์ต้องถูกฟิตนะเลยหมายความว่ายังไงครับตรงเนี้ย ยังไงนะครับไม่ได้เอกสารใช่ไหมเดี๋ยวมีผมมีอยู่สองชุดสามชุดเนี่ยเดี๋ยวเอาที่นี่หมายความว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในตอนท้ายของดุอาหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์จะทดสอบเราแล้วเพราะบททดสอบบางอย่างเนี่ยเราสอบแล้วพอเราเข้าได้รับบททดสอบนี้ แล้วอาจจะสอบไม่ผ่านถ้าสอบไม่ผ่านนี่คืออะไรคือความขาดทุนของพวกเราแล้วถ้าอัลเลาะห์ให้เราเสียชีวิตในขณะที่เราสอบไม่ผ่านเป็นไงครับนั่นคือลางไม่ดีแล้วใช่ไหมครับเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอามาลุบิลคอวาตีมผลงานทั้งหมดนะให้ไปดูประเด็นประการสุดท้ายรายการสุดท้ายถ้ารายการสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเป็นรายการที่ดีผลงานที่อื่นมันจะดีไปด้วยรอซูลให้ขอสังเกตด้วยแบบนี้สมมติเราเคยทำไม่ดีมาตลอดแต่พอถึงวาระสุดท้ายของเราวันนั้นเราไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดได้หนึ่งรอบแล้วเราเสียชีวิตเลยผู้กรมได้เลยคนนั้นอินชาอัลลอฮ์ได้เป็นชาวสวรรค์ถึงแม้ว่าอดีตเขาจะทำความชั่วมาเยอะแยะไหนแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เราถูกทดสอบก็ขอให้พระองค์ทรงเอาอะไรเอาชีวิตเราไปโดยที่อย่าให้เราถูกทดสอบในสิ่งที่เราอาจจะสอบไม่ผ่านยกตัวอย่างเช่นสมมติอะไรล่ะสมมติว่าอัลลอฮ์ให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเราแล้วอัลลอฮ์ต้องการจะดูความสอบัตของเรานะสมมติอัลลอฮ์ให้เราเป็นมะเร็งสมมติเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายถ้าเรารู้แล้วเราเป็นคนสอบัตไม่เก่งชอบโวยวายชอบเอะอะชอบสอบัตไม่อยู่อ่ะการที่เราสอบัตไม่อยู่นี่เราอาจจะเผลอปากพังปากพูดอะไรบ่นอะไรออกมาอาจจะถึงขั้นทำให้อะไรเราอาจจะเสียศาสนาไปก็ได้สมมติผมปวดแผลปวดเป็นมะเร็งปวดแผลเจ็บแผลมากเลยเขาบอกให้สอบัตเธอนึกถึงอัลลอฮ์ไว้ไม่นึกไงอัลลอฮ์อะไรล่ะตอนนี้ปวดท้องจะตายสมมติพูดออกมาแบบเนี้ยถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเราไหมทดสอบแต่เราสอบัตไม่อยู่เอาไม่อยู่อัลลอฮ์เอาเราไม่อยู่สมมติอย่างเงี้ยเขาเตือนเราแล้วให้กลัวอัลลอฮ์นะให้นึกถึงอัลลอฮ์นะตอนที่เราเจ็บๆปวดๆไม่เอาอัลลอฮ์ไม่อะไรตอนเนี้ยเอาหมออย่างเดียวเอายาอย่างเดียวเนี่ยแค่พูดแค่นี้น่ะก็ตกอะไรสิ้นสภาพไปแล้วไม่เอาอัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์ขออย่าให้เราเจอบททดสอบแบบนี้เลยถ้าหากอัลลอฮ์จะทดสอบเราแบบนี้ก็ขอให้เราตายไปเสียดีกว่าเพราะถ้าอยู่เราอาจจะเสี่ยงกับการที่เราสอบไม่ผ่านก็ได้ดังนั้นไอ้เรื่องบททดสอบในการดำเนินชีวิตแต่ละอย่างในแต่ละวันของเราเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เราจะผ่านแล้วก็ไม่ผ่านถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะทดสอบแล้วก็ขอให้เราไปก่อนอย่าให้เราต้องเจอกับอะไรวิบากกรรมหรือความเดือดร้อนอันเกิดจากการสอบไม่ผ่านตรงนี้เลยนะครับดูอาบทเนี้ยขอเยอะๆผมไปที่ศิลปวัฒนาทีไรก็แล้วแต่เนี่ยมีแต่คนขอให้จดดูอาต้นเนี้ยนะไปขออีกต้นนึงผมเคยสัญญาเอาไว้แต่ไม่ได้ทำมันนึกขึ้นได้แล้วดูอาต้นที่ผมเคยบอกว่าหะดีษอยู่ในบุคอรีมุสลิมอยู่ในอิหม่ามบุคอรีนะครับที่เคยบอกว่าท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านใฝ่ฝันอยากจะเสียชีวิตในสภาพที่ตายชะฮีดใช่ไหมครับแต่ว่าท่านไม่มีโอกาสออกทำสงครามแต่ท่านได้อานิสงส์จากดูอาของท่านท่านได้รับชะฮาดะห์ได้ตายชะฮีดโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้ออะไรเลยนอนอยู่บนเตียงเฉยได้ไปยังต้นนี้ฮะยังไว้เดือนหน้าเดี๋ยวทำมาแบบนี้นะอินชาอัลลอฮ์ก็ขอยุติได้เวลาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เหลือเป็นของท่านอาจารย์อาเบดีนฮัสซันในโอกาสหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็คนที่ยังไม่ได้เอกสารก็มีสำเนาอยู่ 3-4 ฉบับตรงนี้นะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานความรู้ความเข้าใจให้กับพวกเรานะครับในสิ่งใดที่เป็นความดีก็ขอให้เราได้เก็บนำเอาไปปฏิบัติเอาไปกระทำให้ครบทุกประการอันสิ่งใดที่เป็นความไม่ดีที่เรารู้ที่เราเรียนเราศึกษามาก็ขอให้อัลลอฮ์ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้แคล้วคลาดได้ห่างไกลจากความไม่ดีต่างๆเหล่านี้ครบทุกประการอีกเช่นเดียวกันและประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพวกเราวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีสมหวังชนเจริญฮะจีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮะจาฟารีดะชนเจริญจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่09882783110988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพีพระนครศรีอยุธยา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้มากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านอุสมานบินอัฟฟารรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการฝังศพเสร็จแล้วท่านนบีก็ได้ยืนอยู่ที่กุโบร์และบอกว่าอิสติกฟารูลิอะคีกุมวะซะลูละฮุตัสบีรฟะอินนะฮุอัลอานยุสอัลจงขอดุอานะครับดุอาตัสบีรนะก็เรียกว่าดุอาปักหลุมเนี่ยให้กับพี่น้องของพวกท่านตอนนี้นะครับขอให้นะครับขอให้เขานั้นยืนหยัดมั่นคงในการตอบคําถามนะครับมาลาอิกะห์ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขากําลังถูกถามจากบรรดามาลาอิกะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลเป็นดุอาที่ท่านนบีขอเป็นประจําก่อนให้สลามในความหมายของดุอาบทนี้นบีบอกว่าโอ้อัลเลาะห์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากบทลงโทษในนรกยะฮันนัมและการลงโทษในหลุมฝังศพและการถูกทดสอบในขณะที่เรามีชีวิตและหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับในหลุมฝังศพและตลอดจนวันกิยามะห์และขอให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายและบททดสอบของมะซีฮิดดัจญาลนะครับอย่าลืมดุอาบทนี้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้ล้ำลึกถึงความตายให้มาก
4: ทำธุรกรรมแบบออนไลน์สะดวกเราและสะดวกโจรธุรกรรมออนไลน์ในความสะดวกก็มีความเสี่ยงทุกครั้งที่ทำจึงต้องยึดหลักความปลอดภัย 1. อย่าตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาง่ายและเก็บรหัสเป็นความลับ 2. อย่าตอบอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวในอีเมลหรือเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก 3. อย่าป้อนรหัสผ่านผ่านลิงก์แปลกหน้าแต่ควรเข้าเว็บไซต์โดยตรงและ4อย่าส่งรหัสผ่านทางอีเมลหรือแชร์รหัสผ่านกับผู้อื่นธุรกรรมออนไลน์สะดวกแต่อย่าลืมความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينAmma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เราก็กลับมาศึกษาประวัติของบรรดานบีและอัมบิยาอัมบิยาและก็มุรสลีนทั้งหลายกลับมาศึกษาประวัติของบรรดาศาสดานบีที่มาเทศนาเตือนสติมนุษยชาติให้ได้มีตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ได้รู้สิ่งที่ผิดชอบชั่วดีและให้ได้รับซะอาดะห์คือความดีงามความเจริญก้าวหน้าความสุขสันติทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์นั้นหลังจากที่เราเรียนนบีทั้งหลายมาแล้วก็ไล่มาตามลำดับใช่มั้ยหลังจากท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็มันนบีฮารูนแล้วก็มาถึงนบีดาวูดและก็ท่านนบีดาวูดก็มาสู่ลูกของท่านก็คือท่านนบีสุไลมานจากนบีสุไลมานก็ได้เห็นว่าเมื่อนบีสุไลมานวะฟาตสิ้นชีวิตอาณาจักรของท่านก็แตกออกเป็น2เสียง แล้วก็เกิดฟิตนะห์ขึ้นแก่บรรดาผู้คนที่แยกออกไปตั้งเป็นอาณาจักรเหนือคืออาณาจักรอิสราเอลเพราะฉะนั้นในฟิตนะห์ดังกล่าวหรือการทดสอบและความโกลาหลปั่นป่วนดังกล่าวก็มีสิ่งหนึ่งที่รวมอยู่ด้วยก็คือการที่พวกเขาทยอยตกมุรตัดพากันทำชิริกถ้าไม่ตกมุรตัดพวกที่ไม่ตกมุรตัดทันทีก็พากันทำชิริกหรือพากันฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและก็หันไปนำเอาเทวรูปของบรรดาชนชาติในอาระเบียชนชาติในตะวันออกกลางนำเข้ามาบวงสรวงบูชาอย่างเช่นที่ไปนำเอาเทวรูปบาลของพวกปาเลสไตน์โบราณของพวกอสซีเรียนโบราณเข้ามาบูชาและก็เป็นหน้าที่รัตตาจึงได้ส่งท่านแต่งตั้งให้ท่านนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลาม มาทำการเทศนาเราก็เรียนท่านนบีอิลยาสไปแล้วเมื่อนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามเสร็จภารกิจแต่ว่าการเทศนานั้นยังคงสืบต่ออยู่สืบเนื่องอยู่เพราะว่าผู้คนก็ยังคงฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ที่รับภาระแทนก็คือท่านนบีอัลยาซะอัลยาซะอะลัยฮิสสลามไม่ต้องเรียนไปลำดับมาแล้วดังนั้นพอท่านนบีอัลยาซะเราเรียนจบไปแล้วตอนนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจทุกคนมีประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นและก็เป็นองค์ความรู้ที่จะนำเอาไปเติมเต็มความรู้ในอัลกุรอานของเราและก็ความรู้ในอิสลามของเราก็คือท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามกิสซะตุยูนุสอะลัยฮิสสลามวันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องราวของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนั้นฝรั่งเรียกว่าโยนาบางทีเราอาจจะได้ยินรู้จักฝรั่งบางคนมีชื่อว่าโจนาสคำว่าโจนาสก็คือยูนุสนั่นเองนั้นฝรั่งบางประเทศก็ออกเสียง S ตัวสุดท้ายซีนตัวสุดท้ายบางประเทศก็ไม่ออกเสียงซีนตัวสุดท้ายประเทศที่ออกเสียงซีนตัวสุดท้ายก็จะเหมือนเรายูนุสก็เป็นยูนัสแต่พวกเขาก็มีอิบติลาอาตมีปัญหาในการออกเสียงตัวยาเหมือนอย่างกับเยรูซาเล็มเนี่ยก็จะเป็นเจรูซาเล็มมันใช้ตัวเจท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็จะเป็นตัวเจจีซัสนี่เป็นต้นเยซูนี่คือปัญหาของพวกเขาหลายอย่างเพราะฉะนั้นยูนุสซึ่งเป็นตัวยาเสียงตัวยาก็ไปออกเสียงเป็นโจนาสนาที่เรียกโจนาสแต่ฝรั่งบางชาติไม่ออกเสียงตัวสุดท้ายก็เป็นโยนาศาสดานบีโยนาไว้ก็ถ้าเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ไม่ต้องไป
ไปวิตกว่า พระเยซูจะเป็นเราจะเรียกนบีอีสาว่าพระเยซูได้ไหมไม่ได้กระทบกระเทือนอะกีดะห์อะไรของเราชื่อคือชื่อถูกไหมในความรู้ของเราคือท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูในความรู้ของเราไม่ได้เป็นบุตรของมันหรอในอะกีดะห์ของเราที่ถูกต้องพระองค์คือพระเยซูแต่พระองค์ไม่ได้เป็นบุตรของมันหรอและพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกไหมพระองค์ไม่ได้ถูกตึงกางเขนแล้วพระเยซูในอีมานของเราในศาสนาในอิบาดะห์ของเราในเอติกอของเราเป็นเช่นนี้ชื่อไม่ใช่ว่าออกชื่อเรียกชื่อตามเขาแล้วเราจะตกมุรตัดไปด้วยไม่เกี่ยวชื่อคือชื่อถูกไหมแต่เพราะว่าด้วยเหตุนี้เวลาไปดูในพระคัมภีร์อัลกุรอานที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหลายต่อหลายเล่มหลายต่อหลายเวอร์ชันเขาใช้ชื่อในคริสตศาสนาทั้งนั้นไม่งั้นเขาจะรู้เรื่องยังไงเพราะถ้าพูดนบีมูซาเขาก็ใช้โมเสสถูกไหมพอใช้ชื่อท่านนบีอิบรอฮีมเขาก็ใช้ในกุรอานพูดถึงอิบรอฮีมก็ใช้อับราฮัมพอพูดถึงยูซุฟเขาก็ใช้ยอเซฟพอพูดถึงยากูบก็ใช้จาคอบทำให้สื่อสารรู้เรื่องไงในเมืองไทยนี่คนที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาคิดว่าคนละคนกันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดะวะเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ศาสนาเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราในบทในตอนต้นของการเรียนบทนี้ก็ทำความเข้าใจก่อนว่าท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ในสังคมโลกเขาเรียกกันว่าโจนาหรือว่าโจนัสนะบิอัสตุยูนุสอะลัยฮิสสลามหัวข้อแรกในวันนี้หัวข้อถัดมาก็คือท่านได้รับการคัดเลือกสรรและก็แต่งตั้งเป็นนบีอย่างไรนะยูนุสบินมัตไตท่านนบียูนุสเนี่ยเป็นบุตรของมัตไตนะอะลัยฮิสสลามนะมัตไตนะมินอับนาอินบียัลลอฮียาอากูบอะลัยฮิสสลามท่านนบียูนุสเนี่ยเป็นบุตรของมัตไตแต่ว่ามัตไตเนี่ยสืบวงวานสืบพงพันมาจากบรรดาลูกๆของยาอากูบอะลัยฮิสสลามทวนนิดนึงท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามมีลูกกี่คน12คนท่านนบียูซุฟเป็นลูกคนที่11คนสุดท้องคือเบนจามินมุสลิมก็จะเรียกบุญยามีนกับเบนจามิน ทีนี้ในบรรดาลูก12คนเนี่ยก็ให้กำเนิดพงพันวงวานไปมากมายแต่ทั้ง12คนเนี่ยก็กลายเป็น12ตระกูลของบรรดาบันีอิสราเอลชาวอิสราเอลหรือชาวยิวนั้นมี12ตระกูลจริงๆแล้วยิวแต่ละคนจะต้องสืบให้ได้ว่าอ้างให้ได้ว่าตัวเองมาจากลูกหลานของตระกูลไหนหมายความว่าตกีมีพี่น้องด้วยกันทวดบรมกีมีพี่น้องกัน12คนกีจะเป็นคนที่1เป็นคนที่3คนที่5คนที่7คนที่12แล้วก็ต้องนับกันอันนี้เป็นน้องของกีฉันกีฉันเป็นคนที่4อันนี้เป็นน้องคนที่5 6 7อะไรก็ว่าไปหรือว่ากีฉันเป็นคนแรกเป็นหัวปีหรือกีฉันเป็นคนสุดท้องเพราะฉะนั้นชาวยิวจะต้องอ้าง12ตระกูลนี้และการอ้างนี้มีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญก็คือคนแต่ละคนที่จะเป็นนบีได้จะต้องอ้างหมายความว่าอ้างไม่ใช่กล่าวอ้างลอยๆจะต้องสืบย้อนได้ว่าตัวเองมาจากต้นตระกูลใดใน12ตระกูลนี้มาดูได้เลยในพระคริสต์ธรรมก็จะมีเขียนว่าพระเยซูนั้นสืบวงวานมาจากใครลูกของใครจนถึงยากูบอะลัยฮิสสลามและไปถึงอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพระเจ้าอิบราฮิมไปเขาก็จะสืบไปถึงนบีอาดัมได้อยู่แล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถึงได้บอกไงเป็นบันีฮาชิมบันีฮาชิมก็คือลูกๆของฮาชิมฮาชิมก็จะสืบไปอีกสืบไปจนถึงลูกๆของอัดดานานเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็เป็นทั้งฮาชิมีก็คือ
ลูกหลานฮาชิมขณะเดียวกันไปยังโต๊ะทวดใหญ่ก็คืออัดดานานก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัดดานานีอยู่เป็นอัดดานานจากลูกหลานอัดดานานจากอัดดานานจึงสืบไปอีกระยะนึงจึงถึงอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอัดดานานไม่ใช่ลูกโดยตรงอัดดานานก็สืบไปอีกหลายชั่วคนจนถึงอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามอิสมาอีลชัดเจนแล้วอิสมาอีลเป็นลูกหัวปีของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมันในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็จะบอกว่าลูกหัวปีของอับราฮัมนั้นคือยิสมาเอลคืออิสมาเอลและอัลตาลาก็สั่งพระเจ้าก็บัญชาให้อับราฮัมเอาอิสมาเอลเอายิสมาเอลกับแม่ของเขาไปปล่อยไว้ที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งบ่อน้ำอะไรนะครับบ่อซัมซัมเขาเขียนไว้เลยในพระคริสต์ธรรมภาษาไทยไปปล่อยไว้ที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งนั่นคือบ่อน้ำซัมซัมแล้วก็กลับมาอยู่กับนางซาร่าแล้วก็ลูกคนที่สองก็คืออิสฮากหรืออิสอักพระคริสต์ธรรมไทยก็เรียกว่าอิสอักหรือไอแซคและในพระคริสต์ธรรมยังบอกอีกว่าและพระเจ้าพอเอาอิสมาอีลไปปล่อยที่บ่อน้ำแล้วที่บ่อน้ำซัมซัมแล้วในพระคริสต์ธรรมยังบอกว่าและพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเด็กผู้นั้นเห็นไหมนั่นหมายความว่าปู่ย่าตาทวดบรมทวดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพระคริสต์ธรรมก็ระบุเองว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่กับเด็กผู้นั้นหมายความว่าทรงบารักัตอยู่กับคุ้มครองเด็กผู้นั้นตลอดและจึงเป็นวงวานที่มีบารักัตมากเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับมายังนบียูนุสอะลัยฮิสสลามท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามลูกของมัตตายแต่มัตตายนี้สืบวงวานไปยังลูก1ใน12คนของยากูบอะลัยฮิสสลามของจาคอบนะไฮซูอินนัลลอฮะตะอาลาลัมยุรซิลอิลาบะนีอิสราอีลลัมยุรซิลฮูอิลาบะนีอิสราอีลบัลอิลาอาชูรียีนทีนี้เพียงแต่ว่าภารกิจลูกๆของยากูบ12คนเนี่ยบางคนก็จะมีลูกหลานขึ้นมาเป็นนบีบางคนลูกหลานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือบางคนเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งนบีเช่นไซดนานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งนบีและไซดนาสุไลมานอะลัยฮิสสลามก็เป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งนบีและพ่อของท่านก็เป็นนบีและเป็นกษัตริย์เห็นไหมทีนี้ในบรรดาวงวานอิสราเอลที่เกิดมาจากพี่น้อง12คนนี้บางคนได้เป็นนบีบางคนได้เป็นรอซูลนบีเยอะมากในหมู่พวกเขานับจนนับไม่ถ้วนเรียกว่าชาวยิวจะเรียกในพระคริสต์ธรรมจะบอกว่ายุคสมัยแห่งบรรดาอัมบียาหรือว่ายุคสมัยแห่งนบีนบีเดินเต็มไปหมดในท้องตลาดนี่เป็นต้นจากอัลกุรอานระบุเลือกคัดสรรมาระบุไว้ในบรรดา1ใน25ท่านเท่านั้นบอกมีเป็นร้อยๆทีนี้บรรดาลูกหลานของ12คนนี้เป็นนบีแต่เป็นนบีสำหรับวงวานอิสราเอลอย่างเช่นวงวานอิสราเอลพอท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไปอยู่ในอียิปต์ท่านนบีก็จะเป็นท่านนบียูซุฟก็เป็นนบีด้วยแต่เป็นเสนาบดีให้อียิปต์ด้วยและลูกหลานยิวที่เกิดขึ้นมานบียูซุฟก็จะคอยอบรมสั่งสอนสอนพระคัมภีร์สอนวิธีอ่านคัมภีร์สอนฮุกมอะห์กามก็สืบทอดไปจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในอียิปต์ฟาโรห์องค์ต่อๆมาจับพวกเขาเป็นทาสยึดทรัพย์พวกเขาก็ต้องไปเป็นทาสทำงานทั้งวันทั้งคืนประมาณนั้นนะก็ไม่มีเวลาจะสอนศาสนาอัลลอฮ์ตะอาลาก็พากันวิงวอนดูอาเรียกร้องให้อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยส่งนบีมาปลดปล่อยพวกเขาอัลลอฮ์ตะอาลาจึงคัดสรรให้นบีมูซาเกิดขึ้นมาเรื่องราวในมูซาก็เรียนแล้วแม่เอาไปปล่อยยังไงอะไรยังไงถูกไหมแต่ว่าไม่มีเวลาจะไปอบรมเพราะตัวเองก็ไปอยู่ในวังฟาโรห์เติบโตในวังฟาโรห์แล้วก็พอออกมาเดินในตลาดก็ได้ไปฆ่าคนอียิปต์ตายด้วยความกลัวอาญาของฟาโรห์เป็นกฎหมายอาญาก็เลยหนีไปในทะเลทรายแล้วพอแต่งตั้งเป็นนบีกลับมาการเทศนาก็จึงไปเทศนาฟาโรห์ก่อนพอข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยโมยีซาด้วยอภินิหารตรงนี้แหละจึงได้อบรมสั่งสอนพวกบนีอิสราเอล
ในเรื่องศักดิ์ศรัทธาเรื่องอะกีดะห์ต่างๆนั่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นนบีทั้งหลายที่เกิดมาจากวงวานทั้ง12นี้เป็นนบีของชาวยิวเท่านั้นยังมีคนในโลกอีกเยอะแยะแต่เรื่องราวของนบี ยูนุสอะลัยฮิสสลามแม้ท่านจะเป็นหนึ่งในบรรดาลูกหลานของต้นตระกูลยิวทั้ง12คนสืบเชื้อสายจากวงวานอิสราเอลแต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นมีภารกิจและพันธกิจในการเทศนาชาวยิวข้อแตกต่างนะแต่ให้มีภารกิจและพันธกิจไปเรียกร้องเชิญชวนคนชาติพันธุ์อื่นคนเผ่าอื่นอันนี้มีลักษณะคล้ายกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ต่างกันก็คือนบีนั้นเทศนาทั้งอาหรับและอัจญัมและต้องเป็นนบีของทั้งชาวอาหรับและคนที่ไม่ใช่อาหรับทุกวันที่ต้องดูสิมีอะไรบ้างอ่ะมีในมองโกเลียก็มีมุสลิมนะคาซัคสถานก็มีมุสลิมติมอร์ก็มีมุสลิมนะอะไรตองกาที่ภูเขาไฟระเบิดเมื่อเดือนที่แล้วก็มีมุสลิมจะมีประเทศอะไรมีมุสลิมหมดนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นทั้งนบีของอาหรับและนบีของคนที่ไม่ใช่อาหรับแต่ว่ายูนุสตัวเองเป็นยิวแต่มีภารกิจที่ให้ไปเทศนาพวกอาชูรียีนก็คือพวกอัสซีเรียนอัสซีเรียนนี่โบราณมากและเป็นชาติใหญ่มีอำนาจมีชัยชนะบุกเข้าไปถล่มประเทศใดก็ยึดแล้วก็มีความโหดร้ายน่าสะพึงกลัวคือเวลาคนเราไปรบกันน่ะอะไรนะสมมติว่ากองทัพอัสซีเรียนเผชิญหน้ากับกองทัพอื่นไม่ว่าจะเป็นฮิตไทอมอไรบาบิโลนก็เวลาที่ยังไม่รบยังไม่ชนะเนี่ยต่างฝ่ายต่างประจันบานกันอยู่เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มีความฮึกเหิมถูกไหมกองกำลังฝ่ายนี้ก็ตีเกาะเคาะกลองเป่าแตรอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันก็ทุกคนมีความฮึกเหิมหมด

ให้มีความหวาดกลัวนี่เรียกว่ากิตติศัพท์ผู้คนที่เห็นใครหนีรอดไปได้ก็อู้หนีไปถึงไหนก็อู้ตกอกตกใจเล่าไปปากคอสั่นด้วยความหวาดกลัวนี่เป็นการข่มขวัญตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะเช่นจับขุนศึกของอีกฝ่ายหนึ่งมัดมือไพร่หลังไว้แล้วถลกหนังทั้งตัวใช่แล้วก็ให้บรรดาทหารที่จับได้มาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยดูอยู่ว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ยังเป็นขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรประกาศอย่างก้าวร้าววันนี้เป็นยังไงเขาก็จะนี่คือสิ่งที่พวกนั้นทำแล้วก็ใครหนีรอดไปได้หรือบางทีก็แกล้งปล่อยให้หนีไป 3-4 คนไปถึงไหนก็จะไปเล่าไม่ไหวหรือพวกมองโกลเนี่ยเจงกิสคานทำยังไงเจงกิสคานเวลาบุกไปที่ไหนศัตรูไหนพ่ายแพ้เมื่อวานนี้ยังเป็นขุนศึกที่ท้าทายพวกมองโกลอยู่มองโกลก็ให้เอาหม้อใบใหญ่ยิ่งกว่าหม้อสุเหร่าเมืองไทยอีกในบางประเทศมีนะหม้อสุเหร่าหม้อนั่นโอ้โหใบแล้วใบโตกว่าผมเคยเห็นแห่งหนึ่งอ่ะในอินเดียใบโตกว่าห้องนี้อีกอย่างว่าความกว้างนะเส้นผ่าศูนย์กลางย่อยมากแล้วก็เวลาเขาหุงอ่ะคนก็ต้องขึ้นปีนขึ้นไปทำนั่งร้านไปแล้วก็เอาไม้พายใหญ่คนก็เกิดอุบัติเหตุบางครั้งนะตกลงไปอ่ะมีบางครั้งเอาละไม่ต้องโตขนาดนั้นนะเอาสักเท่าโตกับองค์หน่อยองค์หน่อยก็จุดไฟขึ้นจุดไฟพอต้มน้ำเดือดแล้วก็จับไอ้แม่ทัพอีกฝ่ายหนึ่งโยนลงไปคนก็จะกลัวไงเพราะว่าโอ้ถ้าตัดคอก็ยังโอเคนะตัดคอก็มองไม่เห็นมันจากข้างหลังนะก็กลัวแหละแต่ว่านี่ก็คือเห็นน้ำต้มเดือดๆเนี่ยแล้วก็จินตนาการนะขนาดอาบน้ำหนาวนี่ก็ยังแย่เลยใช่ไหมผมไม่ทราบจริงหรือเท็จมีคนเขาบอกว่าเพื่อนๆแนะนำหน้าหนาวเนี่ยอาบน้ำเนี่ยก็หนาวแค่ขันแรกเท่านั้นแหละขันที่สองไม่หนาวแล้วก็บอกเราก็เลยตักขันแรกโยนทิ้งไปนี่เป็นต้นขันที่สองเอากลับไปด่ากับอาบเสร็จไปด่าเพื่อนใหญ่เลยแต่ว่าอัลตราก็ให้อาบเสร็จแล้วอุ่นนะอ่ะอุ่นโอเครู้สึกว่าสนใจมากกว่าเรื่องนบียูนุสนะก็ส่งไปเทศนาบรรดาพวกอาชูรียีนพวกอัสซีเรียนอัลลดีอัสซูอัลฮะดอรออัลอัสซูริยะก็เป็นพวกที่สร้างอาณาจักรสร้างอารยธรรมพวกอัสซีเรียนยิ่งใหญ่ในแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนะและนบียูนุสมีภารกิจอะไรบ้างก็เหมือนนบีทั่วๆไปที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมานั่นก็คือนบีภาวะสภาพการเป็นนบีที่ต้องมีก็คือหนึ่งต้องได้รับวะฮีลงมาจำไว้นะการเป็นนบีเนี่ยที่แตกต่างจากคนทั่วไปเป็นอย่างไรก็คืออัลลอฮ์ต้องลงวะฮีลงมาให้ประทานวะฮีให้อันหนึ่งและประทานวะฮีอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวยังต้องประทานมุอญิซาตก็คืออภินิหารมาให้ด้วยนบีทั้งหลายก็จะมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีเลยอย่าว่าแต่ว่าคนมักจะนึกว่าโอ้เฉพาะนบีอีซาเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นที่มีอภินิหารหรือว่านบีมูซาอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นที่มีอภินิหารไม่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีแต่ความรู้อีกอันนึงอภินิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็อันนี้อภินิหารนบีมูซาเนี่ยเอาไม้เท้าโยนลงไปบนพื้นท้องพระองค์ฟาโรไม้เท้านั้นแปลงเป็นงูตอนนี้จบยังอ่ะจบแล้วตอนนี้ไปอียิปต์นะไม่รู้ล่ะตอนนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องพระองค์ไหนเพราะเห็นมีซากของวังเยอะเลยใหญ่ๆโตๆอลังการก็ไม่สามารถชี้ได้ว่าอ่ะท้องพระองค์วังนี้แหละท้องพระองค์วังนั่นแหละไม่รู้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่โยนงูลงไปเป็นอโยนไม่เท้าไปเป็นงูนั้นจบไปแล้วเป็นอภินิหารจริงแต่จบไปแล้วไม่มีอีกแล้วก็ไปหารู้แต่เรื่องราวบันทึกไว้แต่ไปหาดูหรือว่ามันในอันกุรอานนั้นทั้งในไบเบิลทั้งเรื่องราวชาวบ้านบอกเล่ากันแต่ไปหาพื้นที่ดูว่าตรงนี้ไม่มีใครรู้แน่นอน

ก็คงจะมีแหละคนในอียิปต์มีไกด์เกย์อะไรที่ชี้ว่าตรงนี้อาคารนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่รู้แน่นอนและก็จบไปแล้วด้วยถึงชี้ให้ดูได้ก็ไม่มีตรงนั้นแต่มุอ์จิซะห์หรืออภินิหารของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่นั่นคือพระคัมภีร์อัลกุรอานคือมีมุอ์จิซะห์เยอะหลายอย่างจะว่าใช่ไหมว่าชักกอนกอมรทรงผ่าฉีกผ่าดวงจันทร์ออกเป็น2ซีกนี่เป็นต้นก็จบไปแล้วนี่เป็นต้นหรือต่อแขนให้กับบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมที่ถูกฟันในสมรภูมินี่เป็นต้นแต่ว่าแล้วก็จบไปแล้วแต่ว่าที่ยังไม่จบอภินิหารนั้นยังสำแดงอยู่ยังปรากฏอยู่คือพระคัมภีร์อัลกุรอานที่ท้าทายเป็นมหาความสิ่งมหัศจรรย์และท้าทายการพิสูจน์อยู่เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีไปยังพวกอัสซีเรียนแล้วพวกอัสซีเรียนพอได้ยินได้ฟังคำดาวะคำเทศนาตักเตือนก็ทำยังไงอิสติกบารตะกับบรตะกับบรยังไงหนึ่งก็คือคนที่ไหนนี่คนยิวจะมาเทศนาอะไรชาวอัสซีเรียนอัสซีเรียนก็แข็งแกร่งและมีชัยชนะเหนือพวกยิวเยอะแยะแล้วก็อัสซีเรียนก็ในเวลาที่ยิ่งใหญ่นั้นชนะทุกประเทศหมดประเทศรอบข้างชนะหมดทุกอาณาจักรรอบข้างชนะหมดก็คงจะเหมือนกับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสงครามยูเครนนะรัสเซียเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าซานิโคลัสที่2พระเจ้าซานิโคลัสที่2ส่งทหารออกไปจากมอสโกเนี่ยตรงเข้าไปโอ้ยาวเป็นพันพันกิโลเพื่อจะยึดประเทศมุสลิมอาณาจักรมุสลิมในเอเชียกลางยึดเต็มหมดเลยไม่มีใครต้านทานได้เพราะตอนนั้นมุสลิมเรายากจนไม่มีการค้าสายไหมแล้วไม่มีเงินไม่มีตังค์ยากจนอาวุธก็ล้าหลังกว่ารัสเซีย400ปีเขามาเนี่ยปืนลูกซองแล้วอันนี้ยังเป็นปืนคาบศิลาอยู่เลยเอาดินปืนนะใส่ในกรวยแล้วก็กรอกลงไปในลำปืนแล้วก็เอาเหล็กแทงลงไปแล้วจึงจุดเอาเหล็กมาดีดจุดไฟที่สายชนวนก็จะยิงได้ไอ้นู้นมันยิงปืนลูกซองอะเท่าไรแล้วครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าซานิโคลัสยึดประเทศมุสลิมยึดอะไรมาอาณาจักรมุสลิมคิร์กิสถานตาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานอุซเบกิสถานเชชเนียอาเซอร์ไบจานเอาแค่ประมาณแค่นี้ก็7-8ประเทศกันไปแล้วถามว่าในเวลานั้นน่ะพระเจ้าซานิโคลัสดูพระราชวังเครมลินน่ะเห็นไหมปิดเป็นทองคำเป็นนู่นเป็นนี่หินอ่อนโดมเป็นทองและนับเป็นร้อยๆห้องถามว่ามุสลิมที่แพ้เหล่านี้ถ้ามีโต๊ะครูจากประเทศที่อาณาจักรที่แพ้เหล่านี้เข้าไปเทศนาให้พระเจ้าซานิโคลัสมีตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้ละทิ้งความเชื่อที่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงแบ่งเป็น3พระองค์ให้ละทิ้งความเชื่ออัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีพระบุตรให้ละทิ้งความเชื่อว่าบุตรของอัลลอฮ์ตะอาลาตายบนไม้กางเขนเขาจะเชื่อไหมเนี่ยมีโต๊ะครูจากประเทศที่แพ้ไม่เชื่อหรอกครับตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินก็อยู่ในวังเครมลินนั่นแหละบางทีก็จะมีคลิปโอ้เดินผ่านห้องเป็นร้อยๆห้องเลยกับเลิกงานทีเดินผ่านห้องเป็นร้อยๆห้องถามว่าตอนนี้รัสเซียก็ให้เอกราชกับประเทศมุสลิมเหล่านั้นไปแล้วเยอะเลยตุรกิสถานเติร์กเมนิสถานคิร์กิสถานคาซัคสถานอุซเบกิสถานอาเซอร์ไบจานเชชเนียเชเชนยาและจะมีโต๊ะครูจากประเทศเหล่านี้ไปเรียกร้องปูตินให้ปูตินมีตักวาต่ออัลลอฮ์ให้ปูตินมากล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เขาจะคิดยังไงถูกไหมประมาณนั้นเขาอาจจะให้เกียรติยกน้ำชาเลยมาเลี้ยงก็ได้แต่เขาไม่เชื่อหรอกนี่เป็นต้นแต่จะให้เกียรติเอานั่งอิหม่ามนั่งก่อนอะไรก่อนแต่เขาไม่เชื่อเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพอนบียูนุสอัลตราบอกว่าภารกิจของเจ้าไปเทศนาพวกอัสซีเรียนอัสซีเรียนกำลังยิงพยองในชัยชนะ
ในตะวันออกกลางที่ยึดได้หมดเรียกว่าชนะเรียกว่าภาษาไทยเราก็ชนะ10ทิศพวกเขาจึงพากันตะกบฏใครแล้วก็การแต่งตัวก็เหมือนกันอัสซีเรียนไม่ได้เขาตอนเขาก็ไม่ได้แต่งตัวเหมือนอย่างกับคนเลี้ยงแกะต้องเข้าใจคนเลี้ยงแกะเป็นยังไงนบีแต่งตัวเป็นคนเลี้ยงแกะทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าเราไม่เคยเห็นนบีอีซาหรือพระเยซูแต่ไปดูที่เขาวาดภาพแล้วก็ไม่ได้เหมือนโรมันใช่ไหมโรมันใส่เครื่องแบบโอ้โหเหมือนคนแต่งตัวดีใส่สูทผูกไทยกับอีกคนนึง เป็นแบบอะไรอ่ะวออะไรจากกำปงนะประมาณนั้นเช่นเดียวกันเพราะพวกอัสซีเรียนเวลามองชายชาวยิวคนนี้อะไรแล้วมาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องที่มันโอ้โหทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยนะความวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอะไรไม่มีเลยเทคโนโลยีอะไรไม่มีเลยพูดเรื่องอะไรอันนี้ฮารามห้ามกินนะต้องนมัสการต่ออัลเลาะห์เราตรงไหนนมัสการยังไงอ่ะเพราะตอนนี้เรามีเทวาลัยใหญ่นะเรานมัสการนี่ในเทวาลัยมีเทวรูปของเรานี่เห็นไหมเรารู้นมัสการไปทางนี้และของนั้นนมัสการไปทางกิบลัตทิศทางนี้ทิศเยรูซาเล็มแล้วก็มันไปทิศแล้วมันมีอะไรตรงนั้นล่ะไม่มีก็ตามคำถามยาวเพราะฉะนั้นพอนบียูนุสอะลัยฮิสลามเทศนาเชิญชวนพวกอัสซีเรียนนะให้ทำอิบาดัตต่อรัตตลาเพียงพระองค์เดียวแล้วเนี่ยเทวรูปมากมายที่มีอยู่เนี่ยให้ละทิ้งเสียอัลลอฮฺอักบัรในสมัยของเราเนี่ยนะเทคโนโลยีขนาดไหนบางคนบอกว่าตอนนี้ไปประเทศไหนก็ได้พูดภาษาไทยเดี๋ยวก็จะแปลนะแปลเป็นภาษาจีนเลยอ่ะให้ดูหรือบางทีก็มีเสียงพูดตามนั้นเลยเป็นภาษาโรมาเนียเป็นภาษาบุลแกเรียเป็นภาษาไนจีเรียแปลได้พูดไปปั๊บแปลได้หมดทั้งจะเป็นตัวเขียนหรือเป็นเสียงยังไม่นับว่าไอ้มือถือเราเนี่ยแอบฟังเราอีกแม้เมื่อวานพูดเรื่องจะซื้อลูกปัดมาปักอันนี้สักหน่อยมันนี่มาเลยขายลูกปัดรู้ได้ยังไงเมื่อวานนี่เป็นแค่ไปมองโอ่งมังกรนะวันนี้มีโอ่งมังกรขึ้นมาแล้วไรไอ้ลอนเห็นไหมแต่เทคโนโลยีขนาดนี้น่ะคนก็ยังยาฮิลียะโอ้โหบวงสวงมั่งเห็นไหมเมื่อกี้ก่อนจะมาหาท่านเนี่ยมาสอนหนังสือเนี่ยบอกคนเอาคลิปมาลงว่ากำลังไลฟ์สดกินนมปรากฏว่าทีวีอยู่ข้างหลังเนี่ยมีหัวกะโหลกทีวีปิดอยู่ทีวีปิดไม่ได้เสียบปลั๊กมีหัวกะโหลกโผล่อยู่ในเป็นภาพมัวเห็นภาพมัวหัวกะโหลกโผล่อยู่ในนี้อ๋อเหรอเทคโนโลยีไปขนาดนี้แล้วเนี่ยไลฟ์สดไปจนถึงบราซิลได้นะคุยกับลูกหลานที่เปรูได้ก็ยังเชื่ออย่างนี้อยู่อีกยังโอ้โหดูในโทรทัศน์แต่ละวันวันก่อนอะไรนะอยากขายที่ใช่ไหมเอาอยากขายที่มีกี่แปลงละแสนเอามาใส่หายฝังไว้ฝังดินไว้ฝังไม่ต้องกี่ล้านเนี่ย20-30 ล้านหรืออะไรนะอ๋อโลมีตังขนาดนั้นยังเชื่อเลยอ่ะโอ้ตกลงพอไปขุดอีกที23 ล้านมันไม่รู้เท่าไหร่นะหายหมดเลยก็ยังเชื่อหมอนั้นอีกอ่ะคิดดูถูกไหมอย่าว่าแต่สมัยนบียูนุสอะลัยฮิสสลามเลยอ่ะแล้วคุณจะเป็นใครอ่ะเห็นไหมเป็นขุนศึกอัสซีเรียนเป็นแม่ทัพอัสซีเรียนเป็นเสนาบดีอัสซีเรียนเป็นพ่อค้าใหญ่ของอัสซีเรียนทุกคนก็ยังเชื่อเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพอนบียูนุสไปบอกโอ้อัลลอฮ์ตะอาลานมาดไปอัลลอฮ์ตะอาลาไอ้มันร้องอยู่ไหนล่ะนี่ของเรานี่เห็นเลยนี่เทวรูปนี่ยืนมันลีลานู้นลีลานี้เห็นไหมก็ไม่เชื่อหรอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านนบีก็ต้องเจอกับอะไรหนึ่งก็คือตะกับบุรและท่าทางที่กักขละ
โอ้ไหนมาเชิญมาเชิญชวนเหรอต้อนเอาต้อนรับหน่อยต้อนรับหน่อยแต่ลักษณะการต้อนรับก็คือดูหมิ่นเหยียดหยามแต่วันก่อนผมก็ไปเห็นมันก็มีเพื่อนคนนึงเป็นบาบอเอาไม่ต้องเล่าละเอียดนักนะเป็นบาบอก็เคยกระซิบกับผมว่าเออตอนนั้นน่ะมีสาธุโยคีนักบวชดังอยู่คนหนึ่งเพื่อนก็มาบอกว่าแหมใครก็รู้จักเอ่ยชื่อมาต้องรู้จักหมดสาธุโยคีคนนี้เพื่อนบอกว่าเราไปด่าว่าเขานะเขาพูดคำหยาบกลับมาไอ้ผมก็ยังไม่ได้เห็นคลิปก็ไปเจอกันอย่างนี้แหละนั่งในบาเลของเขาอ่ะในธรรมศาลาของเขาอ่ะก็พอไปเห็นนะโอ้ใช่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็นบียูนุสพอไปเจอกันอะไรก็เจอกันหนึ่งตะกบดแล้วก็ท่าทางที่กักขละแล้วก็ท่าทางที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นต้นแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ว่าปฏิเสธเท่านั้นที่จะไม่เชื่อเท่านั้นแต่ก็เริ่มแล้วว่าอยูนุสเจ้าไม่จะแต่งตัวปอนๆเหมือนคนเลี้ยงแกะแต่สิ่งที่เจ้าพูดเนี่ยมันกระทบกระเทือนความมั่นคงก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเทวรูปนี้เป็นเทวรูปของจักรวรรดิของอาณาจักรศาสนานี้เป็นศาสนาของอาณาจักรและอาณาจักรก็ต้องมีธรรมเนียมประเพณีเฉลิมฉลองแก่เทวรูปนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นอีหม่านตอนละตาลาธรรมเนียมประเพณีที่เป็นลักษณะเอกลักษณะเด่นของอาณาจักรก็หมดไปไงโอ้บรรดาฝ่ายความมั่นคงก็กระซิบบอกนี่แสดงว่าต้องการทำลายอาณาจักรของเราต้องการทำลายธรรมเนียมประเพณีของเราต้องทำให้เราสิ้นชาติเป็นต้นนี่ท่านก็พอพวกเขาปฏิเสธแต่พวกเขายังไม่ทันจะทำอะไรท่านก็ความภารกิจนี้ก็หมดแล้วไปกันทั้งในธรรมเนียบในนู่นในนี่กระทรวงทบวงกรมบ้านเศรษฐีกหบดีไปยังตลาดไปยังสลัมอะไรทั้งหมดแล้วเขาปฏิเสธกันหมดก็หมดภารกิจก็ยาอัลลอฮ์ฉันก็หมดภารกิจก็เดินทางกลับแล้วกันพอเดินทางกลับนะก็ขึ้นเรือโอ้โหเรือสมัยก่อนนะไม่ใช่แบบเรือเฟอร์รี่เรือเฟอร์รี่นี่ถ้าบังคลาเทศนี่ล่มบ่อยๆนะเพราะคนก็ต้อง170กว่าล้านแล้วพอวันอีทีเนี่ยจะมีเรือเท่าไหร่ถูกไหมเอาแค่ของเราเนี่ยการอะไรนะการคมนาคมดีๆรถดีๆแต่ว่าถ้ารถวิ่งผ่านโรงงานช่วงเลิกงานก็เอาการอยู่นะยังไม่นับสมัยพวกเรานี่เป็นยังไงรถเมย์สมัยนั้นน่ะโหนจนรถเอียงอ่ะก็แล้วตาโอ้แปลกนะก็ไปกันได้สมัยนี้ไม่มีนะมันก็เมืองไทยศิวิไลขึ้นดูศิวิไลสมัยนั้นโอ้โหโหนกันถูกไหมแล้วก็กระเป๋าก็ต้องเหนื่อยนะชิดฝาหน่อยพี่ชิดฝาอะไรนะเดินในหน่อยแล้วก็ใครเผลอยืนเมอไม่เดินในเนี่ยเป็นนันโดนแน่นอนใช่ไหมทีนี้แล้วก็เรือสมัยโอ้โหสมัยนบียูนุสเนี่ยนะเอ้าคิดว่าแต่ 3,000 ปีถึง 2,000 7-800 ปีเนี่ยเรือจะลำขนาดไหนเทคโนโลยีการต่อเรือนี่ไม่ได้อลังการมากนะแต่ว่าเขามีเรืออยู่อันนึงนะเรือของฟาโรห์อียิปต์อะขุดได้ใกล้ๆกับพีระมิด3หลังที่ไคโรน่ะที่กีซ่าน่ะโอ้โหยาวอย่างกับอะไรอ่ะสองเสาไฟฟ้าสองช่วงเสาไฟฟ้าน่ะแต่นั่นก็เป็นเรือของฟาโรห์แต่นี่เรือชาวบ้านนั่งข้ามฟากหรือว่านั่งล่องแม่น้ำกันไปก็แน่นอนก็คงมีขนาดพอสมควรแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นไปบนเรือนี่ก็แน่นไปหมดเต็มไปหมด
และนี่ก็ออกทะเลด้วยวากะแล้วก็ทำไมคนเรือก็บรรทุกคนหนักทีเดียวปรากฏว่าคือถ้าอากาศปกตินี่ก็ไปได้นายเรือเขาเรียกอะไรต้นหนเรือนายเรือเจ้าของเรือมองแล้วก็ไปได้เอาออกเรือให้เด็กเรือเนี่ยปลดโซ่ปลดเชือกไปออกแต่พอไปแล้วปรากฏว่าคลื่นลมแปรปรวนโอ้พอคลื่นมันสูงหน่อยเรือเอียงแล้วพอคนเยอะถ้าเรือล็อตไปเฉยๆสูงจากน้ำสักคืบนึงก็ออกได้ละไปเรื่อยๆแต่พอเอียงเนี่ยไม่ได้แล้วสิมันต้องสูงครึ่งเมตรน่ะหรือเมตรนึงอ่ะจึงจะไหวเพราะฉะนั้นโอ้ต้องจมกันหมดแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยจะว่ายน้ำนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถูกไหมเนื่องจากอะไรคนเหล่านี้อยู่แถวทะเลทรายด้วยตะวันออกกลางแม่น้ำก็มีแหละทะเลก็มีแหละแต่ก็ไม่ได้เหมือนอย่างเราทำไมอ่ะอย่างแม่น้ำเนี่ยที่ท่านไปเทศนาพวกอสซีเรียเนี่ยนะไทกริสยูเฟรติสในอิรักเนี่ยและก็ซีเรียเนี่ยตะลิงเขาเหมือนอย่างกับตะลิงแม่น้ำโขงอ่ะเราจินตนาการได้คือหน้าฝนนี่ก็น้ำปริ่มๆอ่ะแต่พอหน้าแล้งนี่ต้องเอาบันไดอ่ะโอ้โหบันไดอย่างกับปีนต้นตาลน่ะทิ้งลงไปยังเป็นตะลิงลงไปอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นยากมากนะด้วยความก็ทำให้คุ้นเคยโอ้โหจะไปว่ายน้ำทีเนี่ยโอ้โหต้องปีนกันลงไปอย่างกับลงปีนกระไดบันไดขึ้นต้นตาลแล้วก็ปีนขึ้นปีนลงมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วเด็กเล็กๆจะไปปีนก็ไม่ถนัดนะแล้วหล่นลงมานี่พิการเลยนะถ้าสูงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปสรรคให้คนในดินแดนแถบนั้นน่ะจะเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำเนี่ยก็ลำบากของเรานี่เรียกว่าอะไรโอ้น้ำปริ่มทีเดียวยิ่งคนอยู่ทั้งแม่น้ำด้วยท่านอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็คลองสมัยผมนั้นยังหัดว่ายน้ำด้วยลูกมะพร้าวถูกไหมเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้จักลูกมะพร้าวมันจะเวิร์กมันจะใช้ได้ไหมเห็นไหมมะพร้าวแล้วก็เอาผู้ใหญ่ก็เอามีดเฉาะแล้วก็ดึงไอ้กามะพร้าวมาแล้วก็มาผูกไหมผูกแล้วก็มาให้เอาถือเอาทรายลงไปแล้วยืนเก๊ะเก๊ะกังกันอยู่ไม่ต้องใครผมนี่เก๊ะเก๊ะกังเลยแหละมันจะเวิร์กไหมเนี่ยประเมินก่อนประเมินตาผมไม่ประเมินแล้วถีบลงไปเลยว่าจะประเมินนี่ไม่ต้องเรียนหรอกนะผู้ใหญ่ก็แบบนี้แหละลงไปเลยแล้วก็ไอ้เรือล่าเรือเอี้ยมจุนเรืออะไรใหญ่ๆมาคลื่นมาพอดีเป็นว่ายน้ำเป็นกันจากตรงนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นของเขาไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นคนบนเรือเป็นยังไงเราโอ้ไม่ได้เรือมันคลื่นมาขนาดนี้พอเรือเอียงแล้วก็และคนก็ไม่ใช่อย่างเราเนี่ยข้ามแม่น้ำกันตลอดนะสมัยก่อนนี่ข้ามกันบ่อยใช่ไหมสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่าเรือแล้วแต่ก่อนท่าพระจันทร์เนี่ยผมข้ามตลอดท่าพระจันทร์ข้ามไปเรียนหนังสือฝั่งบางกอกน้อยอ่ะไปแล้วแก๊กหยอดตังไปแล้วอะไรจำไม่ได้แล้วก็ข้ามไปถ้าธรรมศาสตร์นะลงรถเมย์ที่หน้าธรรมศาสตร์สนามหลวงแล้วก็ไปขึ้นท่าพระจันทร์เราก็ขึ้นไปขึ้นมากันตลอดใช่ไหมแล้วของเขาคนนั้นเรียกว่าอีทีแหละจะขึ้นเรือหรือ3ปี4ปีจะขึ้นเรือสักทีเพราะฉะนั้นโอ้แล้วเรือมันเอียงแล้วเนี่ยมันโอ้ก็ทรงตัวเราเนี่ยทรงตัวได้ไงนะขึ้นไปแล้วก็ทรงตัวเป็นนะของเขาเนี่ยก็โอ้หลายคนเป็นไงแต่ว่าสมมติว่าคนบนเรือ30คนเนี่ยเป็นกัน9คนเท่านั้นแหละโอ้ที่เหลือนี่ไม่รู้เรื่องแล้วนี่จะพาเรือจมหมดอ่ะพวกนี้จะพาวิ่งไปวิ่งมาจะพาเรือจมหมดเพราะฉะนั้นฮุกกลมเป็นยังไงชะรีอะห์เป็นยังไงหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาประทานชะรีอะห์ลงมาเนี่ยตั้งแต่สมัยไซดินานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะอิลานบียีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะรีอะห์ของเราปรากฏเนื้อหาชะรีอะห์นั้นธรรมบัญญัติชะรีอะห์นั้นปรากฏอยู่ในอัลกุรอานทั้ง 6,600 องค์การบางองค์การคุ้มครองชีวิตไม่ให้เราเนี่ยซอลเลมกันในชีวิตเรื่องชีวิตภาษาเมืองไทยเขาเรียกไม่ให้เบียดเบียนในเรื่องชีวิตบางองค์การคุ้มครองเราไม่ให้ซอลเลมกันในเรื่องทรัพย์ก็คือไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องทรัพย์ฮะบางองค์การคุ้มครองเราไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้เบียดเบียน
ทำลายสติของเรานะกินเหล้าเมายาบางองค์การไม่ให้เราเนี่ยเบียดเบียนตนในเรื่องของกามเรื่องของเพศนี่เป็นต้นบางองค์การคุ้มครองเราไม่ให้เราเนี่ยซอเลมแต่หลักธรรมคำสอนศาสนานะนี่5ประการเนี่ยเป็นเป้าหมายชะรีอะห์ว่าที่ในศาสนาอิสลามทั้งหมดเนี่ยคำสอนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอายะห์ไหนก็ตามยกมาแปลมาอาจารย์เขาบรรยายมาตัฟซีรมาชะรอห์มาคุ้มครอง5ข้อนี้ไม่ให้เราเนี่ยละเมิด5ข้อนี้5ข้อนี้ในสังคมไทยคืออะไรครับคือศีล5แต่คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาผมเล่าหลายครั้งแล้วนะคนละคนไปถามเจ้าค่ะธรรมะย่อมยังไงมั่งเจ้าค่ะโอ้ไอ้คุ้มครองไม่ให้ซอเลมชีวิตก็โอ้โหก็อย่าไปฆ่าชีวิตแล้วก็คุ้มครองทรัพย์ยังไงเพคะยังไงเจ้าคะโอ้ก็อย่าไปลักทรัพย์ต้องลงลักทรัพย์เนี่ยนะสมัยนี้ไม่ต้องลักทรัพย์หรอกครับต้มตุ๋นเยอะแยะนะไม่ได้เป็นลักอะไรเราหลอกโอนไปเองเลยอะนะหลอกโอนกันเลยยี่มันต้นโทรมาหลอกลวงกันเพราะฉะนั้นคนของเราจึงเวิร์กเนี่ยเพราะเราพูดว่าในเรื่องทรัพย์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นซื้อเป็นขายเป็นยืมนะเป็นแลกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอย่าซอเลมถูกไหมนี่เป็นต้นโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนี้แล้วก็กลับมายังเรื่องนบียูนุสนบีเป็นนบีเองอะและนบีก็ได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลารับไปสอนคนอะข้อแรกของฮุกมข้อแรกของสิ่งที่ไปสอนคนคืออะไรฮิฟซุนนัฟส์รักษาชีวิตข้อแรกคือคุ้มครองชีวิตอย่าเบียดเบียนชีวิตท่านนบีก็คิดสิว่าเอถ้าเราอยู่ในเรือเนี่ยนะแล้วก็เนาะเขาบอกว่าโอ้เอาหมายถ้าเอาออกคนนึงเนี่ยมันลิฟต์อะลิฟต์เอาออกคนนึงมันไม่ดังแล้วเงียบไปฉลุยเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไปสอนเขาเนี่ยให้คุ้มครองชีวิตให้รักษาชีวิตอย่าฆ่าชีวิตคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ผิดอะไรเอ้าแล้วคนบนเรือนี่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงคนแก่คนชราแล้วก็เรานี่ก็พอว่ายน้ำแข็งนะแต่ว่ามันจะโอ้โหฝั่งนี่มันก็ไม่รู้ฝั่งมันไม่เห็นฝั่งเลยอ่ะแต่ถ้าเราลงเนี่ยคนพวกนี้29คนเนี่ยประมาณนั้นน่ะนะรอดหมดนะทีนี้นบีก็ต้องทำให้ดูสิคนบางคนก็เคยฟังคำสอนมันก็มองเนี่ยไหนบอกคุ้มครองชีวิตฮะนี่ไม่จะไม่ใช่ตายคนเดียวแล้วเนี่ยมันจะฮะพอมองหน้าท่านนบีก็ท่านในรีวาฮยะห์1บางคนบางเรื่องก็บอกว่าโอ้พวกเขาก็พากันกดดันจับท่านโยนลงมาแต่ในรีวาฮยะห์นี้บอกว่าท่านเสียสละอ่ะงั้นฉันลงเองท่านฉันลงเองนะปรากฏว่า พอเขาตกลงกันว่าต้องมีคนนึงละลงจากเรือต้องมีคนนึงลงจากเรือนะทีนี้ท่านนบีก็บอกว่าแต่ว่าถ้าฉันกระโดดลงไปเองเนี่ยนะฉันอยากจะเสียสละแต่ฉันโดดลงไปเองเนี่ยฉันก็ซอเลมชีวิตฉันเหมือนกันถูกไหมเพราะมันไม่มีอะไรจะมีทางรอดหรอกเพราะว่าว่ายน้ำแข็งยังก็ตามฝังอยู่นู่นนะเหมือนกับออกเลยไปจากสมุยเลยไปจากพัทยาไปตั้งมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนะเรือวิ่งอย่างเร็วเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเข้าไม่ได้แล้วว่ายเข้าไปไม่ไหวหรอกออกจากแถวสุราษฎร์ไปนู่นเดี๋ยวไปดูที่เขาเลี้ยงหอยเขาเลี้ยงอะไรไม่รู้หอยแมงผู้หอยแครงอะไรจำไม่ได้ไปดูทีนึงว่ายน้ำกลับไม่ไหวแล้วล่ะก็เอางี้แล้วกันถ้าฉันโดดลงไปเองฉันก็ฆ่าตัวตายอ่ะนะเพราะฉะนั้นเอ้ากุรอะจับสลากแล้วกันเพราะฉะนั้นจับสลากเนี่ยไม่ผิดนะจับสลากไม่ผิดยกเว้นว่าขายสลากขาย80บาทเพื่อหวังจะได้เท่าไหร่มีเข้ามันสามล้านอันนี้ผิดอันนี้ผิด
แต่เขียนกันแล้วลงขันเขย่าแล้วก็จับกันโดยไม่ลงทุนอะไรได้นะมันก็ลงไอเดียว่าของขวัญอะไรเงี้ยนะโดยว่าอันนี้ยังเบาแต่ว่าถ้าเอาซื้อทำมาเพื่อเกินได้กำไรด้วยนะของมีมูลค่าอยู่หมื่นหนึ่งนะแต่ว่าจับฉลากเพื่อขายนะ20 บาทเหมือนกาชาดมันเท่าไหร่20 บาทหมื่นเนี่ยมาขอหมื่นหนึ่งนะรวมราคาฉลากแล้ว50,000กำไรเท่าไหร่นะเอาจับกันจับเร็วเลยเอาจับอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าซื้อไป20 บาทเพื่อหวังจะได้หมื่นหนึ่งอะไรอย่างนี้นะแต่นี่อย่างนี้ใช้กันตลอดในอิสลามนะใช้กันตลอดแหละหลายๆเรื่องเช่นเรื่องอะไรเล่าล่วงหน้าไปหน่อยในซูเราะห์อาลีอิมรอนเมื่อท่านนบีซักรียาเหมือนกับเป็นนบีเป็นท่านนบีด้วยและเป็นอิหม่ามมัสยิดอักซอเหมือนกับอิหม่ามมัสยิดฮารอมมีหลายคนอิหม่ามมัสยิดอักซอก็มีหลายท่านมีหลายท่านเขาก็เวียนนะเขาไปละหมาดตามหุกกลมของสมัยนู้นนะเขาไปสาธยายพระคัมภีร์เตารอดเผาเครื่องหอมถวายหน้าเมหรอบทีนี้ทุกคนก็เป็นญาติกันหมดเป็นญาติสิทุกคนเป็นญาติสืบมาจากพี่น้อง12ตระกูลของยากูบทุกคนเป็นญาติกันดองกันหมดเป็นญาติไม่ใช่ดองอย่างเดียวเป็นญาติกันเลยเป็นลูกของลูกหลานของกีคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เป็นพวกนี้เป็นญาติกันหมดปู่พี่ปู่น้องกันหมดปรากฏว่าพอท่านนบีท่านหญิงมารยัมเกิดมาก็เป็นกำพร้าเขาไปกำพร้าก็ต้องมีคนเลี้ยงดูเพราะก็แบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแหละต้องมีคนเลี้ยงดูสมัยก่อนครอบครัวไม่ได้เข้มแข็งแบบนี้ผู้หญิงไม่ได้ทำงานแบบนี้เขาอยู่ใส่บุรุกก็ใส่ตะลกงใส่นักกอบอยู่กันไม่ไปไหนไม่ความจำเป็นไม่ออกไปไหนก็จะอยู่ยังไงอ่ะแม่เขาจะหาอะไรมาเลี้ยงอ่ะถูกไหมแล้วก็ญาติจะเอาของไปให้ก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันเขาแม่เขาเป็นแม่ไม้แล้วผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มันจะไปจะมาญาติก็เดินเข้าเดินออกเอาของไปให้กันตลอดมันไม่เหมาะแต่ถ้าไปรับลูกเขามาเลี้ยงโอเคอ่ะใครจะรับนางมารยัมไปเลี้ยงพอทุกคนเป็นญาติหมดทุกคนก็รู้โอ้โหนี่ลูกหลานอิหม่ามใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็ฉันจะเลี้ยงฉันใกล้นะโอ้ฉันนี่ลูกนั่นนะฉันนู่นคนนี้นับกันใหญ่เลยฉันทุกคนใกล้หมดท่านนบีซักรียาก็เลยบอกเอางี้ทุกคนมีปากกาเพราะว่าพระคัมภีร์เตารอดเหมือนกับเราเรียนกุรอานสมัยโบราณน่ะเราไม่ใช้มือชี้เราต้องมีไม้ชี้ในฮุกกลมเตารอดเหมือนกันเขาไม่ให้เอามือชี้พระเตารอดนี่ลงมาจากฟากฟ้าประทานลงมาบนเขาตูรไซนายไม่ชี้เขาต้องเอาทุกคนมีปากกาตัวอีกปากกาเหล็กด้วยนะปากกาโลหะทุกคนก็จำได้ทำต่างคนต่างทำกันมานี่ของใครเอาอิหม่ามทั้งหมดเอาปากกาคนนี้หน้าใบตุลล้อน่ะทรงเดียวกับใบตุลล้อเลยแต่นี่เป็นใบตุลล้อใช่ไหมใบตุลล้อเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมยาวอย่างนี้แล้วก็เดินเราก็ตะวาฟวนกันอย่างนี้ต่างหินดำแล้วก็ตะวาฟวนๆเนี้ยของเขาก็คือทรงเดียวกันแต่เขาสร้างต่อเติมมาอีกบล็อกนึงแล้วก็ต่อเติมมาอีกบล็อกนึงเพื่อที่อิหม่ามจริงๆนั้นจะสามารถเข้าถึงมิหรอบข้างในได้แต่ที่เป็นรองๆลงมาเด็กอะไรต่างๆเหมือนเด็กสุราเด็กวัดนะเข้าไม่ได้ก็เข้าชั้นนี้เป็นประมาณนี้แล้วข้างนอกก็จะเป็นลานตะวาฟใหญ่แล้วก็จะมีเหมือนกับมัสยิดฮารอมแหละมีตึกรอบนะตึกรอบที่พักอิหม่ามอะไรต่างๆแต่ตรงนี้ก็จะมีหม้อโลหะขนาดใหญ่ไว้สำหรับอาบน้ำละหมาดตักอันนั้นละหมาดอ่ะมันไม่มีท่อประปาแบบสมัยนั้นหม้อโลหะก็มีคนแบกน้ำมาเวมาตักน้ำมาใส่หม้อโลหะสำหรับชำระล้างก่อนที่อิหม่ามแล้วก็คนที่จะขึ้นไปตุลลอห์เนี่ยทำการชำระร่างกายหม้อโลหะเป็นทองเหลืองทองคำอะไรก็แล้วแต่ตักขนาดใหญ่เลยขนาดอย่างกับองค์ใหญ่ท่านนบีซักรียาก็บอกว่าเอางี้ทุกคนเอาปากกาโลหะของตัวเองอ่ะโยนลงไปในหม้อไปนี้ในอ่างน้ำปากกาของใครลอยอัตลากับวะฮีลงมาปากกาของใครลอยคนนั้นเอานางมารยัมไปเลี้ยง
สามารถที่จับฉลากแบบนี้ได้ในชะรีอะห์อิสลามปากกาคนอื่นจมหมดเลยคงเงียบกันหมดทีไม่พอใจโกรธอัลลอฮ์อีกพวกนี้พวกนี้เหมือนกันเรื่องทำไมนบีมูซาแหละอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์อีกพามาตายอัลลอฮ์ตายในอียิปต์นั่นยังตายใต้ชายคานะอันนี้มาตายกลางมาตายริมฝั่งน้ำเลยเนี่ยโอ้โหมันดูอนาจใจเหลือเกินว่าไปโกรธอัลลอฮ์อีกเพราะฉะนั้นนบีซักรียาปากกาของท่านไม่จมก็เลยได้นางมารยำไปเลี้ยงประมาณนี้ก่อนโอเคเช่นเดียวกันโดยฮุกกลมนี้ท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามก็บอกอ้าวทุกคนนะเขียนไม่ใช่เขียนเขียนฉลากของตัวเองลงมาแล้วก็เขย่าจับดูสิปรากฏว่าชื่อนบีจับทีไรเนี่ยนะจับขึ้นมาทีไรเนี่ยก็ได้ชื่อนบียูนุสตลอดมันจะต้องลงน้ำไงแต่คนก็มีคนก็มีคุณธรรมคนก็บอกโอ้โหเมื่อวานเราก็ฟังท่านเทศนาคนดีๆที่มาเกิดคนมีน้ำใจเนี่ยก็บอกโอ้ยนั่นเอาท่านมันเอาใหม่ทีไหมท่านจะไม่เหมาะมั้งเอาคนอื่นแล้วกันเพราะในเรือก็อาจจะมี18มงกุฎนะอาจจะมีฉกชิงวิกลาวชาวบ้านรู้แต่ว่าพูดไม่ได้ก็เผื่อชื่อมันจะไปออกคนแบบนั้นกี่ครั้งก็ออกชื่อนบียูนุสตลอดท่านนบียูนุสบอกเอาละไม่ต้องเป็นภาระอะไรคนอื่นแล้วล่ะนะฉันยินดีเพราะว่าถ้ากัน3ครั้งแบบนี้แล้วก็แสดงว่าในใจก็รู้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะพระเจ้าของฉันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงมีพระประสงค์แล้วแหละแล้วพระประสงค์ก็เหมือนกับทุกคนน่ะเหมือนกับท่านหญิงฮาญาร์ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาว่าอย่างนั้นจะก็ไม่ว่าเลยพระตาทรงตรัสเช่นนั้นทรงพระประสงค์เช่นนั้นฉันยินดีทุกคนแบบนี้หมดนบีอิสมาอีลก็เหมือนกันจะเอาไปกุรบานถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์เช่นนั้นฉันยินดีท่านนบียูนุสก็บอกฉันยินดีก็จึงโยนท่านนบียูนุสลงไปในทะเลพอโยนลงไปในทะเลแล้วเนี่ยจะว่ายน้ำเก่งยังไงหรือมีทุ่นเท่าไหร่สมัยก่อนคงไม่มีทันสมัยหรอกและเขาก็คงไม่ใช่คนอยู่ริมน้ำที่จะรู้จักทุ่นอะไรอย่างเรามีมะพร้าวอย่างนี้ไม่มีคงจะหาอะไรยากอย่างมากก็มีเอาผ้าห่มนี่แล้วกันผ้าห่มมัดไว้มันก็จะลอยอยู่สักพักเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆซึมน้ำก็จมแหละคราวนี้คงจะไม่ได้สะดวกสบายในนี้อัลเลาะห์ตะอาลาตามพระประสงค์ของพระองค์จึงส่ง ปลาตัวใหญ่มาถ้าเรามองดูปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรใหญ่เกินปลาวาฬขนาดใหญ่ที่มันเพื่อที่จะจริงๆแล้วเขาไม่ได้กินอะไรของใหญ่ๆนะเขากินแพลงต้นเล็กๆแพลงต้นเล็กๆๆๆแต่ว่าแปลกไหมอัลลอฮ์ตะอาลาตัวเขาใหญ่มากเลยทีนี้จะวิ่งไล่กินปลาฉลามวิ่งไล่กินปลาโลมาวิ่งไล่กินสิงโตทะเลไม่นะอันนี้คือแปลกก็เหมือนอย่างที่คนพูดแหละ ว่าถ้าหากฟักทองกับแตงโมนี่อยู่บนต้นสูงอย่างนี้เราคงตายกันนะก็ยังดีว่ามีแค่ทุเรียนนะมีแค่ทุเรียนนะถ้าฟักแฟงแตงกวาแตงโมอะไรนี่อยู่บนต้นสูงเป็นต้นตาลกันหมดเราคงจะตายจำนวนการตายคงจะเพิ่มมากขึ้นอัตตะลาก็ส่งแต่เนี้ยในข้อมูลคริสตศาสนานี่ก็พากันงงเหมือนกันว่าตกลงเป็นปลาอะไรบางคนก็ว่าเป็นปลานู่นบ้างปลานี้บ้างเป็นสัตว์ประหลาดบ้างนะแต่ในอิสลามบอกว่าใช้คำว่าฮูดซึ่งฮูดในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้เรียกปลาวาฬงั้นไม่เรียกปลาสมัยนี้ไม่เรียกปลาแล้วสมัยเรายังปลาวาฬอยู่สมัยนี้ก็เรียกวาฬส่งวาฬมาก็วัลลอฮุตาลาอาลัมก็ให้เป็นที่รู้แล้วกันว่าพระองค์ก็ส่งสัตว์ทะเลตัวใหญ่มาและทุกวันนี้ก็ยังมีคนสงสัยอีกนะว่าในทะเลเนี่ยยังมีตัวอะไรอยู่แต่ยังไม่เจอเหมือนกันแต่มันยังไม่จังๆว่างั้นอีกก็ว่าแล้วอัตตะอัลัมดุนยานี่มีอะไรที่ยังเล่นลับอีกเยอะนะเอาล่ะพระองค์ก็ส่ง
เอาคูดหรือวานตัวใหญ่นี่มา

0: โอ้โหว่ายน้ำมันนี่เห็นแต่มาเป็นครึ่งโลอ่ะว่ายน้ำน้ำนี่โอ้โหเหมือนอย่างกับเรือขนาดใหญ่ฝ่าน้ำมาเลยคนบนเรือก็ร้องกันใหญ่เลยตัวอะไรมันใหญ่โตเหลือเกินว่ายน้ำมันจริงๆนะผมก็กลัวนะก็เห็นไหมที่เขาเอาส่งโดรนขึ้นไปดูปลาวาฬน่ะดูวาฬน่ะน้ำทะเลนี่มันสีน้ำเงินโอ้โหมืดไปหมดเลยอ่ะแล้วก็จะใสด้วยเช่นเดียวกันนั้นแต่แม้มันจะใสก็ตามแต่แล้วก็วาฬเนี่ยตัวใหญ่มากนะแล้วยิ่งทำมากัน 3-4 ตัวนะว่ายไปแล้วพลิกไปพลิกมาโอ้ก็ยังงงฝรั่งนะไปว่ายน้ำคู่กับมันโอ้โหว่ายแล้วก็ว่ายวาฬโอ้โหท้องอย่างกับกำแพงขนาดใหญ่อยู่ในทะเลเนี่ยแล้วพวกนี้ก็แปลกไม่กลัวนะไม่กลัวเอาละปลาวาฬหรือว่าสัตว์ทะเลตัวใหญ่นี้พอมาถึงนะก็อ้าปากแล้วเวลาอ้าปากเขาขนาดใหญ่ก็เหมือนที่เขากินแพลงก์ตอนน่ะน้ำจำนวนเป็นตันๆนี่ก็ทำไมเทลงไปในปากเขาเข้าท้องเขาซึ่งมันก็จะดูดสิ่งที่ลอยอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มนุษย์ตัวนิดเดียวเมื่อเทียบกับเขาตัวอย่างกับช้าง40เชือกอูนบีนี่ก็ไหลเข้าไปในท้องของเขานบียูนุสก็ไหลเข้าไปในท้องของเขาคนบนเรือน่ะถ้าบางใครมี ใครไม่ได้มีอีมานก็โอ้อันนี้จังอันนี้จากันใหญ่เลยนะมันเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกเห็นไหมคนมีอีมานก็อินนาลิลลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาฮิลลอฮ์อินนาลิลลาเห็นนบีไหลเข้าไปอัลลอฮ์อินนาลิลลาเจอกันนู่นแล้วกันนะโลอาคิรัตจำฉันด้วยแล้วกันนะนบีวันนั้นจำฉันด้วยเพราะนบีสอนอะไรเนี่ยฉันก็ยังพยักหน้าฉันก็ยังพยักหน้าจำฉันด้วยนะคนก็รอโอ้เนี่ยบางคนก็ร้องไห้บางคนก็เช็ดน้ำตาก็เข้าไปในท้องของปลาทีนี้เป็นยังไงพอเราเจออุปสรรคเช่นนี้ก็นึกเหมือนกับเราจะขึ้นเครื่องบินหรือจะนั่งเรือหรือจะรถไฟหรือจะรถตู้นะเราจะต้องทันทีที่เกิดอะไรหน้ามันรถมันอะไรสะเทือนมันตกลมมันเอาอะไรเงี้ยนะเอียงตะแคงอะไรเนี่ยต้องดูอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทันทีกัมบูจาก่อนแล้วนะเรียกหาอัลเลาะห์ตะอาลาไว้ก่อนนะดุอาอยูนุสอะลัยฮิสลามท่านนบียูนุสจึงดุอาวิงวอนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาบัยนันกุรอานันกะรีมฮาละตันนบีอัลลอฮิตะบารอกตะอาลายูนุสอะลัยฮิสลามฮีนะมาอิบตะลาอูอันฮูตตอนที่อัลตะลาบรรยายไว้ในกุรอานเลยว่าตอนที่ปลาตัวใหญ่เนี่ยสัตว์ทะเลตัวใหญ่กลืนนบียูนุสเข้าไปในท้องเนี่ยสภาพนั้นเป็นยังไงภาพนั้นเป็นยังไงเหมือนอย่างกับเราได้เห็นคลิปวิดีโอเลยนั่นก็คือท่านนบีนั้นน่ะไหลเข้าไปตามลำคอของปลาเนะเข้าไปพร้อมกับกระแสน้ำที่ดูดลงไปน้ำเป็นตันๆไหลลงไปในท้องปลาพอจากที่แสงสว่างเข้าไปก็เหมือนกับลอดเข้าไปในถ้ำเริ่มมืดเข้าไปแล้วพอปลานั้นปิดปากตัวเองไม่ต้องนับเสียงอะมันมืดสนิทเลยเรียกว่าอยู่ๆแล้วอยู่อย่างนี้ใช่มั้ยอยู่ๆเนี่ยมืดเลยเหมือนกับมีจานบินอะไรเนี่ยอู้มาเป็นฝาชีขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงอะไรเข้าคล่อมมาปิดห้องนี้เลยเนี่ยมืดทันทีเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นทันทีที่นบียูนุสอะลัยฮิสสลามเจอสภาพนี้นะมุอ์ตาริฟัมบิดมุอ์ตาริฟัมบิดดัมบิวะยะดออัลลอฮ์ตะบารอกะตะอาลาบิตเตาบะห์วัลมะฆฟิเราะห์ทันทีที่นบีเจอภาวะนี้สิ่งแรกที่นบียังเรียกว่ายังไม่ถึงกับความตายมาเจาะลูกกระเดือกนะเพราะมันยังมีโอกาสอยู่ถูกไหมอย่างน้อยก็อีกพักนึงแหละเป็นครึ่งวันน่ะนี่เป็นต้นกว่าไม่ว่าน้ำย่อยของปลาจะเริ่มเดินทางต่างมันไม่ได้เข้าไปแล้วก็เป็นเครื่องจักรบดไม่ใช่นี่เป็นต้นในท้องปลาก็ยังมีอากาศ หมือนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงเวลาทานอาหารก็ให้แบ่งพื้นที่สำหรับน้ำสำหรับอากาศสำหรับอาหารนั้นในท้องปลาก็มีอากาศเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เหมือนกับว่าความตายมาถึงคอหอยไม่ใช่นบีรู้ว่ายังมีโอกาสอยู่แต่สิ่งแรกที่กระทำคือเยตารฟะบิดดับบินึกให้หมดว่ายาอัลลอฮ์ชีวิตนี้ฉันทำบาปอะไรไว้บ้างยาอัลลอฮ์ชีวิตนี้ฉันฝ่าฝืนอัตลาอะไรไว้บ้างอันนี้นะก็เป็นแบบอย่างแก่เราทุกคนในภาวะวิกฤตก่อนในภาวะวิกฤตที่ไม่รู้ว่าจะรอดได้ไม่รอดได้ไหมจากภาวะนี้เยตารฟะบิดดัมบิบิบิบิเยตารฟนายามีอันอัตริฟูบิดูนูบินาจะต้องนึกถึงว่าเราเนี่ยทำบาปอะไรตอนอัตลาไว้บ้างยาอัลลอฮ์บรรดาสิ่งทั้งปวงฉันได้ฝ่าฝืนพระองค์นะยาอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกนะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุลมันกะซีรอนะฉันได้ซอลิมตัวเองไว้มากมายจากนั้นก็จึงตามมาด้วยเตาบะเพราะฉันบาปนู้นบาปนี้บาปนี้1 2 3นี้มีทั้งหมดนะฉันเตาบะนะฉันขอเตาบัตแล้วนะแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตรงนี้เองที่มีในหะดีษอัชชะรีฟซึ่งซัยยิดินาอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุมาได้อธิบายว่าความมืดเนี่ยนะเป็นทั้งความมืดในทั้งท้องปลาด้วยและในทะเลด้วยก็คืออะไรปลาประเภทนี้เขาไม่ได้อยู่น้ำกลางกลางนะเขาไม่ได้อยู่ลึกลงไป100-200เมตรก็อยู่ลึกลงไปเป็นกิโลมากกว่านั้นมันก็ยิ่งมืดใหญ่เลยอย่าว่าจะอยู่ในท้องปลาเลยแค่ขี่หลังปลาอย่างในนิยายอ่ะถ้าขี่ได้มันก็มืดแล้วเพราะยิ่งปลาลึกๆเห็นไหมปลาจะต้องมีแสงสว่างเรืองเลยเพราะมันมืดเพราะความมืดของก้นทะเลลึกอย่างนั้นน่ะมันมืดอย่างกับกลางคืนนะแล้วก็นี่อยู่ในท้องปลาด้วย เพราะฉะนั้นนอกจากนะยอมรับว่าทำบาปอะไรไปบ้างแล้วหากมีก็ตามมาด้วยเตาบัตแล้วก็ขอตะลาทรงรับการเตาบัตนี้แต่ดูอาที่ต้องอยู่พร้อมกันด้วยนะอย่าลืมนะในทุกๆวิกฤตซึ่งเราแต่ละคนอาจจะเจออะไรก็ได้หรือไม่เจออะไรก็ได้ว่าอียาซุบิลลาห์นะขอตะลาให้เราคุ้มครองให้เราพ้นจากภาวะต่างๆเหล่านั้นนะอัลลอฮุมะร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะบิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์วะฟิลอาคิเราะติฮัสนะว่ากินาอาซาบันนาให้ดุนยานี้ก็ให้ดีและอาคิเราะห์นั้นก็ให้ดีอันที่ตามมาก็คืออะไรขอให้ได้ออกจากท้องปลาได้ไม่ใช่พออยู่ท้องปลาแล้วก็นั่งเอติกาฟเลยนั่งเอติกาฟนั่งซุบฮานัลลอฮ์อิสลามไม่ใช่อย่างนั้นนะอิสลามต้องมองหาทางที่จะออกไม่ใช่ว่าเอ้าทั้งนั้นก็ตายในภาวะนั่งเอติกาฟเลยไม่ใช่ท่านนบีก็ดูอาที่ตามมาคืออะไรขอให้ได้ออกเอาให้ออกจากท้องปลานี่เถอะนอนจากท้องปลาให้ได้นายาตูยูนุสว่าเอาดาตูฮูลิดดาวะตอนนี้นบียูนุสได้ออกมาจากท้องปลาเนี่ยต่อไปจะได้ออกจากท้องปลาและกลับมาทำงานลิลลาฮิตะบารอกวะตะอาลาต่อกลับมาทำงานในหนทางอัลลอฮ์ต่อมาด่าวะต่อมาสอนหนังสือต่อนะมันนัลลอฮูตะบารุตะอาลาอะลานบียิฮียูนุสอะลัยฮิสลามบิลอิสติญาบะอิสติญาบะติดุอาอิฮีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานเนียมัตทรงประทานเนียมัตแก่นบียูนุสโดยทรงตอบรับดุอานบีทรงอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของนบีมูซาให้แหวกน้ำทะเลอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของนบีอีซาอะลัยฮิสลามให้พ้นจากเงื้อมมือของสาวกที่ทรยศและเงื้อมมือของพวกโรมันที่จะมาจับจะไปตึงกางเขนอัลลอฮ์ทรงรับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงให้มลาอิกะห์มายกพยุงนบีอีซาอะลัยฮิสลามขึ้นจากพื้นดินขึ้นไปพ้นจากที่สาวกได้ทรยศและก็พ้นจากที่พวกโรมันจะมาจับไปตึงกางเขนเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงช่วยนบียูนุสเช่นเดียวกันนะ โดยให้ ออกมาจากท้องปลาได้บางทีวัลลุตาลาอาลัมออกมายังไงด้วยโมยิซาดที่ให้มลาอิกะห์ไปดึงออกมาไปพาออกมาหรือโมยิซาดให้สามารถคลานย้อนลำคอออกมาได้นะแล้วก็ให้สามารถที่จะเกาะเหนียวจับอะไรออกมาได้แล้วปลามันก็จะรู้สึกเหมือนอะไรก็เหมือนกับปลามันจะอาเจียนเองเป็นไปได้เมื่อให้เราล้วงคอใช่ไหมกวาดยาแล้วก็ปลาก็เป็นแบบนั้นไหมวันเราตลาอาลัมแต่ที่แน่ๆก็คืออัลลอฮฺตะอาลาส่งช่วยให้มีสบับแต่ว่าช่วยก็ต้องให้มีสบับหรือว่าขั้นตอนในดุนยานี้ว่ายังไงเช่นพยายามที่จะแหวกออกมาจากท้องปลาผ่านขั้นตอนต่างๆพอมาถึงลำคอปลาก็รู้สึกว่าต้องอาเจียนแล้วปลาก็อาเจียนออกมาเพราะว่าสัตว์หลายๆอย่างในโลกดุนยานี้เมื่อเคี้ยวเอื้องไปก็ยังสำรอกออกมาซึ่งเป็นลักษณะแบบนั้นนะโอเคปลาก็สำรอกนบีออกมาเพราะฉะนั้นกล่าวกันว่าท่านนบียูนุสอะลัยฮิสลามเนี่ยนะก็ได้อยู่ในท้องปลานะครับปลาเนี่ย มาคายไว้ก็วูว่ายมาว่ายมาจนกระทั่งใกล้ฝั่งนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงดลใจให้ปลานั้นว่ายมาใกล้ฝั่งที่จะมาสำรอกหรือมาคายนบีออกตรงที่ชายฝั่งแล้วนบีก็ออกมาแล้วก็ว่ายมาแล้วก็ขึ้นฝั่งซึ่งมีต้นไม้ขึ้นมาได้นะครับท่านนบีก็มาถึงพื้นที่แห้งแต่ว่ารอดมาได้ในครั้งนี้ไม่ได้รอดมาแบบเปล่าๆชิวๆนะรอดมาพร้อมกับความเจ็บป่วยด้วยเพราะอะไรล่ะในท้องปลานั้นก็ต้องมีน้ำย่อยถูกไหมซึ่งลองคิดดูสิว่าสัตว์ต่างๆที่ปลากินเข้าไปเนี่ยก็ต้องเจอน้ำย่อยเหมือนกับอะไรอ่ะเล่าตัวอย่างนิดนึงประทานโทษงูเหลือมเนี่ยเมื่องูเหลือมกินตัวอะไรเข้าไปกินแมวกินแพะเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เคี้ยวใช่ไหมล่ะถูกไหมเขาไม่ได้เคี้ยวแต่เข้าไปในกระบวนการของน้ำย่อยเนี่ยจะค่อยๆกัดเพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะกินแพลงต้นถูกไหมสมมติว่าถ้าเป็นปลาวาฬเขากินแพลงต้นความเข้มความรุนแรงของน้ำย่อยก็คงจะไม่ถึงขนาดที่แบบของงูเหลือมที่ไว้กัดสัตว์ใหญ่ๆแต่ก็คือประมาณของความแรงของกรดของน้ำย่อยนั้นเกี่ยวภาษาชาวบ้านแล้วกันนะผมไม่ใช่นักเคมีความแรงของกรดของน้ำย่อยนั้นที่จะกัดแพงต้นก็กัดทำลายผิวหนังของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสลามนี่เองที่ว่าท่านนบียูนุสอะลัยฮิสลามแม้รอดชีวิตมาได้แต่ก็ต้องประสบกับบาดแผลหรือความเจ็บไข้ที่เกิดมาจากการโดนน้ำย่อยในท้องของปลานั้นย่อยอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในท้องปลายูนุสอยู่ในท้องปลา3วันนี่เป็นต้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างที่ในทางคริสตศาสนานะเช่นเดียวกันเขาอ้างว่าไงเขาบอกว่าท่านพระเยซูเนี่ยผู้เป็นบุตรของอัลลอฮฺตาลาตามความเชื่อเขานะตายไป3วันแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาตามความเชื่ออะกีดัตของเขาได้อย่างไรก็เหมือนกับโยนาอยู่ในท้องปลา3วันแล้วรอดมาได้ฉันนั้นอย่าว่าแต่พระบุตรของอัลลอฮ์เลยแม้แต่โยนาซึ่งเป็นนบีไม่ได้เป็นบุตรของอัลลอฮ์อยู่ในท้องปลา3วันยังรอดได้แล้วนับภาษาอะไรนี่คือการอ้างเอติกอสตรรกะของเขานะกับโอเคเพราะฉะนั้น การที่ต้องไปคายไว้ใกล้ต้นไม้เพราะอะไรครับเพราะว่าพอผิวเนี่ยนะถูกน้ำย่อยเนี่ยกัดขนาดนี้แล้วเนี่ยโดนแดดไม่ได้หรอกอ๋อโลขนาดเราคนปกติอะจะไปทะเลน่ะก็ยังต้องเลือกเลยว่าไอ้ครีมกันแดดนี่ขนาดไหนผมก็เรียกไม่ถูก อะไรอะไร SPF FPF อะไร30หรือ50อู้20ไม่เวิร์คหรอกไม่รู้มีบ้างนะไม่เคยทา20ไม่เวิร์คหรอกนะต้อง50หรือมีมากกว่านั้นไหมเพื่อที่จะทานี่เป็นต้นและนี่ก็คือนั่นคือผิวคนปกติแต่แล้วถ้าผิวที่ถูกทำลายโดยน้ำย่อยมาแล้วเนี่ยโดนไม่ได้เลยนะแสงแดดออกมาและอยู่ในความมืดลุกดวงตาอีกต้องมาเจอทันทีเลยจึงต้องไปคลายไว้เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับบริเวณที่เป็นป่ากงกลางเลยหรือว่าป่าตามเกาะมันจะมีจำเกาะนะเกาะที่เป็นซุ้มต้นไม้คลึ้มแล้วก็ปลาสามารถลอดเข้าไปได้อ่ะซุ้มโพรงใหญ่เลยรัตตราก็ให้มีภูมิประเทศอย่างนั้นเลยและปลาก็เลื่อนตัวเข้าไปในซุ้มโพรงต้นไม้นั้นไม่ใช่เป็นต้นไม้ต้นเดียวเป็นโพรงนะหมายว่าเกาะกันเกี่ยวกันเป็นโพรงซุ้มอุโมงค์ต้นไม้และพอสำรอกออกมาท่านนบีจึงไม่โดนแดดในเวลานั้นอินชาอัลลอฮุตะอาลาเรื่องราวท่านนบียูนุสก็คงจะต้องต่อท่านนบียูนุสตอนที่2อินชาอัลลอฮุตะบะรุตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราได้ฟังได้เรียนรู้ได้เห็นว่านบีแต่ละท่านได้ทุ่มเทได้เสียสละก็ด้วยความรักในลูกหลานอาดัมปรารถนาที่จะลูกหลานอาดัมนั้นได้รับสะอาดตุดดุนยาวัลอาคิเราะห์นะความดีความสุขความดีความรอดปลอดภัยทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์ดุนยาและอาคิเราะห์ก็ยังไม่พอดุนยาแล้วก็อัลัมบะรซักแล้วก็อาคิเราะห์อีกด้วยเราได้เห็นถึงบทบาทเราเรียนรู้ศาสดาอัมบียาวันมุรสลีมามากต่อมากมายหลายท่านได้เห็นแต่ละท่านนั้นได้ฟันฝ่าอุปสรรคและได้เสียสละมาอย่างไรนะศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิไอศ็อลาวาตุลลอฮิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาซาอิรมุรสลีนซาอิรรุสุลีวัลมุรสลีนซาอิรอัมบียาอิวัลมุรสลีนวะอัศฮาบิฮิوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังชนเจริญฮัจญีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ฟารีดะห์ชนเจริญจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 8:00 น.ณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ความเชื่อในพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักคำว่าอัชริกุนะครับอัชริกุในภาษาอาหรับนั้นก็คือหมายถึงการเอาสิ่งอื่นมาหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ทางด้านการเป็นพระเจ้าทางด้านการเคารพภักดีทางด้านพระนาม หรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเอาสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ในการเคารพอิบาดะห์อย่างเช่นการขอดุอาต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอดุอาต่ออัลลอฮ์การเชื่อการบนบานความกลัวความหวังความรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นและการทำชิริกหรือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นั้นย่อมเป็นความผิดอย่างมหันต์เพราะว่าเขาเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ในด้านการเคารพอิบาดะห์ดังนั้น

0: อย่างใหญ่หลวงดังที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาได้กล่าวว่าอินนัชชิรกะลาซุนมุลอาซีมในซูเราะห์ลุกมานนะครับอินนัชชิรกะลาซุนมุลอาซีมแท้จริงแล้วการตั้งภาคีนั้นเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงนะครับและอัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาจะไม่อภัยโทษสำหรับผู้ที่ไม่สำนึกผิดในการมีภาคีต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺบอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮ์วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาอัลลอฮฺกล่าวว่าแท้จริงแล้วนั้นอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษจากความผิดในการมีภาคีต่ออัลลอฮฺแต่จะอภัยโทษในความผิดอื่นๆให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นี่คือความรุนแรงและโทษอันหนักหน่วงถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตไปในสภาพที่เขานั้นมีชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺเด็ดขาดผู้ที่มีภาคีกับอัลลอฮฺนั้นอัลลอฮฺจะไม่ให้เขานั้นได้เข้าสวนสวรรค์และจะให้เขานั้นอยู่ในนรกตลอดกาลอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าอินนะฮูมัยยุชริกบิลลาห์ฟะกอดฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะห์วะมะวาฮุนนาร์วะมาลิซซอลิมีนมินอันซอรแท้จริงแล้วใครที่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะทรงห้ามสวรรค์กับคนคนนั้นอย่างแน่นอนและที่ที่อยู่ของเขาในโลกหน้านั่นก็คือนรกและคนผิดนั้นจะไม่มีใครช่วยเหลือกับเขาให้พ้นโทษฉะนั้นการมีภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้การงานของเขาทุกอย่างที่เขาทำมานั้นสูญสิ้นไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการจ่ายซะกาตการทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีพี่น้องครับหากว่าเขามีภาคีกับอัลลอฮฺเนี่ยทุกอย่างก็จะสลายไปหมดก็จะหายไปหมดจะสูญสิ้นไปหมดอัลลอฮฺได้กล่าวว่าวะลาอัชรอกูละฮะบิตออันฮุมมากานูยะมะลูนหากสมมติว่าพวกเขาได้มีภาคีต่ออัลลอฮฺเนี่ยนะครับมีชิริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยสิ่งที่พวกเขาทำไว้นั้นย่อมสูญเปล่าทั้งหมดนะครับก็จะไม่พบสิ่งใดเลยในสิ่งที่เป็นความดีนะครับต่อการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือโทษอันรุนแรงสำหรับผู้ที่มีชิริกมีภาคีเอาสิ่งอื่นมาหุ้นส่วนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดพี่น้องได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เตือนเอาไว้ในพระดำรัสของพระองค์
1: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลมุรสะลาติอุรฟา

فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي مَا بَعْدِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูกรขอบคุณต่อ Allah سبحانه และ تعالى ขอบคุณในความโปรดปรานที่พระองค์ Allah سبحانه และ تعالى ได้ทรงประทานให้กับพวกเราทำดีแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับที่เราเรียกกันว่าอาลามาตุสซาอะหรืออัชรอตุสซาอะสัญญาณต่างๆก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์โลกใบนี้จะสูญสลายจะดับสลายนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างได้ส่งสัญญาณต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้หัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นมีความมั่นคงในอีมานมีการเตรียมตัวที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสัญญาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายืนยันให้กับมนุษยชาติว่าเรานั้นจะต้องพบกับวันดับสลายของโลกใบนี้พร้อมกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะสอบสวนพฤติกรรมคุณงามความดีความชั่วพฤติกรรมเลวร้ายรวมทุกพฤติกรรมของเราได้ที่เราได้ประกอบมันไปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่เราเคยทำอะไรกับใครเป็นความดีหรือความไม่ดีในโลกใบนี้เรายังไม่ได้รับการตอบแทนอย่างเต็มที่บางคนมีความดีอันมากมายสร้างความดีคุณูปการนะครับมากมายเหลือเกินแต่เขากลับไม่ได้รับการตอบแทนที่ควรค่ากับความดีที่เขาได้ทำเอาไว้บางคนทำความชั่วไว้อย่างมากมายนะครับแต่เขาก็ตายจากโลกนี้ไปโดยที่เขายังไม่ได้ถูกลงโทษนะครับยังไม่ได้ถูกลงทันแน่นอนครับว่าโลกใบนี้ยังไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ใช่โลกแห่งการตัดสินแต่โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้นั้นคือโลกแห่งการทดสอบนะครับมันคือสนามสอบซึ่งการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นคือโลกหน้านั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับหัวข้อที่เราได้คุยกันในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของอัรกานุลอีมานนะครับผมได้คุยไปถึงประเด็นของสัญญาณการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับก็ได้คุยกันจนไปถึงเรื่องของนรกและก็สวรรค์นะครับเราก็จบเรื่องของนรกและก็สวรรค์แล้วแต่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องกลับมาพูดคุยกันและผมถือว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะยาวและเป็นประเด็นที่จะต้องเจาะลึกรายละเอียดนะครับพอสมควรก็เลยอยากจะนำมาขอพูดเป็นประเด็นต่างหากนะครับหัวข้อซีรีส์เป็นการเฉพาะนะครับวันนี้เราก็คุยกันไปจนถึงตอนที่14นะครับตอนที่14วันนี้นะครับที่เราจะคุยกันเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างแน่นอนครับว่ามันก็ยังคงอยู่ในเรื่องของซุฮูรอันฟิตันการปรากฏนะครับปรากฏฟิตนะความเสียหายความเสื่อมเสียต่างๆมากมายตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สิ้นพระชนไปนะครับก็เกิดความโกลาหลสงครามการต่อสู้การนองเลือดระหว่างบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็บรรดากลุ่มดอลาละทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับสังคมมุสลิมนะครับให้กับหน้าผืนแผ่นดินนี้อย่างหนักหน่วงและก็อย่างแพร่หลายนะครับผมก็ได้เล่าถึงรายละเอียดนะครับเป็นบทสรุปของสงครามต่างๆนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่าหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับกับโลกใบนี้ความปั่นป่วนความวุ่นวายแม้กระทั่งยุคของคนดีที่สุดที่เรียกว่าไคอรุนกุรูในกอรนีซุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายะลูนะฮุมที่นบีบอกว่ายุคที่ดีเลิศที่สุดนั่นก็คือยุคศตวรรษของฉันลองลงมาก็คือหลังจากนั้นศตวรรษหลังจากนั้น3ศตวรรษด้วยกันนะครับยุคแรกก็คือยุคซอฮาบะห์พอหมดยุคซอฮาบะห์ก็เป็นยุคตาบิอีนตาบิอีนก็คือบรรดาลูกศิษย์ของซอฮาบะห์พบกับซอฮาบะห์อีมานในศาสนาอิสลามอีมานต่ออัลเลาะห์และตายไปในสภาพมุสลิมเรียกว่าตาบิอีนแล้วก็อัตบะอัตตาบิอีนนะครับหรือว่าตาบิอิตตาบิอีนผู้ที่ตามแนวทางของตาบิอีนก็คือผู้ที่อีมานศรัทธาตายไปในสภาพมุสลิมในยุคศตวรรษที่3นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในยุคที่ดีที่สุดเมื่ออัลเลาะห์สัญญาแล้วว่าจะเกิดฟิตนะห์มันก็เกิดนะครับมีการนองเลือดมีการต่อสู้สงครามต่างๆมากมายเหลือเกินแล้วก็เราก็ได้คุยกันไปนะครับจนถึงในเรื่องของการสงครามระหว่างซอฮาบะห์แล้วก็มายุคของฟิตนะห์มักลูกนะครับที่บอกว่าคอลกุลกุรอานมุอ์ฟิตนะห์มุอ์ตะซิละห์ที่บังคับเขี่ยวเข็นขู่เข็นทำร้ายอิหม่ามอะห์มัดอย่างหนักหน่วงทั้งเฆี่ยนทั้งตีทั้งจับขังคุกนะครับจนกระทั่งว่าเกือบจะสิ้นชีพเกือบจะเสียชีวิตด้วยความเจ็บปวดและทรมานแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสให้มังอามัดมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาอากีดะห์อันบริสุทธิ์นี้ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานและตราบจนถึงยุคของเรานะครับตอนนั้นอิมามอามัดพบกับฟิตนะห์นะครับอย่างรุนแรงบททดสอบอันนี้หนักหน่วงหนักอึ้งมากสำหรับอิมามอามัดอิมามอามัดเป็นคนเดียวที่ยืนหยัดนะครับในอากีดะห์ของชาวซุนนะห์ในยุคนั้นโดนทางคอลีฟะห์มะมูนนะครับแล้วก็มุอ์ตะซิมแล้วก็มาคอลีฟะห์วาซิกนะครับที่ลงโทษลงทันจับขังแล้วก็ขู่บังคับให้อิหม่ามอะห์มัดเปลี่ยนจุดยืนแต่อิหม่ามอะห์มัดนะครับถึงแม้ว่าจะโดนทำร้ายโดนเฆี่ยนโดนตีโดนขังทรมานแค่ไหนอิหม่ามอะห์มัดก็ไม่เปลี่ยนจุดยืนนั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อิหม่ามมุซะนีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษาศาสนานี้ไว้หลังจากนบีเสียชีวิตเนี่ยด้วยกับคน2คนที่เป็นประสบการณ์หรือว่าที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าหากว่าทั้ง2ท่านนี้ไม่รักษาไว้อิสลามนะครับก็จะหายไปนั่นก็คือคนแรกก็คืออบูบักรฟีเยามินมุรตัดดีนท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุในสงครามมุรตัดที่ต่อสู้กับบรรดาผู้สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมหลังจากนบีเสียชีวิตที่ออกมาประกาศว่านับแต่นี้ไปฉันจะไม่จ่ายซะกาตอีกฉันจะดำรงซึ่งการละหมาดอย่างเดียวนะครับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้ออกมาแล้วก็ต่อสู้กับคนเหล่านี้เพื่อยืนหยัดอันอิสลามเอาไว้นะครับให้มั่นคงเอาไว้แล้วก็ผู้คนก็เตาบัตกับเนื้อกับตัวมาสู่อิสลามณเวลานั้นนะครับมีผู้คนจำนวนมากมายเหลือเกินที่กำลังจะหลุดออกจากอิสลามแต่ด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับให้ท่านอบูบักรนั้นได้ลุกขึ้นมาปกป้องอันอิสลามอีกครั้งหนึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่นบีได้นำวะฮีจากอัลลอฮ์มาประกาศไว้ว่าจะต้องเกิดฟิตนะห์อย่างมากมายแล้วก็คนที่สองก็คืออิหม่ามอะห์มัดฟียะมินมิห์นะห์ในอิหม่ามอะห์มัดในวันที่ท่านได้รับการทดสอบอย่างหนักหน่วงผู้คนแทบจะนะครับไม่เหลือแล้วที่จะยืนหยัดอยู่บนอะกีดะห์ที่บอกว่ากุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์เหลืออิหม่ามอะห์มัดเพียงคนเดียวบรรดาอุลามะท่านอื่นๆก็โดนบังคับขู่เข็นทำร้ายจนกระทั่งว่าพวกเขาถูกบังคับให้พูดให้พูดว่ากุรอานเป็นมักลูกพวกเขาก็ยอมที่จะพูดนะครับตรงนี้ผมได้อธิบายไปแล้วว่าอุลามะเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เขาพูดออกไปเพราะ
มันคือการถูกบังคับถึงชีวิตนะครับแต่เขาใช้หลักเกณฑ์เตารียะนะครับเตารียะเนี่ยก็คือการเล่นคำศัพท์นะครับที่เขาบอกว่าที่เขายอมพูดออกมาว่ากุรอานคือมักลุกเนี่ยคือเจตนาลึกๆในใจของเขาเนี่ยเขามั่นใจอย่างแน่วแน่ว่ากุรอานคือกะลามุลลอฮ์แต่ที่เขาพูดว่ากุรอานเป็นมักลุกเป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยเจตนาของเขาคือปกกุรอานน้ำหมึกในอันกุรอานนะครับแต่หัวใจของเขานั้นยังมั่นคงว่ากุรอานที่อ่านนี้นะครับบิซาวตินวะฮัรฟินมินัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นทั้งเสียงเป็นทั้งอักษรเป็นดำรัสที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านญิบรีลลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เหลืออิหม่ามอะห์มัดคนเดียวในหน้าผืนแผ่นดินยุคนั้นนะครับที่ต้องต่อสู้กับบรรดาคอลีฟะห์บรรดานะครับเจ้าหมู่นายกองทั้งหลายบรรดาผู้นำทั้งหลายนะที่อำนาจที่ทั้งอำนาจทั้งอาวุธอยู่เต็มหน้าตักอิหม่ามอะห์มัดเพียงคนเดียวที่ยืนขึ้นมาแล้วก็ประกาศชัยชนะแห่งอันอิสลามอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์ในท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรอิหม่ามอะห์มัดได้ไม่สามารถบังคับให้อิหม่ามอะห์มัดเปลี่ยนจุดยืนได้นั่นก็คือในยุคของคุลาฟะอัลอับบาซียะนะครับยุคที่ปกครองด้วยกับราชวงศ์อับบาซีนะครับแน่นอนว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ผู้คนจำนวนมากแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ที่ถูกบังคับให้ยึดมั่นในอะกีดะห์ของมุอ์ตะซิละนะครับอิหม่ามอะห์มัดเพียงคนเดียวที่ยังมั่นคงและนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนอีกจำนวนมากมายยังคงอยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็หัวข้อใหม่นะครับอิตติบาอุซุนานินอุมามินมาฎียะห์การตามสุนนะร่องรอยของกลุ่มชนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณวันกิยามะห์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมีผู้คนจำนวนมากมายที่จะหันหลังหรือว่าชื่นชมยินดีปีดานะครับกับแนวทางของพวกยะฮูดีแล้วก็นัสรอนีพวกยิวพวกคริสต์นะครับผู้คนจะคล้อยตามเดินตามพวกเขาคืบตามคืบศอกตามศอกถึงแม้ว่าพวกเขาจะลงรูแย้นะครับเจ้าก็จะตามพวกเขาดังนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกฟิตนะหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วในการอิตติบะซุนันินยะฮูดวันนัสรอวะลักวะตักลีดิฮิมการตามแนวทางของพวกยิวพวกนัสรอจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เพียงยุคนี้นะครับที่เห็นภาพชัดที่สุดก่อนหน้านี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ก็มีมาเรื่อยๆก่อนยุคของเรายุค50 100ปี200ปี300ปีเนี่ยอิทธิพลของพวกยิวเนี่ยนะครับมันได้กระจายไปทั่วโลกทำให้ผู้คนหลงผิดคล้อยตามคนเหล่านี้คนกลุ่มนี้ได้อย่างแยบยลด้วยกับสื่อที่อยู่ในมือของพวกมันนะครับแล้วพวกเราก็คล้อยตามพวกมันทั้งในหลักสูตรการเรียนทั้งในสื่อต่างๆในสื่อทีวีโทรทัศน์นะครับวิทยุในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในกำมือของพวกยิวที่มันจะแทรกซึมนะครับเข้ามาในสื่อต่างๆแล้วให้เราเนี่ยซึมซับโดยเราเองก็ไม่รู้ตัวนะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานละفَقَدْ قَلَّدَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ الْكُفَّارَ وَتَشَبَّهُوا بِهِمْ และในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมุสลิมบางกลุ่มบางคนก็คล้อยตามเดินตามทางของบรรดากุฟฟาร์และก็ตะชับบะฮูบิฮิมเรียนแบบนะครับคำว่าเรียนแบบเนี่ยก็คือเรียนแบบทั้งพฤติกรรมอัคลากมารยาทคำพูดนะครับเครื่องแต่งกายวิถีชีวิตและที่อันตรายที่สุดก็คือการตะชับบุบิดีนิฮิมบิอัดยานิฮิมการเรียนแบบในเรื่องของศาสนาที่ไปเอาแบบของพวกเขามาแล้วก็เข้าใจว่านี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อมีคนออกมาชี้แจงว่า
ห้ามลอกเลียนแบบคนเหล่านี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาต้องระมัดระวังอย่างมากวะตะคอลลากูบิอัคลากิฮิมแล้วก็การลอกเลียนแบบพฤติกรรมมารยาทคำพูดนะครับอะไรต่างๆของพวกเขาวะอจีบูบิฮิมแล้วก็มีความประทับใจมีความอัศจรรย์ใจมีความปลื้มปิติยินดีกับการลอกเลียนแบบนะครับเหมือนกับเรียนแบบเขาแล้วมันจะทันสมัยเหมือนกับว่าเรียนแบบเขาแล้วเนี่ยมันจะนะครับเป็นผู้ที่มีคุณวุฒินะครับเป็นคนที่ล้ำสมัยทันสมัยตามเหตุการณ์แล้วก็มักจะอ้างว่าถ้ามามัวแต่มายึดคัมภีร์อัลกุรอานยึดสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดรูปแบบของคน 1,400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะทันสมัยได้อย่างไรนี่คือคำพูดของคนหลายคนนะครับที่เริ่มจะได้ยินในยุค ของเรานะครับเหมือนกับที่ถูกยืนยันด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากหะดีษที่บันทึกรายงานโดยอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮุกาลจากอบูฮุไรเราะฮ์ได้รายงานว่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าลาตะกูมุสซาอะตุฮัตตาตะคุซะอุมมะตีบิอัคซินกุรูนิกับลิฮาชิบรันบิชิบรินวะซิรออันบิซิรออินวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าอุมมะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยจะไปยึดเอาแนวทางของชนก่อนหน้านี้ชิบรอนบิชิบรินคืบตามคืบซิรออันบิซิรออินศอกตามศอกฟะกีลายารอซูลุลลอฮ์แล้วก็จะมีคนถามท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับแน่นอนก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเป็นคนที่ถามนะครับท่านนบีว่ากะฟาริซินวะกะฟาริซินวะกะฟาริซินวะรูมเหมือนกับพวกเปอร์เซียกับพวกโรมันใช่ไหมนบีก็บอกว่าวะมานินนาสุอิลลาอูลาอิกและจะกลุ่มไหนอีกล่ะถ้าไม่ใช่กลุ่มเหล่านั้นและมันจะกลุ่มไหนจะเป็นชนชาติใดอีกล่ะถ้าไม่ใช่พวกเขาเหล่านั้นนบีมาสำทับอีกนะครับว่าก่อนวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเนี่ยอุมมะของนบีเนี่ยอุมมะตีอุมมะอิจาบะตรงนี้อุมมะอิจาบะก็คืออุมมะที่ตอบรับอันอิสลามเป็นมุสลิมที่จะไปยึดเอาแนวทางแบบคืบตามคืบศอกตามศอกหะดีษบทนี้นะครับเราว่าฮุนบุคารีอิมามบุคารีนะครับได้บันทึกเอาไว้ในกิตาบุนอิติซอมบินกิตาบิวัสซุนนะบาบกาวลินกาวลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละตัตตะบิอุนนะซุนนะมันคานะกับละกุมในบทนะครับที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้ว่าและแน่นอนว่าพวกเจ้าทั้งหลายคือจะมีชนกลุ่มใหญ่ไม่ใช่กลุ่มเล็กๆด้วยนะครับที่จะตามซุนันแนวทางต่างๆนะครับแสดงว่าบรรดายะฮูดีกับนัสรอนีเนี่ยมันไม่ได้มาวางแนวทางแค่แนวทางเดียวแต่มันวางแนวทางมากมายเพื่อที่จะล่อลวงให้ผู้คนออกจากหลักการของพวกเขามาสู่หลักการของพวกเขานะครับหรือถ้าไม่เข้ามาสู่ในหลักการของพวกเขาก็คือให้หลงทางไปเลยแค่เข็นฆ่ากันทำลายกันเองนะครับนี่คือหลักการที่พวกเขาได้วางเอาไว้เป็นซุนนะห์แนวทางมันแค่นะกอบละกุมสำหรับผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าก็คือกลุ่มชนก่อนหน้านี้นะครับแล้วนบีก็เฉลยว่าและจะใครอีกเล่าถ้ายังไม่ใช่คนเหล่านั้นนะครับก็คือพวกเปอร์เซียแล้วก็โรมันนะครับในบางรีวายะก็บอกว่ายะฮูดีวันนซอรอวะฟีรีวายะตินอันอบีซะอีดกุลนายารอซูลุลลอฮ์อันยะฮูดวันนซอรอกอลาฟะมันนะครับในบางรีวายะจากอบีซะอีดเราก็ได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าเราได้พูดว่ารอซูลครับใช่พวกยะฮูดกับนาซอรอพวกยิวและคริสต์ใช่ไหมนบีก็บอกว่าฟะมันแล้วจะใครอีกเล่าก็พวกนี้แหละที่อุมมะของฉันน่ะจะไปตามพวกเขาแสดงว่าการตามตรงนี้นะครับ
จะต้องตามในสิ่งที่ผิดและก็สิ่งที่ทำให้พวกเขานั้นหลุดออกจากแนวทางที่ดีงามนะครับมิเช่นนั้นแล้วนบีจะไม่เตือนอย่างหนักหน่วงแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้นะครับการตามที่ดีก็มีนบีก็พูดชื่นชมเรื่องการตามที่ดีนะครับเหมือนกับกลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่พวกเขาตามนบีใช่ไหมครับกลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่เขาตามนบีของพวกเขานั่นคือกลุ่มชนที่ดีแล้วกลุ่มชนที่นบีให้เราตามก็คือกลุ่มชนชาวซะลัฟนะครับนี่คือกลุ่มชนที่ดีกลุ่มชนที่ดีที่นบีเรียกร้องให้เราตามก็มีกลุ่มชนที่นบีห้ามปรามและเตือนอย่างหนักแน่นเลยนะว่าอย่าไปตามพวกเขาจะมีแต่หลงกับหลงเนี่ยนบีก็พูดไว้และนบีก็พูดว่ามันเป็นหนึ่งในสัญญาณวันเกียร์มานั่นหมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะรู้ว่าถึงแม้วันนี้เราจะรู้ว่านบีพูดแบบนี้เนี่ยเราจะมารณรงค์กันนะครับพยายามสุดความสามารถนะครับเรียกร้องผู้คนว่าอย่าไปตามอย่าไปตามอย่าไปตามแต่แน่นอนครับว่าในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีบุคคลที่ละเมิดไม่เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์นะครับกิลละตุลอินวะกัสรอตุลจะฮัลความรู้ก็น้อยแต่ความโง่มันมากกว่าความรู้เนี่ยมีน้อยไม่ได้หมายความว่าสอนกันน้อยนะครับแต่คนเรียนรู้และเข้าใจเนี่ยมีน้อยแต่และก็อะไรมากกว่าความโง่มันมากกว่าพอโง่มากกว่าพอเขลามากกว่าเนี่ยการทำผิดการฝ่าฝืนในหลักการศาสนาการฝ่าฝืนในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการฝ่าฝืนในซุนนะนะครับขัดแย้งกับคำสอนของศาสนามันจึงมีมากแล้วก็นำพาไปสู่การลอกเลียนแบบพฤติกรรมของศาสนาอื่นแล้วก็นะครับมีอคติกับความเชื่อในศาสนาของตัวเองนะครับดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ตัวเองก็เป็นมุสลิมคนแบบนี้ก็มีแล้วก็ไปเชิดชูไปเทิดทูนแนวทางอื่นที่มันนะครับไม่ใช่แนวทางของอัลลอฮ์ว่าดีกว่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่นากิดุนมินนาวากิดินอิสลามสิ่งที่ทำให้สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศอย่างชัดแจ้งแล้วที่เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ว่าอันอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะลัยอิสลามนั้นสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งเกินกว่าอันอิสลามแต่วันนี้นะครับเรากับผินหลังให้กับความสูงส่งแต่กลับไปยึดความต่ำต้อยที่นบีเตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับวะกอละอิบนุบัตตอลนะครับอิบนุบัตตอลคือใครอิบนุบัตตอลชื่อว่าอบูลฮะซันอาลีบินคาลัฟบินอับดุลมะลิกบินบัตตอลอัลกุรตูบีนะครับก็เป็นอุลามะในยุค449ฮิจรัสกะรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นผู้ที่ทำการชะรอห์อธิบายซอฮีห์บุคอรีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นหะดีษที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นหะดีษซอฮีห์บุคอรีหนึ่งในนั้นก็มีท่านเชคอิบนุบัตตอลได้อธิบายแล้วท่านก็อธิบายหะดีษบทนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีอิบนุฮะจัรอัสกอลานีได้มาอธิบายนะครับเป็นที่มัชฮูรและเรื่องลือมากนะครับสำหรับ2นักอธิบายนะครับ2นักอธิบายหะดีษบุคอรีที่เป็นที่รู้จักกันท่านอิบนุบัตตอลเนี่ยท่านบอกว่าอะลามะรอซูลอะลามะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะอุมมะตะฮูซะตัตตะบีอุอัลมุฮดะซาติมินัลอุมูรวัลบิดาอะวัลอะฮวาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาแจ้งข่าวแน่นอนครับว่านบีเมื่อนบีมาแจ้งข่าวในสิ่งที่เป็นเรื่องอนาคตเรื่องเล่นลับฮุกมกฎเกณฑ์อะกามบทบัญญัติต่างๆของอิสลามเนี่ยลายังติกวะอันฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮานบีจะไม่มีทางพูดสิ่งที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวอารมณ์ความใคร่อยากได้อยากมีจากพื้นฐานของตัวเองแต่นบีจะต้องนำสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อมาบอกให้กับประชาชาติว่าอันนะอุมมะตะฮูซะตัตตะบิอุลมุฮดะซาติมินัลอุมูรวัลบิดะวัลอะฮวาว่าประชาชาติของนบีนั้นจะตามสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทั้งหลายวัลบิดะวัลอะฮวาและก็การตามอารมณ์ไฟต่ำจนทิ้งหลักการไว้เบื้องหลังกะมาวะกะอาลินอุมามีกับละฮุมเหมือนกับกลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ววะกอดอันซะรฟีอะฮาดีซินกะซีรอติน
วะกอดอันซะรอฟีอะฮาดีซะกะซีรอตินบิอันนัลอาคิเราะห์ชัรรุนแล้วก็ยังถูกเตือนไว้ในหลายๆหะดีษด้วยกันนะครับว่าในยุคท้ายๆนั้นจะเลวร้ายจะเลวร้ายยิ่งกว่าในยุคท้ายๆน่ะจะเลวร้ายยิ่งกว่านั่นก็คือยุคของเราเป็นต้นไปนะคิดว่าน่าจะเริ่มเข้าสู่ยุคท้ายๆละนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมเท่าที่ดูสัญญาณเล็กต่างๆนะมันก็เกิดขึ้นมากแล้วนะครับเกิดขึ้นมากแล้วนะครับแล้วยังสัญญาณที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และสัญญาณเล็กอีกไม่มากแล้วที่กำลังยังไม่เกิดขึ้นสัญญาณใหญ่แน่นอนครับอีก10ประการที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เริ่มนับถอยหลังว่าวันสิ้นโลกจะได้เกิดขึ้นแล้วแล้วยุคสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเลวร้ายยิ่งกว่าวะซาอาตุลาตะกูมุอิลลาอาลาชิรอรินนาสและวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดเว้นแต่เมื่อผู้คนนั้นจะดำรงอยู่บนความชั่วร้ายนะครับผู้คนจะดำรงอยู่บนความชั่วร้ายวะอันนัดดีนะอินนามายะบะกอกออิมันอินดะคอสตินมินันนาสนะครับแล้วก็ศาสนานี้จะคงอยู่กับคนจำนวนน้อยเท่านั้นนั่นหมายถึงคนที่ยึดมั่นอิสลามอย่างแท้จริงเดินบนหนทางของอัลลอฮ์และก็รอซูลจริงๆละมัดระวังเรื่องฮาลาลฮารอมจริงๆนะครับเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเป็นชนกลุ่มน้อยเท่านั้นคนส่วนมากเริ่มตะเลิดออกไปเริ่มหลุดออกไปเริ่มพลาดและฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามยุคตามสมัยที่มันเกิดขึ้นด้วยกับแผนการร้ายของบรรดายะฮูดวันนอซอรอนะครับที่มันได้วางแผนเอาไว้ระยะยาวว่าในปีเท่านั้นเท่านี้มันจะต้องสร้างนั้นมันจะต้องทำสิ่งนี้มันจะต้องดึงคนให้มันหลงเชื่อกับมันจำนวนเท่านั้นเท่านี้แน่นอนครับมันวางแผนกันมาอย่างมากมายและมันวางแผนกันอย่างแยบยลนะครับมีการวางเป็นลำดับขั้นตอนมีเป็นกระบวนการที่หวังผลในระยะยาวซึ่งเราเนี่ยจริงๆแล้วมุสลิมเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่วันนี้มุสลิมเราถอยห่างออกจากอันอิสลามถอยห่างออกจากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอันอิสลามจนกระทั่งว่าเราเนี่ยนะครับไม่เข้าใจแผนการร้ายของคนพวกนี้ที่ถูกเตือนมาตั้งแต่ 1,400 กว่าปีที่แล้วมีแต่คนมาพูดว่าถ้าไปตามพวกถ้าเรามานั่งตามคนพันยุค 1,400 กว่าปีเราก็ล้าหลังสินะครับแน่นอนครับพี่น้องคำนี้อันตรายมากๆการที่คนคนหนึ่งบอกว่าถ้าเราตามคนยุค 1,400 กว่าปีที่แล้วหมายถึงยุคซะลาฟุสซอละห์หัวหน้าของชาวซะลาฟก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะล้าหลังเนี่ยนั่นคือคนที่ขาดทุนทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์แล้วก็คำพูดของเขานั้นจะนำพาเขาไปสู่ความอันตรายอย่างยิ่งยวดและที่อันตรายที่สุดก็คือสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมوقال ابن حجر وقال ابن حجر وقد وقع معظم معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك และอิบนุฮะญัรนะครับก็บอกว่าและที่นบีได้เตือนเอาไว้เนี่ยส่วนมากมันเกิดขึ้นแล้วที่นบีได้เตือนเอาไว้ส่วนมากมันเกิดขึ้นแล้วسيقع بقية ذلك แล้วก็สิ่งที่เหลือก็กำลังจะตามมาสิ่งที่เหลือกำลังจะตามมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้นะครับมีมุสลิมจำนวนมากมายเลยที่ลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนไม่ว่าจะเป็นกุฟฟาร์ทางทิศตะวันออกทั้งหลายบรรดากุฟฟาร์ทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ผู้ชายของพวกเราก็ไปเรียนแบบผู้ชายของพวกเขาผู้หญิงของพวกเราก็ไปเรียนแบบผู้หญิงของพวกเขาและก็ไปซึมซับเอาฟิตนะต่างๆมากมายมาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งคำพูดคำจาพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าสมัยก่อนการจะพูดกันนะครับด้วยกับการด่าทอพูดคำหนึ่งด่าคำหนึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้สึกกระดากปากนะครับเรารู้สึกไม่อยากจะพูดมันออกมาแต่เดี๋ยวนี้คำพูดนะครับพฤติกรรมมารยาทการกล้าแสดงออกจนเลยขอบเขตไร้อย่างอายนะครับก็มาจากพฤติกรรมของพวกเหล่านี้ทั้งนั้นทำให้คนเนี่ยไร้อย่างอายมากขึ้นไปทุกวันเสื้อผ้าแฟชั่นที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับนับวันยิ่งจะโป๊เปื่อยไปเรื่อย
นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนไม่ใส่เลยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการไม่ใส่เสื้อผ้าเลยแฟชั่นทุกวันนี้นี่นะครับมาจากการลอกเลียนแบบพวกเขาอิสลามของเรานะครับมุสลิมของเราในยุคอดีตพี่น้องลองไปศึกษาเลยครับว่าการแต่งกายของมุสลิมในยุคอดีตเขาเป็นยังไงมุสลิมเราแต่งกายยังไงบรรดามุสลิมของเรามีเอกลักษณ์ในเรื่องการแต่งกายอย่างไรนะครับเขาปิดหน้าเขาปิดศีรษะเขาใส่ผ้าอย่างหนานะครับปิดมิดชิดนั่นคือมุสลิมของพวกเราในอดีตแต่กลับมาย้อนกลับมานะครับตัดภาพกลับมาในยุคปัจจุบันคุมผมนะครับแต่ไม่ได้คุมฮิญาบคุมผมแต่ไม่ได้คุมฮิญาบคุมผมก็คือคุมแค่ศีรษะคุมแค่ผมแต่ไม่ได้คุมตัวไม่ได้คุมเรือนร่างไม่ได้คุมหน้าอกไม่ได้คุมสะโพกไม่ได้คุมเอาร์ไม่ได้ปกปิดเพราะคำว่าฮิญาบแปลว่าม่านกลั้นม่านกั้นนะครับม่านกั้นหรือปกปิดฮิญาบแปลว่าม่านกั้นหรือปกปิดอย่างมิดชิดนั่นหมายความว่าถ้าคุมฮิญาบคือการคุมแบบปกปิดอย่างมิดชิดไม่ให้สายตาของชายคนใดจะได้เห็นเรือนร่างของพวกเขาแต่วันนี้นะครับในยุคปัจจุบันการคุมของมุสลิมะก็คือคุมแค่ผมคุมเส้นผมแต่ไม่ได้คุมเอาร์การแต่งกายของมุสลิมีนนะครับการแต่งกายที่เรียบร้อยก็เริ่มจะหายไปการแต่งกายนะครับใส่กางเกงรัดรูปเสื้อรัดรูปนะครับโชว์เรือนร่างโชว์กล้ามโชว์ซิกแพคโชว์อะไรต่างๆนานานั้นเป็นเรื่องต้องห้ามแล้วยังมีเรื่องฮาลาลฮารอมจากสิ่งที่เคยฮาลาลกลายเป็นฮารอมจากสิ่งที่ฮารอมกลายเป็นฮาลาลหมายความว่าไงครับไม่ได้มีใครมาเปลี่ยนฮุกกลมหรอกฮุกกลมของอัลเลาะห์ยังเหมือนเดิมแต่มนุษย์ต่างหากที่เมื่อก่อนเคยทำไม่ได้แต่ยุคเดียวนี้สมัยนี้ทำได้หมดยุคนี้สมัยนี้ทำกันได้หมดในครั้งอดีตที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนรุ่นปู่ย่าตายายของเรารุ่นพ่อแม่ของเรานะครับยุคนี้เปลี่ยนกับตลปัดกันไปหมดนะครับฟิตนะความเสื่อมเสียความเสียหายมันได้คืบคลานเข้ามาอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งว่าอิบนุฮะญัรบอกว่าส่วนมากที่นบีได้เตือนเอาไว้มันเกิดขึ้นแล้วและส่วนที่เหลือก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับติดตามมาแล้วก็ตามจนถึงกระทั่งว่าฮัตตาอัดดัลอัมรอบิบาดินนัสอันคอรจูอันอิสลามตามคืบคืบตามคืบศอกตามศอกจนกระทั่งว่าสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมตามกระทั่งออกจากอันอิสลามออกไปนะครับตามจนกระทั่งออกจากอิสลามไปวะตะกดูอันฮุลายะติมุละฮุมตะกดุมวะฮะดารตินอิลลาบินับซิกิทาบิลลาวะซุนนะตินบีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็มีความเชื่อกันว่าความพัฒนาความเจริญนะครับความก้าวหน้าจะไม่สมบูรณ์แบบจนกว่าจะละทิ้งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะไปเสียก่อนถ้าวันนี้ยังอยู่ในกิตาบุลลอฮ์อยู่ในซุนนะมันก็เหมือนกับอยู่ในความล้าหลังที่จะต้องมานั่งตามคนในยุค 1,400 กว่าปีที่แล้วนะครับนี่คือวิธีคิดที่โดนหล่อหลอมที่โดนแทรกซึมเข้ามาด้วยกับพวกเอทิสนะครับพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าพวกที่นบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะตามพวกเขานั่นคือยะฮูดีแล้วก็นัสรอนีและใครก็ตามที่เขารู้จักอันอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่ามุสลิมในยุคปัจจุบันนี้ในยุคท้ายนี้นั้นกำลังเกิดฟิตนะอย่างที่ท่านนบีพูดไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วและก็จากหนึ่งในฟิตนะที่รุนแรงที่สุดก็คือมินบูอาดินอันตะอาลีมินอิสลามฟิตนะที่หนักหน่วงและรุนแรงที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของมุสลิมในยุคปัจจุบันก็คือการออกห่างจากการเรียนรู้อันอิสลามที่ถูกต้องการเรียนรู้วันนี้นะครับพอจะให้เรียนรู้ศาสนาให้เรียนรู้ภาษาอาหรับให้เรียนอัลกุรอานนะครับพ่อแม่มักจะหาข้ออ้างให้กับลูกว่าลูกฉันไม่มีเวลาลูกฉันเนี่ยต้องเรียนภาษาอังกฤษลูกฉันจะต้องเรียนภาษาเกาหลีลูกฉันจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นลูกฉันจะต้องมีงานดีๆจะต้องเรียนพิเศษเยอะแยะมากมายวันหนึ่งเขาแทบจะไม่มีเวลาพักเลยดังนั้นเสาร์อาทิตย์ฉันจะพาเขาไปเที่ยวกุรอานไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องของโต๊ะครูมันเป็นเรื่องของอิหม่ามมันเป็นเรื่องของผู้รู้ให้เขาเรียนกันไปส่วนฉันก็จะให้พาลูกฉันไปเที่ยวเพราะเขาเหนื่อยมามากแล้วนะครับนี่คือความอันตรายฟิตนะที่
ถูกชัยฏอนล่อลวงให้ออกห่างจากการเรียนรู้อันอิสลามแบบเป็นขั้นเป็นตอนเช่นเดียวกันนะครับแม้แต่ในสังคมของการเรียนรู้อันอิสลามทุกวันนี้เนี่ยการเรียนที่เราเรียนกันอยู่การบรรยายที่เราบรรยายกันอยู่ก็ไม่เป็นระบบระเบียบนะครับเราไม่ได้สอนคนไม่ได้อธิบายให้กับผู้คนไม่ได้นำพาผู้คนไต่ระดับของคำว่าการเรียนรู้อย่างแท้จริงวันนี้เรามักจะบรรยายหัวข้อหนักๆหัวข้อลึกๆหัวข้อที่มันทันกระแสสังคมนะครับแน่นอนครับว่าไม่ผิดแต่เมื่อเราไม่มีพื้นฐานที่ดีงามที่มั่นคงที่หนักแน่นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีความเข้าใจกับประเด็นเชิงลึกเหล่านั้นนอกจากฟังแล้วก็เอามันแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีการปูพื้นฐานที่เรียกว่าตะดัรรุชนะครับชัยอันฟะชัยอันวางกันเป็นขั้นเป็นตอนถ้าบันไดก็ก้าวทีละขั้นทีละขั้นเริ่มต้นจากเรียนเรื่องของเตาฮีดพื้นฐานฟิกพื้นฐานนะครับแล้วก็มุสตอละห์กฎต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของฟิกกฎต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษนะครับกุรอานตัฟซีรพื้นฐานเรียนพื้นฐานจนกระทั่งเข้าใจไปสเต็ปที่1ไปสเต็ปที่2ต่อไปนะครับใครจะมาพูดเรื่องชิริกเขาก็เข้าใจเขาก็จะเห็นภาพเขาก็จะรู้เข้าใจถึงตัวอย่างที่ถูกยกขึ้นมานะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์เมื่อมันเกิดขึ้นจริงอยู่ต่อหน้าเขาโดยที่ในขณะนั้นผู้รู้ไม่ได้อยู่กับเขาแต่เขาก็สามารถที่จะแยกได้ถ้ามีการเรียนรู้แบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแท้จริงแต่วันนี้นะครับเราการบรรยายของเราก็กระโดดข้ามไปข้ามมานะครับคนนี้อยากจะโต้กับคนนี้ก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาโต้กันเชิงลึกเหมือนกับจะให้เพียงแค่ผู้รู้เท่านั้นที่มานั่งฟังแต่ชาวบ้านก็ฟังนะครับแล้วก็บอกว่าชัดเจนชัดเจนแต่ถามว่าหลังจากที่ฟังแล้วได้รับประโยชน์จากการฟังกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้จำไม่ได้นะ รู้เพียงแค่ว่าโตแล้วนะครับชนะแล้วชัดเจนแล้วนะครับเรารู้กันเพียงแค่นี้นี่แหละถึงแม้ว่าไม่เรียนเนี่ยนะครับการไม่เรียนก็เป็นฟิตนะที่หนักหน่วงแล้วนะการเรียนแบบไม่เป็นขั้นเป็นตอนก็ไม่ได้ทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนะได้ถ้าหากว่าเราเจอฟิตนะนะครับในสถานการณ์จริงนะครับเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันนั้นคือชิริกแบบไหนนั่นคือบิดอะห์หรือเปล่าบางคนยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่านั่นคือความชั่วนะครับไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรคือความดีและความชั่วในสถานการณ์จริงได้ถ้าวันนี้เราไม่เรียนกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทุ่มเทนะครับในการเรียนรู้ศาสนาอย่าคิดว่าการเรียนรู้ศาสนาเป็นเรื่องของผู้รู้โต๊ะหูเท่านั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนครับในยุคสมัยนี้ตำรับตำราผู้รู้มีมากมายไปนั่งเรียนกับเขาขอให้เขาสอนนะครับเป็นซีรีส์เป็นบทจนกระทั่งกระจ่างในแต่ละบทแล้วก็ผ่านไปบทที่2บทที่3บทที่4จนหมดเป็นเล่มหมดเล่มนี้ไปเล่ม2หมดเล่ม2ไปเล่ม3ไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้พอเรามานั่งฟังอะไรที่มันยาวๆมีรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดพวกเราก็เบื่อนะครับไม่ชอบฟังอะไรยาวๆชอบหัวข้อมันๆนะครับแล้วก็จับประเด็นเพียงที่ต้องการจะเอาเพื่อที่ไปโจมตีกับอีกคนนึงว่าฉันได้รู้มาแล้วฉันฟังมาแล้วนะครับนั่นไม่ใช่รูปแบบการเรียนของชาวสลัฟชาวสลัฟเขาจะจำเริ่มต้นจากการจำนะครับเข้าใจและปฏิบัติจำและทำความเข้าใจแล้วก็สู่การปฏิบัติ3ขั้นตอนที่ชาวสลัฟจะยึดมั่นกันมาเขาจะพยายามท่องจำสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วถึงจะไปเรียนวิชาอื่นๆต่อไปถึงจะเรียนเรื่องใหม่ๆแล้วก็นำสู่การปฏิบัติในทุกเรื่องที่เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้นี่คือแนวทางการเรียนรู้ของบรรดาชาวสลัฟและมันเป็นฟิตนะห์ที่รุนแรงมากนะครับที่บรรดาอุลามะบอกว่าผู้คนจะออกห่างจากการเรียนรู้อันอิสลามวันฮิรอฟินอันอากีดะติฮิแล้วก็ผินนะครับออกจากอากีดะที่ถูกต้องفلم يبقى عند بعضهم من الإسلام إلا اسمه إلا اسمه และจะไม่เหลือความเป็นอิสลามในตัวเขาเว้นยกเว้นแต่ชื่อเท่านั้นแล้วก็ไปตัดสินกันด้วยกับกฎเกณฑ์บทบัญญัติของกาเฟตนะครับออกห่างจากชะรีอะห์ของอันอิสลามแล้วก็นี่ไม่ได้เป็นสิ่งเกินเลยในสิ่งที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วที่ท่านนบีได้บอกว่าชิบรอนบิชิบรินวะซิรออันบิซิรออันพ
พวกเจ้าทั้งหลายจะตามยาฮูดและก็นาซารอชิบรอนบิชิบรินคืบตามคืบศอกตามศอกวะลาฮัตตาลาดะคอลูฮุจรดับบินตัตตะบะตุมูฮุมและแม้นว่าพวกเขาจะพาเข้ารูแย้พวกเจ้าก็จะตามพวกเขาไปนะครับพวกเจ้าก็จะตามพวกเขาไปอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายหะดีษบทนี้นะครับในชัรฮ์ซอฮีห์มุสลิมอธิบายซอฮีห์มุสลิมว่าอันมุรอดบิชิบรีวะซิรอวะฮุจรุนวะฮัจรุดดับบีการเป้าหมายของคำว่าคืบตามคืบศอกตามศอกแล้วก็ตามเข้ารูแย้เนี่ยเป็นเพียงการยกตัวอย่างบิชิดดะตินมูวาฟักติละฮุมเพราะว่าจะตามอย่างหนักหน่วงตามอย่างนะครับตามอย่างที่เรียกว่าไงภาษาไทยเขาจะตามแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับจะตามแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยวัลมูรอดอันมูวาฟักตุฟินมาอัลซีวัลมูคอลาฟัลลาฟิลกุฟรีนะครับและเป้าหมายของคำว่าตามสอดคล้องพฤติกรรมจะสอดคล้องกับพวกเขาที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของมาอาซีและก็มุคอลาฟัตเรื่องของบาปทั้งหลายการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆนะครับการกระทำบาปที่พวกเขาได้วางรูปแบบเอาไว้แล้วก็เดินตามบาปที่พวกเขาได้วางเอาไว้ความผิดการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮฺได้ส่งมาทดสอบมนุษย์เนี่ยพี่น้องลองคิดตามนะครับว่ามะซียัตทั้งหลายเป็นความผาสุกในดุนยาทั้งหมดไปกินเหล้าก็มีความสุขซินาก็มีความสุขดอกเบี้ยโหนะครับจ่ายกันแจกกันใช้กันใช้จ่ายกันในระบบดอกเบี้ยก็โหเงินทองไหลมาเทมามีแต่ความสุขนะครับอยู่บนกองอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นแต่คนที่เข้าไปยุ่งก็มีความสุขเพราะเขาได้กำไรอย่างมากมายกำไรงามนะครับจะยาเสพติดอะไรก็ทำให้เขาลืมความทุกข์มีความสุขถึงแม้จะชั่วคู่ชั่วคราวก็มีความสุขนั่นแหละที่อัลลอฮฺสุลตาได้ส่งมะซียัตหรือว่าสร้างมะซียัตให้เกิดขึ้นมันเป็นบททดสอบมันแฝงไว้นะครับด้วยกับความผาสุกชั่วคู่ชั่วคราวให้คนที่หลงผิดเท่านั้นแหละที่ไปยุ่งกับมันนะครับละฟิลกุฟรีและดังนั้นคำว่าสอดคล้องตามแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยโดยมากแล้วจะเป็นเรื่องของมะซียัตนะครับไม่ใช่เรื่องกุฟรเพราะว่ากุฟรเนี่ยมันมีความชัดเจนในตัวของมันนะครับการที่จะบอกว่าให้ไปไหว้นะครับพระเยซูมุสลิมก็รู้ชัดเจนว่ามันไม่ได้นะครับแต่พวกเขาจะวางรูปแบบให้ออกห่างจากอิสลามทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวด้วยกับมะซียัตก่อนให้ฝ่าฝืนเรื่องอันแรกๆอาจจะเรื่องของจรรยามารยาทที่มันไม่ดีงามแล้วก็ไปสู่การเรียนแบบเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายที่มันโป๊เปื่อยที่มันผิดหลักการแล้วก็เริ่มไปสู่การเรียนแบบเรื่องพฤติกรรมตะชับบวะเรื่องศาสนานะครับแล้วก็สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมดังนั้นแผนการของพวกเขาไม่ได้ทำให้เราออกจากอิสลามโดยทันทีแต่พวกมันจะวางทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเป็นขั้นเป็นตอนจนสุดท้ายแล้วเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เหมือนกับเจ้าเป้าหมายของอิบลิสนะครับที่บอกว่าจะทำให้ลูกหลานนบีอาดัมนั้นลงนรกมากที่สุดและมันจะขวางทุกทางหน้าหลังบนล่างซ้ายขวาทุกทิศมันจะนั่งขวางไม่ให้คนทำความดีตรงนี้แหละที่มันเป็นแผนการอันแยบยลนะครับของพวกเขาซุบฮานัลลอฮ์นะครับแล้วก็วะฮาซาและสิ่งนี้แหละนะครับวันฟิตานูไลซะละฮะฮัสรุนและฟิตนะมันไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่เรื่อง2เรื่องมันมีเยอะและมันถูกปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยตามสื่อต่างๆที่มันจะสามารถเข้าสู่มนุษย์ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยฟิตนะมันอาจจะอยู่ที่ของมันและคนไปหามันแต่เดี๋ยวนี้ฟิตนะมันมาหาเราโดยที่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ก้าวเท้าออกจากบ้านของเราฟิตนะก็มาเข้ามาหาเราได้โดยผ่านสื่อโซเชียลทั้งหลายทั้งมือถือทั้งแอปพลิเคชันนะครับทั้ง LINE ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งสื่ออะไรต่างๆที่สามารถมาถึงเราได้ในทุกปัจจุบันนี้มีฟิตนะแฝงทั้งหมดนั่นหมายความว่าฟิตนะนั้นไลซะละฮะฮัสรุนไม่ถูกจำกัดครับมันมีมากเหลือเกินจนจำกัดไม่ได้ว่ามันจะมารูปแบบไหนดังนั้นคนที่ไม่มีการระมัดระวังตัวไม่มีความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับอันอิสลามที่ชัดเจนนะครับมักจะหลงทางออกไปกับ
การล่อลวงเหล่านี้โดยง่ายที่สุดวาฟิตนะตุนนิซะและในยุคท้ายเนี่ยฟิตนะของนิซะก็เยอะนะครับการทำซินาก็แพร่หลายการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับปรเวณีก็ง่ายมากยิ่งขึ้นวาฟิตนะตุนมาลและก็ฟิตนะของทรัพย์สินเงินทองนะครับดอกเบี้ยจะเข้ามาง่ายระบบดอกเบี้ยจะเข้ามาง่ายเหลือเกินการพนันจะเข้ามาง่ายเหลือเกินเมื่อก่อนการพนันจะต้องไปที่ไหนครับจะต้องไปที่บ่อนการพนันแต่เดี๋ยวนี้การพนันออนไลน์นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับผ่านไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งคนที่เข้าไปยุ่งก็นะครับหลบหลีกจากกฎหมายได้นะครับไม่ต้องไปมีความไม่ต้องไปเสียงคุกเสียงตารางก็อยู่บ้านก็แอบเล่นได้ดังนั้นฟิตนะตุนมานนะครับทรัพย์สินเงินทองได้มาง่ายเสียไปง่ายนะครับแล้วก็มีการเข่นฆ่ากันนะปล้นสะดมกันฆ่าชีวิตกันอันเนื่องมาจากทรัพย์สินก็เยอะแยะมากมายวะฮุบุชฮาวาตในยุคท้ายๆนี้ก็ยังมีเรื่องของการลุ่มหลงกับอารมณ์ไฟต่ำการคล้อยตามนะครับอารมณ์ของตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำไม่สนหลักการเพียงแค่อยากจะได้มาซึ่งความสุขในดุนยาแล้วก็วะฮุบุสซุลตานวัสซียาดวัซซุอามะนะครับการลุ่มหลงในตำแหน่งชื่อเสียงหน้าที่การงานอยากจะได้ตำแหน่งก็เอาเงินไปยัดใต้โต๊ะไปเลียแข้งเลียขาถึงแม้ว่าจะผิดหลักการศาสนาอิสลามฉันก็ไม่สนนะเอาอิสลามไว้ข้างหลังได้ตำแหน่งมาเพียงพอแล้วนะครับที่จะได้ตำแหน่งไม่สนว่าที่ทำไปนั้นจะขัดกับหลักการของอัลเลาะห์หรือไม่กุลลุฮาฟิตนุนรุบบะมาตะฮลิกุลอินซานวะตัสวะตะซิฟุบิฮิอิลามะฮาวิรรดิแล้วก็ทั้งหมดที่พูดมานี้นั้นเป็นฟิตนะและบางฟิตนะนั้นมันทำให้มนุษย์นั้นพินาศมามากต่อมากแล้วที่จะทำให้พวกเขานั้นไปสู่จุดที่ต่ำต้อยที่สุดในชีวิตของเขานัสอัลลอฮุอาฟิยะวัสสลามาขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยนะครับได้รับความรอดพ้นจากฟิตนะเหล่านี้นะครับประเด็นต่อมานะครับเมื่อกี้เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับเราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งฟิตนะที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์และมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็คือการตามซุนนะแบบฉบับแนวทางของประชาชาติที่หลงผิดก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นได้อย่างเราเห็นได้อย่างแพร่หลายเลยในยุคปัจจุบันเนี่ยลูกหลานมุสลิมเราเป็นยังไงครับพอเรียนสามัญมากๆก็ต้องร่วมกิจกรรมนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์วาเลนไทน์คริสต์มาสพิธีกรรมอะไรต่างๆของศาสนาต้องเข้าไปร่วมทั้งหมดบางคนนะครับมีการทำมีส่วนร่วมแบบเปิดเผยตามหน้าเฟซต่างๆรณรงค์ให้คนแจกดอกไม้กันจัดงานกันนะครับเฉลิมฉลองกันแล้วถ่ายเป็นคลิปลงนะครับบ้านมุสลิมมีการกินเลี้ยงกันอย่างเปิดเผยนะครับในวันลื่นเริงของศาสนาอื่นนี่แหละการตามแนวทางของคนอื่นคืบตามคืบศอกตามศอกพวกเขาจัดวันนี้เราก็จัดวันนี้พวกเขาจัดวันพรุ่งนี้เราก็จัดพรุ่งนี้พวกเขาจัด5วันเราก็จัด5วันนี่แหละนับที่บรรดาอุลามะนะครับอธิบายบอกว่าคำว่าคืบตามซึคืบตามคืบศอกตามศอกเนี่ยมันเป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพว่าจะตามกันอย่างรุนแรงหนักหน่วงแบบลืมไม่ลืมหูลืมตานะครับตามกันแบบเหมือนแทบจะเหมือนเป็นคนในศาสนาของเขาเลยนะครับเขาใส่เสื้อผ้าอะไรก็หาซื้อเสื้อผ้านั้นมาใส่เขาใส่กันในวันไหนเราก็ใส่ในวันนั้นเขากินอะไรเราก็กินแบบนั้นนะครับนี่แหละคือการตามคืบตามคืบศอกตามศอกอย่างเห็นได้ชัดมากในยุคปัจจุบันและฟิตนะมันเป็นฟิตนะอย่างแน่นอนที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าลูกหลานของเราในท้ายที่สุดแล้วเมื่อตามนะครับขนาดนี้แล้วเนี่ยและปราศจากความรู้ที่ถูกต้องและยังลามไปถึงการตามในเรื่องศาสนานั่นแหละคือผลที่ทำให้เขานั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมได้นะครับเป็นผลที่ทำให้เขานั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมได้ถ้าการตามนั้นมันเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงนะครับข้อที่7นะครับเดี๋ยวดูเวลานิดนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะพอนะครับกับหัวข้อต่อมาซึ่งหวังว่าจะพอนะครับซุฮูรมุดดะอีอันนุบูวะซุฮูรมุดดะอีอันนุบูวะก่อนวันกิยามะห์จะปรากฏนะครับจะเกิดบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าเป็นนบีหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะครับอ้างตนว่าเป็นนบีนี่ก็คือสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นแล้วนะครับพอเกิดขึ้นแล้วและยังเกิดขึ้นอยู่และก็จะยังมีไปเรื่อยๆนี่คือสัญญาณนะครับอีกสัญญาณหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคูรูดกัซซาบีนอัลลซีนยะดะอูนันนบูวะวะฮุมกอรีบุนมินซาลาซีนกัซซาบันซึ่งจะปรากฏคนจอมโกหกทั้งหลายซึ่งจะออกมานะครับจะออกมาอ้างตัวว่าได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์เป็นนบีจากอัลลอฮ์และคนเหล่านี้จะมีอยู่ประมาณเกือบ30คนเกือบ30คนนะครับเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเอ๊ะในอดีตจนถึงทุกวันนี้และจนถึงวันกิยามะห์มันจะมีเพียงแค่เกือบ30คนเองหรือเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายของอุลามะห์นะครับว่าคำว่าเกือบ30คนนะหมายถึงใครกลุ่มใดแล้วก็บางคนก็เกิดตั้งแต่ในยุคของท่านนบีตั้งแต่นบีมีชีวิตอยู่ถ้าเราได้เรียนประวัติศาสตร์ของนบีเราจะได้ยินคำว่ามุไซลามะอันกัซซับใช่ไหมครับมุไซลามะอันกัซซับเนี่ยคือคนที่มีชีวิตอยู่จริงตั้งแต่ยุคในยุคของท่านนบีและแอบอ้างตัวว่าตัวเองนั้นเป็นนบีอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วก็นะครับในยุคซอฮาบะและก็ยังคงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนผมเรียนอยู่ที่ศาสนูปถัมภ์เนี่ยอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าที่ประจวบนะครับมีนบีคนหนึ่งชื่อว่านบีสันชัยนะครับนบีสันชัยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นชัยตอนนี่แหละนาชัยตัวนี้น่าจะมาจากชัยตอนนะครับชื่อว่านบีสันชัยก็มีซอฮาบะอยู่ไม่กี่คนนะครับแต่ก็มีคนเชื่ออยู่บ้างแต่นิดหน่อยแล้วล่าสุดไม่กี่ปีมานี้นะครับก็เกิดนบี

ซอฮาบะนะครับเดินยืนดูดใบจากกับเขาประมาณ 2-3 คนนะครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ดูดใบจากนะครับอ้างตัวว่าเป็นนบีมานียาซุบิลละนี่คือกัซซาบนะครับจอมโกหกแล้วก็หะดีษนะครับคำว่าเกือบ30คนเนี่ยหมายถึงบรรดาผู้ บรรดาผู้ที่มีกอมัตละฮูชาวกะกอมัตละฮูชาวกะวะกัซุรอัตบาอูฮูวัชตูฮีรอบัยนันนาสคนที่มีเขี้ยวเล็บคนที่มีกองกำลังคนที่ประกาศและมีคนตามจำนวนมากนั่นแหละถูกนับว่าตั้งแต่ยุคนบีจนไปถึงก่อนวันกิยามะห์เนี่ยจะมีอยู่เพียงแค่ประมาณเกือบ30คนถ้าเขาออกมาประกาศแล้วจะมีคนตามจำนวนมากเลยมีกองกำลังนะครับเป็นที่เลื่องลือเป็นที่รู้จักในบรรดาผู้คนนั่นแหละถึงจะนับว่าเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะมีไม่เกิน30คนไม่เกิน30คนตามหะดีษที่ท่านนบีเอาบอกไว้แต่คนที่โกหกประกาศตัวว่าเป็นนบีแล้วก็คนตามคน2คนหรือไม่มีคนเอาเลยหรือว่าเขาจับไปโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสวนปรุงอะไรเงี้ยอันนี้มีเยอะมากไม่เข้ากับหะดีษบทนี้วะฟิศซอฮีฮ์นี่แล้วก็มีรายงานนะครับบันทึกในซอฮีฮ์ทั้งสองซอฮีฮ์บุคอรีแล้วก็มุสลิมอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลาตะกูมุซาอะตุฮัตตายะบะอะซะดัจญาลูนกัซซาบูนกอรีบุนมิน30คุลลุฮุมยัซอะมูอันนะฮูรอซูลุลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะปรากฏดัจจานทั้งหลายบรรดาโกจอมโกหกทั้งหลายดัจจานก็แปลว่ากัซซาบนะครับแปลว่าจอมโกหกจะเกิดดัจจานทั้งหลายจอมโกหกทั้งหลายที่มีจำนวนเกือบ30คนทั้งหมดอ้างตัวเองว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ทั้งหมดจะอ้างตัวเองว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะครับดังนั้นเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ยุคของท่านนบียุคของซอฮาบะห์เดี๋ยวเราจะพูดนะครับเดี๋ยวอุลามะจะเอาชื่อของคนเหล่านี้มาเรียบเรียงเอาไว้ว่ามีใครกันบ้างนะครับในยุคอดีตที่ดังๆเลยนะครับที่ดังๆแล้วมีคนตามจำนวนมากจนกระทั่งว่าต้องยกทัพไปปราบปรามเนี่ยมันไม่ใช่คนจำนวนน้อยอาวะอันซาวบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับวะอันซาวบานินรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบันรายงานโดยท่านซาวบานซอฮาบะห์ท่านหนึ่งรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าلا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي من مشركين วันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีเผ่าต่างๆจากประชาชาติของฉันที่พยายามติดตามเดินตามบรรดามุชริกีนบรรดาผู้ตั้งภาคีทั้งหลายฮัตตาวะฮัตตาจนกระทั่งอีกยะบุดุลอัลซานพวกเขานั้นตามจนกระทั่งว่าไปเคารพภักดีบูชาต่อรูปปั้นจะตามถึงขนาดนี้เลยตอนนี้มีหรือยังครับมีแล้วครับออกจากอิสลามไปกราบไหว้รูปปั้นออกจากนะครับอิสลามไปตามบรรดามุชริกีนไปตั้งกูโบร์ของบรรดาโตวลีทั้งหลายกลายเป็นสถานที่ทำอิบาดะห์นะครับเนี่ยตามบรรดามุชริกีนเหมือนกับพวกมุชริกมักกะนะครับอย่างใดอย่างนั้นเลยว่าอินนะฮูซายกูนุฟีอุมมะตีซะลาซูนกัซซาบูนและจะปรากฏนะครับในอนาคตข้างหน้าอีกจำนวนนะครับอีว่าอินนะฮูซายกูนุจะเกิดขึ้นในประชาชาติของฉันอีกเช่นเดียวกันซึ่งคนโกหกจำนวน30คนหะดีษบทนี้บอกจำนวนเป๊ะๆ เลยนะครับ30คนบางหะดีษบอกว่ามีจำนวนเกือบ30คนไม่ขัดกันหะดีษไม่ขัดกันก็คือความหมายก็คือจะอยู่ในประมาณเนี้ยจะไม่เกิน30คนที่จะเกิดขึ้นและ30คนนี้หมายถึงว่าถ้าประกาศตัวว่าเป็นนบีแล้วจะมีคนตามจะมีกองทัพจะมีผู้ร่วมอุดมการวะกุลลุฮุมกุลลุฮุมยะซอะมูอันนะฮูนบีและทุกคนนั้นอ้างว่าตัวเองเป็นนบีและนบีก็บอกว่าอะนะคอติมุนนบียีนลานบียะบะดีและตัวฉันนี่แหละคือนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีหลังจากนี้อีกนบีเตือนไว้

0: 1,400กว่าปีว่าถ้าใครมาอ้างตัวเป็นนบีฉันนี่แหละคนสุดท้ายแล้วและไม่มีนบีหลังจากนี้อีกวะละฮะดีซีซูฮูริฮาอูลาอิดดัจจิละกะซีรอนะครับหะดีษที่บอกที่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดพวกจอมโกหกเนี่ยมีมากมายหลายกระแสรายงานนะครับวะฟีบาดิฮะวะกออานุฮุมซะลาซูนบินจะซัมบางตัวบทบางรายงานก็จะบอก30เป๊ะๆบางตัวบทก็บอกว่าเกือบ30คนนะครับอันนี้ก็ไม่ขัดกันวะมิมมันซะฮะรอฟีฮาอูลาอิซะลาซีนมุซัยลามะตุนกะซาบนะครับและจากผู้ที่ปรากฏขึ้นมาอ้างตัวว่าเป็นนบีจากจำนวน30คนนั้นน่ะหนึ่งในนั้นก็คือมุไซลามะอันกัซซับฟัดดะอันนุบูวะตะฟีอาคิริซะมานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกาตะบะฮุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซัมมาฮูมุไซลามะตุนกัซซับอ้างตัวเองว่าเป็นนบีท้ายในช่วงยุคท้ายๆของการมีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีเนี่ยก็เขียนจดหมายไปหาเขาไปเตือนเขาแล้วก็เขียนในจดหมายนั้นว่ามุไซลามะอันกัซซับมุไซลามะเจ้าจอมโกหกนะครับแล้วก็มีคนตามคนนี้เนี่ยจำนวนมากแล้วก็อะไรอีกความสร้างความเลวร้ายความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นนะครับสร้างความอันตรายลงโทษทำร้ายบรรดามุสลิมอีกจำนวนมากมายความชั่วของมันนั้นเยอะมากฮัตตากอดออะลัยซอฮาบะฟีอะห์ดีอบีบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุจนกระทั่งถูกสังหารในยุค ของท่านอบูบักอัสซิดดีกในสงครามมะรอกะตุนยามามะอันมะชูรอในสงครามยามามะพี่น้องลองไปศึกษานะครับสงครามยามามะที่ท่านอบูบักยกทัพไปปราบมุไซลามะอันกะซับที่อ้างตนว่าเป็นนบีแล้วมีผู้คนติดตามจำนวนมากแล้วต่อมานะครับอันอัสวัดอันอันซีอัลอัสอันอัสวัดอันอันซีฟินยามันนะครับคนนี้ชื่อว่าอัสวัดอันอันซีอยู่ในเยเมนอ้างตัวว่าเป็นนบีนะครับแล้วก็ถูกสังหารนะครับโดยซอฮาบะนะครับวะกอตะละฮุซอฮาบะกับละเมาตินนบีและถูกสังหารตอนช่วงท้ายของชีวิตนบีเช่นเดียวกันนะครับแต่คนนี้ถูกสังหารเลยนะครับซอฮาบะไปสังหารนะครับซอฮาบะไปสังหารถ้าจำไม่ผิดผู้ที่สังหารเขาก็คือคอลิดบินวาลีดนะครับแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของอันอิสลามแล้วต่อมานะครับวาซอฮารัตซะฮาซะจาห์นะครับคนนี้เป็นผู้หญิงชื่อว่าซะจาห์อ้างตัวว่าเป็นนบีและเป็นภรรยาของมุไซลามะด้วยมุไซลามะอ้างตัวเป็นนบีผู้ชายซะจาห์เป็นภรรยาของมุไซลามะอ้างตัวเป็นนบีเพศหญิงหลังจากที่ว่ามุไซลามะถูกสังหารรอจาอัตอิลันอิสลามซะจาห์ได้กลับมาสู่อันอิสลามนะครับเตาบะกับเนื้อกับตัวแล้วกลับมาสู่อันอิสลามว่าไอดอนตุไลฮะบินขวยลิดอันอัสซาดีชื่อว่าตุไลฮะนะครับเป็นผู้ชายก็อ้างตนว่าเป็นนบีแต่หลังจากนั้นนะครับถูกด่าวะโดยบรรดาสหาบะแล้วก็เตาบะกับเนื้อกับตัวสู่อันอิสลามว่าฮัสุนาอิสลามมุฮูแล้วก็เป็นมุสลิมที่ดีมากแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกนะครับมุคตาร์บินอบีอูเบดอัสซะกอฟีนะครับคนนี้เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นนบีไม่พอยังอ้างตัวว่ารักลูกหลานนบีออกมาเรียกร้องนะครับสิทธิให้กับท่านฮุเซนหลังจากที่ฮุเซนนั้นถูกประหารชีวิตแล้วมีคนตามจำนวนมากนะครับแต่พวกเขานั้นต้องพ่ายแพ้นะครับในยุคการปกครองของคอลิฟะอิบนุซูเบตอับดุลลาบินซูเบตแล้วก็นะครับถูกสังหารนะครับถูกสังหารคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นนบีแล้วก็บอกว่าได้ติดต่อนะครับกับจิบรีลได้ตลอดเวลาแล้วก็นะครับมีหลักฐานนะครับยืนยันว่ามุคตาร์บินอบีอูเบดอัสซะกอฟีเนี่ยนะครับในการชะรอฮ์หะดีษที่บรรดาอุลามะได้พูดว่าคนคนนี้เป็นหัวโจกของพวกโกหกนะครับหะดีษนะครับรายงานโดยอบูดาวูดนะครับหะดีษอบีฮุไรเราะห์ซึ่งบันทึกในซอฮีหะบุคอรีและก็มุสลิมที่ได้พูดถึงบรรดากัซซาบทั้งหลายผู้ที่อ้างตนว่าเป็นนบีทั้งหลายจากท่านอิบรอฮิมอันนะคออีท่านได้กล่าวกับอุบัยดะห์อัสซัลมานีอิบรอฮิมนะคออีเป็นตาบีอีนนะครับเป็นผู้ที่ลูกศิษย์ของซอฮาบะห์แล้วอุบัยดะห์อัสซัลมานีเป็นซอฮาบะห์ แล้วอิบรอฮีมถามอุบัยดะบอกว่าท่านเห็นว่าอย่างไรกับคนคนนี้หมายถึงมุคตาร์เนี่ยคนที่ชื่อมุคตาร์บินอูเบย์บินอาบีโอเบดอัสกอฟีเนี่ยว่าเขาเป็นหนึ่งในกะซาบที่นบีพูดไว้ไหมท่านอุบัยดะอัสซัลมานีก็บอกว่าอามาอัมมาอินนะฮูมินารูอูสไอ้นี่แหละหัวโจกเลยไอ้คนนี้แหละหัวโจกเลยเป็นหนึ่งใน30คนที่ท่านนบีพูดไว้นะครับเพราะอาลามะสัญญาณมันชัดเจนมีประกาศตนว่าเป็นนบีมีคนตามจำนวนมากคำพูดของเขามีน้ำหนักในสังคมจนกระทั่งว่าผู้คนคล้อยตามพวกเขานี่แหละหนึ่งในบรรดากะซาบที่อ้างตนว่าเป็นนบีที่นบีได้บอกไว้ว่าจะมีอยู่ไม่เกิน30คนวะมินฮุมอัลฮาริสอัลกะซาบแล้วก็นะครับอีกคนหนึ่งก็ชื่อว่าฮาริสอัลกัซซับคาราจาฟีคิลาฟติอับดุลมลิกบินมัรวานฟะกุติลนะครับเขาได้ตั้งตนเป็นนบีในยุคของอับดุลมลิกบินมัรวานก็คือยุคอุมาวีราชวงศ์อุมาวีและหลังจากนั้นก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เกิดขึ้นมาในยุคราชวงศ์อับบาซียะนะครับแล้วก็ในยุคนี้นะครับในยุคนี้ไม่นานมานี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีคนอ้างตัวว่าเป็นนบีชื่อว่ามิรซาคุลามกุลามอะห์มัดอัลกอดยานียะหรือว่าอะห์มาดียะนะครับในปากีสถานในเมืองลาฮอร์นะครับที่อ้างตัวว่าเป็นนบีนะครับที่ชื่อว่ามิรซากุลามอะห์มัดเป็นเจ้าของลัทธิกอดยานีนะครับอ้างว่าตัวเองเป็นนบีแล้วก็มีเสาะเผยแพร่ความเชื่อว่านบีอีซานั้นตัวเองเนี่ยเป็นมาเซอันมุนตซอรเป็นผู้ที่ถูกรอคอยแล้วนบีอีซาเนี่ยนะครับไม่ได้มีชีวิตอยู่บนชั้นฟ้านบีอีซาตายแล้วนบีอีซามีพ่อด้วยนะครับนี่คือความเชื่อของชายคนนี้นะครับที่เป็นความเชื่อแบบมุรตัดสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมตั้งแต่อ้างตัวว่าเป็นนบีแล้วนะครับแล้วยังมีอีกมากมายที่อ้างความมดเท็จนะครับในตำรับตำราของพวกเขาและก็มีคนตามอีกจำนวนมากแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับบรรดาอุลามะไม่ได้นิ่งดูดายออกมาตอบโต้แนวความคิดของคนเหล่านี้และพยายามที่จะชี้แจงให้กับผู้คนให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งในบรรดาดัจจาลีนทั้งหลายดัจจาลีนก็จอมโกหกที่อ้างตนว่าเป็นนบีที่นบีได้พูดเอาไว้ในหะดีษวะลายะซาลูวะลายะซาลูคุรูจฮาอูลัยกัซซาบินวาฮิดันบาดัลอาคอรและก็ยังมีคนออกมาประกาศตัวอีกมากมายนะครับและจะมีอย่างนี้จนถึงวันกิยามะห์จนกว่าดัจจานตัวจริงจะปรากฏดัจจานที่ตาบอดที่เป็นตัวจริงจะปรากฏนะครับดังที่มีบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอันซะมุเราะห์บินจุนดับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลฟีคุตบะติฮิยามีกุซิฟัตอัชชัมซุอะลาอะห์ดีนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดจากท่านซะมุเราะห์บินจุนดับอัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในคุตบะของท่านคุตบะตอนนี้นะครับกล่าวเมื่อไรในวันที่เกิดสุริยุปราคาในสมัยที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่แล้วนบีก็ได้กล่าวว่าวัลลอฮิลาตะกูมุซาอะตุฮัตตายะคุรุจุซะลาซูนกะซาบันนะครับวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะปรากฏ30จอมโกหกที่อ้างตนว่าเป็นนบีว่าอาคิรุฮุมอัลอาวารุนกะซับและตัวสุดท้ายก็คือตัวที่จอมโกหกที่ตาบอดนะจอมโกหกที่ตาบอดก็คือดัจจานตัวจริงวะมินฮาอุลัยกะซาบีนนะครับและก็จากบรรดาจอมโกหกเนี่ยมีผู้หญิง4ท่านมีผู้หญิง4คนนะครับไม่ต้องเรียกท่านเนาะมีผู้หญิงอยู่4ตน4คนนะครับซึ่งรู้ได้ไงเพราะมีหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอันฮุซัยฟะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะนบียัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าฮุซัยฟะกล่าวว่าแท้จริงนบีของอัลลอฮ์ได้พูดว่าฟีอุมมะตีกัซซาบูนวะจาวะดัจจาลูนซะบะอะตุนวะอิชรูนในประชาชาติของฉันนี้จะมีจอมโกหก27คนนะครับซึ่งหะดีษทั้งหลายอธิบายกันเองนะครับบางหะดีษก็บอกว่าเกือบ30หะดีษนี้มาบอกว่า27อีกหะดีษ1บท1บอกว่า30เป๊ะนะครับก็คือไม่เกิน30แต่ในหมู่พวกเขานั้นจะมีอัรบะอูนิสวะติน อัลบาอุนิสวาตินจะมีผู้หญิงอยู่4คนวะอินนีคอติมุนนบียีนลานบียะบะดีและฉันนี้เป็นนบีองค์สุดท้ายหรือท่านสุดท้ายแล้วไม่มีนบีหลังจากฉันอีกเป็นอันขาดลานบียะลานาฟิยะลินจินส์นบียะอิสมุนนะครับอิสมุนบีลานาฟิยะก็คือปฏิเสธนบีทุกนบีไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้วปฏิเสธเลยเหมือนลาอิลาฮะปฏิเสธพระเจ้าที่ถูกกล่าวไว้ลานบียะก็ไม่มีนบีอีกแล้วนะจะอ้างจะแอบอ้างอะไรไม่เป็นไปไม่ได้เพราะนบีคือสุดท้ายแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เราก็ได้คุยกันในเรื่องของนะครับการตามสุนนะแบบแนวทางของกลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่หลงผิดก็เป็นฟิตนะที่เกิดขึ้นอย่างมากมายจนถึงวันกิยามะห์ก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็การอ้างตนว่าเป็นนบีก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่และก็จะมีอยู่จนกว่าอะวัรนะครับกะซาบอัลอะวัรจอมโกหกตาบอดตัวจริงจะปรากฏแน่นอนครับว่าฟิตนะห์ครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อดัจจานตาบอดปรากฏนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์เสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาในหัวใจของเราให้มั่นคงนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาจากตำรับตำราผู้ประพันธ์ได้เขียนขึ้นมาเองตามความรู้ความรู้สึกของตัวเองแต่ได้เรียบเรียงมาจากอัลกุรอานจากหะดีษที่ถูกยืนยันนะครับว่าเป็นวะฮีที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็จากคำอธิบายของบรรดาอุลามะบรรดาปวงปราชญ์และก็ความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุสซอลและบรรดาซะลัฟและบรรดาซะลาฟุสซอลและทั้งหลายนั่นหมายถึงถ้าเราได้ยินข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยมันยิ่งมาเสริมสร้างนะครับหัวใจของเราเป็นเกราะป้องกันเป็นเกราะป้องกันให้หัวใจของเราเนี่ยมีความยึดมั่นมีอีหม่านเพิ่มพูนนะครับจากการที่เราเรียนเรื่องอะกีดะห์เหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่นบีพูดเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีแล้วเนี่ยวันนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่มันมาเกิดขึ้นในวันที่เรามีชีวิตอยู่นะครับแล้วนบีรู้ได้อย่างไรแน่นอนว่านบีนั้นเป็นตัวแทนเป็นทูตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีต้องพูดแต่ความจริงและเมื่อเรารู้ความจริงแบบนี้อย่างชัดแจ้งแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีนะครับในการที่จะเตาบัตกับเนื้อกับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราคิดว่าเรานั้นนะครับอยากจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยังกลัวนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสัญญาณต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นนะครับไม่เว้นในแต่ละวันเกิดขึ้นแล้วเกิดกำลังเกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นเรารู้ขนาดนี้แล้วเรายังไม่สำนึกเรายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้และเราจะเปลี่ยนแปลงวันไหนอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมورسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: إنا لله وإنا إليه راجعون ฮัจญีสมหวังชนเจริญฮัจญีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ฟารีดะห์ชนเจริญจะละหมาดจนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 8:00 นณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311 จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0341147796เลขที่บัญชี 034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: การที่เรามาฟังศาสนามาเรียนศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นอามันที่ซอนแล้วไหมใช่เป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่มีความสำคัญนะเทียบเท่ากับการละหมาดซุนนะได้เลยอันนี้ฟัดดูเนี่ยแน่นอนว่านี่ถ้าถึงเวลาก็ต้องหยุดใช่ไหมจะไปบรรยายจนกระทั่งไม่ละหมาดไม่ได้แต่ถ้าเราเทียบกันระหว่างละหมาดซุนนะเนี่ยละหมาดซุนนะเนี่ยการฟังศาสนาเนี่ยมีผลบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราฟังศาสนาเนี่ยมันก็คือการปรับปรุงตัวเราขัดเกลาจิตใจให้มีความใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ละหมาดเก่งแต่ไม่เคยฟังศาสนาเลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าไอ้ที่ละหมาดเนี่ยกลายเป็นว่าทำไม่ถูกตรงกันข้ามกับคนที่อาจจะละหมาดน้อยกว่าแต่แบ่งเวลาในการมาเรียนศาสนานั่นน่ะละหมาดอาจจะประณีตกว่าร
5: ายการดูอาสอนน้องโดยฮายานเยนาวันนี้เสนอเรื่องดูอาในยามเดินทางซุบฮานัลลาซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบีนาละมุลกอริบูนความว่ามหาบริสุทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะนี้เป็นความสะดวกแก่พวกเราและเรานั้นไม่สามารถจะควบคุมมันได้และแท้จริงเราจะต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระเจ้าของเราอย่างแน่นอนซูเราะห์อัสซุคูฟอายะที่13ถึง14วะกอลัรกะบูฟีฮาบิสมิลลาฮิมัจรอฮาวะมุรซาฮาอินนะร็อบบีละกอฟูรุรเราะฮีมความว่าและเขากล่าวว่าพวกท่านจงลงเรือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ทั้งในยามแล่นของมันและในยามจอดของมันแท้จริงพระเจ้าของฉันเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอซูเราะห์ฮูดอายะที่41พี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะเรามาอ่านดุอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุ่นเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้มีเกียรติกลับมาพบกันกับโรงเรียนศรัทธาชนในวิชาหลักศรัทธาวิชาอะกีดะห์หลักความเชื่อของมุสลิมเราการเรียนรู้เรื่องหลักศรัทธาหลักความเชื่อนะพี่น้องฮะเราก็ได้รับทราบกันมาอย่างดีว่าท่านนบีเป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มต้นด้วยกับสิ่งนี้และเป็นเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับบรรดาซอฮาบะห์และก็สั่งบรรดาซอฮาบะห์ย้ำอย่างเน้นหนักว่าเวลาที่จะออกไปดะวะห์ไปเผยแพร่ศาสนาในที่ใดก็ตามก็ให้เริ่มต้นด้วยกับหลักอะกีดะห์อย่างที่ท่านในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าลัมมาบะซะมุอาซันอิลายะมันตอนนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งมุอาซไปยังประเทศเยเมนเยเมนก็อยู่ทางตอนใต้ประเทศซาอุดีอาระเบียส่งประเทศเยเมนแล้วก็ท่านนบีได้บอกมุอาซว่าฟัลยะกุนเอาละมาตะดูอุฮุมอิลัยชะฮาดะตะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้สิ่งแรกที่เจ้าจะไปสอนพวกเขาก็คือชะฮาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านนบีได้สั่งมุอาซตอนที่ส่งมุอาซไปเยเมนก็คือชะฮาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ในบางรายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งมุอาซว่าอิลาอัยวะฮิดุลลอฮ์ไปสู่การที่เจ้าจะทำให้พวกเขารู้จักการยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือพระเจ้าที่เหมาะแก่การอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ท่านนบีได้เริ่มด้วยกับตัวเองแล้วท่านนบีได้สั่งบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้เริ่มด้วยกับสิ่งนี้พี่น้องฮะท่านนบีได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ว่าเวลาไปดะวะห์ให้เริ่มด้วยกับสิ่งนี้แล้วก็บอกต่อไปว่าฟะอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกฟะอะอะลิมฮุมถ้าหากว่าพวกเขาเชื่อฟังเจ้าในเรื่องนี้หมายความว่าให้เขายอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนให้เขายอมรับการยืนยันว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือพระเจ้าที่เหมาะแก่การเคารพกราบไหว้สักการะอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวก่อนแล้วค่อยเริ่มสอนเขาในเรื่องการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติไม่ว่าเราจะปฏิบัติอะไรไปก็ตามปฏิบัติไปอย่างมากมายแต่ถ้าหากว่าหลักการศรัทธาหรือว่าหลักความเชื่อของเราหรือว่าหลักการยึดมั่นของเราเนี่ยยังเต็มไปด้วยการมีชีริกเข้ามาปะปนยังเต็มไปด้วยการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ยังเต็มไปด้วยการแขวนตะกุดด้วยการแขวนสิ่งนั้นแขวนสิ่งนี้ด้วยการเชื่อโชครางของขังพี่น้องฮะการปฏิบัติอะไรของเราก็ตามมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มด้วยกับสิ่งนี้ก่อนที่จะให้มีการปฏิบัติในเมื่อเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อของเราเนี่ยเราต้องให้มันเหนียวแน่นเสียก่อนแล้วการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะเข้ามาเสริมในการที่ทำให้อีหม่านของเราเนี่ยเข้มแข็งเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์หลังที่ได้บอกเขาว่าให้มีการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบอกกับเขาว่าฟาอะฟะอินฮุมอะตออูกะลิซาลิกฟาอะลิมฮุมอันนัลลอฮัฟตะรฎออะลัยฮิมคอมซะศอลาวาตินฟิกุลยอมินวะไลละถ้าหากว่าพวกเขาได้เชื่อฟังเจ้าในเรื่องนี้ถ้าหากเขาเชื่อฟังเจ้าว่ายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือพระเจ้าที่เราต้องอิบาดะห์ต่อเพียงผู้เดียวไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นไม่ทำการชิริกเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอะลิมฮุมอันนัลลอฮัฟตะรฎออะลัยฮิมและเจ้าก็ให้สอนพวกเขาต่อไปว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีบอกซอฮาบะห์ให้สั่งให้สอนเรื่องนั้นแล้วก็ถ้าหากว่ายอมรับเรื่องนี้ให้สอนเขาต่อไปว่าฟาอะลิมฮุมอันนัลลอฮัฟตะรฎออะลัยฮิมคอมซะศอลาวาตินแล้วค่อยบอกเขาไปว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้วางการละหมาด5เวลาเป็นฟัรดูในวัน1กับคืน1มีละหมาด5เวลาเป็นฟัรดูเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหลังจากที่เรามีการศรัทธาอย่างมั่นคงว่าเรายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่เราจะอิบาดะห์เคารพสักการะแต่เพียงผู้เดียวตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาให้กับเราเพราะฉะนั้นในวันนี้เรากลับมาดูบทเรียนของเรานะฮะหรือว่าหลักฐานที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเรื่องของการยึดมั่นยืนหยัดในการดำรงไว้ซึ่งศาสนาอิสลามมาดูนะบทนี้บทที่3นะเราเรียนผ่านกันไปแล้ว2บทนะบทที่3เรื่องของความกลัวจากการทำชิริกพี่น้องฮะท่านนบีเนี่ยมาเพื่อมาสอนพวกเราให้รู้จักการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ว่าจะอิบาดะห์ยังไงแล้วท่านนบีก็มาเพื่อให้เรารู้จักว่าชิริกเนี่ยอันตรายยังไงแล้วให้เราออกห่างจากการทำชิริกอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาความหมายก็คือแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้กับการทำชิริกต่อพระองค์และพระองค์จะทรงอภัยให้กับสิ่งที่ไม่ถึงขั้นชิริกสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พี่น้องฮะอันนี้คือหลักฐานคืออัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับพวกเรามาว่าสิ่งที่พระองค์จะทรงอภัยเนี่ยคือบาปที่มันไม่ถึงขั้นชิริก
แต่ถ้าบาปไหนก็ตามที่มันไปถึงขั้นชิริกถึงขั้นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขั้นการกราบไหว้สิ่งอื่นพร้อมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่เรียกว่าชิริกเนี่ยเพราะมันคือการมีหุ้นส่วนกันเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาสิ่งอื่นมามีหุ้นส่วนในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยแสดงว่าเมื่อนั้นเนี่ยเรากำลังทำชิริกทำสิ่งที่เอามาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่อภัยให้ในวันกิยามะห์พี่น้องฮะมีหลักฐานมีอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชริกะบิฮ์วะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงอภัยให้กับผู้ที่ทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์จะทรงอภัยให้สําหรับมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาสําหรับสิ่งที่ไม่ได้ถึงขั้นชิริกสําหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่อภัยให้สําหรับชิริกแต่มีอีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์โอ้บ่าวของฉันที่ทําบาปกันไปอย่างมากมายลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอะแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยพี่น้องฮะอีกอายะห์นึงอายะห์ที่เราพูดคุยกันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลเลาะห์จะไม่อภัยให้สําหรับชิริกแต่อายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยแล้วบอกเราว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2อายะห์นี้มารวมอุลามะจึงบอกว่าอายะห์ที่เราพูดคุยกันเนี่ยหมายถึงชิริกชิริกที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกจะไม่อภัยให้เนี่ยหมายความว่าในวันกิยามะห์วันที่เราถูกสอบสวนพี่น้องฮะบาปอะไรก็ตามไม่เป็นบาปเล็กบาปใหญ่อัลเลาะห์ตะอาลาอาจจะอภัยให้กับเราอาจจะอภัยให้กับเราถ้าหากว่าเรามีผลบุญเรามีความดีงามเรามีอะไรความดีอาจจะไปลบล้างความชั่วที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลฮัสนาตยุซฮิบนัสซัยยิอาตหรือที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าแท้จริงความดีเนี่ยทําดีต่างๆเนี่ยมันจะไปลบล้างความชั่วต่างๆหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าวะอัตบิอิสซัยยิอาตัลฮัสนะตัมฮูฮาแล้วก็จงทําความดีตามหลังความชั่วเพราะความดีเนี่ยมันจะไปลบล้างความชั่วเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติความชั่วอะไรก็ตามที่เราทำไปในวันกิยามะห์ถ้าเรามีหลักการยึดมั่นที่สมบูรณ์ไม่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะทรงอภัยให้กับเราก็ได้ในวันนั้นหรือความดีของเราอันมากมายเนี่ยอาจจะไปลบความชั่วที่เราเผลอพลั้งทำไปในบางครั้งแสดงว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่อภัยให้เนี่ยชิริกที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่อภัยให้เนี่ยคือในวันกิยามะห์ถ้าเรามีชิริกติดตัวไปให้เรารอได้เลยว่ายังไงอัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่อภัยให้กับเราที่พำนักของเราก็คือนรกยะฮันนัมแต่ในอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอะแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอภัยโทษให้กับบาปทั้งหมดเลยอายะห์นี้อุลามะห์จึงบอกว่าเพราะฉะนั้นอายะห์นี้เนี่ยพูดถึงการขออภัยโทษบนโลกดุนยาไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะไปทำชิริกการตั้งภาคีการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะกลับมาเตาบัตตัวพร้อมที่จะกลับมาสู่แนวทางที่แท้จริงตรงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราไว้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราไว้เราเคยพังพลาดมาเคยทำชิริกเคยทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แต่ในเมื่อเรากลับมาสู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะอภัยให้กับเราไม่ว่าบาปนั้นมันไปถึงขั้นไหนก็ตามพี่น้องฮะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในหะดีษกุดซีว่าถ้าหากว่าบ่าวของฉันเนี่ยมาหาฉันโดยที่มีบาปอย่างมากมายมีบาปอย่างมากมายแต่ว่ามาหาฉันโดยที่ไม่ตั้งภาคีใดๆต่อฉันเลยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะมาหาพวกเรามาหาพวกเราโดยที่มีการอภัยโทษให้เราอย่างมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติการอภัยโทษในวันกิยามะห์เนี่ยแขวนอยู่กับตัวชิริกถ้าหากว่าเรามีชิริกแน่นอนพี่น้องฮะชิริกของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมาลบมันออกไปได้ในวันกิยามะห์และชิริกตัวนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์จะไม่อภัยโทษให้กับเราส่วนบาปอันอื่นเนี่ยเราอาจจะมีความดีแล้วมีความชั่วบ้างความดีจะไปลบล้างความชั่วให้กับเราแต่ความดีอันมากมายของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่สามารถที่จะไปลบล้างความชั่วของเราได้มันไม่สามารถที่จะไปลบล้างชิริกที่เราตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะฉะนั้นในเมื่อชิริกเป็นอันตรายขนาดนี้ถึงขั้นเป็นสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่อภัยให้ในวันกิยามะห์สิ่งที่เราควรจะตระหนักเราควรจะคิดกันให้มากก็คืออะไรฮะอะไรคือชิริกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนไว้แล้วท่านนบีได้บอกไว้อย่างมากมายในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสิ่งนั้นคือชิริกสิ่งนี้คือชิริกพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นการที่เราพูดคุยถึงเรื่องชิริกเรื่องการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราพูดถึงในสิ่งที่มันผิดสิ่งที่เป็นบาปเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมุสลิมทุกคนเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะอุลามะห์ได้บอกว่าฟะกัยฟะยัตตะกีมัลลายดะรีมายัตตะกี
เขาจะยำเกรงยังไงจะเกรงกลัวยังไงสำหรับคนที่ไม่รู้ถึงสิ่งที่เขาต้องเกรงกลัวพี่น้องฮะอัลลอฮฺตะอาลาบอกให้เรากลัวให้เราระวังเรื่องชิริกแต่ถ้าหากว่าเราไม่มาเรียนรู้ว่าชิริกเนี่ยมันคืออะไรการตั้งภาคีเนี่ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4สิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะกลัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราต้องกลัวเนี่ยว่ามันคืออะไรมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราอาจจะตกไปทำในสิ่งนั้นก็ได้อย่างในหะดีษที่ท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานได้บอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นเนี่ยถามท่านนบีถึงเรื่องสิ่งที่ดีๆแต่ฉันเนี่ยถามถึงสิ่งที่มันไม่ดีเพราะอะไรฮะมะคอฟะตะอิดริกานีเพราะฉันกลัวว่าฉันจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติชิริกเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่บรรดานบีทั้งหลายมาเพื่อสอนให้เรารู้จักการออกห่างจากชิริกอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าในอายะห์ที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าวะละกอดบัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลันอะนิอ์บุดุลลอฮ์วะจะตะนิบุตตอฆูตแท้จริงเราเนี่ยได้ส่งวะละกอดบัสนาฟีกุลลิอุมมะได้ส่งไปให้กับทุกประชาชาติรอซูลันส่งรอซูลมาให้ทุกประชาชาติอะนิอ์บุดุลลอฮ์วะจะตะนิบุตตอฆูตโดยที่ให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียววะจะตันิบุตตอฆูตและให้ออกห่างจากตอฆูตตัวชัยฏอนทั้งหลายตัวชิริกทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราออกห่างเนี่ยพวกตอฆูตเนี่ยพวกชิริกพวกการตั้งภาคีพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้ไม่ตกไปปฏิบัติชิริกที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์จะไม่ทรงอภัยให้ในวันกิยามะห์หลักฐานต่อมาเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมอัลคอลีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องฮะนบีอิบรอฮีมได้รับฉายาว่าเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้รักอย่างมากและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราก็เหมือนกันได้รับฉายาเป็นคอลีลุลลอฮ์เหมือนกันเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่านบีอิบรอฮีมคือคอลีลุลลอฮ์และก็นบีมุฮัมมัดคือฮาบีบุลลอฮ์แสดงว่าเรากำลังลดตำแหน่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาเราจะได้ยินกันในอนาชีตที่บอกว่ายาฮาบีบินาฮาบีบุลลอฮ์มุฮัมมัดฮาบีบินามุฮัมมัดคือฮาบีบของอัลลอฮ์แล้วก็อิบรอฮีมคือรอซูลของอัลลอฮ์เป็นการลดตำแหน่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าคุลละคำว่าคอลีลหมายถึงอะลามัรตะบะมะฮับบะหมายถึงตำแหน่งที่สูงสุดในความรักแสดงว่าถ้าเราบอกว่านบีมุฮัมมัดคือฮาบีบเรากำลังดึงตำแหน่งท่านนบีลงมาต่ำลงกว่านบีอิบรอฮีมทั้งที่นบีมุฮัมมัดได้บอกว่าอานาไซดุนบาชัรวะลาฟัคร์ฉันเนี่ยเป็นนายของบรรดามนุษย์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีการตะกบฏไม่มีการอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดก็คือคอลีลุลลอฮ์และคุลละความรักตรงนี้เนี่ยคือความรักที่สูงสุดที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับนบีหรือว่าที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็นบีอิบรอฮีมได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมได้กล่าวไว้ว่าที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าขอพระองค์ทรงให้ฉันอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะจุนุบะนีวะบะนียะอันนะอ์บูดัลอัสนามขอพระองค์ทรงให้ฉันและลูกหลานของฉันเนี่ยได้ออกห่างจากการทําอิบาดะห์ต่อรูปปั้นพี่น้องฮะนบีอิบรอฮีมที่เป็นนบีที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งมานบีอิบรอฮีมยังบอกว่าขออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องให้ฉันเนี่ยแล้วก็ลูกหลานของฉันเนี่ยออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อรูปปั้นพี่น้องนบีอิบรอฮีมคือนบีที่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาให้ประกาศศาสนาแต่เขายังขอดุอาให้กับตัวเองว่าให้ออกห่างจากรูปปั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักอย่างมากก็คืออะไรฮะนบีอิบรอฮีมยังกลัวการทำชิริกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรที่จะต้องกลัวการทำชิริกอย่างมากวิธีการกลัวของเราคืออะไรฮะคือไปศึกษาว่าชิริกมันคืออะไรแล้วก็ออกห่างจากสิ่งนั้นเพราะถ้าเราไม่เคยศึกษาเรื่องนั้นเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราระวังแล้วพอเวลามีคนมาบอกเราว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นชิริกเราก็จะรู้สึกแปลกใจเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเราไม่ศึกษาค้นคว้าว่าการตั้งภาคีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกได้เตือนไว้เนี่ยที่นบีอิบรอฮีมยังกลัวและขอดุอาต่อเราว่าจะนุบานีขอให้ฉันเนี่ยได้ออกห่างว่าบานียะว่าจะดูมาดีว่าบันนียะอันนะบุดันอัสนามแล้วก็ลูกหลานของฉันด้วยขอดุอาให้ลูกหลานของอิบรอฮีมเราก็เป็นหนึ่งในลูกหลานของอิบรอฮีมอิบรอฮีมเนี่ยกลัวเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะตกไปทำชิริกเพราะฉะนั้นดุอาที่เราจะต้องขอจากท่านนบีขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดุอาที่เราต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะคือดุอาให้เราพ้นจากชิริกอย่างที่ท่านนบีได้สอนเราไว้ว่าเราให้เราขอดุอาว่าอะอูซุบิกะอุชริกะบิกะชัยอาวะอานะอาลัมขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองฉันจากการที่จะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ฉันรู้วัสตัซฟิรุกะมินัซซัมบิลละดีลาอาลัมและขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฉันขอไปโทษต่อพระองค์ในสิ่งที่ฉันไม่รู้พี่น้องฮะแสดงว่าบาปที่เราปฏิบัติมีบาปที่เรารู้
บางครั้งเราตั้งภาคีทั้งที่เราเนี่ยมีความรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการตั้งภาคีเราไปขอต่อกุโบทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่พวกมุชริกีนมันก็ปฏิบัติกันและสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกมุชริกีนเนี่ยไม่ได้ชื่อคำว่ามุสลิมเข้ามาในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นการขอต่อกุโบการขอต่อสิ่งถูกสร้างเป็นสิ่งที่พวกมุชริกีนมันปฏิบัติกันแล้วมันก็ไม่ได้ชื่อว่ามุสลิมแต่ถ้าหากพวกเราที่เป็นมุสลิมกันเนี่ยแล้วเรายังจะไปขอต่อกุโบไปขอต่อสิ่งถูกสร้างแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าการที่เราจะเรียกตัวเองเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องพิจารณากันให้มากว่าเราเข้าใจคำว่าอิสลามแค่ไหนเราเข้าใจด่าว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่ไหนเราถึงจะได้เป็นมุสลิมแล้วทำอย่างไรเราถึงจะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์กลับมาดูอายะห์ต่อไปท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสิ่งที่ฉันกลัวกับพวกเจ้าหมายถึงกลัวกับประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเนี่ยคืออะไรฮะคือการทำชิริกเล็กท่านนบีได้บอกว่าอัคฮวะฟูมาคอฟาอะลัยกุมอัชชิรกุนอัศฆอรสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดที่จะเกิดกับประชาชาติของฉันนั่นคืออะไรฮะคือชิริกเล็กฟาซูอิลาอันซาลิกท่านพอท่านนบีถูกซอฮาบะห์ถามว่าชิริกเล็กเนี่ยมันคืออะไรท่านนบีจึงตอบไปว่าอัรริยามันคือการโอ้อวดและมีรายงานจากนุมัสอูดว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครที่ตายไปโดยที่เขาขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เขาก็จะได้เข้านรกมันมาตาวะฮุวะยะดุอูมินดูนิลลาฮินิดดันดะคอลันนารใครที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไปขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์มาเทียบเคียงกับพระองค์เขาจะได้เข้านรกพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นการขอในหะดีษสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เนี่ยแสดงว่าการขอของเราเนี่ยเราต้องขอต่ออัลเลาะห์ตาลาแต่เพียงผู้เดียวแล้วท่านนบีได้บอกว่าใครที่เสียชีวิตไปโดยที่ตอนเขามีชีวิตเนี่ยเขาไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้เข้านรกยะฮันนัมนี่คือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมาตะวะฮุวะยะดออูมินดูนิลลาฮินิดดันดะคอลันนารใครที่เสียชีวิตไปโดยที่เขาขอดุอาจากสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ขอต่อกุโบขอต่อต้นไม้ขอต่อสิ่งนั้นขอต่อสิ่งนี้เขาจะได้เข้าในนรกจะหันนำคือคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังมีการขอต่อกุโบอยู่ขอต่อสิ่งถูกสร้างอยู่เรากลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมหรือไม่เราจะได้ชื่อเป็นบุคคลที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่สมบูรณ์หรือไม่กลับมาหาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัคฮวะฟูมาคอฟาอะลัยกุมอัชชิรกุนอัศฆอรสิ่งที่ฉันกลัวกับประชาชาติฉันมากที่สุดก็คืออะไรฮะการทำชิริกเล็กการทำชิริกเล็กฟาซูอิลาอันซาลิกพอท่านนบีถูกถามว่าชิริกเล็กมันคืออะไรฟะกอละอัรริยะท่านนบีจึงบอกว่าอัรริยะการโอ้อวดเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติชิริกไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ก็คือชิริกที่จะทำให้อีหม่านของเราในบกพร่องถ้าเป็นชิริกใหญ่ทำให้เราออกจากดายรอตุลอิสลามออกจากวงล้อมของอิสลามหรือเป็นชิริกใหญ่มันไม่ทำให้เราเนี่ยเข้ามาใช้ชื่อคำว่ามุสลิมได้แต่ถ้าเป็นชิริกเล็กทำให้อีหม่านของเราคำว่าอิสลามของเราเนี่ยมันบกพร่องลงไปเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราไว้เราจะต้องออกห่างสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอดุอาให้ตัวเองเนี่ยระวังเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ฉันกลัวกับประชาชาติฉันมากที่สุดและเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราไว้ว่าการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ใครที่ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์เขาจะได้เข้านรกยะฮันนัมพี่น้องผู้มีเกียรติการที่เราขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์หรือเรากลับไปหาในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่พวกมุชริกีนเนี่ยมันขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ไม่มีมุชริกีนคนไหนที่ยอมรับว่าสิ่งที่มันขอเนี่ยเป็นผู้สร้างเทียบเคียงกับอัลเลาะห์พี่น้องฟังให้ดีนะฮะพวกมุชริกีนไม่มีคนไหนที่บอกว่าสิ่งที่เขาขอเนี่ยกุโบที่เขาขอเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างชั้นแผ่นดินสร้างอะไรแต่พวกมันยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างแต่มันจะขอต่อสิ่งอื่นด้วยขอต่อสิ่งอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขอต่อสิ่งอื่นเนี่ยพี่น้องฮะไม่ได้หมายมันคือการทำชิริกไม่ได้หมายความว่าการที่เราขอต่อสิ่งอื่นเนี่ยเราต้องยอมรับด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นผู้สร้างถึงจะเป็นชิริกไม่ใช่สิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่พวกมุชริกีนมันยอมรับกันอยู่แล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้สร้างเพราะฉะนั้นการที่เรายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยังไม่เพียงพอในการที่เราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นมุสลิมที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ที่จะ
รอดพ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่การที่เราจะรอดพ้นจากไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราออกห่างจากการขอต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการยึดมั่นของเราที่เราจะยึดเราจะต้องมีอยู่ในจิตใจของมุสลิมพี่น้องครับถ้าหากว่าในสิ่งแรกเนี่ยการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่ของเราไม่ผ่านนะพี่น้องการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันก็จะสั่นคลอนไปในทุกงานเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกแล้วก็สั่งให้ปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ให้ยึดมั่นยืนหยัดในการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ออกห่างจากการตั้งภาคีต่อพระองค์และให้ทิ้งการทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูกันต่อนะครับบทเรียนของเราในวันนี้นะและมีรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ไปพบอัลลอฮ์โดยที่เขาไม่ทำชิริกไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์เขาจะได้เข้าสวรรค์และใครก็ตามที่ไปพบอัลลอฮ์แล้วตั้งภาคีอันหนึ่งอันใดต่อพระองค์เขาก็จะได้เข้านรกพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามไม่ว่าใครก็ตามที่ไปพบอัลลอฮ์มันละกะยัลลอฮ์มูฮัวยะดออูมินดูนิลลาฮินิดดันดะคอลันนารหรือว่ามันยะดออูมันละกะยัลลอฮ์ลายุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลันญันนะห์ใครก็ตามที่ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์เลยไม่มีการทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดะคอลันญันนะห์วะมันละกะยัลลอฮ์ยุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลันนารใครที่ไปพบอัลเลาะห์โดยที่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะคอลันนารพี่น้องฮะในท่อนแรกของหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันละกะยัลลอฮ์ลายุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลันญันนะห์ใครก็ตามที่ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาไม่มีการตั้งภาคีใดๆไม่มีการทำชิริกไม่มีการขอต่อสิ่งอื่นเพราะการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้เข้าสวรรค์คำว่าได้เข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องฮะหมายความว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาก็ในบ้านปลายของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องได้เข้าสวรรค์ถึงแม้เขาจะมีบาปมีความชั่วมีบาปใหญ่มีอะไรก็ตามเขาอาจจะต้องโดนลงโทษเพื่อรับใช้บาปตรงนั้นในนรกก่อนแต่การที่เขาได้มีการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์การที่เขาออกห่างจากการทำชิริกไม่เคยขอต่อสิ่งอื่นพร้อมการขอต่ออัลเลาะห์สิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เขาสามารถออกจากนรกมาแล้วก็ไปเข้าสวรรค์ได้เพราะพี่น้องผู้มีเกียรติคนที่มีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องมีหลักเตาฮีดที่ถูกต้องเขาจะได้รอดพ้นจากการอยู่ในนรกตลอดกาลถ้าเขามีความผิดอาจจะได้ลงนรกเพียงแค่ไปชดใช้บาปที่เขาทำผิดแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีหลักศรัทธามีการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยความอิคลาสและออกห่างจากการทำชิริกไม่เคยทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงเขาก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษนี้และท่านนบีได้บอกต่อไปว่าวะมันละกะยัลลอฮ์ยุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลันนารส่วนใครที่ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาตั้งภาคีใดๆตั้งภาคี1ภาคีใดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าแล้วเขาทำชิริก1ชิริกใดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะคอลันนารเขาจะได้เข้านรกการเข้านรกในตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกับการเข้าสวรรค์ในตอนแรกในตอนแรกการเข้าสวรรค์เนี่ยอาจจะผ่านนรกมาแต่การเข้านรกด้วยกับสาเหตุการทำชิริกเนี่ยคือการเข้านรกตลอดกาลคือการลงนรกตลอดกาลหมายความว่าจะได้ลงนรกไปอยู่ในนรกยะฮันนัมดาอิมันอบดาโดยการอยู่ในพำนักที่นั้นเนี่ยตลอดกาลเลยกลับไปหาอายะห์ที่เราคุยกันในตอนต้นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชริกะบิแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงอภัยให้กับการทำชิริกวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาและพระองค์ทรงอภัยให้กับสิ่งที่มันเบากว่าชิริกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอภัยหรือการออกจากนรกยะฮันนัมออกมาเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ออกจากนรกมาเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ว่าใครที่ไปพบอัลเลาะห์แล้วมีการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์เขาจะได้เข้านรกเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งที่เราควรจะต้องระวังจากหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในกับเราในหะดีษนี้พี่น้องฮะหะดีษนี้รายงานโดยมุสลิมเวลาที่เราบอกว่ารายงานโดยมุสลิมหมายความว่าเราไม่ต้องตรวจสอบแล้วว่าหะดีษนี้เป็นยังไงแต่เป็นหะดีษที่ประชาชาติอิสลามทั้งหมดบอกว่าเป็นหะดีษที่เชื่อถือได้มาดูกันต่อทีนี้มาถึงประเด็นต่างๆในเรื่องนี้ในเรื่องที่เราพูดคุยกันในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษนี้ว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกกับเรานะประเด็นต่างๆที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือ1การมีความกลัวจากการทําชิริกเวลาที่เราพูดถึงอายะห์อัลกุรอานพูดถึงหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราได้สำทับเราได้บอกกับเราถึงอันตรายว่าการทําชิริกเนี่ยมันทําให้เราอยู่ในนรกตลอดกาลการทําชิริกเนี่ยมันจะ
เป็นสิ่งที่อะไรฮะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่อภัยให้กับสิ่งนี้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้บาปอื่นเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าชิริกอัลเลาะห์ตะอาลาไม่อภัยให้เราต้องเป็นไงเราต้องกลัวการทำชิริกในเมื่อเรารู้ว่าชิริกเป็นสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอดุอาให้เขาได้รอดพ้นจากการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เราจึงต้องกลัวการทำชิริกในเมื่อเรารู้ว่าชิริกเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครที่ไปพบมัลละกะยัลลอฮยุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลันนารใครก็ตามที่ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาผู้นั้นจะได้เข้านรกอย่างแน่นอนนี่คือคำกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคำสัญญาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าใครที่ไปพบอัลเลาะห์แล้วมีการตั้งภาคีเขาจะได้เข้านรกอย่างแน่นอนแล้วใครที่ไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาไม่มีการตั้งภาคีไม่มีการทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติเราต้องรวมระหว่างการมีความหวังว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำชิริกเราจะได้ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้สวรรค์ของพระองค์เป็นสิ่งตอบแทนและเราจะต้องกลัวว่าถ้าหากว่าเราไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เรามีการทำชิริกมีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เข้านรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับคนประเภทนั้นมาดูกันต่อในข้อที่2ความโอ้อวดเป็นส่วนหนึ่งจากการทำชิริกสิ่งนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยเราได้มาจากอะไรฮะเราได้มาจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัควะฟูมาคอฟะอะลัยกุมอัชชิรกุนอัศฆอรสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดที่จะเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่พวกเจ้าจะปฏิบัติกันเนี่ยก็คืออะไรอัชชิรกุนอัศฆอรบาปชิริกเล็กฟาซูอิลาอันดาลิกฟะกอลอัรริยาพอท่านนบีถูกถามว่าชิริกเล็กที่ท่านนบีหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรท่านนบีจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ไปว่าชิริกเล็กอันนี้เนี่ยมันคือการโอ้อวดมันคือการที่ทำอามัลอิบาดะห์เพื่ออะไรฮะเพื่อจะโอ้อวดกับคนอื่นพี่น้องฮะการโอ้อวดว่าอัรริยาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้อามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันบั่นทอนไปหรือทำให้อามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ของเราเนี่ยต้องออกห่างจากการโอ้อวดพี่น้องผู้มีเกียรติการโอ้อวดเป็นชิริกเล็กเนี่ยอุลามะได้บอกว่ามันจะทำให้ผลบุญของเราเนี่ยหายไปด้วยกับการโอ้อวดเพราะอะไรฮะเพราะการโอ้อวดเนี่ยเวลาเราทำอิบาดะห์อย่างเช่นเราจะทำการละหมาดแล้วเราลุกขึ้นยืนละหมาดโดยที่เราเห็นว่ามีคนนั้นคนนี้มามองเราเราก็จึงละหมาดพอเราเห็นว่ามีคนมามองเราแล้วเราละหมาดแสดงว่าการละหมาดของเราคืออะไรฮะแสดงว่าการละหมาดของเราเนี่ยคือการละหมาดเพื่อคนที่มองไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์สิ่งนี้เนี่ยทำให้อามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยจากการที่เราจะทำเพื่ออัลลอฮ์แต่เรากลับทำเพื่อมนุษย์อามัลของเราตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะกอดิมนาอิลามาอะมิลูมินอามัลฟะจัลนะฮูฮะบาอัมมันซูรอและเราก็ได้อดิมวะกอดิมนาและเราก็ได้ให้พวกเขาเนี่ยได้เอาอามัลมาฟาจาอัลอามัลที่เขาได้ปฏิบัติกันมาเนี่ยฟาจาอัลนาฮูฮาบะอัมมันซูรอและเราก็จะทำให้อามัลที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยที่มีความโอ้อวดเข้ามาเนี่ยฮาบะอัมมันซูรอเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยพี่น้องฮะอุลามะได้บอกว่าการริยะการโอ้อวดเนี่ยถ้ามันเข้ามาในอามัลอิบาดะห์ทำให้อิบาดะห์สิ่งนั้นเนี่ยเสียไปวันนี้เราบริจาคเงิน 1,000 บาทแต่เรามีความโอ้อวดเข้ามา 1,000 บาทของเราเนี่ยมันเสียไปกับการโอ้อวดของเราอีกวันหนึ่งเราบริจาคเงินอีก 1,000 บาทด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอหวังในสิ่งในผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้ผลบุญในสิ่งนั้นมาแต่ถ้าหากว่าอิบาดะห์สิ่งนั้นเนี่ยอุลามะได้บอกว่าอิบาดะห์สิ่งนั้นน่ะเป็นอิบาดะห์ที่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่เชื่อมถึงกันอย่างเช่นการละหมาดการละหมาดเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มตักบีรจนถึงตัสลีมถึงการให้สลามมันคืออิบาดะห์เดียวกันเพราะฉะนั้นอุลามะจึงบอกว่าอิบาดะห์แบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าชิริกเข้ามาในตอนไหนก็ตามทำให้อิบาดะห์นี้เสียทั้งอิบาดะห์เลยอย่างเช่นถ้าเรายืนละหมาดอยู่ในตอนเริ่มต้นละหมาดเนี่ยเราตั้งใจละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอยู่ๆมีคนๆนึงเข้ามาเป็นคนที่เรายกย่องนับหน้าถือตาเขาหรือเป็นคนที่เราต้องการอะไรจากเขาพอเขาเข้ามาเนี่ยเราก็เริ่มทำให้ละหมาดของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นเริ่มละหมาดเพื่อให้คนนี้เนี่ยมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ละหมาดด้วยความคุชัวตะวาดุมีความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์มีความอย่างนั้นอย่างนี้อิบาดะห์ของเราตรงนี้เนี่ยอุลามะจึงบอกว่าอิบาดะห์ของเราตรงนี้เนี่ยกลายเป็นอิบาดะห์เพื่อมนุษย์ทำให้อิบาดะห์เราเสียทั้งอิบาดะห์เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะที่ท่านนบีได้บอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวกับประชาชาติของฉันมากสุดคืออะไรคือการโอ้อวดคือชิริกเล็ก
แล้วท่านนบีถูกถามท่านนบีบอกว่าการโอ้อวดแสดงว่าการโอ้อวดเนี่ยคือสิ่งท่านนบีกลัวมากที่สุดหมายความว่าถ้าเราทำอิบาดะห์โดยที่มีความโอ้อวดเนี่ยมันจะทำให้อิบาดะห์ของเราเสียไปได้เพราะเหตุนี้ท่านนบีจึงได้กลัวมากที่สุดว่าการโอ้อวดเนี่ยทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยทำให้ผลบุญของเราเนี่ยมันหายไปกับการโอ้อวดมาดูข้อต่อไปข้อที่3ข้อที่4นะข้อที่4ความโอ้อวดเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนดีพี่น้องผู้มีเกียรติคนดีๆเนี่ยนะการทำอิบาดะห์ของเขาเนี่ยบางครั้งเขาทำอิบาดะห์หรือว่าอิบาดะห์ของคนดีๆเนี่ยจะทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดและคนดีๆเนี่ยก็คือบุคคลที่เป็นผู้ที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นการริยะการโอ้อวดเนี่ยมันก็เข้ามาในบุคคลที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าอัริยะในการโอ้อวดเนี่ยบางครั้งมันจะเข้ามาทำให้อามานของคนดีๆเนี่ยมันเสียไปแสดงว่าการริยะการโอ้อวดเนี่ยเป็นอันตรายสำหรับคนดีๆมากเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเป็นคนที่ทำอิบาดะห์เราจึงต้องควรระวังว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยจะมีการโอ้อวดเข้ามาด้วยพี่น้องฮะอินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่า1ใน7จำพวกที่ซับบะตันยูซุลุฮุมุลลอฟีซิลิยอมลาซิลลาอิลลาซิลลู1ใน7จำพวกที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาได้อยู่ในร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาอื่นใดนอกจากร่มเงาของพระองค์1ในนั้นก็คืออะไรฮะรอจุลุนตะซัดดะกะบิยะมีนีฮิวะลาตะซัดดะกวะลาตะอะลามุชิมาลูฮูมายุนฟิกุยะมีนูคนๆ1ที่เขาบริจาคไปโดยที่มือซ้ายเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามือขวาของเขาบริจาคอะไรไปบ้างหมายความ

อวดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนให้เราระวังพี่น้องฮะเราต้องแยกแยะระหว่างการโอ้อวดการโอ้อวดนี่คืออามัลภายในเพราะฉะนั้นเราตัดสินได้แต่เพียงตัวเราเราต้องไม่ตัดสินผู้อื่นเพราะอะไรฮะเพราะผู้อื่นทำอามัลอิบาดะห์เนี่ยเราจะมองและตัดสินเขาไม่ได้เราตัดสินพี่น้องเราได้แต่เพียงภายนอกเพราะอะไรเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าครั้งหนึ่งที่มีชายคนหนึ่งเอาถุงเงินไปให้กับคนยากจนในมัสยิดพอชายคนนี้เอาถุงเงินไปตั้งเนี่ยแล้วมีคนอื่นเห็นท่านนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์ว่านี่คือแบบอย่างที่ดีและท่านนบีได้บอกว่ามันซันนะฟิลอิสลามมันซุนนะตันฮะซะนะใครที่ทำแบบอย่างที่ดีงามในอิสลามที่เป็นแบบอย่างที่ดีหมายความว่าแบบอย่างซุนนะฮะซะนะคือแบบอย่างที่มีรูปแบบจากท่านนบีมาแล้วเขามาปฏิบัติฟื้นฟูแบบอย่างนั้นเขาจะได้ผลบุญของผู้ที่ปฏิบัติผลบุญของเขาและได้ผลบุญผู้ที่ปฏิบัติตามในซุนนะที่เขาได้ยืนหยัดเอาไว้หรือที่เขาได้ฟื้นฟูซุนนะท่านนบีขึ้นมาเพราะฉะนั้นการยืนหยัดหรือว่าการปฏิบัติของมุสลิมเราเนี่ยเราตัดสินได้แต่เพียงภายนอกส่วนภายในเนี่ยให้เป็นระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ผู้ที่เราตัดสินได้มีผู้เดียวคือใครฮะคือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำอิบาดะห์เราต้องตรวจสอบตัวเองเสมอว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไหมทุกครั้งที่เราบริจาคที่เราเสียสละเราต้องคิดเสมอว่าการเสียสละของเราเนี่ยมันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่มาดูข้อต่อไปข้อที่5สวรรค์และนรกนั้นอยู่ใกล้พี่น้องฮะอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษที่ท่านนบีได้บอกไว้ว่าอะไรฮะใครที่พบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ตั้งภาคีใดๆเขาจะได้เข้าสวรรค์และใครที่ไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้ไปนรกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเวลาท่านนบีได้พูดถึงสวรรค์และพูดถึงนรกเนี่ยมันบ่งบอกถึงให้เรารู้ว่านรกแล้วก็สวรรค์เนี่ยมันอยู่ใกล้เรามากนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวให้มากว่าเราจะได้ไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเราจะได้ไปอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องตระหนักให้มากและเราต้องคิดใคร่ควรถึงบั้นปลายของเราว่าเราจะได้ไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพไหนต่อมาข้อที่6นะข้อต่อมาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกข้อนี้คือการรวมความใกล้ของสวรรค์และนรกไว้ในหะดีษเดียวกันที่ท่านนบีที่เราได้พูดคุยกันไปในข้อ5นะฮะว่าสวรรค์และนรกเนี่ยท่านนบีได้พูดในหะดีษบทเดียวและได้พูดถึงว่าคนที่ไม่ตั้งภาคีจะได้เข้าสวรรค์และคนที่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไปพบอัลเลาะห์แบบนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ลงนรกข้อต่อมาคือข้อที่7แท้จริงคนที่นะที่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าผู้ที่พบอัลเลาะห์โดยที่ตั้งภาคีต่อพระองค์เขาจะได้เข้านรกแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ดีแค่ไหนก็ตามผู้ที่พบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ตั้งภาคีต่อพระองค์เขาจะได้เข้านรกถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนทำอิบาดะห์ดีแค่ไหนก็ตามพี่น้องฮะตามหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่ามันละกัยัลลอฮ์วะฮุวะยุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลันนารใครที่ไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ามันละกัยัลลอฮ์คำว่าใครตัวนี้นะเขามันตัวนี้เนี่ยใครหมายถึงว่าไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจดีงดงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุชริกุบิฮิชัยอันโดยที่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดะคอลันนารเขาก็จะได้เข้านรกยะฮันนัมข้อต่อมาข้อที่8นะข้อที่8ประเด็นหลักดุอาของนบีอิบรอฮีมที่ขอให้ตัวเองและขอให้ลูกหลานว่าให้ป้องกันการทำอิบาดะห์ต่อรูปปั้นพี่น้องฮะในอายะแรกๆเลยที่เราพูดคุยกันในหลักฐานแรกๆที่เราพูดคุยกันว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะจะนูบะนีวะบะนียาอันนะอ์บุดัลอัสนามและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทำให้ฉันเนี่ยออกห่างและทำให้ลูกหลานของฉันเนี่ยได้ออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อรูปปั้นเพราะฉะนั้นประเด็นหลักในการในหัวข้อของเราวันนี้ก็คืออะไรฮะคือการต้องทำให้เราเนี่ยแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อรูปปั้นออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำชับกับเราไว้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปนำพาเราไปสู่การชิริกและนำพาเราไปสู่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงอภัยโทษให้ในวันกิยามะห์ข้อที่9

0: ข้อที่9นะนบีอิบรอฮีมนับว่าเรื่องนี้คนส่วนมากจะหลงทางกันดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าโอ้อัลเลาะห์แท้จริงพวกมันจะทำให้คนส่วนมากหลงทางกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะฮุนอัดลัลลกะซีรอมมินันนาสแท้จริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราไปตั้งภาคีกันเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ชิริกเนี่ยมันทำให้คนส่วนมากนั้นได้หลงทางไปพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นอายะนี้ที่นบีอิบรอฮีมได้บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบิอินนะฮุนอัดลัลลกะซีรอมมินันนาสชิริกเนี่ยหรือรูปปั้นเนี่ยมันทำให้คนส่วนมากหลงไปอายะนี้แสดงให้เรารู้ว่าอะไรฮะให้เรารู้ว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจำนวนมากจะได้รับชัยชนะอิสลามไม่ได้หมายความว่าคุณมีจำนวนเยอะกว่าคุณจะได้รับชัยชนะแต่ชัยชนะอยู่บนความถูกต้องแต่ถ้าหากว่าอินฮุนอัดลันนะกะซีรอมมินันนาสถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเยอะมากมายยังไงก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาตามหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมามันก็จะเป็นสิ่งที่อะไรฮะไม่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่เป็นโทษกับมุสลิมเราทุกคนเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาว่าอินนะฮุนอัดลันนะกะซีรอมมินันนาสมันทําให้มนุษย์ส่วนมากเนี่ยได้หลงทางไปข้อต่อมาข้อที่10มีการอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังที่อิมามบุคอรีได้กล่าวไว้นะอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมายความว่าคือการอธิบายการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์พี่น้องฮะการอธิบายคำนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่แรกเริ่มในการเรียนโรงเรียนศรัทธาชนแรกเริ่มในการสอนเรียนศรัทธาชนว่าการปฏิญาณตนนี้เนี่ยเราต้องยืนหยัดกันไว้ตั้งแต่ในอะไรฮะตั้งแต่ในแรกเริ่มที่เราเป็นมุสลิมการปฏิญาณแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องยืนยันแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูดไปตั้งแต่เราอะกินบาเล็กเรื่องแต่เรารับอิสลามมาในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องฮะเขาจะจริงจังกับการยืนหยัดบนคำนี้อย่างมากเขาจะจริงจังกับการยืนหยัดต่อหลักการอิสลามอย่างมากยืนหยัดต่อกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ต่อการบอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะว่าในเมื่อเขาปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าเขาจะต้องทิ้งการขอต่อกุโบเขาจะต้องทิ้งการขอต่อต้นไม้เขาจะต้องทิ้งการขอจากรูปปั้นเขาต้องทิ้งการขอจากคนดีๆที่ตายลงมาอยู่ในกุโบแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเขายอมรับในความหมายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หมายความว่าลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์หมายความว่าไม่มีสิ่งถูกกราบไหว้ใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเข้ามาทำให้เรามีความสั่นคลอนในเรื่องของอิบาดะห์เราต้องขจัดมันออกไปโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อสุดท้ายนะข้อที่11ความประเสริฐของคนที่ไม่ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความประเสริฐของคนที่ไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัลละกะยัลลอฮ์ลายุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลัลญันนะห์ใครที่ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาไม่มีการตั้งภาคีใดๆต่อกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้เข้านรกเพราะฉะนั้นการทำชิริกคือสิ่งที่เราพึงระวังเอาไว้คือสิ่งที่เราต้องระวังอย่างมากว่าการทำชิริกเนี่ยมันจะคือสิ่งที่ทำให้อิบาดะห์ของเราสูญเสียไปหมดเลยหรือว่าการทำชิริกเนี่ยมันจะทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันไปลบมันไปบั่นทอนหรือมันไปทำลายหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อที่ถูกต้องของเราและด้วยกับการตั้งภาคีการทำชิริกเนี่ยแหละที่ทำให้พวกมุชริกีนเนี่ยมันแยกออกไปจากหลักการอิสลามแยกออกไปจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาทบทวนบทที่เราได้พูดคุยกันไปในบทนี้นะพี่น้องในตั้งแต่ตอนต้นของรายการที่เรามาพูดกันถึงอายะที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้ถึงกับนบีอิบรอฮีมนะว่าอินนะอิบรอฮีมกานะอุมมะตันกอนะตันลิลลาฮิฮะนีฟาวะลัมยะกุมินัลมุชริกีนแท้จริงอิบรอฮีมนั้นน่ะเป็นประชาชาติที่เป็นผู้นำที่อะไรฮะเป็นผู้นำที่ดีบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิบรอฮีมได้บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ารับบิอินนะฮุนอัดลันละกะซีรอมมินันนาสแท้จริงพวกชัยฏอนเนี่ยพวกตอกูธเนี่ยพวกที่มันหลงผิดเนี่ยอัดลัลนะกะซีรอมมินันนาสมันทำให้คนส่วนมากเนี่ยหลงทางกันไป พราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามดึงคนส่วนมากให้กลับมาดึงมุสลิมเราให้กลับมาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวและออกห่างจากการตั้งภาคีพี่น้องฮะและเราก็ได้รู้จากอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงอันตรายของการทําชิริกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัชชะกะมิแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ทรงอภัยให้สําหรับการตั้งภาคีต่อพระองค์วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาและพระองค์จะทรงอภัยให้กับบาปที่อยู่ต่ํากว่าชิริกบาปที่นอกเหนือจากการทําชิริกทุกบาปเลยเพราะฉะนั้นจากหะดีษจากกุรอานจากของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราต้องไม่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพอเวลาเราได้พูดคุยกันต่อมาถึงชิริกต่อมาคือชิริกเล็กชิริกที่ทําให้อีหม่านของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แต่ไม่ได้ทําให้เราออกจากอิสลามก็คืออะไรฮะคือที่ท่านนบีได้บอกว่าอัคฟูมาคอฟุอะลัยกุมอัชชิรกุนอัศฆอรสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดว่ามันจะมาประสบกับพวกเจ้านั่นก็คือชิริกเล็กฟาซูอิลาอันดาลิกฟะกอลัรริยาพอท่านนบีถูกถามว่าชิริกเล็กตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ท่านนบีจึงบอกว่าอัรริยามันคือการโอ้อวดเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติทุกครั้งที่เราทำอิบาดะห์เราต้องคิดเสมอว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยเพื่อใครทุกครั้งที่เราจะยืนละหมาดเราต้องคิดเสมอว่าการยืนละหมาดของเราเนี่ยเพื่อใครทุกครั้งที่เราจะเคารพพักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะด้วยการละหมาดจ่ายซะกาตถึงอดหรือไม่ว่าด้วยการเชือดสัตว์ด้วยการขอดุอาด้วยกับการทําการตะวักการมอบหมายต่ออัลเลาะห์การขอความช่วยเหลือการกล่าวอะอูซุบิลลาห์การขอดุอาในที่ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวและถ้าหากว่าเราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเราก็จะเป็นบุคคลที่อะไรฮะเข้ามาในอายะเข้ามาในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สรรเสริญพวกเราไว้ว่ามัลละกัยัลลอฮ์ลายุชริกุบิฮิชัยอันดะคอลันญันนะห์ใครก็ตามที่ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์เลยเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ต่อมาเราก็ได้พูดถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงการบ่งบอกให้เรารู้ว่าการที่มีจำนวนมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นคือความถูกต้องแต่ความถูกต้องคือสิ่งที่มันตรงตามกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ตรงตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างในบางครั้งเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้การแบบนั้นแบบนี้คนนู้นก็ทำกันคนนี้ก็ทำกันสิ่งนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้อิหม่านของเราเนี่ยลดลงไปทำให้อิหม่านของเราเนี่ยมันบกพร่องลงไปหรือทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยมันหายไปกับการโอ้อวดของเราหรือมันหายไปกับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพอเราได้รู้จักการริยะการโอ้อวดนะรู้จักการโอ้อวดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จึงบอกกับเราถึงอัลเลาะห์ตะอาลาก็จึงบอกกับเราถึงอะไรฮะอันตรายของการทําชิริกหรือว่าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกถึงอันตรายของการทําชิริกว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้เราบ้านทำให้บ้านปลายของเราเนี่ยได้กลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราจะได้ไปอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติชิริกอันตรายกว่าที่เราคิดชิริกคือสิ่งที่เราต้องควรระวังและชิริกคือสิ่งที่ท่านฮุดัยฟะห์บินยะมานได้บอกว่ากานันนัสยัสอะลูนอัลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินคัยรมนุษย์คนอื่นเนี่ยขอต่อถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกับสิ่งที่มันดีๆว่ากุนตุอัสอะลูอานิชชัรและฉันเนี่ยถามท่านนบีถึงสิ่งที่ไม่ดีมาคอฟะตะอยุดิริกานีกลัวว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมาประสบกับฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในเมื่อเรารู้ว่าฮุดัยฟะห์เนี่ยขอต่อท่านนบีถามท่านนบีถึงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยและสิ่งที่ไม่ดีที่สุดมันก็คืออะไรฮะมันก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรากับอุลามะกับนักวิชาการคืออะไรฮะคือการถามผู้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้และคือการยืนหยัดอยู่บนความรู้ของเราบนหลักศรัทธาที่ถูกต้องและกับเอาการปฏิบัติของเราเนี่ยให้ผู้รู้เราเนี่ยเป็นคนคอยชี้นะพี่น้องฮะเราถามว่าการความดีเนี่ยต้องปฏิบัติแบบไหนเช่นกันเราต้องถามว่าสิ่งที่มันเป็นชิริกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนไว้ในหะดีษในอัลกุรอานอย่างมากมายเนี่ยมันคือการทําชิริกแบบไหนและสิ่งไหนที่เรียกว่าชิริกสิ่งไหนที่เรียกว่าชิริกใหญ่สิ่งไหนที่เรียกว่าชิริกเล็กแล้วชิริกใหญ่ทําให้เราออกจากศาสนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วชิริกเล็กที่ทําให้อามัลอิบาดะห์ของเรามันบกพร่องไปเนี่ยมันมีอะไรบ้าง และถ้าหากว่าเรารู้ในสิ่งนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ขอดุอาทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องฮะวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วก็ขอให้พี่น้องนำชิริกที่เราได้มาตักเตือนกันนำอายะห์กุรอานที่เราได้พูดถึงอันตรายของชิริกเนี่ยและนำไปต่อยอดค้นคว้าว่าชิริกที่ท่านนบีหมายถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
1: ุฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังชนเจริญฮัจญีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฮ์ฟารีดะห์ชนเจริญจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 8:00 น.ณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศ์สะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ดุอาบทนี้ได้รายงานจากท่านอบูฮุเรเราะห์ได้บันทึกกับอิหม่ามอบูดาวูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลฟักริวัลกิลละวัซิลละวะอะอูซุบิกะมินอันอัซลิมะเอาอุลลามะในความหมายของดุอาบทนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมที่จะให้เรานั้นขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความยากจนความขาดแคลนความต่ำต้อยและขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการอาธรรมต่อผู้อื่นและเป็นผู้ที่ถูกอาธรรมโดยผู้อื่นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากความยากจนความยากไร้และก็ความต่ำต้อยและขอความคุ้มครองที่จะไม่ให้ตัวเรานั้นไปอาธรรมต่อผู้อื่นหรือว่าเรานั้นถูกอาธรรมจากผู้อื่นนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงสูงส่ง
1: ออกกำลังกายช่วยลดสมองเสื่อมชะลอวัยเลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้นสมองแข็งแรงการออกกำลังกายแบบที่ส่งผลให้ความฟิตทางปอดหัวใจดีขึ้นช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการเสื่อมของเซลล์สมองข้อดี 1. ลดเสี่ยงสมองเสื่อม 40% จากการออกกำลังกายปานกลางถึงหนัก 2. ไม่ต้องหนักนานเดินเร็วทำได้แค่10นาทีก็เพียงพอ 3. เริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่สายแม้อายุมากเริ่มออกกำลังกายก็ยังได้ผล 4. ปลอดภัยและเข้าถึงง่ายไม่แพงไม่มีผลข้างเคียงเหมาะกับทุกคนกลวิธีในการออกกำลังกายอย่างน้อยให้ออกกำลังกายวันละ10นาทีแต่ให้ทำทุกวันออกกำลังกายแบบปานกลางเช่นเดินเร็วปกติการออกกำลังกายเป็นยาในการป้องกันสมองเสื่อมที่ได้ผลดีปลอดภัยและทุกคนทำได้สรุปคือเริ่มขยับตัวตอนนี้ก็ดีกว่าไม่เริ่มเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาต อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยสุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกๆวัน
6: ปั่นจักรยานสักอย่างได้ประโยชน์หลายอย่างได้ออกกำลังกายได้ลดหุ่นได้สุขภาพได้ประหยัดค่ารถค่าน้ำมันหมดห่วงเรื่องรถติดแถมยังช่วยลดมลพิษปั่นจักรยานมีแต่ได้ใครพร้อมออกมาเลยจะแค่ปั่นออกกำลังกายหรือปั่นไปเที่ยวปั่นไปทำงานปั่นไปไหนทำธุระใกล้บ้านเลือกปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ดีกว่าครับด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรายการชวนคุยชวนคิดทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมกับอาจารย์ซิดดี้ก็กลับมาพบกับพี่น้องนะครับด้วยความยินดีที่จะนั่งพูดคุยกันนะครับรายการของเราเป็นรายการที่ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะครับทุกวัยเนี่ยนะครับนั่งพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับรายการของเราอนุญาตนะอาจารย์ซิดดิกนะ
1: ครับ
0: ให้เปิดฟังได้ตามตลาดนะครับทั่วไปดูได้หมดแหละนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ไม่หนักหูด้วยนะครับคนที่มีอคตินะครับต่อบุคลากรทางศาสนาคนที่มีอคติต่อหลักการอิสลามวันนี้รายการของเราเนี่ยสร้างสรรค์นะครับให้จิตใจของเราดีขึ้นนะครับให้เรายอมรับว่าตัวเราเนี่ยนะครับทุกคนยังต้องพัฒนาผมเองอาจารย์ซิดดิกเองก็เรายังต้องพัฒนากันอยู่นะในวันนี้เราจะชวนพี่น้องมาคุยกันนะครับแล้วก็มาคิดกันในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจสักนิดหนึ่งนะซึ่งโรคที่เกิดขึ้นทั้งจิตใจเนี่ยโรคบางโรครักษาได
1: ้
0: ตามโรงพยาบาลแต่โรคหลายๆโรคที่เกิดขึ้นรักษาไม่ได
1: ้
0: ต้องกลับมาที่อิสลามนะจะคุยยังไงเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นยังไงอาจารย์ซิดดิกในวันนี
1: ้
0: พบกับท่านผู้ชมครับ
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้มาพูดคุยเสวนาพูดคุยกับอาจารย์อับดุลวาฮิดแล้วก็มันเป็นการคล้ายๆกับว่าคุยให้พี่น้องมีความสุขนะ
0: ครับ
2: อยากจะตั้งเป็นรายการคุยแล้วมีความสุขนะคุยกันเบาๆคุยกันในเรื่องที่แนะนำกันเล็กๆน้อยๆไปสู่คุณงามความดีและพี่น้องฟังแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าฟังแล้วไม่ปฏิบัตินะคล้ายๆว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะครับแล้วก็นำพาครอบครัวเนี่ยไปสู่การปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ยเราให้ในสิ่งที่เป็นแง่คิดแล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องไปคิดต่อแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
2: วันนี้ที่อาจารย์ดุลวะฮิดบอกว่าเป็นโรคทางหัวใจเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่หัวใจของเราเนี่ยนอกจากจะพ้นจากโรคหัวใจแล้วเนี่ยอันนี้โรคหัวใจทางกายภาพนะหัวใจจริงๆนะแต่มันจะมีโรคที่แฝงเล่นอาการของมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่งผลสะท้อนไปถึงโรคอาคีรอนถ้าเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งเป็นโรคไตอะไรก็ตามแต่มันเป็นที่ร่างกายของเราถ้าใจของเราด้วยจิตสำนึกแล้วเนี่ยมันมีโรคหลายโรคที่เราจำเป็นจะต้องรักษาวันนี้เราจะพูดแค่โรคเดียวพอเช่นตัวอย่างที่เราจำเป็นจะต้องกำจัดออกไปจากหัวใจของเราเนี่ยโรคอิจฉาเนี่ยจันหนักมากโรคเย่อหยิ่งนะโรคแห่งความโกรธนะโรคแห่งความละโมบโลภมากหลายโรคอยู่ในหัวใจของเรา
0: อันนี้จันเรียกเป็นโรคนะ
2: โรค
0: เพราะว่าในอัลกุรอานบอกฟีกุลูบิฮิม
2: มารอดุนกุรอานก็พูดไว้ว่าเป็นความป่วยนะเป็นโรคทางหัวใจที่ถ้าเรานำเอามาคุยในแต่ละโรคผมเคยนั่งเขียนดูจันประมาณ10โรคด้วยกันนะ10โรคร้ายในหัวใจที่ผู้ศรัทธาจะต้องกำจัดออกไม่ต้องไปหาหมอ
0: ทำเทปออกมาไหมเนี่ย
2: อินชาอัลลอฮ์คือต้องกำจัดออกแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอเดี๋ยวไม่ต้องไปหาปรึกษาอาจารย์ดัวเฮดเนี่ยผมเคยปรึกษาอาจารย์ดัวเฮดนะไอมาอาจารย์อะไรนะ
0: โรเปก
2: ไปหาซื้อเนี่ยเขาบอกไม่มีขายหรอก
0: ยาควบคุม
2: ยาควบคุมแต่ว่าเป็นยาที่ดีมากกินแล้วมันระงับเรื่องไอได้อย่างดีเลยนะครับก็ปรึกษาหารือกันนะทีนี้ไอ้โรคร้ายต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอเราเองนะเอาวิธีนบีมากำจัดได้หมดเลยเอาเลยเดี๋ยวเป็นโรคอะไรเดี๋ยวผมอ่านหะดีษ
0: เดี๋ยวอาจารย์เนี่ย พูดอย่างนี้ไม่เอาประโยชน์เข้าตัวเลย หลายๆคนเขาบอกไม่ถ้าเป็นโรคพวกนี้มาหาฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะสอนให้มีดูอาในกุรอานคือตั้งตนเป็นต้องผ่านตัวเอง
2: ใช่
0: แต่อาจารย์นี่กำลังจะสอนให้พี่น้องฉลาดนะ
2: ครับ
0: คือไม่ต้องตกเป็นทาสของใคร อาจารย์กำลังจะบอกว่าโรคทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหารักษาเองได้ที่เกิดขึ้นในพวกอิจฉาเนี่ยจากอัลกุรอานใช่ไหมอาจารย์อาจารย์จะบอกอะไรกับพี่น้อง
2: คือผมต้องอยากจะให้พี่น้องได้ศึกษาหะดีษแล้วมันจะฉลาดนะคือก่อนเนี่ยผมเคยเห็นผู้ใหญ่เขาเนี่ยจะขอดูออเนี่ยต้องไปหาเท่าครูจริงไหม
0: ใช่
2: จะไปอาบน้ำศพก็ต้องให้ครูมาอาบให้ทั้งที่นบีสอนให้เราทำเอง
0: แล้วรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นดูอาที่เอามาใช้เวลาได้นะโ
2: อ
0: ้คนเนี่ยขลังมากคนนี้สุดยอดมากดูอาคนนี้ไปเอาที่อื่นมาสู้คนนี้ไม่ได้
2: ทำไปทำมาไปยึดถือว่าตัวครูนี่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว
0: นั่นแหละ
2: ไปยึดถือเทียบตัวครูเท่ากับอัลลอฮ์ไปอีกแล้วนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องหูตาสว่างนะเราทำเองด้วยตัวของเราเองได้นะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับโรคร้ายต่างๆที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตรณีทีเหนียวการละโมบโลภมากการอิจฉาริษยาเรากำจัดได้ด้วยการทำตามนบีกำจัดได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปอาศัยตุ๊กครูไม่ต้องไปอาศัยหมอนะครับ
0: อ
2: ้าวดูโรคอะไรเดี๋ยวจะอ่านหะดีษให้ฟังเป็นรายงานหะดีษจากท่านอิบนุฮิบบานแล้วก็อีกรีวายะห์หนึ่งก็คือรายงานจากท่านติรมีซีนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอับคอลันนาสมันบะคิละบิสสลามวะอัจจันนาสมันอัจจะอานิดดุอาอิท่านนบีพูดถึงโรคหนึ่งเตือนให้พี่น้องฟังนิดนึงก็คือโรคแห่งความตระหนี่ทีเหนียวนบีพูดถึงโรคนี้แล้วก็ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้ศรัทธาครับอาจารย์
0: แม่อาจารย์ซิดดิกพูดแล้วก็ต้องกลับมานึกถึงตัวเองก่อนนะบอกกับสารภาพกับพี่น้องว่า
2: ครับ
0: บางครั้งมันมีอ่ะมันมีอาจารย์เกิดขึ้นไม่ใช
2: ่
0: ผมไม่ได้บอกเป็นคนพิเศษบางครั้งมันไม่อยากให้ก็มีบางสิ่งบางอย่างแต่ในความหมายของหะดีษนะพี่น้องเรามารับรู้พร้อมๆกันนบีพูดอย่างนี้นบีบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะคนที่ตระหนี่ที่สุดนะ
2: ครับ
0: คนที่ขี้เหนียวมากที่สุดเลยเนี่ยนะ
2: ครับ
0: คือคนที่ไม่ยอมให้สลาม
2: อันนี้
0: อันนึงก่อนนะเอาความหมายก่อนนะคือถือว่าเป็นคนที่ขี้เหนียวมากที่สุดเลยรู้ได้เลยว่าใครขี้เหนียวที่สุดคือคนที่สลามนะให้ไม่ได้นะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคนที่ถือว่าเป็นคนแก่คนอ่อนแอคนที่แบบอ่อนแอที่สุดแล้วแหละในหมู่พวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือคนที่ไม่ขอดุอาสองอันนี้เดี๋ยวคุยทีละประเด็นดีกว่านะมาสาวมามันกินใจมากพอพูดถึงคำว่าบาคีนเนี่ยนะเริ่มแรกเนี่ยนึกถึงเรื่องสตังค์อย่างเดียวจังซิดิกนึกถึงเรื่องเงินอย่างเดียวบาคีนก็คือมีแล้วไม่อยากให้ใครอ่ะ
2: อ
0: ันนี้พอวันละมาอ่านฮะดีษอาจารย์บอกอ่านแล้วฉลาดน่ะแสดงว่าบาคีนเนี่ยขี้เหนียวเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองอย่างเดียว
2: อ
0: ัลลอฮ์อาจารย์เจอหน้าอาจารย์ไม่ได้ให้สลามโมโหอะไรวันก่อนนี่ว่าฉันอย่างนั้นแม่ฉันไม่ให้สลามกลายเป็นคนขี้เหนียวไปได้ยังไงจัน
2: ครับอัลลอฮ์พี่น้องคือเวลาคุยเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าคุยคนเดียวนี่หนักเหมือนกันนะกว่าจะได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหรอกันแย่เลย
0: นานเลย
2: แต่ถ้าเกิดว่าคุยด้วยกันแล้วเนี่ยมันเป็นสองความคิดแล้วสองหัวดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่นบีสอนให้เราอยู่แบบยะมาอะห์อยู่รวมกันนะครับคุยศาสนาเนี่ยประเด็นมันแตกเยอะมากเลยทำไมนบีจึงบอกว่าการให้สลามเนี่ยใครไม่ให้สลามเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ขี้เหนียวที่สุดรู้ไห
0: ม
2: เพราะว่าสลามที่เราให้กับเขาเนี่ยผลบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เขานี่อย่างมากมายโดยที่ไม่ต้องเสียปัจจัยอะไรเลยนะอาจารย์ดูนะเฮ็ดถ้าให้รอยยิ้มไม่ใช่ดูอาใช่ไหมให้รอยยิ้มเนี่ยมันก็เป็นการให้เหมือนกันยิ้มนบีที่บอกว่าเป็นซอดอกะห์แต่ทำไมนบีไม่เปรียบรอยยิ้มว่าเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวมากที่สุดคนไม่ยิ้มให้คนอื่นเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวมากที่สุดนบีไม่ได้เปรียบอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะยิ้มเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดุอาแต่สลามเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านคนที่ถูกให้ก็ได้บุญได้ความสันติสุขด้วยเราในฐานะที่ผู้ให้เนี่ยท่านนบีก็บอกว่าได้ผลบุญด้วยได้ประโยชน์จากอัลลอฮ์มากที่สุดได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ทั้งคู่ทั้งผู้ถูกให้แล้วก็ผู้ให้แค่เนี้ยแต่ว่าปัจจัยทางดุนยาไม่เสียเลยนะ ปัจจัยทางดุนยาไม่เสียเลยอาจารย์ให้คนให้สลามกับคนอื่นน่ะเงินอาจารย์ยุบไปสักร้อยนึงป่ะ
0: ไม่ยุบ
2: ไม่ยุบใช่ไหมอ้าวมีแหวนอยู่2วงพอให้สลามเขามากๆแหวนหายไปวงนึงไม่มี
0: ไม่มีใช่
2: เพราะฉะนั้นเรื่องของการให้สลามเนี่ยพี่น้องจําไว้นะมันไม่ได้ทําให้ทรัพย์สินอะไรเรายุบไปเลยแล้วเราอยากจะหนีทีเหนียวทําไมให้ไปแล้วเนี่ยนบีบอกเอาไว้นะประโยชน์ของการให้สลามเนี่ยความรักมันเกิดขึ้นอาจารย
0: ์
2: ความรักความผูกพันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นหนทางหนึ่งที่นบีบอกว่าจะได้เข้าสวรรค์เป็นหนทางหนึ่งที่หะดีษบางบทบอกว่าจะได้เข้าสวรรค์ด้วยเหตุนี้แหละด้วยความดีอันมากมายมหาศาลที่ให้ต่อกันและกันแล้วเนี่ยทรัพย์สินปัจจัยไม่ได้ยุบลงเลยเนี่ยนะแล้วเรายังไม่ให้กันอีกก็สมควรแล้วแหละที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนตรณีที่
0: ไหนนบีบอกให้เข้าให้สลามจะเข้าสวรรค์
2: ครับ
0: ก็จะเข้าสวรรค์ไม่ได้จนกว่าเราจะมีอีหม่าน
2: ใช่อ
0: ีหม่านไม่ได้จนกว่าเราจะรักกันรักกันไม่ได้จนกว่าเราจะต้องให้สลาม
2: แปลว่าสลามนำไปสู่การรักไปสู่อีหม่านไปสู่การได้เข้าสวรรค์
0: รู้ไหมอัลลอฮ์ใจดีกับเราขนาดไหน
2: ครับ
0: ที่นบีบอกกับเราว่าสลามเนี่ยแค่พูดคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยได้สิบความดี
2: ครับ
0: ใช่ไหมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อีกสิบเป็น20แล้ว
2: ครับ
0: บะบะรอกาตุเป็น30
2: เป็น30
0: ใช่ไหมแค่เพียงประโยคสั้นๆเนี่ยแท้ถ้าตามมาตรฐานก็คือจะทำความดีหนึ่งได้10อ่ะนะ
2: อ
0: ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุมันน่าจะได้10นะแต่นี่ดูสิแค่อัสสลามุอะลัยกุมแหมจะพูดเยอะสาวมันอายมันมากเอาแค่อัสสลามุอะลัยกุมแหละง่าย
2: ๆ
0: ก็ได้ละ
2: ครับ
0: เรายังให้ไม่ได้ผมไม่ได้มองแค่นั้นนะผมมองว่าแม้ว่าทรัพย์จะไม่เสียแหวนจะไม่ได้หายไปมี2วงอ่ะนะมันออกมาจากตรงนี้อาจารย
2: ์
0: ที่สลามที่จะให้น่ะมันไม่ได้มีการหวังผลประโยชน์อะไรที่จะต้องให้ก็คือเป็นการเคารพเชื่อฟังอัลล
2: อ
0: ฮ์แล้วก็ให้สลามมันดูง่ายไงไม่ต้องให้ก็ได้จะไม่ได้โกรธเคืองเอาไม่โกรธก็ให้สิอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยให้ไปแล้วหน้าก็ต้องมองกันไงก็ต้องยิ้มแย้มเพราะนั้นผลบุญมันจึงเกิดขึ้นผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยถือเป็นการที่อ่านเนี่ยเราไม่ได้ว่าใครนะ
2: แ
0: ต่เราเข้าใจได้ว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในสังค
2: ม
0: แล้วเราไม่ได้ให้สลามกันเนี่ย
2: ครับ
0: เจตนาไม่ให้แค่เจตนาจะไม่ให้ไม่รู้ไม่ต้องถามเหตุผลนะ
2: ครับ
0: ด้วยเจตนาไม่ให้เป็นคนตระหนี่เป็นคนขี้เหนียวแล้วคนที่ขี้เหนียวในหลักการศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกชื่นชมเลยนะ
2: คือถ้ามองในอีกมุมมองนึงนะอาจารย์ธุรเฮฟคล้ายๆกับท่านนบีพยายามนะจะบอกเราว่าวิธีการรักษาความตระหนี่ที่เหนียวเนี่ยเริ่มต้นโดยการให้สลามก่อนนะคือโรคนี่นบีบอกว่าโรคตนีทีเหนียวเนี่ยเป็นโรคอย่างหนึ่งในหัวใจโรคตะกับบดโรคอิจฉาโรคโกรธโรคละโมบโลภมากเป็นโรคทั้งนั้นเลยแต่โรคตนีทีเหนียวเนี่ยพี่น้องท่านนบีบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยคล้ายๆกับท่านนบีต้องการชี้นะชี้แนวทางหนึ่งว่าเริ่มต้นรักษาโดยการให้สลามที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยให้สลามแล้วมันนำไปสู่ความรักคนเราในเวลารักกันแล้วเนี่ยจะตนีอีกได้ไหม
0: นะ
2: เวลารักกันแล้วนี่นะโอ้โหให้ยืมโทรศัพท์เนี่ยเอาเลยนี่ถ้าเกิดเกลียดกันเนี่ยยืมโทรศัพท์เนี่ยไม่มีทาง
0: ไม่ให้
2: อะจริงป่ะพอคนเราเพราะนั้นพี่น้องเริ่มต้นการเยียวยารักษาโรคตระหนี่ทีเหนียวที่มันอยู่ในใจให้สลามกับชาวบ้านเขาก่อนเริ่มให้สลามผลบุญได้นะครับประโยชน์ได้ความรักได้ผลบุญได้ความจำเริญจากอัลลอฮ์แต่ว่าปัจจัยยังไม่ยุบไม่เป็นไรเอาให้ไปก่อนพอเวลาอัลลอฮ์บรรจุความรักให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยไอ้ทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยแน่นอนต้องย่อมเสียสลายเขาได้คนเราถ้าเกิดไม่รักกันซะก่อนแล้วเนี่ยมันจะใจบุญไปได้ยังไงใช่ไหมต้องรักกันซะก่อนเพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งนะพี่น้องจำเอาไว้ว่าในขณะที่เราต้องการกำจัดความตระหนี่ทีเหนียวออกไปจากหัวใจซึ่งวาญิบที่เราจะต้องกำจัดเนี่ยนะเริ่มต้นโดยการให้สลามพอให้สลามแล้วเนี่ยนะครับความดีมันเกิดขึ้นยิ่งแต่ให้สลามแก่บรรดาครูเนี่ยจันเคยไปต่างจังหวัดกับผมบ่อยมากเวลาพี่น้องเนี่ยมาให้สลามอาจารย์อยากจะเห็นหน้าอาจารย์มาขอให้สลามกับอาจารย์สักทีนึงเป็นผู้ชายก็ขอจับมือเลยเนี่ยจันรู้สึกยังไง
0: ผมบอกสุดซึ้งอ่ะบรรยายไม่ได้
2: ใช่ไหม
0: ดีใจมากๆอาจารย
2: ์แล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ยังไงก็ตามแต่อาจารย์ช่วยเขียนดุอาให้บทนึงอาจารย์จะขี้เหนียวไหม
0: รีบเลย
2: เน
0: ี่
2: ยเพราะอะไรมันรักไปแล้วไงพอมันรักไปแล้วปั๊บอะไรที่เขาขอร้องจะอนันต์ให้นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีบอกแนวทางไว้แล้วนะวิธีการเยียวยารักษา ความตระหนี่ที่เหนียวที่อยู่ในหัวใจด้วยการเริ่มต้นให้สลามแต่นี่ถ้าเกิดว่าให้ไปอย่างนั้นอย่างนั้นอาจารย์มองยังไงให้ไปอย่างนั้น
0: คือผมมองว่าคือที่เราแปลกันมาตั้งแต่เราจำความได้ตั้งแต่เด็กกันนะเราใช้คำว่าให้กันนะให้สลามเนี่ยคือเอาความสันติไปให้พี่น้อง
2: ม
0: ันมีการหยิบยื่นให้แต่ถ้าให้ไปอย่างนั้นแหละเนี่ยถ้าให้ไปอย่างนั้นคือถ้าน้ำเสียงไม่ได้ออกไปในลักษณะไม่ดี
2: ใจไม่ดี
0: ใบหน้าไม่ดีคือใจน่ะไม่ได้อยากจะให้หรอกแต่ว่าให้ไปแล้วผมว่ามันยังเป็นการรักษาอยู่นะ
2: ม
0: ันยังเป็นการทำให้คนมีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆมันก็ให้สลามแล้ว
2: นะ
0: แม้ว่าใจจะไม่ได
2: ้
0: คือถ้าใจเจตนาไม่ดีเนี่ยนะไม่ดีจะให้ไปอย่างนั้นเองเราไม่ได้ผลบุญ
2: ครับ
0: ผลบุญไม่ได้มันอาจจะได้ภาพสร้างภาพมาหรือบางทีอาจจะมองมุมว่าถ้าเราเจตนาไม่ดีแล้วเนี่ยไปให้คนที่เขารับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้ให้โดยใจหรอกมันให้ไปอย่างนั้นเองเขาก็จะรู้สึกไม่ดีแต่ภาพภายนอกมันออกมาอิสลามเนี่ยเวลาสั่งให้เราดูคือดูภายนอกไปถึงคนที่เห็นคนที่รับคนที่ถูกให้สลามอย่างผมให้สลามจานเนี่ยผมเจตนาไม่อยากให้หรอกนะแต่ให้ไปงั้นแหละไหนๆเดินมาแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ไปอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ไปคิดในใจผมนะ อาจารย์ต้องคิดดีว่าเออผมยังให้สลามอาจารย
2: ์
0: แต่ผมจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของผมอยู่ข้างในผมให้ไปแล้วแหละแต่ผมไม่ได้บุญหรอกเพราะผมใจผมไม่ได้เนียดไม่ได้เจตนาจะดี
2: เพราะฉะนั้นแสดงว่าให้สลามเนี่ยมีส่วนประกอบเหมือนกัน
0: มีส่วนประกอบ
2: ส่วนประกอบก็คือใจต้องดีด้วยใช่ไหมใจต้องคิดดีด้วยและอีกอย่างหนึ่งอากัปกิริยาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบประเภทให้สลามอย่างเงี้ยอาจารย์ขอโทษทีขอสลามสลามอะไรกุ้มถ้าให้แบบเนี้ยพี่น้องรู้สึกยังไง
0: อันนั้นอันหนึ่ง
2: อ
0: ีกอันหนึ่งที่เจอบ่อย
2: ๆ
0: อาจารย์สลามอะไรกุ้มอาจารย์น่ะจับแบบผมอยู่เงี้ย
2: อ๋อเขาไม่จับใช่ไหม
0: ไม่จับไปมันอยู่เงี้ยดูคือแบบไม่รู้ต้องการอะไรไงสลามเนี่ยคือเขาอย่าง
2: น
0: ี้ใช่เขาอย่าง
2: น
0: ี้ไปยืดแล้วถ้าเกิดต่างคนต่างยืดล่ะ
2: แต่เองเนี่ย
0: แล้วมันจะได้อะไรนี่ไง
2: นี่ไงพี่น้องเพราะนั้นการให้สลามที่จะนำไปสู่การกำจัดความตระหนี่ที่เหนียวเนี่ยส่วนประกอบมีหลายประการเลยนะหนึ่งใจต้องดี
0: ครับ
2: ให้ด้วยความเต็มใจให้เพื่ออัลลอฮ์จริงๆสองอากัปกิริยาเนี่ยก็ต้องดีด้วยนะครับให้แบบรักเขาจริงๆนะ
0: สีหน้าแสดงความ
2: สีหน้าเนี่ยเราให้ยิ้มแล้วกันให้สลามด้วยแล้วก็ยิ้มด้วยที่นบีบอกว่าอิบติซามุกะฟีวะชิอะคีกะซอดอกะรอยยิ้มที่เรายิ้มเพื่อพี่น้องร่วมศาสนาของเราเป็นซอดอกะสลามนี่ก็ได้แล้วนะแล้วก็ยิ้มอีกอัลลอฮฺอักบัรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความตระหนี่ที่เหนียวของเราเนี่ยเริ่มกำจัดด้วยการให้สลามนะครับอีกท่อนหนึ่งของฮะดีษอาจารย์เดี๋ยวจะไม่จบฮะดีษท่านนบีว่ายังไง
0: นบีบอกว่าคนที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยคือคนที่ไม่ขอดุอาทำไมอ่ะคนขอดุอาคนไม่ขอดุอาจึงเป็นคนอ่อนแออาจารย
2: ์พี่น้องขอดุอานี่นะถ้ายกมือไม่ไหวต้องยกไหม
0: ไม่ต้องยก
2: ถ้าท่องภาษาอาหรับไม่ได้ต้องท่องไหม
0: ไม่ต้องภาษาไทยก็ได
2: ้ถ้ามีน้ำละหมาดไม่ได้ก็ต้องมีไหม
0: ไม่จำเป็นต้องมี
2: ต้องมีน้ำละหมาดก็ไม่ต้องมีนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ขอเวลาไหนก็ตามแต่อยู่ในห้องน้ำ
0: ไม่มีเสียงพูดออกมาปากขยับไม่ได้
2: อ
0: ั
2: ลลอฮ์ได้ยินในหัวใจใช่ไหมอัลลอฮ์ได้ยินทุกอย่างไม่ต้องปากขมุบขมิบนะไม่ต้องออกเสียงดังไม่ต้องภาษาอาหรับนะเพียงแต่ว่าเวลาใดก็ได้มีน้ำละหมาดไม่มีน้ำละหมาดจะผินหน้าไปทางกิบลาหรือไม่ต้องผินหน้าไปทางกิบลาหรือจะเข้าสู่เราหรือไม่เข้าสู่เราขอได้หมด
0: พี่น้องมีปัญหาเรื่องการขายของ มีปัญหาเรื่องสามี
2: ครับ
0: มีปัญหาเรื่องลูกแล้วอยู่ในสังคมที่พึ่งใครไม่ได
2: ้ครับ
0: จะต้องโทรหาอาจารย์หาเบอร์อะไรวุ่นไปหมดเลยไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะขอใครอ
2: ยากจะบอกกับพี่น้องเนี่ยเหตุการณ์มันเนี่ยเกิดขึ้นอาจารย์แต่เวลาพี่น้องเวลาเหตุอะไรเกิดขึ้นทำไมโทรมาบอกผมทำไมโทรมาหาอาจารย์ตรงนี้ทำไมทำไมไม่คิดถึงอัลลอฮ์เป็นข้อที่หนึ่งอ่ะเราเนี่ยนึกถึงอาจารย์วะฮีดนึกถึงอาจารย์ซิดดีกนึกถึงอาจารย์ยูซุปนึกถึงคนนั้นคนนี้โทรไปเวลาป่วยขึ้นมาปั๊บนึกถึงพาราเซตามอลอาจารย์จริงป่ะแต่ผมเนี่ยขอมาก่อนเลยที่ผมโทรไปหาอาจารย์ถึงเรื่องยาเนี่ยนะผมอะไรนะนึกขอต่ออัลลอฮ์ก่อนแล้วพี่น้องต้องเอาอัลลอฮ์เป็นเบอร์หนึ่งในการคิดถึงทันทีที่เกิดปัญหาแล้วเราจะถือว่าเป็นคนอ่อนแอที่สุดที่ไม่มีปัญญาขอดุอาทั้งที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ต้องมีนะละหมาดก็ได้ไม่ต้องอยู่ในสุราก็ได้ไม่ต้องผินหน้าไปทางกิบลาก็ได้อยู่ในห้องน้ำยังขอดุอาได้เลยอาจารย์ในใจเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยินที่ขั้วหัวใจเพราะฉะนั้น แค่ดุอาเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ได้ยินที่ขั้วหัวใจเนี่ยเรายังหมดปัญญาขอก็สมควรแล้วแหละที่จะถูกตาหน้าเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดแม้เวลานิดเดียว
0: ความอยากมีอยู่ความอยากอยู่ในใจอยากได้นู่นอยากได้นี่เรามีความอยากให้ใจของเราคิดอยากเยอะแยะแต่เอาใจของเรามาทำงานสินึกขอดุอาสิก็อยากได้อะไรเนี่ยมันจะเป็นต้องให้ใครเขารู้หรอกเราอยากจะได้อะไรเดินไปก็ขอได
2: ้ครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าขับรถไปจะขอไม่ได้ทำงานขอไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราอยากได้อะไรชีวิตของเราเดินไปเฉยนั่งกินข้าวเนี่ยอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยากได้อะไรขอไปสิ
2: ครับ
0: นึกในใจคือตรงนี้แหละผมว่ามันเหมาะสมที่สุดละ
2: ครับ
0: ไม่ทำเลยนะขอดุอาจากอัลลอฮ์จะเป็นอิบาดะห์ชนิดที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเนี่ย
2: ยัง
0: ไม่มียังไม่อยากได้เลยแค่ให้นึกเฉยๆอ่ะนึกขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์รู้แล้วอ่ะ
2: ฉันบวชเนี่ยต้องอดอาหารเท่าไหร
0: ่
2: 12ชั่วโมง
0: เป็นวัน
2: ต่ำเป็นวันละหมาดเนี่ยต้องกลมเงยๆอย่างน้อยก็10นาทีแหละใช่ไหมแล้วก็อะไรล่ะนั่งอ่านกุรอานก็ต้องนี่แหละออกเสียงออกมาไปฟังบรรยายเสียค่ารถเสียเวลาแต่ขอดุอาเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นดุอาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าที่ไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ว่าถ้าเราหมั่นทำประโยชน์จะเกิดขึ้นกับเรามหาศาล
0: เพราะว่าการขอดุอาเนี่ยก็คือใจของเราถ้าอยากจะขอต่ออัลเลาะห์เรารักอัลเลาะห
2: ์ครับ
0: เราคิดถึงอัลเลาะห์จะขอดุอากับพี่น้องเรารักพี่น้องเพราะนั้นอ่อนแอเหมือนกันถ้าใจของเราไม่คิดจะขออะไรเลยนะครับก็คงฝากพี่น้องนะครับในช่วงนี้เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์เราคงได้กลับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอินชาอัลเลาะห์ในอนาคตสังคมเราจะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นเราหวังว่าการเรียนรู้ศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ตรงเนี้ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนฮัจญีสมหวังชนเจริญฮัจญีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฟารีดะชนเจริญจะละหมาดจนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจีอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์รายการดูอาสอนน้องเสนอตอนดูอาให้แก่ผู้ที่เลี้ยงอาหารอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะฆฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมความว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความจำเริญแก่พวกเขาในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาและได้โปรดอภัยโทษแก่พวกเขาและเมตตาให้กับพวกเขาข้อมูลจากดุอาศรัทธาชนรวมบทดุอาและบทซิกรุลเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจัดทำโดยฮัยยานยานาพี่น้องอ่านดุอากันหรือยังคะ
4: ขอสักบทดุอาหนึ่งที่เราจะดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันครับ
5: รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะวะกินาอะซาบันนารดุอานี้ยิ่งใหญ่มากดุอานี้เป็นดุอาที่ปรากฏในอัลกุรอานุลกะรีมเป็นดุอาที่ปรากฏในรุกนฮัจญ์เพราะฉะนั้นดุอานี้เป็นดุอาที่ท่านนบีรักมากๆท่านนบีสอนว่าทุกครั้งเวลาที่คุณขอดุอาอะไรก็ตามเวลาจบท้ายให้จบด้วยดุอานี้ผมว่าดุอานี้เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่อินกับมันให้อินหน่อยนึงเวลาที่ขอดุอาขอให้เราอินกับมันหน่อยนึงยาอัลลอฮ์ในโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยฉันขอความดีทั้งหมดเลยอะไรดีชีวิตที่ดีภรรยาที่ดีคู่ชีวิตที่ดีลูกหลานที่ดีความรู้ที่ดีริสกีที่ดีทุกอย่างขอให้มันเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยขอให้ฉันเจอสิ่งที่ดีในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์สอนให้เราขออย่างนี้เราอยากจะได้ความดีในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกหน้าคืออะไรไม่มีอย่างอื่นแล้วนอกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราพ้นจากนรกก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ตะอาลาว่ามีมนุษย์บางส่วนเนี่ยขอดุอาว่ายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเจอแต่โชคดีในโลกดุนยาโดยที่ไม่ได้หวังความดีในโลกอาคิเราะห์เราไม่เอาแบบนั้นมุสลิมต้องได้รับทั้งดีในโลกดุนยาแล้วก็ดีในโลกอาคิเราะห์และที่สำคัญที่สุดขอให้พ้นจากนรกแล้วเวลาขอดุอาขอให้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้แบบนี้จริงๆอินชาอัลเลาะห์ชีวิตของเราก็จะดีทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ตลอดไปอาเมนยารับบิลอาลาม
6: ีนเซ็งไหมเข้าแถวซื้ออาหารแต่โดนเจ้าถิ่นลัดคิวเบื่อละสิรถติดต่อคิวขึ้นสะพานแต่คันข้างๆแอบปาดหน้าแซงไปก่อนซะงั้นเจ็บจี๊ดเลยรอคิวกดเงินเจอคนมึนๆแทรกแถวหน้าตาเฉยนั่นแหละครับหัวอกคนถูกละเมิดสิทธิ์เรื่องเล็กที่อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดเหตุวิวาทน่าเศร้าใจเขาใจเรามาก่อนได้ก่อนสังคมจะน่าอยู่เมื่อเรามีวินัยไม่แซงคิวด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัย
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบ พบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถักถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจยะโตซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจยีทัชมาฮานแดงวิจิตขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในคืนวันพระศุกร์ที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลาลฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745
7: เรามาดูซุนนะหรือว่าแบบฉบับของท่านนบีใครที่เขาสะดุ้งตื่นมาในยามค่ำคืนแล้วเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลิชัยอิงกอดีรอัลฮัมดุลิลลาห์วะซุบฮานัลลอฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ถ้าจำไม่ได้อะไรสักคำหนึ่งประโยคหนึ่งเราจำได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์จำได้ไหมลาอิลาฮิลลัลลอฮ์จำได้ไหมเอาสักคำหนึ่งให้เราได้ซุนนะตรงนี้แต่ถ้าเราจำได้หมดอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าจำได้ไม่หมดสักประโยคหนึ่งจำได้ไหมให้กล่าวมันมาซุมมากอละแล้วหลังจากนั้นเขาก็รีบขอดุอาจากอัลลอฮ์เลยพอกล่าวคำถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วเขาขอดุอาจากอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุมมักฟิรีโออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์จะรับการขออภัยโทษเขาทันทีเอาดุอาหรือเขาจะขอดุอาอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าขณะนั้นเขายังไม่ได้ลุกไปตะฮัจญุดเขาขอดุอาได้เลย

0: غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัลอาคิบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัลอะซีมอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องผู้ฟังรายการทุกท่านครับในเรื่องของการใฝ่หาหลักธรรมคำสอนของศาสนานั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าอาจจะพ้นวัยหลายคนบอกว่าใช่สิเราไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนซึ่งคำว่าร่ำเรียนนั้นไม่มีอายุครับไม่มีสถานที่ครับไม่มีเวลาครับทางหลักการศาสนาพูดไว้รวมๆว่าอุตลุบุลอิลมะท่านจงแสวงหาความรู้โดยเฉพาะความรู้ทางด้านศาสนาที่ท่านนับถืออยู่นั้นมินัลมะฮดีอิลัลลาฮดีจากเบาะหรือเปลจนกระทั่งถึงหลุมศพก็คือตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองไม่มีเวลาจำกัดนะครับซึ่งในยุ

0: ปัจจุบันนี้ก็เอื้ออำนวยมากนะครับสะดวกมากไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแม้กระทั่งคำแปลของกุรอานก็มีหลายภาษานะครับถนัดภาษาไทยเอาภาษาไทยมาดูถนัดภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษมาดูถนัดภาษามาลายูเอามาดูถนัดอินโดเอามาดูถนัดภาษาจีนยังมีเลยนะครับแปลไว้แล้วเพราะนั้นเปิดกว้างเว้นไว้ท่านเว้นไว้แต่ท่านนั้นจะเปิดความกว้างนั้นให้แก่ตัวของท่านหรือเปล่าแล้วก็ดังได้ย้ำอยู่เรื่อยตามหะดีษบอกว่าไมยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนไมยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนจำให้ดีนะครับใครที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานให้เขาได้รับคุณความดีอย่างหนึ่งอย่างใดคอยรอนเพราะความดีบนโลกนี้มากครับทรัพย์สินก็ความดีสุขภาพก็ความดีความไม่เจ็บไม่ป่วยก็ความดีนะครับดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ได้รับความดีอย่างหนึ่งจากที่ว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตฟักกุคืออยู่ฟักกิฮูฟิดดีนที่พระองค์ทรงให้เขาผู้นั้นได้มีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องศาสนาเพราะอะไรถึงจะต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งเพราะศาสนาอิสลามนี้ไม่ใช่ถือเอาความมากเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ถือเอาความนานเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาความนิยมเป็นเกณฑ์นะครับความถูกต้องเพราะฉะนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าถูกต้องเอาความรู้สึกเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาหมู่มากเป็นเกณฑ์ไม่ใช่นะครับเอาความนิยมไม่ใช่ทั้งสิ้นเอาหลักการศาสนาและหลักการศาสนาใหญ่ๆจริงๆนั้นมาจากหนึ่งทำตรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานุลกะรีม114ซูเราะห์นะครับ 6,000 กว่าอายะห์ทั้งหมดนั้นนำมาพินิจพิจารณาอัตดับบุรให้ดีนะครับอย่าไปดูตอนหนึ่งตอนใดส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วก็โจมตีแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็อคติทั้งหมดครับมันจะมีเป็นช่องช่องของมันมันจะมีเป็นส่วนๆของมันเราหาความเข้าใจให้ดีไม่แน่อาจที่มีอยู่ในส่วนนั้นอาจจะอยู่ที่ตัวเราเกี่ยวกับความดีอาจจะอยู่ที่ตัวเราเกี่ยวกับความไม่ดีก็ปรับปรุงได้นะครับแล้วช่องที่สองเมื่ออ่านคัมภีร์เล่มใหญ่นั้นยังเข้าใจไม่ถ่องแท้ก็มีส่วนประกอบซึ่งเป็นคำสั่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นนั้นก็คือคำสอนของท่านศาสนทูตคือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนเลยนะครับเอ้าเมื่อเราบอกว่ากุรอานก็อ่านไม่ออกรอซูลก็เราก็เกิดไม่ทันจะทำยังไงก็ยังมียุคที่รอซูลรับรองเอาไว้ศาสนทูตใช้ให้ดูเป็นแบบอย่างได้แต่ถ้ามีความเข้าใจจากกุรอานมีใจมีความเข้าใจจากคำสอนของท่านรอซูลแล้วก็จบตรงนั้นนะครับแต่ถ้ายังไม่เกิดก็ไปดูเหล่าอักขระสาวกโดยเฉพาะรุ่นแรกๆที่เราใช้คำเรียกพวกเขาว่าซะลาฟุสซอและคนยุคต้นๆที่ดีที่มีจิตใจผุดผ่องและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศาสนาอย่างถูกต้องนั่นแหละครับก็เป็นส่วนที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มักจะไม่พลาดนะครับดังนั้นเมื่อเราได้ส่วนมาจากเวลาพอมีก็ควรจะอ่านดูเนื้อหาสาระจากบุคคลเหล่านี้ด้วยว่าท่านได้แสดงแบบอันใดไว้บ้างนะครับเป็นการรับช่วงต่อจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะทั้ง4ท่านอบูบักรซิดดีกอุมัรบินคอตอบอุสมานบินอัฟฟานแล้วก็อาลีรอฎิยัลลอฮุอันอาลีบินอบีตอลิบผู้นำชั้นแนวหน้าและต่อจากนั้นก็บรรดาสาวกผู้ที่สืบเรื่องและโดยเฉพาะบรรดาคนที่มีรายนามอยู่ในบรรดารายนามของชาวสวรรค์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกเอาไว้นะครับเช่นเราบอกตามนั้นนะครับเพราะเรื่องของนรกและสวรรค์สวรรค์และนรกนั้นเราไม่มีสิทธิ์ส่วนที่จะไปจำกัดให้กับใครนะครับอัลเลาะห์เท่านั้นเป็นผู้ จำกัดเพราะพระองค์เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราอยากได้สวรรค์เราก็จะต้องขอจากอัลลอฮ์และทำในสิ่งที่จะทำให้เข้าสวรรค์เราอยากพ้นนรกเราก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์ให้คุ้มครองเราให้พ้นนรกและละลดเลิกจากสิ่งที่จะทำให้ไปสู่นรกเหมือนกับดุอาต้นประจำที่เราขอกันอยู่นะครับหลังจากนั่งตะฮียัตในตอนปลายๆอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบริวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาล4ประเด็นและในประเด็นหนึ่งนั้นก็คือขอให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกย้อนกลับมาที่ชาวสวรรค์เป็นตัวอย่างที่ท่านนบีได้ยืนยันเอาไว้นะครับนั่นก็คือมีอยู่ประมาณ10ท่านนะครับเช่นอัลฮะซันวัลฮุเซนซาบิดบินกอยส์วะอุสกาชาบินเมฮซอนวะอับดุลลอฮ์บินซะลามนั่นนอกเหนือไปจาก10คนนะครับส่วน10คนก็คืออบูบักรซิดดีกเป็นคอลีฟะห์ของท่านรอซูลท่านที่1คนที่2อุมัรบินคอตอบคนที่3อุสมานบินอัฟฟานคนที่4อาลีบินอบีตอลิบคนที่5ตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์คนที่6ซูเบรบินอาวามคนที่7ซะอ์ดุบนอบีวะกอดคนที่8ซะอีดบินเซดแล้วก็คนที่9อับดุรเราะห์มานบินอาฟคนที่10อบูอุบัยดะห์บินยัรอคนเหล่านี้เป็นคนชั้นนำที่ถูกรับรองไว้ว่าเป็นชาวสวรรค์นะครับก็เป็นบุคคลเยี่ยงอย่างที่จะเอามาเป็นบรรทัดฐานได้ในการปฏิบัติเพราะเรานั้นเป็นมุสลิมมีหน้าที่ตามครับดังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบท1ได้บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าอิตตะบิอูท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอะไรครับตามคำสอนของศาสนาโดยผ่านมาจากอัลกุรอานุลกะรีมโดยผ่านมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือ2สิ่งนี้ยังไม่กระจ่างแจ้งเพราะว่าเกิดไม่ทันอ่านไม่ออกยังไม่ทันที่จะไปบะฮัสแต่ว่าบะฮัสแปลว่าคนคว้านะครับมีแนวทางของบรรดาซะลาฟุสซอและเช่นบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้ก็ถือตามได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคนที่ใฝ่หาสัจธรรมแล้วก็มุ่งที่จะไปสู่สันติในปรภพหรือในปรโลกอาจจะพูดว่าปรโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแบบอย่างคำสั่งของศาสนาจึงบอกว่าอิตตะบิอูให้ตามไปวะลาตับตะดิอูหลายคนก็มาเข้าใจว่าเอที่มันมีอยู่นี่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอามาประยุกต์หน่อยได้ไหมจะได้เข้ากันได้ไม่ใช่เลยครับตรงนี้บอกว่าละตับเธอเดียวอย่าได้คิดใหม่ทำใหม่ตัดใหม่ต่อใหม่เพิ่มใหม่อะไรนะไม่ใช่ครับศาสนานั้นล็อกครับภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษว่าล็อกตายตัวนะครับตามแนวทางที่มีอยู่นั้นนะครับถ้าไม่มีถือว่าเป็นสิ่งอุปโลกนะครับแล้วก็งานการทั้งหมดก็จะถูกลงโทษโดยการไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซุมินฮุฟะฮุวะรัดดุนจำให้ดีนะครับง่ายๆมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซุมินฮุฟะฮุวะรัดดุนก็เป็นบทหะดีษที่ห้ามไม่ให้ทำสิ่งที่อุตริที่นอกเหนือไปจากศาสนาแต่ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปนะครับไม่เคยนั่งโต๊ะทานอาหารอยู่ๆก็มามีการนั่งโต๊ะทานอาหารอันนี้ไม่ใช่ครับไม่เคยเช่นรับประทานตะเกียบเอามาคีบอาหารรับประทานก็บอกว่าไม่ได้เป็นบิดอะห์เป็นอุตริไม่ใช่นะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาเพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านรับประทานนั้นถูกต้องไหมกล่าวบิสมิลลาห์ไหมมือขวาไหมอะไรทำนองนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านนบีพูดเอาไว้นะครับอิตตะบิอูวะลาตับตะดิอูอย่าได้คิดใหม่ทำใหม่สร้างใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องโดยเฉพาะในภาคพิธีกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นวะฟะกอดกุฟิลตุมเอากูฟีตุมเพราะว่าพวกท่านนั้นถูกรับรองถูกประกันไว้แล้วประกันกับอะไรครับในปัจจุบันนี้ก็ต้องวิ่งหาประกันกันเป็นแถวเพราะ กลัวครับโดยเฉพาะพวกรถนี่ถูกบังคับให้มีพรบจะได้หนักเป็นเบาประกันมาช่วยโต้ทางด้านกฎหมายให้แต่ในอิสลามนี่มีการรับรองเอาไว้แล้วด้วยแนวทางนะครับที่มีอยู่ให้ปฏิบัติตามให้ทำตามให้ดีที่สุดให้มากที่สุดจะได้รอดปลอดภัยจากการกระทำที่ถูกโต้กลับที่บอกว่าในหะดีษฟะฮูวะรัดดุนฟะฮูวะรัดดุนรัดดุนก็คือไม่ถูกรับไปแล้วครับเราอยู่ในโลกดุนยานี่ยังตกที่นั่งลำบากเลยเมื่อชิ้นงานหรือสินค้าที่เราผลิตไม่เป็นที่ยอมรับเกิดอะไรขึ้นครับขาดทุนแน่นอนครับหรือผลงานเอาอาจจะสั่งใช้ให้ทำรายงานพวกนักศึกษาหรือว่าคนงานให้ถูกบริษัทให้ทำอะไรบางอย่างพอทำไปแล้วเนี่ยไม่ถูกรับถามว่ายังไงครับทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยทั้งล้าเสียเวลาเสียประโยชน์หลายอย่างเลยนี่เรื่องของดุนยานะครับแต่เรื่องของอาคิเราะห์หรือโลกหน้านั้นไม่เป็นไรครับเมื่อรู้ว่ามันไม่ถูกไม่เป็นที่ชื่นชอบก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับสามารถจะทำให้วิกฤตนั้นเป็นโอกาสวิกฤตก็คือสภาวะที่ลำบากเนื่องจากถูกคาดโทษเนื่องจากมีคดีนั้นก็เปลี่ยนซะให้มันเป็นโอกาสด้วยกับการเอาของที่ดีมาแทนเอาของที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยมาใส่นะครับเมื่อถูกตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ดีเช่นอาหารยังทนรับประทานอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่ดีเพราะอะไรประเด็นเดียวครับชอบครับมันชอบและโดยเฉพาะติดครับมันไม่ใช่ครับเมื่อรู้ว่าไม่ดีเมื่อรู้ว่าไม่เป็นพิษเราก็ต้องเอาออกไปเพื่อร่างกายจะได้รอดปลอดภัยเช่นเดียวกันผลงานการกระทำหรือความประพฤตินั้นก็จะต้องพยายามให้มันรอดและก็ปลอดภัยทั้งในดุนยานี้ก็อาจจะมีทางกฎหมายคอยควบคุมอยู่นะครับก็จะต้องป้องกันตัวให้พ้นจากการลงโทษจากกฎหมายนั้นก็คือไม่ไปทำผิดกฎหมายในโลกหน้าก็คือป้องกันการกระทำของตนไม่ผิดเพี้ยนจากหลักการศาสนานะครับก็จะได้รอดจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้าผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวทั้งในการให้ใครเข้าสวรรค์หรือให้ใครที่จะเข้าไปในทางที่ไม่ใช่สวรรค์คือนรกนั่นเองก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้บริสุทธิ์ให้คนดีผู้ศรัทธาทำตรงหลักการศาสนาทุกท่านนะครับได้รอดปลอดภัยและเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน่าชื่นเบิกบานนะครับวันนี้ก็คงจะจบควรกับเวลาอีกแล้วก็คงต้องจากลาไปก่อนนะครับด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังชนเจริญฮัจญีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฟารีดาชนเจริญจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพรีพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑา ร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: แสงแดดเป็นแหล่งวิตามินดีธรรมชาติที่มีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อของเราออกไปรับแดดช่วงเวลาไหนดีแนะนำว่าควรออกไปรับแดดช่วง 6-8 โมงเช้าหรือช่วง 4-6 โมงเย็นโดยไม่ต้องทาครีมกันแดดและควรหาเวลาออกไปรับแดดให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วันเพื่อสุขภาพที่ดีการรับแสงแดดให้เหมาะสมจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากวิตามินดีและสุขภาพจิตที่ดีหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้นรีบลดน้ำหนักก่อนที่จะสายเกินไปเหงื่อทุกหยดช่วยลดอัมพาตอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยสุขภาพที่ดีสร้างได้ไม่ได้ฟลุกกินดีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอดูแลตัวเองในทุกๆวันวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
6: เตือนภัยกับวิทยุเสียงอิสลามได้กลิ่นแก๊สห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดหากคุณได้กลิ่นแก๊สภายในบ้านห้ามเปิดปิดไฟหรือกดสวิตช์ใดๆห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณนั้นห้ามเปิดพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะประกายไฟเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ระเบิดทันทีสิ่งที่ควรทำทันทีเปิดประตูหน้าต่างระบายแก๊สให้เร็วที่สุดปิดวาล์วถังแก๊สถ้าทำได้อย่างปลอดภัยรีบออกจากพื้นที่แล้วโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจำไว้ได้กลิ่นแก๊สห้ามกดเปิดสวิตช์ไฟโดยเด็ดขาดวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
7: นบีบอกแล้วว่า3ประการใครมีมันอยู่ในตัวเขาเขาจะได้เจอแน่นอนอันแรกสุดอัลลอฮ์และรอซูลจะต้องเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขายิ่งกว่าสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์และรอซูลทั้งหมดหมายความว่าเราต้องรักในอัลลอฮ์ตะอาลารักให้อัลลอฮ์รักเรารักในบุคคลที่รักอัลลอฮ์รักที่จะปฏิบัติตามและเชื่อฟังอัลลอฮ์รักที่จะทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่รักและไม่พอพระทัยในสิ่งที่นบีห้ามไม่ว่าเราจะชอบมันแค่ไหนก็ตามอัลลอฮ์และรอซูลต้องมาก่อนจะทำอะไรปุ๊บนึกแล้วว่าอัลลอฮ์ชอบไหมอัลลอฮ์ชอบทำถ้าอัลลอฮ์ไม่รักแม้ว่ามันจะอัดอั้นตันใจมันจะคุกกรุ่นอยู่ในใจแค่ไหนก็ตามเราจะไม่พูดออกไปเพราะอัลลอฮ์สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันที่สองไอยูฮิบบุนมัดอาลายูฮิบบูอิลลาลิลละการที่เขาจะต้องรักบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคนใกล้ชิดหรือคนห่างไกลจะเป็นเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนเราจะต้องรักคู่อื่นด้วยกับความรักที่เป็นความรักเพื่ออัลลอฮ์แม้กระทั่งจะให้เขามารักเราต่อเพราะฉะนั้นเรามีความประสงค์ดีเรามีความปรารถนาดีเรามีน้ำจิตน้ำใจให้กับคนทั่วไปทั้งหมดเพื่อให้อัลลอฮ์รักเราถ้าเราทำตรงนี้ได้เราจะไม่มีปัญหาเลยเวลาที่คนที่เราช่วยเหลือเขาแล้วเขามาหักหลังเราเขามาทำร้ายเราภายหลังเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาและประการสุดท้ายการที่เขาต้องรังเกียจการกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธผู้ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนกับการกลัวว่าเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามเรานั้นแล้วเราฝ่าฝืนมันมีกลิ่นอายของการชีริกอยู่ในนั้นโดยเฉพาะเมื่อเราทำ
2: ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16 น.ถึง 21 น. ณโรงเรียนศาสนูปถัมภ์คลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:00 นถึง 13:00 นณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมูลนิธิอิสลามทอล์กเปิดโครงการเรียนรู้อิสลามพื้นฐานระยะ5สัปดาห์รับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 15:00 นเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่13กันยายนจนถึง11ตุลาคมคุณสมบัติที่สมัครได้ผู้สนใจอิสลามมุสลิมใหม่มุสลิมที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ในอิสลามสถานที่เรียนคือโรงเรียนกามาลุดดีนซอยเลียบวารี85หนองจอกสนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามทอล์กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0968789169 0968789169คุณซินมี่
8: ท้องว่างบ่อยยิ่งแข็งแรงท้องอิ่มตลอดวันไม่ได้พักยิ่งป่วยง่ายปกติกระเพาะจะบีบตัวเพื่อย่อยสลายอาหารที่ทานเข้าไปให้มีขนาดเล็กและจะบีบตัวเป็นระยะในช่วงที่ไม่มีอาหารเพื่อทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารดังนั้นถ้าระหว่างมื้อปล่อยให้ท้องว่างลำไส้จะยิ่งสะอาดและมีผลอย่างมากต่อการสร้างเลือดแต่ถ้าท้องอิ่มตลอดไม่มีช่องว่างให้กระเพาะทำความสะอาดจะหมักหมมจนมีปัญหาการย่อยการดูดซึมไปจนถึงการสร้างเลือดได้น้อยลงด้วยกินอย่างไรให้อายุยืนกินดีอยู่ดีดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
9: ดูแลจิตใจให้สดใสในวัยสูงอายุผู้สูงอายุหลายท่านอาจรู้สึกเหงาหรือซึมเศร้าในบางช่วงการดูแลจิตใจเป็นสิ่งสำคัญลองทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการอ่านหนังสือหรือทำงานฝีมือเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายหรือการได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือครอบครัวอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยเพิ่มพลังบวกได้ดีหรือจะเป็นการฝึกสมาธิหรือนั่งสมาธิเป็นประจำก็ช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้นสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีก็จะตามมามาช่วยกันดูแลจิตใจให้ผู้สูงวัยสดใสกว่าทุกวันสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
10: วะซิฮะตะกะกับละซักามิกช่วงเวลาที่ท่านสุขภาพแข็งแรงดีก่อนที่การป่วยไข้จะมาถึงเก็บเกี่ยวให้มากตอนที่เรามีกำลังวังชาตอนที่เราแข็งแรงดีทำอิบาดะห์มากๆทำความดีมากๆอย่าไปรอทำความดีตอนที่ร่างกายเราทรุดโทรมและเราป่วยไข้แล้วเพราะมันหมายถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดของชีวิตมันได้ผ่านเราไปแล้วงั้นช่วงเวลาที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยอะไรที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่เป็นคุณความดีพยายามทำให้มากอะไรที่มันเป็นสิ่งไร้สาระที่มันเป็นสิ่งที่เป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราตัดมันทิ้งไปบ้างเราจะเห็นได้ว่าในสังคมของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นขยะมากกว่าสิ่งที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตบางทีเราเนี่ยแทบจะไม่ได้เรียงเลยว่าไอ้ที่เรากำลังสารวนอยู่มันคือขยะของชีวิตหรือมันคือสาระของชีวิตบางทีเราเสียเวลาไปกับสิ่งนี้มากมายมหาศาลเราลืมที่จะหันกลับมาดูตัวเราว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคืออะไรฉะนั้นในยามที่เรามีสภาพร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยอย่าปล่อยให้สภาพดังกล่าวนั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเลยข้อที่3 ในขณะที่เราฮีนากะกับละฟักริกในขณะที่เราร่ำรวยมีสตังเงินทองเศรษฐกิจดีประกอบสัมมาอาชีพได้ริสกีมากมายทำอย่างไรที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในโลกอาคราเพราะในยามที่เราร่ำรวยมั่งคั่งมีช่องทางแห่งการทำความดีมากมายเพราะในวันหนึ่งที่อัลลอฮ์เก็บริสกีไปเราจะได้ไม่มานั่งเสียใจว่าไอตอนที่มีทำไมฉันไม่ยอมทำไอตอนที่มีทำไมฉันไม่อยู่กับศาสนามัสยิดไม่ได้มีไว้สำหรับคนป่วยที่จะเข้ามาละหมาดไม่ได้มีไว้สำหรับคนจนที่มาละหมาดไม่ได้มีไว้สำหรับคนแก่ที่มาละหมาดคนที่ร่ำรวยคนที่ร่างกายแข็งแรงคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมัสยิดก็เป็นสถานที่แห่งการทำอิบาดะห์ของเขาเหล่านั้นเช่นเดียวกันอย่าให้เราต้องเดินเข้ามัสยิดในวันที่เราไม่สามารถเดินเข้าได้ด้วยตัวเองอย่าให้เข้ามาในสภาพที่เราอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่ก็ยังดีอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เราก็ใช้ชีวิตที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนใครก็ตามที่ใช้ช่วงเวลาทั้ง3ไปในหนทางของอัลลอฮ์อยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้ได้ท่านได้ทำยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไป
11: อยากจะบอกฝากกับท่านเป็นคำสั่งเสียของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสั่งว่าหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วให้ได้ขอ7ครั้งกะตะบัลลอฮุลักจีวารุมินันนาถ้าใครหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วได้ขอ7ครั้งอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วว่าถ้าเจ้าตายกลางวันไม่ลงนรกหลังจากละหมาดมักริบแล้วให้ขออีก7ครั้งอัลลอฮ์ก็บันทึกไว้แล้วว่าถ้าเจ้าตายกลางคืนไม่ลงนรกแต่ท่านนบีวางเงื่อนไขเฉพาะดุอาต้นนี้ต้นเดียวนะต้นอื่นนั้นไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้มีเงื่อนไขว่ากอบละอันตะกัลละมะอะฮดัมมินันนาสเจ้าจะต้องขอก่อนจากที่จะพูดจากับใครก็หมายความว่าหลังจากละหมาดแล้วเรากล่าวอัสซอฟุลลอฮ์กล่าวตัสบีฮ์อะไรเวลาแล้วก็จนขอดุอาตัวนี้ก่อนถึงจะพูดจากับคนอื่นได้ท่านนบีวางเงื่อนไขเอาไว้อย่างนั้นงั้นดุอาตัวนี้สั้นๆ นิดเดียวและเราก็จะเขียนให้อยู่ในแผ่นเดียวกันกับดุอาให้กับพ่อแม่นั่นแหละคือหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วให้ขอ7ครั้งอัลลอฮุมมะอัจิรนีมินันนารโออัลลอฮ์ขอให้ฉันพ้นจากนรกเถอะพี่น้องทั้งหลายดุอานี้ถ้าใครคิดเอามาแต่งเราไม่ต้องไปนั่งท่องหรอกเราขอเป็นภาษาไทยได้เลยวะลิยะตะคัยรอะยะบะฮูมินัดดุอานบีว่าขอที่เจ้าต้องการแต่ส่วนดุอาที่นบีสอนเราต้องมานะท่องเพราะอะไรเพราะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุอิลลาวะฮยูฮามันเป็นบัญชาที่มาจากอัลลอฮ์สั่งให้ขออย่างนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานสวรรค์ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองให้พ้นนรกเพราะฉะนั้นดุอาที่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนเขาเจ้าของผู้ให้เจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกเจ้าของริซกีเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าขออย่างนี้สิเขาให้เข้าสวรรค์ขออย่างนี้สิเขาให้พ้นนรกขออย่างนี้สิเขาจะให้ริซกีเพราะงั้นใครเอาดุอาที่ท่านนบีสอนมาขอถือว่าคนนั้นได้ตะวัสซุนกับท่านรอซูลด้วยคือดุอาที่ได้อาศัยที่ท่านรอซูลได้สอนมาเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์โดยการผ่านรอซูลพึ่งรอซูลนั่นเป็นดุอาที่เป็นอามานสอนแล้วงั้นพอละหมาดซุบฮ์แล้วอัลลอฮุมมะอัจิรนีมินันนาร์อัลลอฮุมมะอัจิรนีมินันนาร์ขอไปเลย7เที่ยวพอมักริบแล้วอัลลอฮุมมะอัจิรนีมินันนาร์อัลลอฮุมมะอัจิรนีมินันนาร์ขออีก7เที่ยวให้ทำเป็นประจำเลยเพราะเราอาจจะตายกลางวันก็ได้อาจจะตายกลางคืนก็ได้อาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เป็นผู้หนึ่งที่เตรียมพร้อมและผลจากการที่เราขอดุอากับอัลลอฮ์เราเป็นคนรักของอัลลอฮ์นี่แหละชีวิตเราก็มีความสุขชีวิตพ่อแม่ก็มีความสุขเราพึงพอใจที่จะให้พ่อแม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ตอบแทนเราให้เราได้สวรรค์ ใครที่ไม่ห่วงไม่เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่ปล่อยปะละเลยพ่อแม่แน่นอนที่สุดหลักฐานทั้งหมดที่อ่านมาแล้วชี้ชัดว่านั่นเขาคือชาวนรกและอัลลอฮ์จะเอาโทษกับเขาตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่บนหน้าโลกนี้ก่อนจะจากกันขอฝากคำสั่งเสียคำสุดท้ายของท่านรอซูลว่าอินนัลลอฮะยุซีกุมบิอุมมะฮาติกุมซะลาซันอินนัลลอฮะยุซีกุมบิอาบาอิกุมมัรรตัยนอินนัลลอฮะยุซีกุมบิลอักรบีฟัลอักรบีอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีนะครับแท้จริงอัลลอฮ์ทรงสั่งเสียแก่พวกท่านเกี่ยวกับมารดาของพวกท่าน3ครั้งสั่งซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลัวลูกจะเนรคุณพ่อแม่จะกลัวลูกจะลืมแม่และแท้จริงอัลลอฮ์สั่งเสียเกี่ยวกับบิดาของพวกท่านอีก2ครั้งนั่นสั่งถึงมารดาสั่งให้ห่วงบิดาไม่ใช่สั่งครั้งเดียวสั่งแล้วสั่งอีกว่าเพื่อลูกจะได้พิจารณาคำสั่งของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นห่วงเป็นใยอัลลอฮ์ให้ความสำคัญยังไงแล้วเราต้องไปมีลูกแท้จริงอัลลอฮ์สั่งเสียเกี่ยวกับญาติไก่ชิดแล้วก็ญาติไก่ชิดดังนั้นหน้าที่ของเราใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอัลลอฮ์สั่งสำทับแล้วสำทับเล่าเราขอให้ได้รักกันกลมกลืนกันอย่างที่อัลลอฮ์สั่งเถอะเราขอกลับไปสู่อัลลอฮ์ด้วยความเมตตาขออัลลอฮ์ด้วยพร้อมเพียงกันเถอะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
12: ์อยากจะมีวาสนาในการต่อสู้ศาสนาของอัลลอฮ์แต่เราไปเผยแผ่ศาสนาเองไม่ได้ไปสอนไม่ได้อ้าวถ้าฉะนั้นสนับสนุนที่เขาสอนศาสนาเช่นวิทยุที่เขากำลังเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราไปพูดในวิทยุไม่ได้เราช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เขาเช่าวิทยุนี่เราก็มีวาสนาสถานีที่เขาเผยแผ่อิสลามที่เขาไม่โจมตีใครไม่ใส่ร้ายใครเขาอยู่ในทางอัลลอฮ์พี่น้องไปช่วยก็เถอะ
2: วิทยุเสียงอิสลามรับบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีกองทุนรายเดือนเดือนละ300บาทจำนวนที่ต้องการเดือนละ 2,000 กองทุนพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถตั้งบริจาครายเดือนจากแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารร่วมสร้างผลบุญที่ไหลรินซอดะกอยาริยะได้ที่ธนาคารอิสลามเลขบัญชี03411477960 03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามของพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมขอให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
13: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
14: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضلوله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุوله الحمد وهو على كل شيء قدير ตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีأسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีสมหวังชนเจริญฮะจีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฮ์ฟาริดะห์ชนเจริญจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 8:00 น.ณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพีพระนครศรีอยุธยา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
9: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

0: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ที่สุดของชีวิตใช่สิ่งใด
2: การได้อยู่กับคนรักได้เลี้ยงสัตว์ที่ชอบหรือได้อยู่กับลูกหลาน
1: หรือที่สุดของชีวิตคือการได้กลับคืนสู่ธรรมชาติวิทยุเสียงอิสลามเคียงข้างธรรมชาติและผู้สูงอายุ
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำรา
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุสิ่งสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็มาพบเจอกันกับหัวข้อที่ยังคงต่อเนื่องนะครับก็คือการที่วางเงื่อนไขนะครับในการที่จะห้ามภรรยาออกนอกบ้านคือโดยสิทธิของสามีเนี่ยก็คือภรรยาเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกับสามีในบ้านของสามีนะสมมุติทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยมีบ้านทั้งคู่เลยถามว่าบ้านไหนที่จะเป็นที่อยู่ของสามีภรรยาคู่นี้ก็คือบ้านของสามีวงเล็บก็คือบ้านสามีนั้นจะต้องมีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายไม่ใช่ไม่มีห้องนอนนะกลางมุ้งนอนกันกลางบ้านแล้วก็มีใครก็ไม่รู้อยู่เต็มไปหมดเลยต่อให้เป็นคนในบ้านนั่นแหละพี่น้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่สะดวกต้องมีห้องหับมีพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิตนะครับ

0: ประเด็นต่อมาครั้งที่แล้วคุยไปแล้วว่าถ้าเกิดสามีต้องย้ายสถานที่ไปเนี่ยก็จำเป็นที่ภรรยาต้องย้ายตามไปด้วยนะแล้วก็มีเงื่อนไขอีกแล้วนะครับว่าไอ้ที่ไปจะต้อง1 2 3 4คราวนี้ถ้าเกิดเป็นการตั้งเงื่อนไขเอาไว้เลยเลยว่าถ้าออกไปเมื่อไหร่จะต้องมีการยุติความสัมพันธ์กันนะมันจะได้ไหมในมัสอาลาตรงนี้นะครับในหนังสือฟิกฮุซุนนะนะครับพูดว่าในเรื่องของสิทธิของสามีที่พึงมีต่อภรรยาหัวข้อก็คือการวางเงื่อนไขไม่ให้ภรรยาออกนอกบ้านผู้ใดที่แต่งงานกับหญิงคนหนึ่งโดยได้วางเงื่อนไขกับนางว่าไม่ให้นางออกจากนอกบ้านนะไม่ให้นางเนี่ยออกไปจากบ้านของนางไม่ให้นางเนี่ยออกไปจากบ้านของนางไปยังประเทศอื่นหรือเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของนางก็จำเป็นแก่นายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวท่านอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนะอะฮักกะชุรูติอันตูฟูบิฮิมัสตะฮัลลันมัสตะฮลันตุมบิฮิฟูรูจแท้จริงบรรดาเงื่อนไขที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยพวกท่านจะต้องปฏิบัติตามเรื่องที่เกี่ยวกับการที่พวกท่านทำให้อวัยวะเพศนั้นเป็นที่อนุมัติแปลไทยเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือในบรรดาเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขที่สำคัญมากๆที่จะต้องปฏิบัติก็คือเงื่อนไขเกี่ยวกับการแต่งงานเพราะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่ทำให้อวัยวะเพศเป็นที่ฮาลาลก็คือแต่งงานหมายถึงอวัยวะเพศคนอื่นนะผู้หญิงคนอื่นเนี่ยหรือผู้ชายเนี่ยอยู่ดีวันดีคืนดีเราจะไปหาความสุขกับอวัยวะเพศคนอื่นไม่ได้นะอันนี้เรียกว่าซินาบางคนบอกอาจารย์เขายอมล่ะยอมก็ไม่ได้ยอมก็ซินาจะซื้อจะใช้บริการจะจ่ายตังค์นะครับมันก็คือซินาแต่ถ้าฉันไม่ซีนาทำยังไงนิกะแต่งงานอันนี้ฮาลาลอันนี้เรียกได้ว่าใช้บริการได้เต็มที่แล้วเป็นซอดากอห์ด้วยนะได้ความคุณงามความดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าจะได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะครอบครัวจะมีบารักัตจะอบอุ่นได้จะต้องอะไรต้องปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญได้อย่างไรพี่น้องถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่มันถูกต้องดังนั้นใครอยากจะได้รับความจำเริญในชีวิตต้องปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องนะครับตรงนี้เองเนี่ยผู้ใดแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยวางเงื่อนไขกับนางว่าไม่ให้นางออกไปจากบ้านของนางไปยังประเทศอื่นคืออันนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศปีนึงก็อาจจะไปเดินเขาเรียกอะไรนะไปกินไปเดินรอยตามซีรีส์เกาหลีหรือสมัยก่อนเนี่ยสัมมนาเยอะเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะมีโควต้าเนาะเกษียณแล้วก็อาจจะได้ไปฝรั่งเศสไปอเมริกาว่าไปมันก็มีนะผู้หญิงบางคนที่แต่ละปีเขาต้องไปเที่ยวต่างประเทศวันดีคืนดีนิก้าแล้วพอนิก้าเสร็จสามีที่เป็นคนปัจจุบันบอกเลยว่าไม่อนุญาตที่จะไปต่างประเทศแล้วแล้วบางไม่ไปกับฉันเหรอไปดูหอไอเฟลบางบอกอ๋อไม่ได้มีญาติอยู่ตรงนั้นถ้าไปอุมเราะห์จะไปไปทำฮัจญ์จะไปอันนี้ได้เห็นไหมเพราะเรื่องฮัจญ์เรื่องอุมเราะห์นี่เป็นเรื่องที่ศาสนาบอกว่าจำเป็นเนาะถ้ามีความสามารถไอ้หอไอเฟลอะไรล่ะหอเอ็นพิซซ่ากำแพงเมืองจีนฮาราจูกุภูเขาไฟฟูจิไอ้พวกนี้ไม่เรื่องจำเป็นไม่ได้มีฮะดีษบอกเอาไ นะเออเราก็ไม่ได้ว่าคนไปนะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าสามีวางเงื่อนไขว่าไม่ให้ภรรยาไปเที่ยวต่างประเทศได้ไหมได้ต้องปฏิบัติตามแล้วผมเคยได้ยินมานะขอกันแล้วจะลงการ์ดอยู่แล้วปรากฏว่าผู้หญิงมาขอสามีบอกว่าต้องไปเดินรอยตามฮาราจูกุไปเดินรอยตามเกาหลีแกชอบไปเที่ยวเกาหลีนี่สามีไม่ให้สุดท้ายเลิกยกเลิกการงานแต่งไปเลยนะก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าก็ดีแล้วที่ไม่ได้แต่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแต่งไปก็น่าจะทะเลาะกันน่าดูเลยผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองในมุมของด้านศาสนาเนี่ยก็จริงๆแล้วสถานที่ที่มีเกียรติสำหรับผู้หญิงก็คือบ้านนะไม่ใช่นอกบ้านแต่เราเนี่ยไปเสพข่าวเยอะไปเสพคอนเทนต์เยอะไอ้นั่นดีไอ้นั่นสวยก็ต้องไปกันพอไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลตามมาเยอะแยะฟิตเนสความผิดต่างๆงั้นการเดินทางออกจากบ้านเมื่อไหร่เนี่ยให้เรานับถอยหลังได้เลยว่าโอกาสที่จะเกิดสิ่งไม่ดีมันจะตามมาเยอะนะสถานที่ปลอดภัยจากฟิตเนสมากที่สุดก็คือบ้านเข้าใจไหมแต่เขาแหละแต่เขาก็บอกว่านานๆทีจะไปเปิดหูเปิดตาเอาว่ากันไปคือจะไปเนี่ยต้องหาล้านไงหรือเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของนางคือถ้ากลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ป่วยเนี่ยสามีก็ต้องพาไปอย่างสมมติไปเขาค้อนางบอกว่าอยากจะไปเขาค้อถามว่ายอกกับมะเธออยู่ที่เขาค้อปากเปล่าอยู่ไหนอยู่หนองจอกนี่ไม่ต้องไปหรอกเขาค้อไปทำไมนี่ไปเที่ยวนะแล้วไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เนี่ยว่าไปอย่างนะอันนี้ไม่จำเป็นขอโทษจำเป็นที่นางจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สามีวางเอาไว้นะก็ดูเหตุผลที่เขาไปอ่ะถ้าเขาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อันนี้สามีก็ต้องให้การสนับสนุนเนาะเพราะเป็นการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติส่วนนักวิชาการท่านอื่นน่ะถือว่าไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเขามีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้ายนางไปอยู่บ้านอื่นได้นะโดยที่พวกเขาอ้างเหตุผลเกี่ยวกับฮะดีษที่กล่าวว่าเงื่อนไขที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นจะต้องเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเรื่องมะฮัจญ์เฉพาะเท่านั้นเมื่อกี้ที่ยกไปอ่ะฮะดีษเนี่ยพูดถึงเงื่อนไขเฉพาะมะฮัจญ์ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นแต่จริงเนี่ยตามนัยยะของฮะดีษบทนี้เนี่ยก็คือทุกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานใช้ได้หมดเงื่อนไขเกี่ยวกับนาฟะกอห์ได้ไหมการวางอะไรวางค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้กำหนดก็ได้อยู่ที่ข้อตกลงนะครับประการต่อมาการห้ามไม่ให้ผู้หญิงทำงานสามีบอกเลยแต่งงานกับฉันแล้วเนี่ยเธอหน้าที่ของเธอก็คือดูแลบ้านให้ฉันเลี้ยงลูกให้ฉันงานของเธอที่เป็นผู้การผอ.งานอะไรอีกผู้จัดการอะไรอีก งานของผู้หญิงที่เลขาเจ้าหน้าที่ออฟฟิศเธอต้องออกจากงานทั้งหมดนะแล้วก็มาเป็นแม่บ้านแบบฟูลไทม์ได้ไหมสามีวางเงื่อนไขแบบนี้ได้ไหมพี่น้องครับถ้าเป็นผู้หญิงที่ยอมรับรู้จักบทบาทในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยใครที่เจอสามีแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนี่แหละคือสามีที่รักเราจริงๆ ม่ใช่สามีที่กดเรื่องศักยภาพของเราคุณจะมีศักยภาพนอกบ้านขนาดไหนจะเป็นเจ้าคนนายคนจะเป็นผู้จัดการตำแหน่งหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่นะจะกี่หัวก็ว่ากันไปแต่เธอต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้หญิงก็คือเรื่องในบ้านนะครับการเลี้ยงลูกการดูแลบ้านให้กับสามีดูแลเบื้องหลังให้กับสามีเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆและให้หน้าที่นอกบ้านเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นสามีนี่คือการจัดระบบวางแผนวางแบบแผนที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ตามความเหมาะสมแต่ทุกวันนี้มันกลับตลปัดกันหมดกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือและเราก็ชินชากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าใจว่าผู้หญิงเองก็มีบทบาทสำคัญนอกบ้านไม่ต่างกับผู้ชายผู้หญิงจึงทำงานดีๆเพิ่มขึ้นเยอะไปหมดนะไม่ได้มีปัญหาครับกับการที่ผู้หญิงทำงานแต่มีปัญหากับผู้หญิงที่ไม่ได้ดูแลเลี้ยงลูกไม่ดูแลบ้านอันนี้มีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือลูกของพวกท่านนั่นแหละนะแล้วมันก็เป็นการกดศักยภาพของผู้ชายด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอผู้หญิงที่ไปเจอผู้ชายที่เขาบอกว่าเออท่านนิกะห์กับฉันแล้วเนี่ยเงินเดือนจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยขอเธอมาเป็นแม่บ้านให้กับฉันได้ไหมดูแลบ้านให้ฉันดูแลลูกให้กับฉันโอเคแหละไอ้ช่วงที่ยังไม่มีลูกเนี่ยงานมันอาจจะว่างเยอะอาจจะรับเป็นจ็อบๆว่าไปแต่งานก็ต้องเลือกแล้วนะไอ้งานที่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกเนี่ยมันไม่ไหวนะก็ต้องเป็นงานที่ดูและปลอดภัยแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเอ้ย24ชั่วโมงฟูลไทม์ใครที่เลี้ยงลูกเองจะรู้ว่างานเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่งานง่ายไม่ใช่งานที่สบายนะแต่เป็นงานที่ทำให้แม่ทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวว่าหัวหมุนนะบางคนถึงขั้นบอกว่าขอฉันไปทำงานนอกบ้านจะดีกว่าคือความเหนื่อยระหว่างนอกบ้านกับในบ้านเนี่ยเขามองว่าในบ้านเนี่ยเหนื่อยมากกว่านะครับนะนั้นคนไม่เคยเลี้ยงลูกเนี่ยไม่รู้ตรงนี้ฮะแล้วก็สมัยนี้มันไม่เลี้ยงเหมือนสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนี่พี่น้องเอ้ยแต่ถุนบ้านเนาะเล่นไปดิเล่นดินเล่นทรายไปกินมั่งอะไรบ้างแต่สมัยนี้เนี่ยโอ้โหมันทุกอย่างนะครับแล้วก็การให้เด็กติดจอจนกระทั่งเกิดปัญหาก็เป็นปัญหาอีกนะนั้นนำเรียนกับพี่น้องว่ากิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กก็คือกิจกรรมที่เล่นกันหยอกล้อกันระหว่างแม่กับลูกหากิจกรรมร่วมกันเล่นของเล่นด้วยกันแต่ถ้าเกิดแม่ทำงานอย่างนึงลูกก็เล่นอีแบบนึงมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินกันไหวไหมพี่น้องตอนออกจากบ้านลูกก็หลับเข้าบ้านมาลูกก็หลับแสดงว่าแม่เนี่ยแทบจะไม่ได้คุยกับลูกไม่ได้เจอลูกตอนที่ยังตื่นนอนเลยนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นในบทตรงนี้เขาก็บอกต่อว่าบรรดานักวิชาการได้แยกกันระหว่างงานที่ภรรยาทำนั้นจะต้องเป็นผลทำให้เกิดความปกป้องต่อสิทธิที่มีต่อสามีเป็นผลเสียหรือทำให้นางออกจากบ้านของสามีและระหว่างงานนั้นที่นางทำนั้นไม่มีผลเสียต่อสิทธิต่างๆของสามีคืออันเนี้ยเขาไม่ได้แบบปิดประตูหมดนะว่าผู้หญิงทำงานนอกบ้านไม่ได้เขาวางเงื่อนไขว่าถ้าจะทำงานนอกบ้านต้องไม่กระทบสิทธิของสามีจะหาความสุขกับภรรยาได้ไหมคือมันจะไม่ต้องกลางคืนกลางวันเนี่ยสมมติสามีเลิกงานเที่ยงเงี้ยภรรยาทำงานจะไปที่ไหนที่ทำงานเหรอไม่ได้ละลูกอ่ะสิทธิของลูกเห็นไหมงานบ้านงานช่องต่างๆกับคงกับข้าว ยังไงนะนี่ก็คืองานที่มีผลแต่ถ้าเกิดรับเป็นจ็อบทำอยู่บ้านหลังจากทำงานบ้านเลี้ยงลูกลูกหลับแล้วส่งลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยลูกไปโรงเรียนหมดแล้วเนี่ยเธอก็จะหางานทำงานดีเลย์นี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ออกนอกบ้านส่งงานก็ให้สามีไปส่งเนาะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเป็นครูสอนออนไลน์สอนกุรอานนะครับครูสอนกุรอานก็น่าจะปลอดภัยอยู่แล้วถูกไหมฮะหรือสอนโรงเรียนอิสลามก็ดูแลปลอดภัยนะส่วนงานที่นางทำแล้วไม่มีข้อบกพร่องต่อสิทธิอันนี้ก็ฮาลาลไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะทำงานอื่นไม่ได้เลยนะก็มีเงื่อนไขอยู่แต่งานบางอย่างเนี่ยพนักงานออฟฟิศที่มีการปะปนกันแล้วก็ไม่ใช่งานที่เป็นมุสลิมด้วยเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะอย่าลืมนะมีข่าวการละเมิดการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างเจ้านายกับลูกน้องที่สวยๆนะเคยมีข่าวถึงขั้นนักกีฬาโดนข่มขืนนะวันก่อนผมเพิ่งเปิดข่าวดูนะคนผู้หญิงคนนี้ถึงขั้นต้องไปบำบัดทางจิตเลยฮะคือแกไปออกอีเวนต์งานมวยปั้มเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแต่งตัวก็เซ็กซี่แหละระหว่างนั้นเนี่ยถูกหมอทหารนะซึ่งเป็นคนประเทศเดียวกันเนี่ยฉีดยาให้เธอเนี่ยสลึมสลือแล้วก็เธอก็ถูกคุกคามทางเพศถูกละเมิดทางเพศปรากฏว่าพอเธอได้สติกลับคืนมาปกติเนี่ยเธอก็ไปแจ้งกับหน่วยงานปรากฏหน่วยงานก็บอกว่าให้ปิดเป็นความลับแล้วก็จ่ายค่าชดเชยให้เพราะมันจะเสียหายต่อองค์กรผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นด้านมืดนะฮะขององค์กรของเขาจนกระทั่งเธอสุดท้ายนะในข่าวไม่ได้บอกว่าเธอถึงขั้นฆ่าตัวตายหรือเปล่านะแต่ก็พูดง่ายๆก็คือเสียคนไปเลยคือเป็นโรคหวาดระแวงมันคนถูกคุมขืนนะพี่น้องนะคือบางคนอย่าไปเข้าใจว่าคนแต่งตัวโป๊ะๆนี่จะยอมเสมอไปนะเขาไม่เกี่ยวนะพี่น้องคือแต่งตัวโป๊ะก็ผิดนะไม่หลักการแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าพอแต่งตัวโป๊ะเขาจะง่ายใครจะข่มขืนเขาก็ได้ไม่ใช่คนละเรื่องแต่ในอิสลามเราเนี่ยป้องกันตั้งแต่แรกเลยคือแต่งกายมิดชิดไม่ปะปนหญิงชายไม่ไปต่างจังหวัดตอนสองต่อสองเนี้ยนะอิบนุอบีฮาติมเป็นนักวิชาการในสายฮานาฟีได้กล่าวว่าสิ่งที่จะสลัดให้หลุดไปคือต้องห้ามมิให้นางทำงานทุกอย่างที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อหน้าที่ที่มีต่อสามีหรือทำให้เสียหายต่อหน้าที่และการออกจากบ้านหน้าที่ที่มีต่อสามีนะแล้วก็การออกจากบ้านด้วยนี่คือเงื่อนไขด้วยนะงานที่ออกจากบ้านเนี่ยเป็นอันตรายละส่วนงานที่มีผลเสียต่อหน้าที่ก็ควรไม่ควรห้ามสามีไม่ควรห้ามนะเช่นเดียวกันก็ไม่ควรห้ามนางออกจากบ้านถ้าการออกจากบ้านเพื่อไปทำงานและเป็นอาชีพที่นางมีความชำนาญและเป็นฟัรดูกีฟายะก็ไม่ควรจะห้ามนะแล้วก็ปลอดภัยประเด็นก็คือว่าแล้วเวลาเธอได้เงินมาล่ะเธอต้องทำไงเงินก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอและเราก็ต้องจ่ายเงินนะฟอกก็เหมือนเดิม จ่ายเท่าเดิมจ่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เงินก็เป็นของเธอไปแต่บางคนเขาอาจจะมีภาระเช่นเขาต้องดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกที่ติดมาสมมุติเนี่ยมีลูกติดมาแล้วก็ไอ้สามีเขาเรียกบุเรนะสามีเก่าบุเรไม่ดูแลก็อย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องทำงานแต่งานแบบไหนที่มันไม่บกพร่องกับหน้าที่กับสามีณปัจจุบันอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคือคนคนหนึ่งที่บกพร่องเนี่ยมันก็จะไปกระทบอีกคนหนึ่งจำไว้พี่น้องอย่าคิดว่าเวลาเราบกพร่องแล้วเราตัวของเราเนี่ยเราเนี่ยกระทบกับอีกคนหนึ่งเราเป็นพ่อที่ไม่ทำหน้าที่คนที่เดือดร้อนก็คือลูกแล้วก็ภรรยาภรรยาไม่ทำหน้าที่คนเดือดร้อนก็สามีลูกเห็นไหมทุกอย่างมันจะมีผลกับมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวคนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยเราขับรถฝ่าไฟแดงคนอื่นเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเลยคนขับมาถูกก็โดนชนไม่ใช่เราสบายเราเดือดร้อนคนเดียวคนอื่นที่เขาทำถูกเขาเดือดร้อนด้วย นั่นแหละคือปัญหาเนี่ยนั้นคนก็ไม่อยากจะทำถูกแล้วเพราะทำถูกก็เดือดร้อนทำผิดก็เดือดร้อนนั้นเวลาต้องพยายามไม่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็เตือนกันนะวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์ดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังชนเจริญฮัจญีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะห์ฟารีดะห์ชนเจริญจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา8นาฬิกาณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี0341147796เลขบัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมเวลาหลังมักริบพบกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ในหัวข้อรักนบีให้เหมือนสลับที่ดีรักในวันเสาร์ที่12กันยายนณฟาร์มศรัทธาคลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0897827132 0897827132คุณณรงค์กลุ่มอิกรอมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผลของการถากถางผู้ยึดมั่นโดยอาจารย์บาซินเฟนดี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณบ้านเลขที่122/2ซอยพัฒนาการ78สอบถามโทร0897842810 0897842810ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อยายหัวใจจึงแข็งกว่าหินโดยอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอินในวันพุธที่9กันยายนเวลาหลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปณบ้านฮัจญะห์โต๊ะซาเรียซอยราชอุทิศ 26/1 หลังสุเหร่าแสงวิมานคูขวามีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925377744 0925377744ฮัจญีทัชมาฮานแดงวิจิตรขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อลูกโตแม่ก็ใกล้ตายโดยอาจารย์อาบิดีนฮัสซันและอาจารย์ยะลาลุดดีนมุงอิน ในคืนวันพระศุกร์ดีที่10กันยายนณร้านอาหารฟาร่าฮาลานฟู้ดคลอง15องครักษ์นครนายกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0982905745

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความโปรดปรานความเมตตาจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามเช้าได้โปรดประสบดำเนินพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหะดีษรับอรุณครับพี่น้องที่เคารพครับหะดีษในวันนี้ที่จะนำเสนอกับพี่น้องนะครับเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่านะครับอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าดะอูนีมาตารักตุกุมฟะอินนะมาอะห์ลักะมันกานะกับละกุมกัสเราะตุซุอาลิฮิมวะอคติลาฟุฮุมอะลาอัมบิยาอิฮิมฟะอิซานะฮัยตุกุมอันชัยอ์อินฟัชตะนิบูฮุวะอิซาอะมรตุกุมบิชัยอ์อินฟะตูมินฮุมัสตะตะตุมมุตตะฟะกุนอะลัยหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีฮุไรเราะห์ได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าดะอูนีมาตรักตุกุมท่านทั้งหลายนั้นให้ปล่อยฉันหรือไม่ต้องมาไต่ถามฉันนะครับเรื่องอะไรครับมาตรักตุกุมในสิ่งที่ฉันนั้นได้เขาเรียกว่าในสิ่งที่ฉันนั้นได้ทิ้งหรือในสิ่งที่ฉันนั้นไม่ได้พูดนะครับท่านนบีก็บอกต่อไปฟะอินนะมาอะห์ลักะมังกานะกับมังกานะกับฟะอินนะมาอะห์ลักะมังกานะกับละกุมเพราะแท้จริงบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่านเขาได้ประสบกับความพินาศหรือความหายนะอันเนื่องมาจากอะไรครับกัสรอตุซุอาลีฮิมที่เขานั้นเป็นคนที่ถามมากเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายนะครับวัคติลาฟุฮุมอาลาอัมบียาอิฮิมและการฝ่าฝืนหรือการดื้อดึงการไม่ปฏิบัติตามกับเหล่าบรรดาอัมบียาบุคคลที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้ส่งให้มาเป็นนบีในยุคอดีตท่านนบีก็บอกต่อไปบอกว่าให้ทำอย่างนี้ฟาอีดานะฮัยตุกุมอันชัยอินเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันนั้นได้สั่งห้ามพวกท่านห้ามเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้กับพวกท่านฟัชตานีบูฮุให้ท่านนั้นออกห่างวะอีซาอามรตุกุมบิชัยอินและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันนั้นสั่งใช้พวกท่านในเรื่องหนึ่งเรื่องใดฟะตูมินฮุมัสตะตะตุมให้ท่านนั้นนำมาหรือกระทำตามให้สุดความสามารถของท่านมุตตะฟะกุนอะลัยบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญและเหมือนกับกฎในการที่เรานั้นจะดำรงชีวิตในดุนยาแห่งนี้อันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนั้นไม่ได้อธิบายในทุกเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นคำพูดของท่านและไม่มีการปลุกเร้าเหมือนกับที่ในอดีตที่ผ่านมาหมายถึงว่าพยายามที่จะไต่ถามในยุคที่เต็มไปด้วยวะฮยูจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเรื่องดังกล่าวนั้นก็บีบรัดตัวของพวกเขาเองและก็เป็นเรื่องที่เขานั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ก็คือบุคคลในอดีตผมจะหยิบยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ดังที่เป็นหัวข้อเรื่องในซูเราะห์นี้นั่นก็คือเรื่องราวของบันิอิสราอีลถามว่าบันิอิสราเอลทำอะไรครับปรากฏว่ามีบุคคลหนึ่งถูกสังหารฆ่าตายเสียชีวิตพวกเขาทั้งหลายก็ขัดแย้งกันแล้วก็ต้องการที่จะหาตัวผู้กระทำบุคคลที่ฆ่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับว่าใครเป็นผู้ที่ฆ่าเขาเรื่องราวดังกล่าวก็ไปถึงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะนบีมูซาคือต้นตระกูลของบันิอิสราเอลนะครับไปหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามดังที่เราอ่านอยู่เป็นประจำในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็บอกกับคนเหล่านั้นโดยวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อพวกเขาขัดแย้งกันเมื่อพวกเขาไม่ลงตัวกันเมื่อพวกเขาต้องการที่จะหาคำตอบและทางออกเนี่ยก็ไปหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ปรากฏว่าท่านนบีมูซาก็บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ทำกระทำดังต่อไปนี้อินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตัซบะฮูบะกอรออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เชือดวัวตัวนึงนะครับตัซบะฮูบะกอรไปเอาวัวตัวหนึ่งมาแล้วมาเชือดแล้วเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของวัวมาเนี่ยไปตีที่
ศพหรือว่าบุคคลที่ถูกสังหารเสียชีวิตเดี๋ยวเขาจะตื่นขึ้นมาบอกว่าใครเป็นคนฆ่าเขาเรื่องก็น่าจะจบได้ง่ายๆแบบนี้แต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้นั้นไม่จบแบบนั้นบนูอิสราเอลหรือบนีอิสราเอลดังที่เราเคยรู้จักกันคนในอดีตที่ท่านนบีบอกว่าคนเหล่านี้นั้นกระเซ้าคนเหล่านี้นั้นพยายามที่จะบีบรัดตัวเองจนกระทั่งเกิดเป็นความยากลำบากและเขาเองน่ะก็จะเกิดความพินาศกับตัวเองปรากฏว่าพวกเขาก็กล่าวกับท่านนบีมูซาบอกว่าอัตตะคือซูนาฮูซัวมูซาหลอกให้เราปฏิบัติในเรื่องที่ไร้สาระหรือในเรื่องที่ล้อเล่นกันนั้นหรือนี่เรื่องของคนตายเราต้องการจริงจังให้เราไปเชือดวัวแล้วเอาส่วนหนึ่งส่วนใดมาตีแล้วมันจะเกิดขึ้นเป็นผลได้ยังไงอัตตะคือซูนาฮูซัวล้อเล่นกับเราหลอกล่อกับเราหรือทำกับพวกเราเป็นเด็กอมมือกันนั้นหรือประมาณนี้นะครับอัตตะกูอะไรนะท่านหัวเราะเยาะเรากันนั้นหรือท่านหยอกล้อกับเรากันนั้นหรือท่านสรรพย่อกับเรากันนั้นหรือประมาณนี้ก็ท่านนบีมูซาก็บอกว่ากอลาอูซุบิลลาฮิอันอะกูนะมินัญญาฮิลีนนบีมูซาบอกว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันจะไม่เป็นผู้หนึ่งกับจากบรรดาบุคคลที่โง่เขลาเบาปัญญาเขาก็ถามท่านนบีมูซาต่อไปบอกว่ากอลูดูลานาร็อบบะกะยุบัยยินลานามาฮีมูซาบอกกับอัลลอฮ์ให้หน่อยขอกับอัลลอฮ์ให้หน่อยขอดูอากับอัลลอฮ์ให้หน่อยเพราะว่าท่านนบีมูซานั้นคือกะลีมุลลอฮ์บุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสนทนาโดยตรงกอลูดูลานาร็อบบะกะยุบัยยินลานามาฮีมูซาบอกกับเราหน่อยว่าลักษณะของวัวนั้นเป็นอย่างไรมันขนาดแบบไหนอะไรอย่างไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับเขานะครับกอลาอินนะฮูยะกูลูอินนะฮาบะกเราะตุลลาฟาริดูวะลาบิกรุนท่านนบีมูซาก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดว่าวัวตัวนั้นเนี่ยนะจะต้องอายุไม่แก่เกินไปหรือไม่เขาเรียกว่าไม่แก่เกินหรือว่าไม่อายุน้อยเกินไปนี่เริ่มถูกกำหนดซึ่งจะจบตั้งแต่ตอนแรกว่าให้เชือดวัวแต่คนเหล่านี้บอกว่าแล้วมันลักษณะแบบไหนล่ะท่านนบีมูซาก็บอกไปบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้เป็นวัวที่อายุกลางๆไม่แก่เกินหรือว่าไม่เด็กเกินไม่อายุน้อยเกินไปเขาก็บอกต่อไปกับท่านนบีมูซาเรื่องราวเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างให้เห็นจากหะดีษบทนี้นะครับเขาบอกว่าถามท่านนบีมูซาบอกว่ากอลูดออลานาร็อบบะกะยุนบัยยินลานามาลานูฮาบอกหน่อยว่าวัวตัวนั้นจะเสียอะไรท่านนบีมูซาก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกว่าวัวตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆ นะครับฟากิอุนเลานูฮาตัสรุนนาซีรีนโดยที่เมื่อคนที่มองไปแล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจนี่คือเขาบังคับตัวของเขาเองจนกระทั่งอายะอันกุรอานท้ายๆอายะสุรอันบะกรอนี้นะครับในอายะนี้เนี่ยบอกว่าก็ลุนอานาจิตาบินฮักขณะนี้มูซาเอาสัจธรรมมาที่ถูกต้องมาแล้วนี่เอาสติปัญญาฮุกกลมเรื่องศาสนาเลยจากที่ถามยุ่งย่างกับนบีมูซาหลายๆเรื่องกระเซ้าเย้าแย่ต่อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อจากนั้นเมื่อกฎกำหนดต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างมากมายจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนเหล่านี้ก็ใช้สติปัญญาก็ลุนอานาจิตาบินฮักขณะนี้มูซาเอาสัจธรรมมาแล้วนะครับฟาซาบะฮูฮาหาวัวแทบจะไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็เชือดวัวตัวนั้นที่ว่าโดยกฎเงื่อนไขต่างๆวะมากาดูยะฟาลูนเหมือนกับว่าพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน อธิบายความของหะดีษบทนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรบ้างที่เรานั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราจะคุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับจากหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีนั้นได้สั่งได้สอนเราอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: ระวังกินแต่ของหวานกินแต่แป้งแปรรูปทำงานหนักอดนอนเพื่อหาเงินเสี่ยงความดันสูงหัวใจวายโลหิตสมองตีบเป็นผักติดเตียงต้องเอาเงินที่หาได้กลับมาให้หมอเปลี่ยนวันนี้ไม่ต้องรอกินให้น้อยลงงดของหวานตัดแป้งแปรรูปทุกชนิดงดของทอดงดข้าวเย็นไปเดินช่วงเช้า 7-8 โมงเริ่มตั้งแต่วันนี้วิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสม
3: อรออัยตัลละซียุคัซซิบบิดดีน
4: เจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทนในปรโลก
3: ฟะซาลิกัลละซียะดุอุลยะตีม
4: นั่นคือผู้ที่ขับไล่เด็กกำพร้า
3: ولا يحض على طعام المسكين
4: และไม่สนับสนุนในการให้อาหารแก่ผู้ขัดสน
3: فويل للمصلين
4: ดังนั้นความหายนะจงมีแด่บรรดาผู้ทำละหมาด
3: الذين هم عن صلاتهم ساهون
4: ผู้ที่พวกเขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขา
3: อัลลซีนฮุมยูราอูน
4: ผู้ที่พวกเขาโอ้อวดกัน
3: วะยัมนะอูนัลมาอูน
4: และพวกเขาหวงแหนเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆแก่เพื่อนบ้าน
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิالحمد لله ربنا العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมก็ขอถือโอกาสที่เวลาที่ยังเหลืออยู่สำหรับโครงการวันนี้นี่นะครับก็ต้องอยากที่จะพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในด้านที่ท่านอาจารย์บรรจงให้เกียรติเชิญผมมานะครับเรื่องของขันติธรรมนำสู่สันติชัยการเดินทางสายกลางในการปฏิบัติภารกิจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนอื่นผมอยากที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องนิดนึงก็คือจริงๆก็เราก็ได้เข้าใจมาบ้างแล้วคือนบีนะครับเราไม่ค่อยอยากที่จะแปลสักเท่าไหร่นะครับนบีพ่อบอกว่าศาสดามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเพราะพจนานุกรมเวลาพูดถึงศาสดาคือคนที่ไหนนะที่สร้างความคิดของตัวเองนบีมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนบีก็คืออาจจะใช้คำว่าศาสนทูตเพราะนบีเนี่ยถ้าเป็นตามภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าผู้สื่อเมสเซนเจอร์คือผู้สื่อข่าวนะเราพูดกันเล่นๆว่าคนที่ทำสื่อเนี่ยเป็นนบีหมดเลยนะอาจารย์นะครับบอกท่านเนี่ยต้องภูมิใจท่านคือนบีเพราะนบีแปลว่าผู้สื่อข่าวเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานสื่อเนี่ยต้องภูมิใจนะครับท่านทำงานเป็นนบีนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นนบีนี้ของภาษาเนี่ยคนที่สนใจอิสลามหรือเข้ารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยถ้าเอาแค่นบีมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจเนี่ยรู้เลยว่าอิสลามคืออะไรเพราะว่าความเป็นนบี กับความเป็นผู้นำศาสนาหรือศาสดาในหลายๆศาสนาไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราพูดถึงนบีมุฮัมมัดเป็นการพูดถึง2ส่วนที่อยู่ในคนคนเดียวกันส่วนที่1ก็คือการเป็นนบีผู้ได้รับวิวรณ์ได้รับการแต่งตั้งจากอัลเลาะห์อีกส่วนนึงคือความเป็นมนุษย์ไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์ของนบีนี่เราเฉยได้นะครับเพราะว่าเรามีศาสดาในหลายๆศาสนาที่ไอ้ความเป็นมนุษย์ของศาสดาเนี่ยมันเฉยนะครับความเป็นศาสดาเขาก็กลายเป็นเทวะกลายเป็นเทพพอจะเป็นเทพปั๊บนี่จบเลยก็จะมีการสักการะบูชานะเป็นการทำเป็นรูปเคารพอะไรต่างๆเลอะเทอะไปหมดนะครับแต่ว่าสังเกตได้ไหมว่ามุฮัมมัดไม่มีเมื่อตะกี้อาจารย์มานัดพูดถึงว่าไม่น่าเชื่อว่ามาถึงรุ่นเราเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นรูปนบีเป็นยังไงแม้แต่การแสดงบนเวทียังไม่สามารถที่จะหาคนที่จะแสดงเป็นนบีได้เลยพี่น้องทราบไหมเนี่ยสมมติจะมีการทำละครวันนี้จะหาคนที่จะมารับบทเป็นนบีเราไม่ทำนะครับทำไม่ได้นะซอฮาบะห์พอทำได้ตะกี้บิลาลโอเคเป็นนบีนี่ทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่อิสลามต้องการที่จะสร้างซัดดุซรอเอะก็คือสร้างเกาะกำบังที่จะคุ้มกันอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้มนุษย์ผู้คนทั้งหลายเนี่ยไปเชื่อในความเป็นเทพในความเป็นผู้วิเศษอะไรต่างๆจึงไม่ให้นบีไม่อนุญาตให้เราเนี่ยไปมีความคิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือนบีคนอื่นๆในแง่ของความเป็นเทพใดๆทั้งสิ้นเทพเป็นเรื่องของมลาอิกะฮ์เขานะครับไม่กินไม่ดื่มไม่แต่งงานนะครับแต่นบีมีความเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่จะพูดถึงเพราะนบีมีความเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์กับความเป็นนบีเนี่ยมันเป็นสองส่วนที่อยู่ในตัวของท่านแล้วถ้าเราทำความเราทำความเข้าใจกับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่านบีไม่ใช่เป็นผู้วิเศษเป็นที่หนึ่งนะที่จะกราบไหว้บูชานะครับอีกอย่างนึงก็คือนบีไม่ใช่เป็นอัจฉริยะบุคคลนะเราจะบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอัจฉริยะเหมือนกับนิวตันเหมือนกับอริสโตเติลเพนโตอะไรก็ว่าไปที่เป็นนักคิดนักปรัชญาเอกของโลกนบีมุฮัมมัดไม่ใช่อย่างนั้นครับนบีมุฮัมมัดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะปฏิเสธว่าใครพูดถึงอัจฉริยะภาพของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาบอกว่าคำนี้ใช้ไม่ได้นะครับที่จะใช้กับท่านนบีเพราะว่าถ้าหากว่าเอาคำนี้ไปใช้กับท่านนบีเท่ากับเราปฏิเสธโดยในถึงวะฮยูที่มาจากเบื้องบนสิ่งต่างๆที่อาจารย์มานัดพูดถึงนะที่ท่านนบีนำมาเนี่ยไม่ใช่มาจากมันสมองของท่านนบีนะครับมันมาจากสิ่งที่มาจากเบื้องบนก็คือวะฮยูนี่คือความเป็นนบีส่วนความเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าในการที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความเป็นมนุษย์และเป็นนบีที่จะถูกแต่งตั้งมาในวาระสุดท้ายของโลกดังนั้นวาระสุดท้ายของโลกเนี่ยแน่นอนมันจะมีอะไรที่สารพัดนะครับในความเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการต่างๆของโลกดังนั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดจึงเป็นนบีที่มีทุกอย่างของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวท่านครับเวลาเราเรียนศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะเอาผู้นำศาสนาหรือศาสดาของแต่ละศาสนามาเปรียบเทียบเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับใครได้เลยนะเวลาเราพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยซึ่งวันนี้เราควรที่จะมาได้เรียนรู้แง่มุมได้หลายแง่มุมจากท่านนบีเนี่ยนะเป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องเข้าใจเลยว่าท่านมาเพื่อเป็นผู้นำของอิสลามที่เป็นเวอร์ชันสุดท้ายอิสลามไม่ใช่มีเวอร์ชันเดียวอิสลามมีตั้งแต่มนุษย์คนแรกอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชันสุดท้ายของอิสลามเนี่ยเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกคัดเลือกและท่านถูกคัดเลือกมาให้อยู่ในพื้นที่แบบนั้นและเป็นคนที่เป็นชนชาตินั้นนักวิชาการเวลาเขาเรียนกันเขาจะตั้งคำถามถกเถียงกันทำไมนบีคนสุดท้ายน่าจะเป็นคนทางเอเชียไหม น่าจะเป็นคนทั้งจีนทำไมเป็นคนอาหรับโหนี่เป็นเรื่องน่าสนใจมากเขาจะเปรียบเทียบถึงสังคมอาหรับที่ทำให้เกิดนบีมุฮัมมัดมาก่อนหน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดเกิดมีอะไรช่วงนบีมุฮัมมัดใช้ชีวิตตอนต้นก่อนที่จะรับวะฮยูมันมีอะไรแล้วหลังจากนั้นคืออะไรเพื่อที่จะมาประกอบว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็คือนบีมุฮัมมัดคือนบีที่อัลลอฮ์ได้ถูกได้คัดเลือกท่านเพื่อให้มีบริบทมากมายนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถที่จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา13ปีซึ่งเป็นสู้ช่วงต้นของท่านนบีที่อยู่นครมักกะและก็อีก10ปีที่นครมะดีนะห์มันมี2ช่วงที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของการเรียนรู้เชิงลึกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเมาลิดเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องเรียนรู้อะไรกันเยอะมากๆเพื่อที่จะเข้าใจตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงการดำเนินทางสายกลางของท่านนบีเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นคนที่ฉีกไปจากนิสัยของคนอาหรับทั่วไปนะครับเวลาเขาพูดถึงคนอาหรับเนี่ยโอเคละเรื่องของความใจบุญความกล้าหาญความอะไรนะแต่ด้านหนึ่งที่คนอาหรับมีเรียกมีนิสัยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นิสัยคือความหยาบนะครับอันนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันใครไปมักกะเนี่ยไปซื้อของในตลาดเนี่ยก็จะเจอเลยนะครับเราไปซื้อของร้านคนจีนกับซื้อของกับร้านคนอาหรับนี่คนละเรื่องเลยนะครับก็จะมีความหยาบกระด้างท่านนบีเกิดมาท่ามกลางความหยาบกระด้างไม่ใช่ผมจะให้พี่น้องได้คิดตรงนี้นะครับเพราะภาวะอาหรับเป็นความหยาบกระด้างและช่วงนั้นเป็นความหยาบกระด้างที่มันสุดๆของเผ่าต่างๆซึ่งใช้ความหยาบกระด้างในการที่จะต่อสู้กันนะครับแต่ท่านนบีเป็นนบีที่เกิดขึ้นบนชาวกุเรชแล้วก็นำความนุ่มนวลมาให้กับชาวกุเรชกระทั่งว่าท่านนบีจูบเด็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับคนอาหรับอ่ะพี่น้องคิดดูแล้วกันเราเนี่ยการจูบเด็กเนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมครับเด็กน่ารักเอามาหอมแก้มท่านนบีทำปรากฏว่าพวกอาหรับอารอบีเห็นนบีว่าท่านจูบเด็กยังไงเนี่ยท่านจูบได้ยังไงคิดดูแล้วกันว่าคำถามนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเห็นไหมนะครับเพราะเนี่ยกำลังจะบอกว่าท่านนบีเนี่ยได้นำความนุ่มนวลนะครับมาสู่ชาวอาหรับว่าเรากุนตะฟัซันกอลีซอลกอลบีลำฟัดูมินฮาวลิกอัลกุรอานบอกเลยว่ามาถ้าว่าเจ้าเป็นคนหยาบกระด้างเนี่ยนะก็คงไม่มีใครอยู่กับเจ้าหรอกต่างคนต่างไปเตลิดกันไปหมดลำฟัดูมินฮาวนะครับฟะบิมารอฮ์มะติมินอัลลอฮ์ลินตะละฮุมด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าจึงมีความอ่อนโยนต่อพวกเขาเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยของท่านนบีเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็พวกเราที่เป็นคนเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะอย่างคนไทยเนี่ยความอ่อนโยนมันโดนนะครับยิ่งเราอยู่กับเพื่อนต่างเพื่อนที่เป็นนับถือผู้ศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยอย่าลืมนะเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องความอ่อนโยนเยอะมากสอนในเรื่องความเมตตาการแผ่เมตตาอะไรต่างๆนี่เป็นความโชคดีของมุสลิมเราที่อยู่ท่ามกลางสังคมแบบนี้นะครับพี่น้องชาวพุทธนี่ก็แผ่เมตตากันทุกเช้าเนี่ยไม่ใช่แผ่เมตตาเฉพาะมนุษย์นะครับสิงสารสัตว์ก็แผ่เมตตาหมดเลยครับนะครับมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกย่อมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่คำที่ผมจำได้ว่าผมเป็นทหารครับเขาสวดทุกวันอ่ะเราจะต้องอ่านอันนี้ก็กำลังจะบอกว่าไอ้ความนุ่มนวลของท่านนบีเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของท่านในความเป็นมนุษย์ซึ่งผมบอกแล้วว่านบีมุฮัมมัดมีความเป็นมนุษย์ในทุกมิตินะครับเป็นเด็กกำพร้าเมื่อกี้อาจารย์มากำลังจะฉายถึงต้นทุนของท่านนบีเป็นคนยากมาจากครอบครัวที่ไม่ได้รวยอะไรนบีมีช่วงระยะที่จนที่สุดและมีระยะเวลาที่รวยที่สุดนะคือหลังจากนั้นเนี่ยมาอยู่มาดีนะเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาซะกาตระบบซะกาตเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับนบีเคยให้อูฐเป็นฝูงๆกับคนเข้าอิสลามใหม่อะเราเคยได้ยินใช่ไหมให้กับซอฟวานนะครับให้กับ พี่น้องมุอัลลัฟที่เข้ารับอิสลามนบีไม่ได้ให้แจกซองแค่พันบาทสองพันบาทนะจำมานะให้เป็นอูดเป็นฝูงให้ไปทำมาหากินกันเลยในข่าวนั้นแล้วนบีก็จะมีหลายๆสถานะคือหลายๆสถานะเนี่ยมันเป็นสถานะที่ต้องการที่เวลาเราอยู่ในสถานะใดก็ตามเราสามารถที่จะหยิบเอาวิถีของท่านนบีมานบีเป็นพ่อทั้งพ่อที่มีลูกผู้ชายมีพ่อที่มีลูกผู้หญิงถูกต้องไหมมีกระทั่งพ่อเลี้ยงเมื่อเช้านี้เห็นว่านบีเป็นพ่อเลี้ยงใช่ไหมเป็นพ่อบุญธรรมของเซดนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยกฎนี้ก็ถูกยกเลิกนะครับเพราะศาสนาอิสลามนั้นเห็นว่าการมีบุตรบุญธรรมกับพ่อบุญธรรมเนี่ยไม่มีความเป็นธรรมกับอะไรนะกับคนที่เป็นทายาทนะครับเวลาแบ่งมรดกก็ไปให้กับลูกบุญธรรมเขาไม่ใช่ชื่อลูกจริงมาอยู่ในบ้านมาอยู่กับลูกจริงๆเป็นคนอื่นมันอยู่กันไม่ได้มันคือมันไอความเป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในยุคต้นๆของอิสลามนะแต่หลังจากอิสลามได้ขยายตัวได้มีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยหลายๆอย่างถูกยกเลิกไปนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบถึงอะไรนะถึงวิธีหรือวิถีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ฉายแววในเรื่องของความนุ่มนวลตั้งแต่ต้นนะครับเราเคยเรียนตอนที่ท่านนบียังไม่ได้รับอิสลามเอ้ยไม่รับยังไม่ได้รับวะฮยูเนี่ยนะเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์ของการรื้อกะบะนะครับแล้วก็ไอ้พวกเผ่าต่างๆก็ถกเถียงกันน่ะจะตีกันน่ะเพียงแค่ว่าใครจะนำเอาหินดำไปปฏิสถานในที่เดิมโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบที่จะให้ท่านนบีก็มันจะมีรายละเอียดอยู่แต่สิ่งที่ท่านนบีด้วยความตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวะตอนนั้นยังไม่ได้วะอยู่นะยังไม่ได้เป็นนบีแต่ว่าฉายแววของการที่เป็นคนที่คอมโพรไมส์ก็คือประนีประนอมในเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนบีก็ไม่เป็นไรเอาผ้ามาปูนะครับแล้วก็เอาหินดำวางไปแล้วให้ทุกเผ่ามีส่วนในการที่จะยกไปนะครับทุกเผ่าก็แฮปปี้ในสิ่งที่การตัดสินของท่านนบีนะครับเห็นไหมว่าเอาเป็นว่าท่านนบีเนี่ยนะแหวกแนวของอาหรับในสมัยนั้นโดยทั่วไปแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าจะพูดถึงช่วงมักกะ13ปีนี่น่าสนใจมากเพราะว่าอิสลามเราเนี่ยมันเกิดขึ้นบนการมีศัตรูและบนการที่จะต้องต่อสู้ไฟกันตลอดเวลานะถ้าจะพูดถึงชีวิตของท่านนบีเพราะท่านนบีเกิดมาก็พอได้รับวะฮยูเนี่ยก็ถูกต่อต้านจากผู้คนทั้งหลายเป็น13ปีในนครมักกะฮ์ที่ท่านนบีถูกกระทําถูกคุกคามถูกกลั่นแกล้งสารพัดนี่นะถามว่านบีสู้มั้ยถามภาษาไทยไงนบีสู้มั้ยนบีไม่สู้นะครับนบีไม่มีเหตุการณ์ไหนที่บ่งบอกว่านบีไปสู้กับเขาไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาไปด่าเขาต่อไปอะไรต่างๆบีไม่นะครับสถานการณ์ของนบีนั้นนบีพยายามที่จะใช้ความนุ่มนวลตลอดและเมื่อไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านจุฬาเล่าให้เราฟังเมื่อเช้าก็คือความสำเร็จในช่วง13ปีเนี่ยเยอะเหมือนกันนะ13ปีเนี่ยแต่มีคนเข้าอิสลามน้อยมากและที่เข้ามาก็เป็นคนที่อ่อนแอซะเหลือเกินตัวอย่างก็คือบิลานเป็นทาสผิวดำชาวเอธิโอเปียคนผิวดำก็ถูกมองในแง่ของความเป็นทาสของความตกต่ำอยู่แล้วในสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีไม่เคยตอบโต้ด้วยวิธีที่รุนแรงมันอิสลามไม่ได้มีเรื่องของรุนแรงนี่ไม่ว่าจะยุคต้นๆโดยบางสิ่งที่น่าสนใจคือนบีใช้วิธีถ้ามันไม่ไหวจริงๆนบีก็ใช้ให้ซอฮาบะห์เอ้ยพวกเราอยู่กันไม่ได้ละทำไงไปอยู่ที่อื่นเห็นไหมครับคือไม่สู้ไงไม่สู้นะครับไปอยู่ที่อื่นไปที่ไหนก็ไปอยู่ที่เอธิโอเปียสั่งให้ไปอพยพถึง2ครั้งนะครับไปอยู่ที่เอธิโอเปียเนี่ยถามว่าไปอยู่กับใครไปอยู่กับประเทศมุสลิมมั้ยไม่ใช่เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ท่านจุฬารัฐมนตรีบอกว่าเราต้องปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับความเป็นอื่นกับผู้คนทั้งหลายที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นมุสลิมเสมอไปทําไมท่านนบีส่งซอฮาบะห์บอกให้อพยพไปที่เอธิโอเปียเอธิโอเปียเต็มไปด้วยไม่มีมุสลิมไม่มีอิสลามคนก็บูชาจเวตเป็นคริสเตียน นะครับกษัตริย์เนกุสตอนนั้นก็ยังเป็นเลยนะเป็นคริสเตียนอยู่แต่ว่านบีให้ความไว้

แม้ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนแต่เขาปกป้องคนของเราได้เห็นไหมมันมีแง่มุมอะไรที่น่าสนใจใช่อพยพแล้วก็ในท้ายที่สุดหลังจาก13ปีท่านนบีก็ต้องอพยพอย่างที่ท่านจุฬาเล่าให้เราฟังทีนี้สิ่งที่อย่างที่จะเห็นถึงว่าท่านนบีรู้ว่าท่านนบีเนี่ยอยู่ในถ้ำกลางพวกกุเรชพวกอาหรับซึ่งมันมีความหยาบกระด้างนี่ท่านนบีจึงฉายพยายามที่จะฉายแววถึงการที่ท่านนั้นเป็นท่านบอกว่าท่านบอกว่าอินนัลลอฮัยลัมยะบะอสนีมุตะอันนิตันวะลากินบะอสานีมุอัลลิมันมุยัสซิรอนเป็นข้อความนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งท่านมาเพื่อให้มาก้าวร้าวมาทำให้ยากลำบากกับเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์สั่งฉันมาส่งฉันมาเพื่อให้เป็นมุอัลลิมมุอัลลิมแปลว่าเป็นครูคำนี้เป็นคำที่สุดยอดเลยนะท่านนบีคือเป็นครูนะครับมุอัลลิมแปลว่าครูเลยอัลลอฮ์ส่งฉันมาเป็นครูแล้วก็อีกคำหนึ่งคือมุยัสซิรอนไม่ใช่เป็นครูที่สอนใครแล้วยากสอนใครแล้วลำบากเป็นครูที่สอนให้ง่ายในการปฏิบัติเพราะแนวการปฏิบัติในภารกิจของท่านนบีเนี่ยคือการที่ทำให้อิสลามนั้นเกิดความง่ายดายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเรื่องของวิธีคิดต่างๆเราก็จะเห็นถึงว่าวิธีการของท่านนบีในการที่จะเยียวยาในการที่จะสอนอย่างที่อาจารย์มนัสให้เราเห็นภาพกว้างมันจะมีหลายๆสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับท่านนบีจะอะไรนะจะคำนึงถึงบริบทเอางี้กว่าเวลาเราพูดถึงบริบทนั้นสำคัญมากบริบทก็คือสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมหรือสภาพของตัวคนแต่ละคนท่านนบีจะสอนคนไม่เหมือนกันในเนื้อหาเดียวกันในเคสเดียวกันนบีจะสอนไม่เหมือนกันคนหนึ่งมาบอกว่าท่านนบีผมจะทำอะไรที่ดีที่สุดอยากจะทำอะไรที่ดีที่สุดนบีก็บอกว่าท่านเด้อท่านการงานที่ดีที่สุดกิจกรรมที่ดีที่สุดก็คือการกตัญญูต่อพ่อแม่การทำความดีต่อพ่อแม่ต่อมาอีกคนหนึ่งมาก็ถามคำถามเดียวกันท่านนบีบอกว่าคือการละหมาดในตอนต้นของเวลาบางคนเข้ามาคำถามเดียวกันนบีบอกว่าคือการทำญิฮาดในสงครามคือการต่อสู้ในวิธีทางของอัลเลาะห์ไว้ก่อนนบีก็จะดูแต่ละคนมันมีบริบทไม่เหมือนกันไอ้คนที่จะต้องทำความดีต่อบิดามารดาแสดงว่าคนนั้นเขามีบิดามารดาที่เขาจะต้องดูแลอยู่เพราะฉะนั้นคนประเภทนี้เมื่อมาขออนุญาตท่านนบีเพื่อที่จะไปร่วมรบกับเขาด้วยอยากจะตายชะฮีดคนในสมัยนั้นอยากจะได้รับชะฮีดแต่ปรากฏว่าเขามีพ่อแม่ที่จะต้องดูแลอยู่นบีไม่ให้ไปแล้วนบีก็บอกว่าการดูแลพ่อแม่เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าที่จะไปชะฮีดที่เป็นเรื่องของท่านนบีคำนึงถึงบริบทท่านนบีจะโกรธมากในสถานการณ์บางอย่างซึ่งเราดูเหมือนว่าไม่ค่อยสำคัญก็คือมีคนมาบอกว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งละหมาดนำมะมุมอ่านยาวนบีโกรธมากนะครับนบีโกรธมากเรียกซอฮาบะห์คนนั้นมาบอกว่าท่านไปอ่านยาวไม่ได้อ่านยาวคือว่าอ่านนำไงอ่านยาวแล้วคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะมีเด็กมีคนแก่อาจจะยืนลำบากหน่อยนะครับจะมีคนชราคนอะไรต่างๆนบีโกรธมากนะครับในรีวายะห์ว่านบีโกรธมากกับเรื่องนี้นะครับบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีเรื่องการอ่านยาวปัญหาสักเท่าไหร่นะบ้านเรามีปัญหาเรื่องดูอายาวอาจารย์ตอนนี้มันมีประเพณีอันดูอายาวหนึ่งที่ว่ายืนขาแข็งเมื่อไหร่จะลงสักทีอันนี้ไม่ว่าสติยะแต่ว่าสติยะคือทางสายกลางที่จะต้องให้ความสนใจนะครับหลายๆสถานการณ์นี่ท่านนบีจะเห็นได้ว่าความเป็นสายกลางที่ไม่สุดตรงและไม่หย่อนยานนะแม้กับภรรยาของท่านเนี่ยบางคนเนี่ยนะอย่างเช่นไซนับอุมุลมุมินีนนะมีภรรยาของท่านคนหนึ่งชื่อไซนับเนี่ยนะก็เป็นคนที่ทำอิบาดะห์เก่งนะก็แกก็ไปอยู่ในมัสยิดแล้วก็ไปแกก็ไปทำเชือกนะครับผูกโยงระหว่างสองเสามัสยิดนะครับนบีก็ไปเห็นว่าเอ้ยมันนี่เชือกอะไรอ่ะ

0: เขาบอกว่าไดนับไดนับเขาทำไว้เพื่อที่จะยันเพื่อที่จะค้ำไว้เวลาละหมาดเวลาเหนื่อยเวลาละหมาดจะได้นบีบอกว่าไม่ได้นะครับจับเวลาที่จะอ่อนล้าจากการยืนละหมาดท่านนบีสั่งให้บอกว่าให้นั่งละหมาดยืนไม่ได้ให้นั่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความลำบากเห็นไหมครับซอฮาบะห์บางคนเนี่ยก็คิดว่ามันบางทีเราคิดอย่างหนึ่งว่ามันเป็นความดีเพราะเรื่องความดีจึงไม่ใช่เป็นความคิดนี่ในอิสลามถือว่าการกำหนดว่าอันไหนดีไม่ดีไม่ใช่มาจากความคิดของมนุษย์นะครับนี่คือมาตรฐานของอิสลามนะครับเราจะมาคิดว่ามันน่าจะทำอย่างนี้น่าจะดีคิดท่าอะไรต่างๆท่าทำสมาธิท่านั่งอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้จิตสงบอะไรคิดไม่ได้นะครับในอิสลามคิดไม่ได้นะครับในอิสลามจะมีแบบมีฟอร์แมตที่มาจากท่านนบีนะครับจะมีซอฮาบะห์บางคนเนี่ยคิดว่าเขาบ่นก็คือนะบ่นว่าอะไรบ่นว่าจะยืนละหมาดกลางแดดจะยืนไม่ยืนถือศีลอดแล้วก็ยืนกลางแดดนะครับถือศีลอดบ่นว่าถ้าหากว่าได้สิ่งนี้แล้วเราก็จะถือศีลอดแต่ว่าจะไปถือศีลอดกลางแดดท่านนบีโกรธมากท่านนบีบอกว่าท่านต้องเข้าร่มแล้วก็ยืนเนี่ยอย่ายืนให้นั่งแต่ว่าบวชเนี่ยไม่ต้องเลิกบวชให้บวชต่อไปเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราเห็นถึงวิธีนุ่มนวลแม้แต่ภรรยาที่เกิดความหึงหวงเกิดขึ้นนบีมีภรรยาหลายคนผมบอกแล้วว่านบีมีความเป็นทุกอย่างเป็นพ่อเป็นสามีของแม่ไม้สามีของสาวบริสุทธิ์นะครับมีลูกเลี้ยงมีอะไรทุกอย่างเป็นแม่ทัพเป็นครูเป็นอะไรต่างสถานการณ์บางสถานการณ์นี่ความนุ่มนวลของท่านนบีน่าสนใจมากในหมู่ภรรยาของท่านนบีหลายๆคนเนี่ยก็มีความหึงหวงกันนะครับในบางสถานการณ์เนี่ยมีรายงานว่าท่านนบีอยู่ในบ้านท่านหญิงไอชานะครับต่อหน้าซอฮาบะห์หลายคนนะหลายสิบคนที่รายงานเรื่องนี้ในบุคอรีก็ขณะนั้นก็มีทาสหญิงนำเอาอาหารซึ่งมาจากภรรยาอื่นนะครับมาให้กับท่านนบีนะครับปรากฏว่าไอชาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะนึกออกไหมไอชาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเวรนั้นเนี่ยคือเป็นเวรของไอชาไม่ใช่เป็นเวรของคนอื่นก็เรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยคืออะไรนะครับป้อมจานนะครับจานอาหารที่คนใช้นำมาจากอีกบ้านหนึ่งเนี่ยนะเฮงแตกกระจายครับแตกกระจายเนี่ยถ้าเป็นเราก็ต้องดุว่ากันหน่อยใช่ไหมท่านนบีนุ่มนวลมากท่านนบีลงไปเก็บไอ้จานที่แตกกันลงไปเก็บให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็บอกซาฮาบะห์บอกว่าก็รัดอุ้มมูกุมบอกว่ามารดาของพวกท่านเนี่ยเขากำลังอิจฉาอยู่ใช้คำเนี้ยนะครับใช้คำว่าอุ้มเพราะว่าภรรยาของท่านนบีเนี่ยเป็นอุมมุลมุมินีนโดยหลักภรรยาของท่านนบีทุกคนเป็นก็เรียกเป็นมารดาของผู้ศรัทธานะครับท่านนบีเก็บแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ทำแตกไปเนี่ยต้องใช้เขาเป็นกฎหมายขึ้นมาอีกแล้วนะครับคือต้องใช้เขาไงก็ต้องไปหาไอ้จานที่แตกเนี่ยสั่งให้คนใช้เนี่ยนำไปคืนกับเจ้าของเขานะครับในริวายะเนี่ยเขาไม่พยายามที่จะบอกนะว่าภรรยาที่มีปัญหาการหึงหวงแล้วต่างๆแล้วเนี่ยเป็นใครอะไรต่างๆก็เดาว่าเป็นไซนับบ้างเป็นอุมมุสลามะบ้างเป็นไซนับบ้างอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ความนุ่มนวลของท่านนบีในหลายๆสถานการณ์นะครับอาหรับบ้านนอกเนี่ยอยู่ๆมาปัสสาวะในมัสยิดของท่านในมัสยิดของท่านนบีมัสยิดในสมัยนั้นก็คือเป็นทรายนะคืออยู่ๆนบีกำลังสอนซอฮาบะห์อยู่แล้วก็มีคนบ้านนอกคือคนบ้านนอกอาหรับที่อยู่ในชนบทอยู่ๆก็มาปัสสาวะนะครับปรากฏว่าซอฮาบะห์เห็นนี่กรูเข้าไป นะครับกูก็ไปเพื่อที่จะทำร้ายนะนบีบอกว่าอย่าไปทำร้ายเขาให้เขาปัสสาวะให้สุดก่อนคนกำลังปัสสาวะอยู่นะให้เขาปัสสาวะให้สุดก่อนนะครับอย่าไปทำร้ายเขาแล้วก็เรียกเขามาแล้วก็บอกว่านี่ที่นี่เป็นมัสยิดมันไม่เหมาะสมที่ท่านจะมาแสดงพฤติกรรมอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมแล้วก็ใช้ให้สาวะเอาน้ำมาจัดการในเรื่องของการล้างนะนี่เป็นสถานการณ์หลายสถานการณ์นะครับที่ท่านนบีนั้นจัดการด้วยวิธีที่นุ่มนวลมากทั้งที่อาหรับนั้นเป็นเผ่าที่หยาบนะครับความนุ่มนวลนะครับในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่จะต้องเป็นก็คอขาดบาดตายอย่างเช่นมีซอฮาบะห์ชื่อฮาติบอิบนุอบีบัลตะเป็นคนที่นำความลับของมุสลิมไปบอกกับกุเรชคือการที่สองกลุ่มมีปัญหาขัดแย้งกันพร้อมที่จะทำสงครามกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้นำความลับไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็คือหายอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องที่ในเวทีระหว่างประเทศนี่เป็นที่ทราบดีอยู่ปรากฏว่าฮาติบนี่ก็แทบไม่รอดก็คือพวกบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็จะฟันคออย่างเดียวเพราะว่าทำสิ่งที่มันเลวร้ายมากสำหรับเรื่องของการเอาความลับของมุสลิมไปบอกกับพวกกุเรชนบีห้ามนบีบอกไม่ให้ทำนบีอุมาฮามะลกาลามาซอนะแต่นบีถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ท่านต้องทำอย่างนั้นเห็นไหมต้องถามก่อนว่ามันสาเหตุอะไรท่านมันมีอะไรที่ทำให้ท่านต้องทำอย่างนั้นนี้ก็มีเหตุผลของเขาในการที่เขามีญาติมีอะไรต่างก็ว่ากันไปอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการที่ให้รู้ว่าอิสลามโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำสอนเนี่ยท่านไม่ได้มีส่วนใดเลยที่ให้เรานั้นใช้วิธีในการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เป็นในแง่ของพฤติกรรมหรือความรุนแรงในแง่ของคำพูดนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีปัญหาความรุนแรงในเรื่องของคำพูด hate speech ที่เขาพูดhate speech คืออะไรคือประทุษวาจาคือวาจาที่มันทำร้ายคนเนี่ยอันนี้คือความรุนแรงอย่างหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามไม่สอนแล้วก็อิสลามปฏิเสธให้ เวลาคุยกันต้องไม่มีสิ่งต่างๆเลยต้องใช้แนวสันติวิธีอย่างเช่นดร.เชวัฒน์สถานันท์พูดถึงไม่ใช่ความรุนแรงและความรุนแรงอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ที่มันมีโซเชียลอยู่เนี่ยคือความรุนแรงที่เป็นข้อความอ่านแล้วรู้สึกไม่ดีนะครับพวกเราที่ทำงานศาสนาเรามีปัญหานี้อยู่ผมไปประชุมต่างประเทศเมื่อเดือนที่ผ่านมากับท่านตุลาราชมนตรีเนี่ยที่ไคโรก็ดีที่ซาอุดีก็ดีเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เขาพูดคือพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดเรื่องประทุษวาจาก็คือการใช้คำรุนแรงคำที่มันเสียดสีคำที่มันทำให้คนที่เป็นเพื่อนเราที่เขาไม่ได้นับถืออย่างเราเขาฟังเราแล้วเขาไม่โอเคอะมันเจ็บปวดนะครับก็คือคิตอบุลกอรอฮิยะในภาษาอาหรับผมว่าอันนี้เป็นปัญหาของการนำเสนออิสลามของเราในบริบทของสังคมที่มีพหุวัฒนธรรมเราต้องปรับไม่ปรับไม่ได้นะครับต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะในอดีตอาจจะไม่เป็นไรใช้กันแต่มาณวันนี้เนี่ยการใช้ภาษาบางภาษาเนี่ยที่เราจะนำเสนอให้คนต่างศาสนิกให้เพื่อนเราได้เข้าใจอิสลามเนี่ยผมว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องแก้นะครับไม่แก้ไม่ได้ไม่แก้เราก็จะมีปัญหาเรื่องอิสลามโมโฟเบียเรื่องความเกลียดกลัวเรื่องความเกลียดชังซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดำรงอยู่ของพี่น้องมุสลิมเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในวิถีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงวิถีของท่านในการที่ท่านต้องการที่จะใช้สิ่งที่เป็นความนุ่มนวลนะครับความไม่รุนแรงและอีกประการหนึ่งก็คือการปฏิเสธอิสซึมก็คือลัทธิอัสซาบียะก็คือลัทธินิยมเผ่าพันธุ์อันเนี้ยเพราะว่าชาวอาหรับเป็นคนที่มีความคลั่งไคล้ในเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาคอซรอชีอาจารย์อรุณได้เล่าให้เราฟังนี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่ท่านนบีสลายได้นะครับสลายได้ด้วยอิสลามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาจากไหนก็แล้วแต่นามสกุลอะไรก็แล้วแต่ ครับเมื่อเราเป็นมุสลิมนะครับทุกอย่างถูกสลายด้วยอิสลามถูกสลายด้วยอิสลามนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นความสำเร็จของท่านนบีที่ท่านนบีได้สลายความเป็นความนิยมความคลั่งไคล้ในความเป็นเผ่าพันธุ์บ้านเราก็อาจจะเป็นนามสกุลนะครับอาจจะเป็นตระกูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องถูกสลายด้วยอิสลามถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะยังอยู่ในญาฮิลิยะห์อยู่อาจารย์มนัสพยายามจะให้เราเห็นถึงช่วงญาฮิลิยะห์ซึ่งญาฮิลิยะห์นั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นญาฮิลิยะห์สมัยนู้นสมัยนี้คงไม่มีแล้วมีครับแล้วก็มีมากกว่าญาฮิลิยะห์นะสมัยญาฮิลิยะห์ในญาฮิลิยะห์ที่เราอาจจะแปลว่าความไร้อริยธรรมอะไรเถื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีความดีความงดงามอยู่บางด้านนะที่อาจารย์พยายามจะบอกว่าในญาฮิลิยะห์นะมันจะมีเรื่องของวรรณกรรมใช่มั้ยมันมีเรื่องของความเจริญทางด้านภาษาทำให้กุรอานกลายเป็นมุอ์จิซาตได้ถ้าไม่มีส่วนนั้นเนี่ยกุรอานเป็นปาฏิหาริย์ไม่ได้นึกออกมั้ยอันกุรอานกลายเป็นปาฏิหาริย์เพราะอะไรด้านหนึ่งก็คือเพราะว่าคนในสมัยนั้นมันนิยมเรื่องของบทกวีนะครับมันมีตลาดนัดขายกวีอ่ะบ้านเรานึกไม่ออกนะตลาดนัดอะไรขายบทกวีบ้านเราตลาดนัดก็ขายเสื้อผ้าแต่ในสมัยนั้นเชื่อมั้ยมันมีตลาดนัดแลกเปลี่ยนขายบทกวีกันน่ะแสดงว่ามันอะไรนะมันฟีเวอร์มากๆเลยในเรื่องนี้ในถ้ำกลางไอ้ตรงนี้กุรอานเกิดขึ้นมาปังขึ้นมาวัดดูฮาวันไลลีซาซาจามาวัดดากรบบุกโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันถ้อยคำอะไรเนี่ยมนุษย์พูดไม่ได้เห็นไหมมันจะมีเรื่องของบริบทเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะเรื่องของยาฮิเลียเป็นยุคที่เราได้เห็นถึงความอะไรนะความเถื่อนของคนในสมัยนั้นแล้วก็อิสลามท่านนบีก็ได้นำเอาวิถีนะครับของท่านมาสลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะได้เรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในวิถีของอิสลามที่เราดำเนินนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเตาฟีกและฮิดายะห์กับพี่น้องทางวะอัลลัฟและผู้สนใจอิสลามทุกท่านนะครับขอใหท่านได้รับทางนำที่ดีจากอัลเลาะห์ต่อไปอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีสมหวังชนเจริญฮะจีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฮ์ฟารีดะห์ชนเจริญจะละหมาดญะนาซาห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 8:00 นณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยาขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 นถึง 15:00 นงานกลางวันณโรงเรียนกันสุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติ ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
2: ์กาแฟ3 in 1มีน้ำตาลและครีมเทียมสูงทำให้อ้วนเสี่ยงเบาหวานและโรคหัวใจพร้อมสารเคมีที่สะสมในร่างกายไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
4: โอ้มนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่168
5: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้นะครับเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์จะนำเสนออายะห์กุรอานอายะห์ใหม่นะครับเป็นอายะห์นะครับลำดับที่15โดยประมาณนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกขานบรรดาปวงบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์เหมือนที่ผ่านๆมานะครับตามที่ท่านอับดุลลาฮิบนิมัสูดได้แนะนำกับพวกเราว่าคราใดที่เราเจออายะห์กุรอานที่เริ่มต้นด้วยยาอายุฮัลลาซีนาอามานูให้เรารู้ไว้เลยว่าต่อไปนี้จะมีคำสั่งสำคัญช้าให้เราปฏิบัติหรือจะมีข้อห้ามที่สำคัญให้เราละให้เราเลิกนั่นเองวันนี้นะครับอายะห์ที่130ในซูเราะห์อาลอิมรอนเมื่อครั้งที่ผ่านมาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเตือนพวกเราอย่าไปเอาคนไม่ดีคนที่ไม่ได้ศรัทธาเหมือนกับเรามาเป็นบิดตอนะมาเป็นคนสนิทมาเป็นมิตรมาเป็นสหายมาเป็นคนรู้ใจมาเป็นคนที่จะเข้านอกออกในอัลลอฮฺบอกอย่าเอามาทำเป็นสมัครพรรคพวกกับพวกท่านทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นรังแต่จะรังแกแล้วก็คุกคามพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเองสังหากล่ะเที่ยวไปรักเขาไปชอบเขาและทั้งที่รู้อยู่กับใจว่าเขาไม่เคยรักไม่เคยหวังดีใดๆกับพวกท่านทั้งหลายพวกเขาเวลาอยู่ต่อหน้าก็จะเล่นละครตบตาตีสนิทกับเราพวกเราเป็นเพื่อนมนุษย์กันเราเป็นศาสนาเดียวกันเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันอย่างงู้นอย่างนี้ให้พวกท่านทั้งหลายตายใจเล่นละครตบตาเท่านั้นแหละครับแต่เวลาพวกเขาเหล่านั้นสบโอกาสที่จะอยู่ในหมู่เฉพาะพวกเขาพวกเขาก็จะระบายความเครียดแค้นที่พวกเขาเหล่านั้นมีต่อพวกเราบางคนถึงขั้นกัดมือกัดไม้ของตัวเองเลยเพื่อที่จะระบายให้หายแค้นนะครับให้อะไรให้สะสมกับความเกลียดความชังของพวกเขาฉะนั้นอัลลอฮฺทรงตรัสพระองค์จึงทรงบอกนะครับลายะลูนะกุมคอบ้าละความเดือดร้อนความโกรธเคืองความรังเกียจรังชังของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่พวกเขาเหล่านั้นมีแก่พวกหลายเนี่ยไม่เคยลดลาวาสอกเลยไม่เคยลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นมีแต่หนักข้อกับมุสลิมมากยิ่งขึ้นนี่คือใจความที่เราผ่านมานะครับวันนี้ในอายะที่130ในซูเราะห์อาลอิมรอนถัดมาอีกไม่กี่อายะนะครับจาก118ก็เพียงแค่12อายะนะครับเรามาถึงอายะที่130ของซูเราะห์อาลอิมรอนอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งนะครับว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون อีกครั้งหนึ่งนะครับ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
7: ตักุลลอฮะละอัลละกุมตุฟลิฮูนวัตตักุนนารัลลตีอุอิดดัตลิลกาฟิรินวะอติอุลลอฮะวัรรอซูลละอัลละกุมตุรฮะมูน
8: 3อายะห์นะครับจริงๆแล้วก็มีเพียงแค่อายะห์เดียวแต่เนื่องจากความหมายอีก2อายะห์ที่เหลือน่ะเป็นความหมายที่จะเขาเรียกว่าเติมเต็มให้ใจความของอายะห์กุรอานในอายะห์ที่130ครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นอัลเลาะห์ทรงกล่าวกับผู้ศรัทธานะครับอายะห์นี้นะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยลาตะกูลุริบาอัฎอาฟัมมุฎออาฟะพวกท่านทั้งหลายอย่ากินดอกเบี้ยคำว่ากินดอกเบี้ยไม่ได้แปลว่าเอาไปเอาดอกเบี้ยไปกินนะหมายถึงพวกท่านทั้งหลายอย่าเรียกรับผลประโยชน์ใดๆเบี้ยตอบแทนใดๆนะครับทั้งสิ้นทุกกรณีเลยจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจะโดยเป็นเงินเบี้ยดอกเบี้ยหรือเป็นสิทธิประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอธิบายความหมายในลักษณะนี้นะครับบอกว่ากุลลุกอรุดินยัรรอนัฟอันฟะฮุวะริบาทุกกรณีทุกการกระทำใดก็แล้วแต่นะครับที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนนะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้ยืมจากการกู้ยืมจะเป็นสินเป็นอะไรสินเชื่อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฟะฮุวะริบาเหมาเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดเลยจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ที่เป็นการตอบแทนที่มันมากกว่าเงินต้นที่เราให้ยืมหรือขอยืมแล้วเราก็ฟะฮุวะริบารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงแม้จะไม่ใช่เงินไม่ใช่สตางค์ไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่เป็นดอกเบี้ยถึงแม้จะเป็นสิ่งของก็ตามถึงแม้จะเป็นสิทธิประโยชน์ใดก็ตามถ้ามันเกินนะครับมีเจตนาให้เกินไปกว่าสิ่งที่ให้เป็นสินเชื่อหรือให้ยืมให้กู้อะไรกันก็แล้วแต่ให้เป็นดอกเบี้ยทุกกรณีนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกฉะนั้นมันจึงไม่ได้แปลว่ากินดอกเบี้ยอย่างเดียวเรียกรับจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ได้สิทธิประโยชน์อื่นๆตอบแทนเนี่ยเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดเลยแล้วตะกูลุริบาทั้งหลายอย่ากินดอกเบี้ยแต่นี่สมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีวิธีการซิกแซกอะไรให้มันดูเนียนกว่าดอกเบี้ยมันก็เป็นการกินดอกเบี้ยให้เขายืมไปพันเหรียญพันดีนาร์พันดิรฮัมแล้วก็ได้มา 1,100 1,050 ไอ้ตรง50ที่เกินมานี่แหละอัลลอฮ์บอกว่าอย่ากินมันนะอัลดออาฟันมุดออาฟะหลายเท่าที่ทบทวีหมายความอะไรอย่าเอาดอกเนี่ยไปทบกับต้นอย่ากินดอกเบี้ยแบบดอกทบต้นกินดอกเขาแล้วนะยังเอาดอกไปนับรวมกับต้นไปนับรวมกับต้นมันก็กลายเป็นอะไรเขาเรียกว่าจำนวนของต้นนะยอดของต้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นสมมติผมมีสินเชื่อนะผมมีสินเชื่อขอยืมเท่าไหร่มีสินเชื่อแต่อันแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งผมมาคิด 2,500 แสนหนึ่งเดือนผมคิดเดือนละ 2,500 นะเดือนละ 2,500 ทำยังไงอ่ะก็เวลาสมมติเดือนแรกนะเดือนแรกเนี่ยเดือนแรกคิดไปแล้ว 2,500 มันก็ไปเอา 2,500 ที่เป็นดอกเนี่ยไปทบเป็นต้นอีกก็กลายเป็นต้นเงินต้นที่จะต้องดอกออกดอกกินดอกเนี่ยที่ผู้อะไรผู้ยืมลูกหนี้เนี่ยแทนที่จะรับผิดชอบเพียงแค่ 100,000 ท้วนๆตามยอดเดิมที่ได้ขอยืมจากเราไปกลายเป็นเขาต้องโดนเอาอีก 2,500 บาทเนี่ยไปทบกับดอกด้วยกลายเป็นเวลาคำนวณดอกเบี้ยออกมาในรอบต่อไปในเดือนต่อไปจะต้องเอาไอ้ 2,500 เนี่ยมาคิดเป็นเงินต้นเพื่อที่จะคิดดอกอีกรอบนึงอีกอัลลอฮ์จึงบอกว่าลาตะกูลุรริบาอัฎออาฟัมมุฎออาฟะเพียงแค่กินดอกเบี้ยกันธรรมดานี่มันก็บาปมันก็รีดเลือดจากปูเยอะแล้วนะทำนาบนหลังคนแล้วนะแต่นี่เล่น เล่นเอาดอกไปทบกับต้นเอาดอกไปทบต้นซะอีกแล้วก็นับรวมเป็นเงินต้นที่จะต้องกินดอกอีกรอบหนึ่งรอบสองรอบสามไปวัตตะกุลลอฮะละอัลลกุมตุฟลิฮูนอย่ากินนะแบบนั้นอย่าทำนะแบบนั้นที่ดีแล้วก็เลือกกินไปเลยยกผลประโยชน์ให้เขานะละหนี้ให้เขาไปถ้าจะเอาก็เอาคืนเฉพาะเพียงแค่ต้นนี่คือสิ่งที่หลักการศาสนาบอกไว้แต่เดิมจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแล้วพวกท่านทั้งหลายจักได้รับชัยชนะอัลลอฮ์บอกในอายะห์ต่อมาวัตตะกุนนารัลลตีอุอิดดัตลิลกาฟิรินและพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเ พราะถ้าพวกท่านทั้งหลายดื้อดึงกับพระองค์ฝ่าฝืนพระองค์ละเมิดคำสั่งของพระองค์ไม่ยอมละเลิกในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ทรงห้ามแล้วเราก็พระองค์จะทรงลงโทษพวกท่านทั้งหลายด้วยไฟนรกของพระองค์นี่แหละจงยำเกรงไฟนรกของอัลลอฮ์อัลลาติโออิดดัตลิลกาฟิรีนซึ่งไฟนรกนั้นณเวลานี้ได้ถูกตระเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นมาตรการลงโทษอย่างสาสมแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวอิดดัตลิลกาฟิรีนถูกเตรียมไว้ให้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายถ้ากลัวอัลลอฮ์ก็จงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพื่อที่เราจะได้ไม่กลายไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและจะถูกลงโทษในไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดนั่นเองและทำยังไงล่ะครับอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะอติอุลลอฮวะรอซูลพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังจงปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิดกรณีการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามอัลลอฮ์ใช้ทำความดีเราทำความดีอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราทำความชั่วเราก็ละเลิกความชั่วท่านนบีของพระองค์ใช้ให้เราทำความดีเราก็ปฏิบัติโดยเคร่งครัดท่านนบีของพระองค์ห้ามสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายเราก็ละเราก็เลิกนี่คือการพักดีนี่คือการสวามีภักดิ์กับอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาซึ่งมันสะท้อนและแสดงให้เห็นถึงความยำเกรงที่เรามีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาฉะนั้นคนที่กลัวอัลลอฮ์เขาจะเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้ทำเขาก็ทำอัลลอฮ์บอกให้หยุดเขาก็หยุดแต่ถ้าคนไม่กลัวอัลลอฮ์บอกเท่าไหร่ก็ไม่ทำห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าถ้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์จริงแล้วก็เวลาอัลลอฮ์ใช้ให้เลิกกินดอกเบี้ยพวกเขาพวกท่านทั้งหลายก็เลิกก็จบแหละแต่นี่ไม่จบนะในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์ทรงห้ามแบบนี้ก็ซิกแซกไปหาวิธีอื่นนะวิธีอื่นพอวิธีอื่นโดนจับได้ก็ซิกแซกไปเปลี่ยนไปวิธีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมันก็กลายเป็นกลวิธีในการที่จะหาทางออกตบตาเล่นละครไปวันๆนึงในเมื่อทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะก็ไปทำแบบใหม่นะนี่คือสิ่งนึงที่เป็นกลอุบายของพวกเราที่มันสะท้อนให้เห็นว่าในเมื่อเรายังไม่เลิกกินดอกเบี้ยนะเขาไม่เรียกดอกเบี้ยเขาเรียกเงินปันผลปัจจุบันนี้ไม่เรียกเงินละไม่เรียกเงินปันผลและเรียกโน่นเรียกนี่เรียกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะทุจริตใครทุจริตอะไรก็แล้วแต่นะรับสัมปทานสมมติรับสัมปทานทำถนนทำสะพานทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เรียกค่าอะไรค่าเซ็นค่านู่นค่านี่จากบริษัทที่รับสัมปทานไป 5% 10% อะไรก็แล้วแต่หรือ 20% ก็แล้วแต่เมื่อก่อนเนี้ยนะครับเขาเรียกคอร์รัปชันเขาเรียกคอร์รัปชันนะเงินที่ได้จากใต้โต๊ะเงินที่ได้จากการติดสินบนนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ที่เราจ่ายเราให้เป็นขั้นเป็นตอนกันมาเนี่ยคนสมัยก่อนใครเขาก็เรียกคอร์รัปชันแต่ตอนนี้เขาไม่เรียกคอร์รัปชันแล้วครับเขาเรียกคอมมิชชั่นเวลาจะมีงานประมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเป็นที่รู้กันว่าในระดับนี้จะต้องจ่ายเท่านี้ระดับต่ำลงมาจ่ายเท่านี้จ่ายเท่านี้จ่ายเท่านี้และเป็นการจ่ายอย่างถูกต้องที่สำคัญก็คืออย่ามีใบเสร็จให้เห็นเท่านั้นเองอย่าให้มีหลักฐานเวลาถามไปถามมาอันนี้เขาเรียกค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นก็คือผลประโยชน์ที่ได้เป็นการตอบแทนเนื่องจากเราเป็นเหตุให้เขาได้งานนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เขาก็มาจ่ายให้เรา 20% หรืออะไรก็แล้วแต่ตามขั้นตอนของเขาอะนะเราเดี๋ยวนี้เราเรียกให้มันถูกให้มันดูดีโอ้ได้คอมมิชชั่นขายอะไรได้ทำอะไรได้ได้เปอร์เซ็นต์มาคอมมิชชั่นทั้งที่คอมมิชชั่นเนี่ยมันคือเปอร์เซ็นต์ที่เราได้จากการทำวิธีการที่ถูกต้องเราขายของเราเป็นในหน้าอะไรก็แล้วแต่นี่เราได้แต่ตอนนี้เอาคำนี้ไปเรียกปนกับดอกเบี้ยไปเรียกปนกับเงินคอร์รัปชันมันก็เลยกลายเป็นการยอมรับจนกระทั่งกลายเป็นค่านิยมของคนสมัยใหม่ไปแล้วนะครับทุจริตได้แต่อย่ามีหลักฐานให้จับได้ทุจริตได้แต่ต้องกระจายผลประโยชน์ให้ทั่วถึงให้ถึงคนอื่นด้วยฉะนั้นมันจึงมีโพลสำรวจมานะครับเมื่อสัก 5-6 ปีก่อนนะครับว่าถ้ามีนักการเมืองที่ทำประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันก็คอร์รัปชันด้วยเนี่ยประชาชนคนทั่วไปพอจะยอมรับได้ไหมปรากฏว่านะครับเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยยอมรับได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ถึงแม้เขาจะคอร์รัปชันอันนั้นเป็นเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวแต่เวลาเขาจะคอร์รัปชันโครงการอะไรก็แล้วแต่นักการเมืองต้องท ทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับบรรดาคะแนนเสียงทั้งหลายในภูมิภาคในพื้นที่ของตัวเองถึงแม้จะต้องโกงเข้ามาก็ตามฉะนั้นผมจึงบอกว่าเพียงแค่นี้มันไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มันลุกลามจากนักการเมืองที่ไม่สะอาดเนี่ยกลายเป็นแนวคิดของนักการเมืองที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือคนมือสะอาดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมือสะอาดก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละครับว่าเราต้องการการยอมรับเขาเรียกว่าต้องการให้อะไรให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีได้รับสิทธิ์ได้รับคะแนนเสียงเยอะๆเนี่ยนะครับบางทีเราก็ต้องใช้วิธีที่ไม่สะอาดเพื่อให้เราเข้าไปทำงานเพื่อให้ได้ประโยชน์อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวคิดของนักการเมืองมุสลิมหลายๆคนนะครับที่ผมได้ทราบข่าวมาว่าบางทีนะครับยอมลงทุน7ล้าน8ล้านนะครับเมื่อสมัยเนี่ยเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยอบต.อบจ.อะไรนะครับบางคนหมดไป6ล้าน7ล้านเพื่อที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนถามว่าทำไมถึงกล้าลงทุนเขาบอกว่าเขาลงทุนแค่6ล้าน7ล้านบางคนน่ะ3ล้าน4ล้านนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แค่3 4ล้านนะครับมีในทุนให้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาเขาได้รับสิทธิ์เลือกตั้งไปเป็นอบต.สอบต.สอบจ.อะไรก็แล้วแต่เขาจะได้ไปแปรยติไปเสนอโครงการนู่นนี่เอางบประมาณ50ล้าน100ล้านมาลงในพื้นที่ของเขาเขาบอกว่าไงเรายอมเสียเพื่ออะไรเพื่อให้ได้คะแนนแล้วพอได้คะแนนแล้วเรามีตำแหน่งแล้วเราก็ไปเอางบประมาณมาทำมาพัฒนานะซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากการที่เรียกว่าทุจริตแต่ว่าหาประโยชน์ได้ทำประโยชน์ได้กลายเป็นการยอมรับไปแล้วครับตอนนี้ฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับที่อัลลอฮฺสุบานตะลาพระองค์ทรงบอกเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเตือนให้เราใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องมีธุรกิจธุรกรรมโน่นนี่หลีกเลี่ยงการที่เราจะเอาผลประโยชน์เอาประโยชน์เนี่ยนะเรียกรับเบี้ยตอบแทนอะไรก็แล้วแต่จากคนที่เขายากลำบากเขาเดือดร้อนเพราะคนที่เข้ามากู้หนี้ยืมสินกับเรานี่ถ้าเขาเป็นคนมีเขาไม่ลำบากไม่เดือดร้อนนี่เขาจะบากหน้ามาไหมครับอายนะครับไปขอยืมของใครเนี่ยนะครับขอยืมของใครเนี่ยโดยเฉพาะขอยืมสตังค์ขอยืมเงินทองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่อยากจะให้แต่เราก็ต้องบากหน้าไปขอเขาขอยืมเขาในเวลาเดียวกันเราก็รู้ว่าเขาลำบากเขาบากหน้ามานี่เราก็ไปตั้งเป็นกฎเป็นกติกานะต้องร้อยละเท่านั้นร้อยละเท่านี้ร้อยละ5ร้อยละ8บางคนร้อยละ10ร้อยละ15ยังมีนะครับพวกนี้นอกระบบทั้งหลายมันเป็นการฉวยโอกาสเป็นการรีดเลือดจากปูนะมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาอยู่ในสังคมไม่ได้หรอกครับวงจรแบบนี้ฉะนั้นถ้าเราเอื้อเฟื้อแบ่งปันเนี่ยนะครับเรามีระบบซะกาตเป็นทางออกเรามีเรื่องของซะดอกะห์เรามีเรื่องวะกัฟสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะช่วยเยียวยาปัญหาของสังคมได้ในระดับหนึ่งนะครับเวลาเรามีกิจกรรมอะไรกันก็แล้วแต่แล้วก็เน้นกิจกรรมในเรื่องของสังคมสงเคราะห์พี่น้องครับการทำงานศาสนาไม่ได้แปลว่าเราต้องละหมาดเราต้องอยู่มัสยิดต้องอะไรเรางานดะวะห์ของเรานี่ไม่จำเป็นจะต้องบรรยายกันอย่างเดียวเราใช้ดะวะห์ด้วยกับอิกอซะห์ดะวะห์เผยแผ่ศาสนาเผยแผ่อัลอิสลามความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจเนี่ยผ่านอิกอซะห์ผ่านเรื่องของการสังคมสงเคราะห์เราเชิญเขามาบรรยายแล้วก็สามารถเลี้ยงอาหารให้เขาได้นะเราสามารถแจกของได้เป็นถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งจริงอยู่นะครับว่าเขามาฟังเพราะเขาจะเอาข้าวสารน้ำปันน้ำปลาน้ำตาลเรานะเราเข้าใจแหละแต่ว่าวันนึงนะครับการที่เขาฟังศาสนา2เที่ยว3เที่ยว4เที่ยวมันจะกลายเป็นความคุ้นชินของพวกเขาเหล่านั้นแล้วพวกเขาก็จะต้องมาทุกครั้งอย่างน้อยๆเขาได้ยินวันหนึ่งมันจะซึมซับเข้าไปในหัวจิตหัวใจของพวกเขามันก็จะกลายเป็นความสำเร็จพี่น้องครับเราลงทุนซื้อของแจกให้เขาเองนะครับชุดหนึ่งประมาณสัก300บาทนะเราลงทุนสัก3เดือนเดือนละ1ครั้งนะเดือนละ1ครั้ง3ครั้งเต็มที่ละ 1,000 บาทผมตีให้ 1,000 บาทต่อคนแล้วถ้าเราได้ฮีดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบุคคลเหล่านี้แหละครับเราเชิญครับเราเชิญมาฟังบรรยายสมมติเป็นแม่ม่ายยากจนเนี่ยนะครับสัก10คนนะครับเดือนละ3เดือนละชุดละ300เดือนนึงเดือนนึงตกสัก 3,000 บาทเงินเดือนของพี่น้องหลายคนนะหลายหมื่นนะ 50,000 60,000 70,000 แค่ 3,000 บาทมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งสัก10ชุดแล้วเชิญคนแม่ม่ายเนี่ยเข้ามานั่งฟังบรรยายนะครับสัก3เดือน4เดือนเนี่ยพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคนที่ได้ฮิดายะห์1ครอบครัวเนี่ยถามว่าลงทุนไป 3,000 บาทแล้วได้ฮิดายะห์กับบุคคลเหล่านี้น่ะผ่านผลงานของเราเนี่ยมันเกินคุ้มครับ แม้กระทั่งแค่คนเดียวไม่ต้องรอแล้วครับนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลาม950ปีพี่น้องนบีนูฮ์ลงทุน950ปีทั้งเกือบทั้งชีวิตเลยนะครับ950ปีได้80คนพี่น้องลองหารสิครับกี่ปีคนหนึ่งอะฮะถ้า8อ่ะถ้า800ปีนะ80คนก็10ปีได้คนนึงพี่น้องเราเนี่ยบางทีแค่3เดือน4เดือนนี่เราก็ได้แล้วคนนั้นอีหม่านขึ้นคนนี้ละหมาดเป็นคนนั้นคุมฮิญาบคนนั้นคนนั้นคนนั้นภูมิใจมั้ยครับภูมิใจฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการที่อัลอิสลามแนะนำเนี่ยเราจะเจอทางออกแต่เราจะถือโอกาสในการที่จะขูดเลือดขูดเนื้อรีดเลือดจากปูด้วยกันเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนที่เราเรียกว่าเป็นเบี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ฮารามเด็ดขาดนะครับและเป็นบาปใหญ่ด้วยวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
9: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
10: ์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
9: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจีสมหวังชนเจริญฮะจีสมหวังชนเจริญอายุ84ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮะจาฟารีดะห์ชนเจริญจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 8:00 นณมัสยิดประชาสัมพันธ์คลอง13สายกลางปทุมธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางสาวนรุสราวงศะนางสาวนรุสราวงศะหรือคุณลำละหรือน้าแดงอายุ47ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดนูรุนยามานลุมพลีพระนครศรีอยุธยา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานรวมพลคนศาสนูครั้งที่2ในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาณโรงเรียนศาสนูปฐมคลองเคล็ดในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายร่วมออกร้านอาหารติดต่อได้ที่0815563786 0815563786คุณนุริยะระดิ่งหินมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามขอเชิญร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามในวันเสาร์ที่12กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง13นาฬิกาณลานอเนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีหนองจอกบัตรราคา350บาทสอบถามได้ที่0891445761 0891445761อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัด
11: สวรรค์มีจริงนรกก็มีจริงทุกโพสต์เรื่องฮุกมศาสนามีนรกและสวรรค์รออยู่มั่นใจก็โพสต์ไม่มั่นใจอย่าวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
4: เมื่อพ่อขาดความรับผิดชอบแม่ไม่เอาใจใส่ปัญหาทั้งหมดจะตกลงมาที่ลูกและชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในความวุ่นวายที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
12: ดูอายามเช้า
10: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur โอ้อัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
12: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีม

0: ่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี

0: وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด
0: อัลลอฮุมมะมาอัศบะฮะบีมินนิอ์มะตินเอาบิอะฮะดิมมินคอลกิกะฟันกะวะห์ดะกะลาชะรีกะลักฟะลักัลฮัมดุวะลักัชชุกร
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
3: ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ700ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูก